0: ครับจะเลื่อนไปทางใดเลื่อนไปในลักษณะแบบไหนเดี๋ยวเราจะมาดูกันในวันนี้นั่นเองนะครับกับหัวข้อในวันนี้ครับการหารทศนิยมด้วย10 100และ1000ครับทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาทบทวนการคูณทศนิยมด้วย10 100และ1000กันก่อนนักเรียนจำได้ไหมครับการคูณทศนิยมด้วย10 100และ1000เนี่ยนะครับให้นักเรียนสังเกต 2.54 คูณ10ก่อน 2.54 เรียกว่าเป็นตัวอะไรครับ
1: ต
0: ัวตั้งคูณด้วย10นะเราจะเลื่อนจุดทศนิยมของตัวตั้งไปทางซ้ายหรือทางขวาครับ
1: ทางขวา
0: ทางขวาพอค่าจะมีค่าเป็นไงครับเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมครับเลื่อนไปทางขวากี่ตำแหน่งยังจำได้ไหมครับกี่ตำแหน่งเลย
1: 1
0: ตำแหน่งหากคูณด้วย10นะครับและถ้าในกรณีที่คูณด้วย100เราเลื่อนจุดทศนิยมของตัวตั้งไปทางอะไรครับทางขวากี่ตำแหน่งครับ
1: 1
0: ตำแหน่งคูณ100นะครับ2ตำแหน่งและถ้าเป็นคูณด้วย1000ล่ะครับ
1: 3
0: ตำแหน่งนั่นเองนะครับ3ตำแหน่งนี่เลยเดี๋ยวเราลองมาตอบคำถามกันครับอย่าง 2.54 คูณ10นักเรียนครับนักเรียนคิดว่าได้คำตอบเท่าไหร่ครับ
1: 25.4
0: นั่นเองนะครับหรือ 25.40 นี่เลยนักเรียนยังจำได้ไหมครับนี่นะครับแต่เดิมจุดทศนิยมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราคูณด้วย10เราเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวากี่ตำแหน่งครับ
1: 1
0: ตำแหน่งจุดเลยมาอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็น 25.4 หรือ 25.40 ที่นักเรียนตอบมานั่นเองแล้วถ้าเป็น 2.54 คูณ100นะครับนักเรียน2.54 คูณ100แล้วครับ
1: 254
0: นักเรียนบางคนบอกว่าถ้าคูณได้100แบบนี้เราก็เติมศูนย์ต่อท้ายไปกี่ตัวก่อนครับ2ตัวก่อนนะครับแล้วเราก็ใช้การเลื่อนจุดทศนิยมใช่ไหมครับถ้าคูณได้100เลื่อนไปทางขวากี่ตำแหน่งครับ
1: 2ตำแหน่ง
0: 2ตำแหน่งอ้าวนักเรียนนับพร้อมกันครับ1 2แสดงว่าจุดเนี่ยจะไปอยู่หลังเลข4แบบนี้นะครับเราก็ตอบ254หรือ254.00นั่นเองต่อไปครับ 2.54 ถ้าคูณด้วย 1,000 อะไรครับนักเรียนบางคนบอกว่าเราก็เติมศูนย์ต่อท้ายไปกี่ตัวก่อนครับ
1: 3ต
0: ัวเติมศูนย์ต่อท้ายไป3ตัวแบบนี้เลยจุดนะครับแต่เดิมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าคูณด้วย 1,000 เราเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวากี่ตำแหน่งครับ
1: 3
0: ตำแหน่ง1 2แล้วก็3ใส่จุดนะครับตรงนี้ไม่มีตัวเลขเราก็ใส่เลข0นี่เลยเห็นไหมครับดังนั้นตำแหน่งจุดทศนิยมจะอยู่บริเวณนี้นั่นเองนะครับได้ไหมครับตรงนี้นะครับขออภัยนะครับครูลืมใส่จุดข้อที่2เป็น 254.00 หรือ254นั่นเองครับทีนี้ตอนนี้นะครับเราก็ได้ทบทวนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการคูณทศนิยมด้วย10 100และ1000เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องการหารแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวให้นักเรียนมาสังเกตก่อนสังเกตการเลื่อนตำแหน่งของจุดทศนิยมเมื่อคูณด้วย10 100และ1000ครับ 2.54 คูณ10เท่ากับ 25.40 จุดทศนิยมเลื่อนไปทางขวากี่ตำแหน่งเอ่ย1ตำแหน่งนะครับต่อไปครับ 2.54 คูณ100เท่ากับ 254.00 จุดทศนิยมจะเลื่อนไปทางขวา2ตำแหน่งและ 2.54 คูณ 1000เท่ากับ 2,540.00 จุดทศนิยมเลื่อนไปทางขวา3ตำแหน่งนั่นเองนะครับ3ตำแหน่ง

0: อย่างที่ได้เรียนกันไปนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เรียนเกี่ยวกับการคูณเราจะเป็นการหารครับดังนั้นวันนี้นักเรียนก็จะต้องหาผลหารของทศนิยมที่หารด้วย10 100และ1000ได้นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับการหารทศนิยมด้วย10 100และ1000เริ่มจากนี่เลยครับ
1: 25.4 หารด้วย10กับ 25.4 หารด้วย100
0: นักเรียนครับเดี๋ยวเราลองมาคำนวณไปพร้อมๆกันในวันนี้คุณครูจะใช้วิธีการคำนวณโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนกับทศนิยมนะครับก็คือเราจะเปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนแล้วก็นำมาหารนั่นเองนะครับเมื่อหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะสังเกตตำแหน่งของจุดทศนิยมด้วยนะครับนี่เลยนี่อังครูถามเรียนก่อนถ้าสมมุติว่าไม่ใช้วิธีอย่างที่ครูบอกมีวิธีอื่นอีกไหมครับที่เราได้เรียนไปมีอะไรอีกครับการตอบดังๆเลยครับการตั้งหารนั่นเองถ้านักเรียนบอกว่าจะใช้การตั้งหารก็ได้แต่ครูนะครับมองว่าถ้าใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนจะง่ายกว่านะครับ
2: ครับเดี๋ยวเรามาหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนกันนะครับ
1: 25.4 หารด้วย10ก่อน
0: นักเรียนครับตัวตั้งคืออะไรครับถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเลย25.4 หารด้วย10 10คือตัวหารนะครับถ้าใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนเราจะต้องเปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปอะไรครับให้อยู่ในรูปเศษส่วนให้อยู่ในรูปเศษส่วนนั่นเอง 25.4 เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้อย่างไรครับ
3: ได้เป็น
0: เศษ254ส่วนส่วน10นั่นเองนะครับได้เป็นเศษ254ส่วน10หารด้วย10ต่อไปครับก็จะอยู่ในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับคูณไปคูณกับส่วนกลับใช่ไหมครับส่วนกลับของตัวหาร10เป็นตัวหารนะครับตัวตั้งเราก็เขียนไว้เหมือนเดิมเลยนักเรียนครับส่วนกลับของ10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
3: เศษ
0: 1ส่วน10ครับนี่นะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้การคูณกันนะครับของเศษส่วนโดยนำตัวเศษไปคูณตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนคูณตัวส่วนครับ254คูณ1มีค่าเท่ากับ254ใช่ไหมครับ10คูณ10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
3: 100
0: ดังนั้นนะครับเศษ254ส่วน100เมื่อเขียนกลับให้ไปอยู่ในรูปของทศนิยมจะได้ว่าอย่างไรครับ
3: ได้เป็น
0: 2.5 ก็เป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับได้เป็น 2.54 นั่นเองนี่นะครับดังนั้น 25.4 หารด้วย10มีค่าเท่ากับ 2.54 นักเรียนสังเกตครับแต่เดิมตัวตั้งของเราเป็นอะไรครับตัวตั้งของเราคือ 25.4 แต่เดิมเนี่ยนะครับตำแหน่งของจุดทศนิยมเนี่ยอยู่หลังเลขอะไรครับอยู่หลังเลข5นะครับเมื่อหารด้วย10ผลลัพธ์ที่ได้นั้นนะครับจุดทศนิยมย้ายไปอยู่บริเวณใดครับหลังเลขหลังเลขอะไรเอ่ยนี่นะครับหลังเลขอะไรครับนี่ย้ายไปอยู่หลังเลข2นะครับย้ายไปอยู่หลังเลข2ดังนั้นถ้านักเรียนลองสังเกตดูเนี่ยถ้าเราหารทศนิยมด้วย10นั่นเองครับหารทศนิยมด้วย10เราจะเลื่อนตำแหน่งจุดทศนิยมของตัวตั้งใช่ไหมครับไปทาง
3: ด
0: ้านซ้ายกี่ตำแหน่งครับ1ตำแหน่งนั่นเองนะอันนี้เป็นข้อสังเกตครับต่อไป 25.4 หารด้วย100กันบ้าง 25.4 หารด้วย100ท่านครูจะใช้วิธีเดิมเลยนะครับ 25.4 เขียนในรูปเศษส่วนได้เท่าไหร่ครับ

0: เศษ254ส่วน10หารด้วย100นะครับแล้วก็ใช้ความรู้ในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับนำ254ส่วน10ครับไปคูณกับส่วนกลับของ100ส่วนกลับของ100มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเศษ
1: ส
0: ่
1: วน
0: เศษ1ส่วน100นะครับเศษ1ส่วน100นี่เลยหลังจากนั้นเราก็นำตัวเศษไปคูณกันแล้วก็นำตัวส่วนไปคูณกันครับได้เป็นเศษ254ส่วน10คูณ100มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 1,000 เขียนในรูปทศนิยมได้เท่าไหร่เอ่ย 0.254 นะครับดังนั้น 25.4 หารด้วย100จะมีค่าเท่ากับ 0.254 นักเรียนสังเกตครับตัวตั้งของเราคือเท่าไหร่ครับ 25.4 เมื่อหารด้วย100ผลหารเป็นเท่าไหร่นะครับ 0.254 ดังนั้นถ้านักเรียนลองสังเกตดูนะครับถ้าหารด้วย100เนี่ยเราจะเลื่อนจุดทศนิยมของตัวตั้งไปทางซ้ายหรือขวาครับทางซ้ายกี่ตำแหน่งครับ
1: 2
0: ตำแหน่งเพราะแต่เดิมเนี่ยเห็นไหมครับอยู่หลังเลข5นะครับแล้วเราก็ย้ายมาเลื่อนมา1 2ตำแหน่งผลหารตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้วนะครับเลื่อนมา2ตำแหน่งนั่นเองนี่เลยนะครับข้อสังเกตที่ได้จากการหารด้วย10และ100นั้น 25.4 หารด้วย10มีค่าเท่ากับ 2.54 และ 25.4 หารด้วย100มีค่าเท่ากับ 0.254 จะสังเกตได้ว่าการหารทศนิยมด้วย10ผลหารอาจได้จากการเลื่อนจุดทศนิยมของตัวตั้งไปทางซ้ายมือ1ตำแหน่งการหารทศนิยมด้วย100ผลหารอาจได้จากการเลื่อนจุดทศนิยมของตัวตั้งไปทางซ้ายมือ2ตำแหน่งทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนนะครับได้ตอบคำถามไปพร้อมกับคุณครูจากตัวอย่างนี้ครับเดี๋ยวจะให้หาผลหารของจำนวนนับที่หารด้วย10 100และ 1,000 กันเอาละครับ254หารด้วย10ถ้าใช้วิธีเดิมเลยเราก็เป็นไงครับนำ254ครับไปคูณกับส่วนกลับของ10ส่วนกลับของ10คือ
1: เศษ
0: 1ส่วน10ครับเราก็อยู่ในเรื่องอะไรแล้วครับเนี่ยการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนเราก็นำจำนวนนับไปคูณกับตัวเศษครับ254คูณ1มีค่าเท่ากับ254ตัวส่วนคงเดิมคือ 10นักเรียนช่วยคูณหน่อยครับ254ส่วน10สามารถเขียนในรูปทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได้
0: เท่าไหร่เอ่ย
1: 25.4
0: ก็คือเป็นทศนิยม1ตำแหน่งนั่นเองนะครับได้เป็น 25.4 ดังนั้น254หารด้วย10มีค่าเท่ากับ 25.4สังเกตครับ254หารด้วย10นี่เราก็เลื่อนจุดทศนิยมไปทางอะไรครับไปทางซ้ายกี่ตำแหน่งเอ่ย
1: 1
0: ตำแหน่งให้นักเรียนสังเกตนิดนึงนะครับจริงๆแล้วเนี่ย254เป็นจำนวนนับใช่ไหมครับทบทวนกันสักนิดนึง254เป็นจำนวนนับสามารถเขียนในรูปของทศนิยมได้ไหมครับ1ตำแหน่งสมมุตินะถ้าเขียนเป็นทศนิยม1ตำแหน่งก็ได้เป็น254จุดอะไรเอ่ย
1: 0
0: ใช่ไหมครับ 254.0 จริงๆจุดถ้าเป็นจำนวนนับนะครับก็อยู่หลังเลข4ก็คืออยู่หลังหลักหน่วยตรงนี้เลยนะครับถ้าหารด้วย10เราทำการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางอะไรนะครับทางซ้ายกี่ตำแหน่งเอ่ยหารด้วย10เลื่อนไปทางซ้ายกี่ตำแหน่ง
1: 1
0: ตำแหน่ง1ตำแหน่งก็เลื่อนไปครับนี่นะครับเลื่อนไป1ตำแหน่งจุดก็จะไปอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับได้เป็น 25.4 นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือให้นักเรียนสังเกตต่อไปครับเรามาหารนะครับ254หารด้วย100กันบ้างทำเหมือนเดิมเลยครับเราก็นำ254เปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับ254ที่เป็นตัวตั้งนะครับมันตัวตั้งเขียนไว้เหมือนเดิมไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารตัวหารของเราคือ100ส่วนกลับของ100คือเท่าไหร่เอ่ย
1: เศษ
0: 1ส่วน100ครับ254คูณ1มีค่าเท่ากับ254ส่วนเท่าไหร่นะครับส่วน100เศษ254ส่วน100เขียนในรูปทศนิยมได้เท่าไหร่ครับได
1: ้
0: 2.54 นั่นเองนะครับดังนั้น254หารด้วย100มีค่าเท่ากับ 2.54 ต่อไปครับแล้วถ้าเป็น254หารด้วย 1,000 ทำเหมือนเดิมไหมครับทำเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ตัวหารของเราเป็น 1,000 ดังนั้นเราก็จะเขียนตัวตั้งไว้เหมือนเดิมนะครับ254ส่วนกลับของ 1,000 คืออะไรครับ
1: เศษ
0: 1ส่วน 1,000 254คูณ1เป็น254ได้เป็นเศษ254ส่วน 1,000 ครับเขียนในรูปทศนิยมได้เท่าไหร่เอ่ย 0.254 นะครับดังนั้น254หารด้วย 1,000 จึงมีค่าเท่ากับ 0.254 เดี๋ยวเรามาดูนะครับสรุปผลหารกันก่อน254หารด้วย10มีค่าเท่ากับ 25.4254หารด้วย100มีค่าเท่ากับ 2.54 และ254หารด้วย 1,000 มีค่าเท่ากับ 0.254 ครับสังเกตผลหารที่ได้นะครับถ้าเป็น254หารด้วย10เนี่ยเราทำการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้ายกี่ตำแหน่งครับ1ตำแหน่งแล้วถ้าหารด้วย100ล่ะครับเลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้ายกี่ตำแหน่งครับ2ตำแหน่งนั่นเองนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะแล้วถ้าสมมติว่า254หารด้วย 1,000 ผลลัพธ์ที่ได้เราต้องเลื่อนจุดทศนิยมของตัวตั้งไปทางซ้ายกี่ตำแหน่งครับ3ตำแหน่งนั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับสังเกตผลหารที่ได้ครับ
2: การหารจำนวนนับด้วย10ผลหารอาจได้มาจากการเลื่อนจุดของทศนิยมของตัวตั้งไปทางซ้ายมือ1ตำแหน่งการหารจำนวนนับด้วย100ผลหารอาจได้มาจากการเลื่อนจุดของทศนิยมของตัวตั้งไปทางซ้ายมือ2ตำแหน่งและการหารจำนวนนับด้วย 1,000 ผลหารอาจได้มาจากการเลื่อนจุดของทศนิยมของตัวตั้งไปทางซ้ายมือ3ตำแหน่งครับ
0: ถามนักเรียนต่อถ้าไม่ได้อยู่ในกรอบของเนื้อหาที่เราเรียนในป.5 นะครับถ้าถามเมื่อเรียนว่าแล้วถ้าหารด้วย 10,000 ถ้าหารด้วย 10,000 นักเรียนไปเจอโจทย์นักเรียนคิดว่านักเรียนจะทำได้ไหมครับทำได้ไหมถ้าหารด้วย 10,000 นักเรียนคิดว่าจะต้องเลื่อนจุดทศนิยมของตัวตั้งเนี่ยไปทางซ้ายกี่ตำแหน่งครับ ก็ต้องเป็น4ตำแหน่งตามลำดับไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอันนี้ก็ขอให้นักเรียนได้จำไว้นะครับแล้วก็พยายามทำความเข้าใจนะครับจากข้อสังเกตที่ได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันนะครับโดยให้นักเรียนนะครับได้ทำกิจกรรมก่อนอื่นจะต้องแบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟก่อนเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะครับได้ช่วยกันหาผลหารโดยจับฉลากหรือว่าอาจจะสุ่มก็ได้นะครับครูปลายทางอาจจะสุ่มให้นักเรียนกลุ่มละ1ชุดครับนี่เลยนะครับจะให้หาผลหารคุณครูขอกำหนดของนักเรียนต้นทางเลยนะครับกลุ่มที่1อยู่ไหนครับกลุ่มที่1ให้ทำเป็นชุดที่1ครับกลุ่มที่2อยู่ไหนเอ่ยทำชุดที่2ครับกลุ่มที่3นะครับทำชุดที่3กลุ่มที่4ทำชุดที่1แล้วก็กลุ่มที่5ทำชุดที่2นะครับเดี๋ยวเมื่อนักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอาจจะให้นักเรียนได้ลองออกมาเขียนคำตอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันครับนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางครับ

ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับได้ทำกิจกรรมนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะครับได้ออกมาเขียนคำตอบกันทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะครับหรือถ้าเป็นนักเรียนปลายทาง

0: ทางเนี่ยอาจจะออกมาเขียนคำตอบบนกระดานนะครับหรือว่าออกมาเฉลยคำตอบให้กับเพื่อนๆดูนั่นเองนะครับนักเรียนครับสำหรับนักเรียนต้นทางนั้นเดี๋ยวจะให้ออกมาทยอยกันออกมาเขียนคำตอบคนละ1ข้อเท่านั้นนะครับคนละ1ข้อนักเรียนเข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับแล้วเดี๋ยวเมื่อนักเรียนเขียนคำตอบเสร็จเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูทีละข้อแล้วก็เฉลยคำตอบไปพร้อมกันนักเรียนทยอยออกมาได้เลยครับนักเรียนต้นทางออกมาเลยคนละ1ข้อเท่านั้นนะครับคนละ1ข้ออ่ะออกมาเลยลุกมาเลยเอาเลือกได้เลยครับเลือกได้เลยอยากเฉลยอยากทำอยากเขียนคำตอบข้อไหนเอาเขียนไปได้เลยเขียนเลยไปนั่งที่ได้เขียนคำตอบแล้วก็นั่งที่เลยอันนี้ชุดที่เท่าไหร่เอ่ย
1: ชุดที่1ครับ
0: ชุดที่1ชุดที่2ยังไม่มีกลุ่มไหนออกมาเลยรออยู่ใช่มั้ยเอามาเอาเขียนชุดที่2เร็ว1ข้อไปนั่งที่ได้ครับเขียนแล้วนั่งที่ได้เลย

ราตรงนี้ก่อนเพื่อนสัตว์ตัวชุดที่2ชุดที่2เหลืออีก2ข้อมีไหมไม่มีเลยหรอกลุ่มนี้พอมาเร็วพอมาเขียนคำตอบ2คนปิญญาพัฒน์ออกมาไหมกินไปเลยเขียนหนึ่งมาให้2 4 อ้าวมีไหมครับชุดที่2อีก2ข้อเร็วๆอ่ะเป็นกลุ่มนู้นก็ได้

นะครับตอนนี้นักเรียนต้นทางก็ได้ออกมาเขียนคำตอบเรียบร้อยแล้วแต่คำตอบที่เขียนมานั้นก็จากที่ได้สังเกตนะครับก็มีเป็นไงครับทั้งถูกแล้วก็ผิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ๊ะทำไมนักเรียนถึง

คำตอบถึงผิดเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับทีนี้เริ่มจากชุดที่1ก่อนเดี๋ยวเราเริ่มดูไปทีละข้อแล้วก็จะแก้ไปตามนั้นเลยนะครับนักเรียนครับชุดที่1ข้อที่1คืออะไรครับ

0: หารนะครับหารเราเลื่อนไปทางซ้ายซ้ายกี่ตำแหน่งครับ1ตำแหน่งเลื่อนไป1ตำแหน่งจึงได้เป็น 0.06 ดังนั้นข้อที่1ถูกต้องไหมครับข้อที่1ถูกต้องต่อไปครับข้อที่2 1.25 หารด้วย10 1.25 หารด้วย10นักเรียนครับช่วยครูหน่อยครับเราเลื่อนจุดทศนิยมของตัวตั้งไปทางซ้ายกี่ตำแหน่งครับ1ตำแหน่งเอาเลื่อนครับนี่นะครับได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย 0.125 ถูกต้องไหมครับถูกต้องนี่เก่งมากเลยนะครับต่อไปครับ 1.54 หารด้วย10เลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้ายกี่ตำแหน่งเอ่ยหารด้วย10ครับหารด้วย10ยังเป็น1ตำแหน่งอยู่นะครับเอาเลื่อนพร้อมกันครับ1 2 3 1แล้วก็ใส่จุดนะครับได้เป็น 0.154 ถูกต้องเลยนะครับต่อไปครับ 15.4 หารด้วย10ก็ต้องเป็น 1.54 เพราะว่าเลื่อนจุดทศนิยมของตัวตั้งนะครับไปทางซ้าย1ตำแหน่งนั่นเองดังนั้นนักเรียนที่ออกมาเฉลยของชุดที่1ถูกทั้ง4ข้อเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูชุดที่2ครับชุดที่2นี้จากที่ได้สังเกตแล้วผิดไหมครับมีผิดไหมถามก่อนนักเรียนปลายทางครับเพื่อนๆต้นทางเขียนถูกหรือว่าผิดครับก็มีผิดบ้างใช่ไหมครับมีผิดบ้างถูกบ้างเอาเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันนักเรียนครับถ้าเป็นทศนิยมหารด้วย100เราจะเลื่อนจุดทศนิยมของตัวตั้งไปทางซ้ายกี่ตำแหน่งครับกี่ตำแหน่งเอ่ย2ตำแหน่งนะครับอย่างข้อที่1นี้เป็น 1.3 นี่นะครับคุณครูขอนำมาเขียนตรงนี้ 1.3 ถ้าเลื่อนจุดทศนิยมนะครับไปทางซ้าย1ตำแหน่งเดี๋ยวนักเรียนช่วยครูนับหน่อยครับพร้อมกันครับเริ่มเลยครับ1 2แล้วก็ใส่จุดขอใส่จุดตัวใหญ่ๆเลยนะครับดังนั้นตรงนี้ไม่มีตัวเลขใส่เลข0แล้วตรงนี้ก็ใส่เลข0นะครับอันนี้เป็นทศนิยมตำแหน่งใหม่ผลลัพธ์เนี่ยที่ได้จะต้องตอบ 0.0 อะไรครับ 0.013 นั่นเองนะครับไม่ใช่ 0.13ขอแก้เป็นปากกาแดงนะครับ 0.013 ใครได้ 0.013 เท่ากับคุณครูบ้างครับยกมือหน่อยได้นะครับได้เท่ากับคุณครูเยอะเลยต่อไปครับ13หารด้วย100เพื่อนที่เขียนมาถูกไหมครับ
1: ไม่ถ
0: ู
1: กค่ะ
0: ทำไมถึงไม่ถูกเลยจริงๆคำตอบต้องเป็นเท่าไหร่ครับ
1: มันเป็น
0: ต้องเป็น 0.13 เพราะว่าเลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้ายกี่ตำแหน่งครับ2ตำแหน่งเลื่อนพร้อมกันครับ1 2แล้วก็ใส่จุดตรงนี้นี่นะครับได้เป็น 0.13 ดังนั้นข้อนี้ผิดครับแก้ได้เลยนะครับนักเรียนที่ทำผิดเป็น 0.13 ต่อไปครับ7หารด้วย100เท่ากับ 0.07 ถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต
0: ้องนะครับแต่ก็ยังมีคนถูกอยู่ถูกต้องนั่นเองนะครับนี่แล้ว 5.2 หารด้วย100ล่ะครับได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยต้องเป็นเท่าไหร่เอ่ยช่วยครูหน่อย 0.052 นะครับดังนั้นเดี๋ยวขอแก้นิดนึงเป็น0.052 เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับและ5หารด้วย 1,000 เลยครับเพื่อนที่เขียนมาตอบถูกไหมครับตอบถูกไหมเอ่ยตอบถูกต้องนะครับเพราะว่าเลื่อนจุดทศนิยมของตัวตั้งเลื่อนไปทางซ้าย3ตำแหน่ง15หารด้วย 1,000

ท่านได้ 0.015 ถูกต้องไหมครับถูกต้องนั่นเองนะครับ153หารด้วย 1,000 เท่ากับ 0.153 ถูกต้องไหมครับถูกต้องเก่งมากเลยนะครับและสุดท้ายครับ 1,246 หารด้วย 1,000 เท่ากับ 1.246 ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะครับนี่ถูกต้องเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยเลยครับเก่งมากเลยสำหรับนักเรียนที่อาจจะคิดผิดพลาดไปบ้างนักเรียนก็แก้ไปได้เลยนะครับนี่นะครับเฉลยเป็นแบบนี้เลย

เดี๋ยวคุณครูขอฝากการบ้านให้กับนักเรียนนะครับได้ไปฝึกทำในแบบฝึกหัดที่ 2.19 ด้วยครับ

0: และก่อนที่จะจบชั่วโมงในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันก่อน
1: ครับสำหรับเรื่องที่เราเรียนในวันนี้เนี่ยการหารทศนิยมด้วย10 100และ 1,000 ครับโดยการหารทศนิยมด้วย10ผลหารอาจได้มาจากการเลื่อนจุดของทศนิยมของตัวตั้งไปทางซ้ายมือ1ตำแหน่งการหารทศนิยมด้วย100ผลหารอาจได้มาจากการเลื่อนจุดทศนิยมของตัวตั้งไปทางซ้ายมือ2ตำแหน่งและการหารทศนิยมด้วย 1,000 ผลหารอาจได้มาจากการเลื่อนจุดของทศนิยมของตัวตั้งไปทางซ้ายมือ3ตำแหน่งครับ
0: สำหรับบทเรียนขั้นต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยม1ตำแหน่งและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.20 ครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้ครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

0: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความ

0: ความเปลี่ยนแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: การแสดงโขนเชื่อว่าเป็นที่รวมแห่งศิลปะหลากหลายแขนงและเชื่อว่าโขนนั้นได้รับอิทธิพลจากการแสดง3ประเภทการแสดงโขนเชื่อว่าได้รับอิทธิพลในเรื่องการแต่งกายการแบ่งประเภทผู้แสดงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวมหัวโขนจากการแสดงชักนาคดึกดำบรรพ์ชักนาคดึกดำบรรพ์เป็นการแสดงตำนานของพระเป็นเจ้าในศาสนาพราหมณ์เป็นการกำเนิดสรรพสิ่งขึ้นในโลกการแสดงชักนาคดึกดำบรรพ์นี้ไทยได้รับอิทธิพลจากชาติขอมตั้งแต่ครั้งต้นกรุงศรีอยุธยาวิธีแสดงเป็นการจำลองเหตุการณ์ตอนกวนเกษียรสมุทรโดยการสร้างภูเขาพระสุเมนบางตำราว่าเขามุนทคีรีแล้วสร้างรูปพญานาคพันเขานั้นให้ผู้แสดงแต่งกายเป็นเทพพยดาอสูรวานรให้เทพพยดาและวานรอยู่ทางส่วนหางส่วนอสูรนั้นอยู่ข้างหัวแล้วดึงพญานาคให้เขาหมุนไปมาเป็นลักษณะของการกวนหนังใหญ่เป็นมหรสพที่ใช้ภาพสลักเป็นการเล่าเรื่องนิยมแสดงมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเช่นกันเรื่องที่แสดงใช้เรื่องราวจากเทวนิยมชาดกในพุทธศาสนาผู้เชิดจะจับภาพตัวหนังเต้นให้เข้ากับจังหวะดนตรีและการลงหน้าพาดที่ใช้ประกอบกิริยาอาการประกอบการดำเนินเรื่องด้วยการพากย์เจรจาโขนรับอิทธิพลเรื่องท่าเต้นและการพากย์เจรจามาจากการแสดงหนังใหญ
1: ่
0: กระบี่กระบองเป็นการต่อสู้ที่ชาวไทยทุกคนในอดีตที่ผ่านมาจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อใช้เป็นท่าอาวุธในการปกป้องชาติบ้านเมืองท่าอาวุธเหล่านั้นเองได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการแสดงโขนท่าทางกระบวนท่ารบในการโขนเชื่อว่าได้รับอิทธิพลจากท่าทางพื้นฐานของกระบี่กระบอง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: การไหว้ครูโขนละครนั้นนับได้ว่าเป็นพิธีสำคัญที่มีการสืบทอดมาแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันครูผู้ประกอบพิธีนั้นเชื่อว่าเป็นตัวแทนหรือทำหน้าที่เป็นพระพจน์ฤาษีตามคติความเชื่อที่สืบมาจากศาสนาพราหมณ์การคัดเลือกนั้นถ้าเป็นพิธีนิยมให้คัดเลือกจากผู้อาวุโสอาจเป็นตัวพระหรือมนุษย์ผู้ชายด้วยเหตุที่เชื่อว่าพระสมมุติเทพเป็นสิริมงคลในการประกอบพิธียุคที่1นายเกศพระรามนายนิ่มอีเหนาพญานัตการุรักษ์หรือทองดีสุวรรณภารสยุคที่2หลวงวิลาศวงงามหรือรำอินทรนัตนายอาคมสายาคมหม่อมราชวงศ์จรูญสวัสดิ์สุขสวัสดิ์ยุคที่3นายธีรยุทธยวงศรีนายธงชัยโพธยารมนายทองสุขทองหลิมนายอุดมอังสุธรนายสมบัติแก้วสุจริตในยุคที่3นี้เนื่องจากนายอาคมสายาคมสิ้นชีวิตโดยกระทันหันโดยมิทันได้มอบกรรมสิทธิ์ให้กับศิษย์ท่านใดสายการประกอบพิธีไหว้ครูพิธีหลวงที่สืบมาจึงสิ้นสุดลงกรมศิลปากรจึงขอพระราชวินิจฉัยเรื่องการแต่งตั้งผู้ประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครขอพระราชทานครอบประธานผู้ประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครและขอพิธีต่อท่ารำเพลงหน้าพาทองค์พระพิราบทรงพระราชทานประกอบพระราชพิธีในวันพฤหัสบดีที่25ตุลาคม2527นับว่าเป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครเกิดจากการพระราชทานครอบและแต่งตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการเริ่มต้นการประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครสายพิธีหลวงที่เกิดขึ้นใหม่ในรัชกาลปัจจุบัน
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าคุณนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้
6: รางวัลกันในกลุ่มนะคะกลุ่มนี้ก่อนนะเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งเดี๋ยวฟังเพื่อนๆกลุ่มที่5ตอบนะคะกลุ่มที่5สำนวนนี้คือสำนวนอะไรลูก
7: ขี่ช้างจับตั๊กแตนครับ
6: ขี่ช้างจับตั๊กแตนเด็กๆต้นทางรวมถึงเด็กๆปลายทางนะคะเด็กๆคิดว่าสำนวนนี้คือสำนวนขี่ช้างจับตั๊กแตนไหมลูก
8: ใช่
6: ใช่ไหมคะ
8: ใช
6: ่ใช่เดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าใช่หรือเปล่านะคำตอบนั่นก็คือขี่ช้างจับตั๊กแตนนั่นเองเก่งมากค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงลุ้นละค่ะขี่ช้างจับตั๊กแตนมีความหมายว่าอย่างไรลูก
7: ลงทุนเยอะได้กำไรน้อยครับ
6: ลงทุนเยอะแต่ได้กำไรน้อยอ่ะนั่นก็หมายถึงว่าลงทุนมากแต่ได้ผลกลับมาน้อย

0: เพื่อนด้วยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะอ่ะเดี๋ยวเอารางวัลก่อนนะลูกอ่ะเดี๋ยวรับรางวัลก่อนลูกอ่ะได้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องของสำนวนนะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าสำนวนนะคะมันจะมีการเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบเนาะอย่างเช่นเขายกตัวอย่างเช่นการขี่ช้างจับตั๊กแตนเนี่ยมันไม่ได้เป็นความหมายที่โดยตรงแต่มันการเปรียบเทียบก็คือลงทุนทำไมคะลงทุนไปเยอะเลยเราถึงกับเราแบบกระทั่งขี่ช้างคือทำอะไรที่มันลงทุนไปมากแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผลที่เราได้กลับมาทำไมคะน้อยนะคะวันนี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องสำนวนเปรียบเทียบกันนะลูกซึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะลูกนั่นก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายความหมายของสำนวนเปรียบเทียบได้สองนะคะนักเรียนใช้สำนวนเปรียบเทียบได้ถูกต้องและข้อที่สามนะคะเห็นคุณค่าของการใช้สำนวนเปรียบเทียบเด็กๆรู้จักสำนวนไหมลูกรู้จักสำนวนไหมรู้จักใช่ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะลูกว่าสำนวนไทยนั้นมีความหมายว่าอย่างไรสำนวนไทยนะคะหมายถึงถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้วนะคะมีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายแฝงอยู่เช่นสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำหรือรำไม่ดีโทษปี่โทษกลองเด็กๆไหนลองดูสิว่าความหมายของคำว่าสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำมีความหมายว่าอย่างไรลูกจระเข้มันว่ายน้ำเป็นอยู่แล้วไหม
1: เป็นแล้ว
0: จระเข้ว่ายน้ำเก่งไหมลูก
1: เก่งค่ะ
0: การที่คนเนี่ยจะลงไปสอนจระเข้ว่ายน้ำเนี่ยคือมันจะมีความหมายว่าลูกสอนอะไรสอนอะไรนะ
1: สอนคนที
0: ่สอนคนที่อะไรสอนคนที่อะไรนะจระเข้มันว่ายน้ำอยู่เป็นประจำไหมลูกจระเข้เคยจมน้ำไหมมีจระเข้แบบเคยตะเกียกตะกายมาบนน้ำแล้วแบบช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไหมมีไหมไม่มีใช่ไหมคะดังนั้นจระเข้ก็คือว่ายน้ำคล้ายๆกับเราอ่ะเรานั่นแหละลูกเราเดินเราวิ่งเป็นประจำใช่ไหมคะมันเป็นสิ่งที่เราถนัดอยู่แล้วแล้วเด็กๆคิดว่าการที่เราไปสอนจระเข้ว่ายน้ำเนี่ยเด็กๆว่ายน้ำกับจระเข้ว่ายน้ำเด็กๆคิดว่าใครถนัดกว่ากัน
1: จระเข้
0: ว่ายน้ำนะคะดังนั้นการที่เราจะสอนอะไรนะคะหรือสอนใครเราจะต้องดูก่อนนะคะว่าบุคคลนั้นถนัดสิ่งนั้นหรือเปล่าไม่เช่นนั้นเราก็เหมือนกับสำนวนสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำนั่นเองค่ะต่อไปลูกรำไม่ดีโทษปี่โทษกลองอันนี้ง่ายมากรำไม่ดีโทษปี่โทษกลองมีความหมายว่าอย่างไรอะครูขอแม่หน่อยลูกเมื่อกี้ใครตอบนะไหนหนูลองตอบหนูตอบว่าไงนะลูก
2: พอทำอะไรไม่ดีก็โทษนู่นโทษนี่ครับ
0: พอทำอะไรไม่ดีก็โทษไปเรื่อยใช่ไหมคะโทษฝนตกบ้างล่ะฟ้าร้องบ้างล่ะรองเท้าลื่นบ้างล่ะหรือวันนี้อาจจะก้าวขาออกผิดผิดข้างบ้างล่ะปกติฉันจะก้าวออกเท้าซ้ายแต่วันนี้ฉันก้าวออกเท้าขวากลายเป็นว่าเฮ้ยวันนี้ฉันโชคไม่ดีเลยโทษไปหมดทุกอย่างใช่ไหมลูกแบบนี้เขาเรียกว่ารำไม่ดี

โทษปีโทษกองคือเราทำอะไรที่ผิดนะคะหรือเราทำสิ่งใดผิดแต่เราเนี่ยกลับไม่ยอมรับในสิ่งที่ตนเองนั้นทำผิดและโยนความผิดนั้นไปให้ผู้อื่นนั่นเองนะคะเป็นการที่เป็นคนที่เราไม่ยอมรับนะอย่างเช่นเอิร์ธไม่ทำการ

0: อ่ะฉันมีของอยู่แล้วแต่เราก็เก็บไว้ใช่ไหมคะก็ไม่อยากเสียของตัวเองไปก็เลยอ่ะขอหน่อยได้ไหมขอนี้หน่อยได้ไหมขอนี้หน่อยได้ไหมคนมีน้ำใจก็เป็นยังไงลูกก็ให้นะคะคนตนีก็เป็นยังไงเก็บเข้ากระเป๋าอย่างเดียวเลยลูกคนแบบนี้จะต้องเจอแบบเกลือจิ้มเกลือนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องเจอคนประเภทเดียวกันนะคะนั่นก็คือคนที่ทำไมคะสามารถเอาคืนซึ่งกันและกันได้นะคะเป็นประเภทคนที่ไม่ยอมกันนั่นเองเอาละค่ะต่อไปนะลูกหาความเดือดร้อนใส่ตนโดยใช่เหตุข้อ1เอามือซุกหีบข้อ2หน้าเนื้อใจเสือตอบค่ะ1 2 3
1: 1 2 3
0: ข้อ
1: 1
0: อ่ะใครว่าข้อ1ยกมือเด็กๆไม้ทางล่ะคะตอบว่าอย่างไรเอ่ยใครว่าข้อ1ยกมือมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11คนนะคะใครว่าข้อ2ยกมือข้อ2เยอะกว่าแต่คำตอบของข้อนี้นั่นก็คือเอามือซุกหีบค่ะนั่นก็คือหาความเดือดร้อนใส่ตนโดยใช่เหตุเด็กๆคนเราน่ะไม่ต้องเป็นหีบก็ได้หีบอ่ะมันเป็นของสมัยก่อนใช่ไหมลูกเด็กๆนึกง่ายๆเลยลิ้นชักเด็กๆเอามือแล้วอยู่ๆก็เอามือแล้วก็เอาลิ้นชักอ่ะดันเข้าไปอย่างเนี้ยเด็กๆถามใช่ไหมคะว่าทำเพื่ออะไรก็ใช่ไงคะใช่ไงลูกตรงกันเลยอ่ะก็ตรงไหมล่ะตรงไหมลูกตรงไหมลูกตรงไหมหาความเดือดร้อนใส่ตนเองโดยใช่เหตุตรงไหมถ้านักเรียนยังนึกไม่ออกเด็กๆเอามือไปขวางประตูแล้วให้ประตูปิดทับมือของตัวเองทำเพื่ออะไรใช่เราก็จะตรงกับเหตุนี้เลยคราวนี้เรามาดูคำว่าหน้าเนื้อใจเสือลูกหน้าเนื้อใจเสือหมายถึงคนที่หน้าตานะคะมีความเมตตาแต่ใจนั้นเป็นอย่างไรคิดร้ายนั่นเองนะลูกนะหน้าเนื้อใจเสือนะลูกนะเห็นไหมคะว่าสำนวนบางสำนวนถ้าเราเอามาแปลงเนี่ยเด็กๆก็จะเห็นภาพออกเลยใช่ไหมลูกต่อไปเรามาดูเมื่อไม่พอใจแต่ไม่แสดงให้ใครรู้ข้อ1หรือข้อ2ลูก
1: ข้อ2
0: ข้อ1หรือข้อ2ข้อ2นะคะเรามาดูนะคะข้อ2นี้มีความหมายนะคะนั่นก็คือเมื่อไม่พอใจแต่ก็ไม่แสดงให้ใครรู้นะคะส่วนข้อ1หน้าซื่อใจคดนั่นก็คือหน้าของเราเป็นยังไงคะการแสดงออกดูเป็นคนซื่อๆนะคะดูเป็นคนไม่มีพิษมีภัยแต่นิสัยนะคะกลับเป็นคนคดโกงนั่นเองนะลูกนะดังนั้นข้อนี้เมื่อไม่พอใจแต่ไม่แสดงให้ใครรู้นั่นก็คือสำนวนน้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอกนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปลูกเพียรพยายามสุดความสามารถจนกว่าจะสำเร็จผลเมื่อสักครู่นี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสำนวนเข็นคกขึ้นภูเขาไปแล้วใช่ไหมลูกคราวนี้มาดูข้อ2ฝนทั่งให้เป็นเข็มฝนทั่งให้เป็นเข็มมันหมายถึงว่าเหมือนเราเอาเหล็กเหมือนเราทำอย่างเช่นเด็กๆรู้จักเข็มไหมลูกเข็มมันเล็กไหมการที่เราฝนทั่งหมายถึงว่าฝนสิ่งที่แบบว่าทำเหมือนคล้ายๆเหล็กอะลูกทำให้มันเป็นเข็มได้เราต้องใช้ความพยายามเยอะไหมดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรข้อ1หรือข้อ2

โอ้โหขณะอธิบายไปแล้วนะคะว่าการเข็นคกขึ้นภูเขานั้นคือการทำอะไรที่มันเกินกำลังเกินสติปัญญาของตนเองดังนั้นท่อนนี้จะตอบข้อ 2นะคะคือฝนทั้งให้เป็นเข็มนั่นก็คือเพียรพยายามสุดความสามารถจนกว่าจะสำเร็จผลนั่นเองเอาละค่ะมาถึงช่วงกิจกรรมของเด็กๆแล้วลูกเด็กๆบนมือหนึ่งครั้งนั่งตัวตรงเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงนะคะของบทบาทคุณครูปลายทางกันเลยค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่6เรื่องการใช้สำนวนเปรียบเทียบค่ะสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานแล้วก็ตรวจประเมินใบงานที่6ค่ะเอาละค่ะเรามาดูกิจกรรมของนักเรียนนะคะให้นักเรียนค่ะลงมือทำใบงานที่6เรื่องการใช้สำนวนเปรียบเทียบค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันหลังจากนั้นให้เด็กๆนะคะนำใบงานหรือชุดกิจกรรมส่งที่คุณครูประจำวิชาค่ะและนี่นะคะก็คือคำชี้แจงค่ะให้นักเรียนนะคะโยงเส้นจับคู่สำนวนให้ถูกต้องค่ะจากนั้นนำสำนวนที่ได้ไปเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่กำหนดให้ถูกต้องพร้อมบอกความหมายของสำนวนเอาละค่ะเด็กๆคะดังนั้นวันนี้เด็กๆจะต้องทำอย่างแรกก็คือ1ทำไมลูกจับคู่นะคะนั่นก็คือโยงเส้นจับคู่สำนวนให้ถูกต้องหลังจากนั้นนำสำนวนเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับสถานการณ์ซึ่งสถานการณ์ก็เหมือนเมื่อสักครู่ที่เราได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะหลังจากนั้นให้เด็กๆค้นหาความหมายได้จากใบความรู้ได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวอย่างนะลูกนะนี่ตัวอย่างของใบงานถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเอาละค่ะเด็กๆต้นทางรวมถึงเด็กๆปลายทางพร้อมที่จะตรวจสอบความถูกต้องแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆ

เอาละค่ะเด็กๆต้นทางรวมถึงเด็กๆปลายทางนะคะหลังจากที่ตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมนำชุดกิจกรรมหรือว่าใบงานส่งให้คุณครูประจำวิชาตรวจและให้คะแนนด้วยนะคะเอาละค่ะมาถึงคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะคำถามมีอยู่ว่านักเรียนมีวิธีการอย่างไรที่จะใช้สำนวนได้ถูกต้องเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะสุ่มหมายเลขนะคะให้เด็กๆนะคะช่วยกันตอบนะลูกนะ

0: แล้วนะคะหมายเลข23ค่ะ23ใครเอ่ยนักเรียนมีวิธีการอย่างไรที่จะใช้สำนวนได้ถูกต้องลูก
1: อ่านทุกวันทุกวันค่ะ
0: อ่านทุกวันทุกวันก็จะทำให้เรานั้นทราบสำนวนมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะใช้สำนวนได้ถูกต้องใช่ไหมลูกนั่งลงค่ะต่อไปนะคะอีกหนึ่งหมายเลขค่ะหมายเลข2ค่ะหมายเลข2อยู่ไหนเอ่ยหมายเลข2หนูมีวิธีการอย่างไรลูกวิธีการของหนูเลยถ้าเราจะใช้สำนวนให้ถูกต้องนักเรียนมีวิธีการอย่างไร
1: อ่านทบทวนครับ
0: อ่านทบทวนแล้วก็อะไรอีกลูกการที่เราจะใช้สำนวนให้ถูกต้องเราจะต้องดูอะไรด้วยเมื่อกี้คุณครูมีอะไรมาให้ในกิจกรรมมีสถานการณ์มาให้ใช่ไหมคะเราจะต้องดูอะไรด้วยลูกดูอะไรนะดูอะไรคำที่คุณครูพูดเมื่อกี
1: ้ดูสถานการณ์ครับ
0: เราจะต้องรู้จักดูสถานการณ์เพื่อที่จะอะไรคะ
1: ใช้สำนวนได้ถูกต้องครับ
0: เพื่อที่จะใช้สำนวนให้ถูกต้องเก่งมากค่ะลูกนั่งลงได้ค่ะเดี๋ยวรับรางวัลภายหลังนะลูกนะเอาละค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูนะคะว่าบทเรียนครั้งถัดไปเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่6เรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 2. ใบงานที่7เรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะคุณครูก็ขอฝากไว้นะคะการที่เราจะใช้สำนวนได้ถูกต้องนั้นอย่างแรกเลยเราจะต้องรู้ความหมายและเราจะต้องดูสถานการณ์บริบทสภาพแวดล้อมนะคะที่เกิดณขณะนั้นด้วยนะคะเราถึงจะนำสำนวนนะคะที่เราเนี่ยอยากใช้นะคะนำไปใช้ให้ถูกต้องกับหรือตรงกับสถานการณ์นะคะดังนั้นสิ่งสำคัญเลยเด็กๆจะต้องกลับไปอ่านทบทวนแล้วก็ทราบความหมายของสำนวนต่างๆก่อนนะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่23การมีส่วนร่วมขอเพิ่มถังขยะตรงหน้าห้องน้ำหญิงแปดเสียงแล้วอยากให้มีกิจกรรมตลาดนัดอีกครั้ง2เสียง
1: พี่ร่มเย็นทำอะไรอยู่หรอคะนี่กระดาษอะไรคะเต็มไปหมดเลย
0: เป็นความคิดเห็นจากกล่องรับความคิดเห็นในโรงเรียนไงเป็นสุข
1: หูความคิดเห็นเป็นร้อยๆเลยเหรอ
0: พี่ชักจะได้รู้ว่าส่วนรวมมีความคิดเห็นยังไง
2: การมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นของผู้อื่นมีประโยชน์กับทุกๆคนนะเป็นสุขโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านก็มีสอนไว้ตัวอย่างเหมือนจักรยาน3ตอนที่ต้องใช้คนปั่น3คนน่ะถ้าคนปั่นคนแรกปั่นอยู่คนเดียวกว่าจะไปถึงที่หมายย่อมใช้เวลานานและคนที่ปั่นเพียงคนเดียวก็จะเหนื่อยมากเพราะต้องแบกรับน้ำหนักของอีก2คนไปด้วยแต่ถ้าทั้ง3คนมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันปั่นไม่นานก็จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วทุกๆคนก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะช่วยกันปั่นแบ่งเบาความเหนื่อยซึ่งกันและกันและยังสนุกที่ได้มีส่วนร่วมอีกด้วยไงในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นนักประชาธิปไตยจึงทรงนำประชาพิจารณ์มาใช้ในการบริหารเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าไม่ว่าประเทศของเราจะประสบกับปัญหาหรือภาวะอันไม่ปกติใดๆคนไทยเราจะหันหน้าเข้าหากันและร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติแก้ไขให้ผ่านพ้นปัญหาหรือภาวะการนั้นๆไปได้อย่างแน่นอน
1: การมีส่วนร่วมดีอย่างนี้นี่เองงั้นเป็นสุขขอมีส่วนร่วมกับพี่ร่มเย็นในการช่วยจัดหมวดความคิดเห็นของทุกคนนะคะ
2: เป็นสุขเข้าใจได้เร็วมากนะแล้วก็ทำได้ดีมากที่จะช่วยพี่เขานะจ๊ะนี่แหละคือการมีส่วนร่วมอย่างหนึ่งนะจ๊ะ
0: ดีเลยเป็นสุขแบบเนี้ยแป๊บเดียวงานพี่ก็สำเร็จเพราะมีน้องคอยช่วยยอดเยี่ยมไปเลย

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูณจลักษณ์สุขเจริญนะคะในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้ในวันนี้เราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1 นะคะอธิบายการสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. จำแนกและยกตัวอย่างการสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของตนได้และ 3. นะคะตระหนักถึงคุณค่าการสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในชุมชนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในชุมชนของเรานะคะหรือในชุมชนในท้องถิ่นอื่นๆนะคะมีการสืบต่อภูมิปัญญาใดเกิดขึ้นบ้างนะคะเดี๋ยวเรานะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันเราจะมาดูคำถามชวนคิดกันก่อนนะคะอ่ะเด็กๆขาตอนนี้เด็กๆนะคะเราจะสู่ช่วงคำถามชวนคิดของเราแล้วนะคะอ่ะเด็กๆดูนะคะวันนี้เราจะเรียนการสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นดังนั้นแล้วให้นักเรียนควรตั้งใจเรียนด้วยเพราะว่าเราจะมีการสืบค้นข้อมูลเช่นเดิมนะคะอาจจะมีข้อมูลที่หลากหลายในการสืบค้นแต่ในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้กันคุณครูมีคำถามชวนคิดมาถามนักเรียนนะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างการสืบต่อภูมิปัญญานะคะเด็กๆ เคยเรียนมาหลายคาบแล้วนะคะการสืบต่อภูมิปัญญามีการสืบต่อภูมิปัญญาด้านใดบ้างใครสามารถตอบคุณครูได้บ้างคะหลังจากที่เราเรียนรู้เราเคยศึกษาไปแล้วมีภูมิปัญญาด้านใดบ้างมีไม่เอ่ยกลุ่มไหนคะกลุ่มที่3ค่ะถือไมค์ตอบได้เลยค่ะ
3: ด้านอาหารครับ
2: ภูมิปัญญาที่มีการสืบต่อกันมาก็คือด้านอาหารขอบคุณค่ะนั่งลงได้นะคะด้านอาหารนะคะก็คือการถนอมอาหารนั่นเองนะคะนอกจากการถนอมอาหารมีอะไรอีกลูกที่เราเคยศึกษากันไปนอกจากการถนอมอาหารไว้ให้เก็บไว้ได้นานมีอะไรอีกมีไหมคะใครจำได้บ้างขาอ่ะถือไม้ตอบได้เลยค่ะลูกมีอะไรอีก
3: เครื่องนุ่งห่มค่ะ
2: เพื่อนบอกว่ามีเครื่องนุ่งห่มนั่นเองเครื่องนุ่งห่มเนี่ยเกิดจากการใช้ผ้าในการทอผ้าการทอผ้าก็อาจจะมีการใช้เครื่องทุ่นแรงในการทอนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีการทำเกี่ยวกับอุปกรณ์นะคะเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำจำได้ไหมคะเด็กๆบางกลุ่มเคยศึกษาไปแล้วนะคะในข้อมูลเหล่านี้นะคะสิ่งเหล่านี้นะคะที่นักเรียนได้ตอบไปคือสิ่งที่นักเรียนได้ลองสืบค้นแล้วนี่แหละคือภูมิปัญญาที่มีการสืบทอดต่อกันมานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทบทวนกันก่อนว่าการสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนนะคะก็คือการนำความรู้ความคิดที่สืบทอดนะคะมาสร้างสรรค์เป็นสิ่งต่างๆเพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตนั่นเองนะคะโดยนะคะอาจมีลักษณะร่วมกันนะคะหรือมีความแตกต่างกันไปในแต่ละชุมชนได้ตามสภาพความเป็นอยู่สภาพภูมิศาสตร์ในแต่ละชุมชนด้วยนั่นเองหรือในท้องที่อื่นๆนะคะในวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันนะคะในการสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนเราจะเรียนทั้งหมด3หัวข้อนั่นเองนะคะหัวข้อที่1เลยก็คือการแปรรูปหรือการถนอมอาหารในหัวข้อที่1นะคะหัวข้อที่2คือการประดิษฐ์เครื่องมือทุ่นแรงในการประกอบอาชีพด้านต่างๆนะคะและหัวข้อที่3ก็คือการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะทั้ง3สิ่งนี้คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้นะคะและทำกิจกรรมทุกๆขั้นตอนเลยทั้ง3ขั้นตอนในวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกนะคะในสิ่งที่เราจะศึกษานะคะ ก็คือการแปรรูปหรือการถนอมอาหารนะคะก็คือคนไทยในภูมิภาคต่างๆมีวิธีการแปรรูปอาหารในรูปแบบต่างๆเช่นการหมักการดองการตากแห้งนะคะเพื่อเป็นการถนอมอาหารให้เก็บไว้ได้นานขึ้นในการบริโภคนั่นเองนะคะเด็กๆ เคยศึกษาหรือยังการถนอมอาหารเคยศึกษาแล้วเราศึกษาอะไรไปบ้างลูกการทำกะปิอะไรอีกลูกกลุ่มอื่นๆเราเคยศึกษาอะไรไปคะการทำอะไรลูกเกี่ยวกับอาหารการถนอมอาหารอะไรนะคะเนื้อแดดเดียวใช่ไหมคะเนื้อแดดเดียวตากแห้งเห็นไหมมีทั้งการหมักใช่ไหมลูกการตากแห้งนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะอย่างเช่นท้องถิ่นที่อยู่ติดกับชายฝั่งทะเลนะคะที่มีการทำอาชีพประมงนะคะอาจจะนำสัตว์ทะเลเนี่ยมาแปรรูปได้นั่นเองอย่างเช่นภาพแรกที่คุณน้ำนำมาให้ดูก็คือปลาตากแห้งนะคะนี่คือการถนอมอาหารอย่างหนึ่งโดยการตากแห้งเช่นเดียวกันนะคะต่อมาก็ยังมีกุ้งแห้งเห็นไหมใครเคยทานบ้างลูกเคยทานนะคะต่อมาหมึกแห้งเห็นไหมคะก็มีการนำมาตากแห้งนั่นเองนะคะเพื่อเก็บไว้ได้นานยิ่งขึ้นนั่นเองนะอาหารตากแห้งพวกนี้สามารถนำเป็นของฝากได้ไหมลูกได้นั่นเองนะคะเป็นของฝากไปฝากบุคคลอื่นๆได้นะคะอ่ะเด็กๆได้รู้แล้วนะว่าการถนอมอาหารมีอะไรบ้างไม่ใช่แค่นำมาตากแห้งอย่างเดียวมีทั้งหมักมีทั้งดองใช่ไหมคะในวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนได้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะอ่ะเรามาดูข้อมูลกันนะคะในแต่ละกลุ่มอาจจะได้ข้อมูลที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าการถนอมอาหารการแปรรูปวันนี้จะมีทั้งหมด3ข้อมูลนั่นเองนะคะในข้อมูลแรกนะคะเกี่ยวกับอะไรลูกการถนอมอาหารคือกล้วยตากนะคะเป็นการตากแห้งนั่นเองนะต่อมาการทำอะไรลูกการทำปลาร้านั่นเองนะคะต่อมาข้อมูลที่3คือการทำไข่เค็มนั่นเองเมื่อสักครู่มีการตากการหมักและอันสุดท้ายอาจจะเป็นการดองก็ได้นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะมีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะคะข้อมูลอาจจะได้แตกต่างกันหรือเหมือนกันเมื่อนักเรียนได้แล้วนักเรียนอ่านข้อมูลให้เรียบร้อยถ้านักเรียนอ่านเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็จะได้ใบบันทึกข้อมูลในทุกกลุ่มเลยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถใช้ข้อมูลเดียวกันกับนักเรียนภายในห้องเรียนได้ในการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะเดี๋ยวถ้าคุณครูแจกให้นักเรียนทุกกลุ่มแล้วนะคะกลุ่มไหนได้ไปแล้วนะคะให้ช่วยกันลงมือได้นะคะลงมือกันทำได้เลยนะกลุ่มที่1ได้แล้วกลุ่มไหนได้แล้วลงมือทำได้เลยนะค

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะมีหลากหลายข้อมูลมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาสำรวจกันก่อนนักเรียนปลายทางนะคะสามารถสำรวจได้ว่ากลุ่มภายในห้องเรียนของเราได้ข้อมูลอะไรบ้างนะคะในข้อมูลแรกนะคะเกี่ยวกับการทำกล้วยตากใช่ไหมคะใครได้เรื่องข้อมูลที่หนึ่งบ้างมีไม่เอ่ยกลุ่มไหนได้ข้อมูลที่หนึ่งตัวแทนกลุ่มยกมือได้เลยค่ะเอามือลงจะเป็นกลุ่มที่หนึ่งและกลุ่มที่สี่นะคะต่อมาการทำปลาร้ากลุ่มไหนได้บ้างเอ่ยมีไม่เอ่ยตัวแทนกลุ่มยกมือได้เลยค่ะยกสูงสูงเลยค่ะจะเป็นกลุ่มที่ห้าและกลุ่มที่สองนะคะและข้อมูลสุดท้ายจะเป็นการทำไข่เค็มนะคะได้แก่ข้อมูลที่3ที่ได้ข้อมูลเพื่อนๆในห้องจะเห็นแล้วว่าข้อมูลนะคะของเราเหมือนกับกลุ่มใดแล้วก็จะมีอีกหนึ่งกลุ่มที่ข้อมูลเนี่ยแตกต่างจากเพื่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนข้อมูลการเกิดขึ้นนะคะอ่ะคุณครูจะเริ่มในที่ข้อมูลที่1เลยนะคะข้อมูลที่1จะเป็นกลุ่ม1และกลุ่ม4ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวครูขอตัวแทนกลุ่ม1ก่อนนะคะ
1: 1ข้อมูลที่ศึกษาตอบกล้วยตาก2วิธีการถนอมอาหารตอบนำกล้วยน้ำว้าปอกเปลือกและนำกล้วยน้ำว้ามาตากแดด3การใช้วิธีถนอมอาหารดีอย่างไรตอบสามารถเก็บอาหารได้นานขึ้นครับ
0: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1นะคะได้ข้อมูลคือการทำกล้วยตากใช่ไหมคะการทำกล้วยตากเป็นวิธีการถนอมอาหารที่นำกล้วยไปทำไมลูกไปตากแห้งนั่นเองนะคะถือว่าเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งเลยนะคะกลุ่มที่4เป็นยังไงครับเพื่อนไหมคะเหมือนไม่เอ่ยเหมือนมีความคล้ายคลึงกันนะคะต่อมานะคะคุณครูขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปลาร้านะคะเดี๋ยวกลุ่มที่5ฟังนะลูกนะ
2: 1ข้อมูลที่ศึกษาตอบปลาร้า2มีวิธีการถนอมอาหารอย่างไรตอบนำปลาร้ามาหมักร่วมกับเกลือและข้าวคั่วหรือหมักร่วมกับเกลือและรำหรือรำผสมข้าวคั่วค่ะ3การใช้วิธีถนอมอาหารดีอย่างไรตอบทำให้ปลาร้าอยู่ได้นานขึ้นไม่เสียและสามารถทำเป็นอาชีพได้ค่ะ
0: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะเด็กๆลองเช็คคำตอบของกลุ่มตัวเองดูนะคะว่าตรงกันเหมือนกันกับเพื่อนอย่างไรนะคะต่อมานะคะข้อมูลสุดท้ายนะคะของกลุ่มที่3ที่แตกต่างจากเพื่อนๆขอให้ทุกๆกลุ่มนะคะตั้งใจฟังนะมีตัวแทนไหมคะค่ะ
3: 1ข้อมูลที่ศึกษาตอบไข่เค็ม2มีวิธีการถนอมอาหารตอบ1ต้มน้ำกับเกลือที่เตรียมไว้ให้เดือดตั้งทิ้งไว้ให้เย็น2ล้างไข่เป็ดให้สะอาดเช็ดให้แห้ง3นำไข่เป็ดค่อยๆใส่ลงในขวดโหลแล้วใส่น้ำเกลือที่เตรียมไว้ลงไปให้ท่วมน้ำไข่ให้น้ำท่วมไข่ถ้าไข่ลอยต้องเอาถุงพลาสติกปิดไว้ไม่ให้ไข่ลอยหากไข่ลอยจะทำให้ไข่เค็มไม่ทั่วฟอง4รออีก7วันทอดไข่เค็มได้เลย3การใช้วิธีถนอมอาหารดีอย่างไรตอบสามารถเก็บอาหารไว้ได้นานไม่เน่าไม่เสียไม่บูดค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3คือการทำไข่เค็มนะคะเขาใช้ไข่ไก่หรือไข่เป็ดลูกที่เพื่อนได้บอกกันไปมีการใช้ไข่เป็ดในการทำอะไรลูกใส่เกลือในโหลเป็นการหมักการดองหรือว่าการตากแห้งลูกเป็นการดองนั่นเองนะคะมีการใส่เกลือใช่ไหมลูกลองในโหลแก้วต่างๆเมื่อครบระยะเวลาก็สามารถนำมาต้มหรือนำมาทอดได้ในที่นี้นั่นเองนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปแล้วว่าการถนอมอาหารเนี่ยดีอย่างไรนะคะเราสามารถไปปรับใช้ในครัวเรือนของเราได้ไหมลูกได้เช่นเดียวกันนะคะในสิ่งที่เรา ทำได้หรือในครัวเรือนเราทำได้นั่นเองนะคะนอกจากการถนอมอาหารแล้วนะก็ยังมีการประดิษฐ์เครื่องมือทุ่นแรงนะคะในการประกอบอาชีพด้านต่างๆเลยนะคะได้บอกไว้ว่าในอดีตเนี่ยคนส่วนใหญ่นิยมมีการตั้งถิ่นฐานใกล้กับแหล่งน้ำซึ่งมีการประดิษฐ์เครื่องมือในการจับสัตว์น้ำขึ้นมาโดยนะคะการใช้วัสดุธรรมชาติภายในท้องถิ่นนะคะซึ่งปัจจุบันยังคงมีอุปกรณ์เหล่านี้อยู่ในท้องถิ่นต่างๆนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอุปกรณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะอุปกรณ์แรกเลยก็คือรอบนั่นเองในการจับปลาหาปลานะคะต่อมาสวิงนะคะนอกจาก2อย่างนี้แล้วนะคะก็ยังมีไซแล้วก็แหในการใช้ในการจับสัตว์น้ำเป็นเครื่องทุ่นแรงได้เช่นเดียวกันนะคะเด็กๆรู้ไปแล้วว่าสิ่งที่เป็นเครื่องทุ่นแรงนะคะเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจับสัตว์น้ำต่างๆมีอะไรบ้างในวันนี้คุณครูก็มีสิ่งที่จะให้นักเรียนได้ศึกษาเหมือนกันนะคะแต่ในข้อมูลนี้เด็กๆจะได้เหมือนกันทุกคนนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้ข้อมูลเดียวกับเราได้นะคะข้อมูลนี้จะมีทั้งหมด2แผ่นนะคะนี่คือด้านหน้านะคะแผ่นแรกนะคะต่อมาคือข้อมูลในแผ่นที่2นั่นเองนักเรียนจะได้2ข้อมูลนะคะเมื่อนักเรียนศึกษาแล้วนะเราก็จะเขียนลงในแบบบันทึกเช่นเดิมนะคะว่าเราศึกษาในข้อมูลอะไรตอบคำถามให้ครบทั้งหมดกี่ข้อลูกมีคำถามทั้งหมดกี่ข
4: ้อ
0: 4ข้อนั่นเองนะคะมีทั้งหมด4ข้อการถนอมอาหารมีแค่3ข้อนะคะส่วนเกี่ยวกับเครื่องทุ่นแรงจะมีคำจะมีโจทย์นะคะมีคำถามทั้งหมด4ข้อนั่นเองนะถ้านักเรียนกลุ่มใดได้ข้อมูลไปแล้วนะคะให้ช่วยเหลือกันในกลุ่มในการทำกิจกรรมนะคะให้อ่านข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง2แผ่นแล้วก็ตอบคำถามลงในแบบบันทึกได้เลยนะคะถ้ากลุ่มไหนได้แล้วลงมือทำได้เลย

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ศึกษาในข้อมูลที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะสุ่มเรียกนะคะอาจจะไม่ครบทุกกลุ่มนะคะในครั้งนี้นะคะขอให้นักเรียนทุกกลุ่มเตรียมตัวไว้ด้วยนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ในรอบนี้เด็กๆศึกษาเหมือนกันในทุกกลุ่มนั่นเองนะคะคุณครูขอตัวแทนในกลุ่มที่1ค่ะ
1: 1ข้อมูลที่ศึกษาตอบสุ่มดักปลาความสำคัญของอุปกรณ์การจับสัตว์น้ำเป็นสุ่มดักปลาของชาวบ้านในไร่นาสำหรับเป็นเครื่องมือในการดักปลาหรือดักสัตว์น้ำค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำอุปกรณ์จับสัตว์น้ำตอบไม้ไผ่หวายและเชือกเอ็นค่ะภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งผลอย่างไรต่อชาวบ้านตอบทำให้ชาวกินมีใช้ค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะต่อมานะคะขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะ
2: ข้อมูลที่ศึกษาตอบสุ่มดักปลาความสำคัญของอุปกรณ์การจับสัตว์น้ำตอบทำให้ชาวบ้านนำไปสร้างรายได้ได้และเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาแต่ช้านานครับ3อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำอุปกรณ์จับสัตว์น้ำตอบไม้ไผ่แก่หวายแก่และเชือกเอ็น4ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งผลอย่างไรต่อชาวบ้านตอบชาวบ้านมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองและนำไปสร้างรายได้ได้ครับ
0: ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะเด็กๆจะเห็นได้ว่าเพื่อนๆในกลุ่มที่1และกลุ่มที่3ได้แลกเปลี่ยนความรู้ให้กับทุกๆคนภายในห้องเรียนแล้วนะคะวันนี้เราศึกษาอะไรลูกในอุปกรณ์จับสัตว์น้ำสุ่มดักปลานั่นเองนะคะมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะเพื่อเป็นเครื่องทุ่นแรงนะคะเกี่ยวกับบุคคลนะคะที่ออกไปหาจับสัตว์น้ำนั่นเองถือว่าเป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะโดยการใช้ไผ่หรือหวายนะคะรวมถึงเอ็นนะคะในการทำอุปกรณ์ชิ้นนี้ด้วยนั่นเองนะคะต่อมาในหัวข้อที่3ที่เราจะเรียนรู้กันก็คือการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเป็นภูมิปัญญาที่เกิดจากการนำวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้เครื่องมือต่างๆอย่างเช่นในรูปภาพนะคะก็คืออุปกรณ์อย่างหนึ่งนะคะในการเก็บอาหารก็คือกระติบข้าวเหนียวนั่นเองนะคะในรูปภาพนี้เด็กๆอาจจะเคยพบเจอมาบ้างแล้วนะคะหรือในครัวเรือนของนักเรียนเองก็อาจจะใช้อยู่นะคะนอกจากกระติบข้าวเหนียวแล้วก็ยังมีเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับเรื่องการทอผ้านั่นเองนะคะที่ไม่ได้ใช้เครื่องจักรนะคะเป็นการใช้แรงงานคนนั่นเองนะคะต่อมาคือการทำเสื่อนั่นเองนักเรียนรู้จักเสื่อไหมลูกที่ใช้ในการปูนั่งนั่นเองนะคะนี่ก็คือการประดิษฐ์นะคะสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นมาใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองเป็นสิ่งที่นักเรียนเนี่ยคุ้นเคยอยู่แล้วในชีวิตประจำวันนะคะในบางสิ่งบางอย่างนักเรียนก็เคยพบเห็นหรือเคยใช้ด้วยนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วว่าสิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้มีอะไรเดี๋ยวเรามาศึกษากันว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรทำไปเพื่ออะไรนะคะและมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะคะในข้อมูลที่3นะคะในวันนี้ก็คือการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้นะคะสิ่งที่เราจะศึกษาเลยก็เกี่ยวกับกระติบนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกข้อมูลให้นักเรียนทุกกลุ่มในการศึกษานั่นเองนะคะกลุ่มไหนได้แล้วนะคะลงมือในการศึกษาได้เลยนะคะเมื่อนักเรียนอ่านเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องมาลงในแบบบันทึกข้อมูลของนักเรียนเองในที่นี้นะคะในทุกๆกลุ่มได้ไปแล้วนั่นเองนะถ้าพร้อมแล้วลงมือนะคะศึกษาข้อมูลได้เลย

0: ค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ศึกษาข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะขอสุ่มกลุ่มที่จะออกมาพูดคุยกันนะคะในการแลกเปลี่ยนความรู้นะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถออกมาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะคะตอนนี้ให้นักเรียนเรียกสติกลับมาก่อนนะคะเราจะยุติการทำแล้วนะเราไม่เขียนแล้วนะคะหลังจากนี้นะคะคุณครูขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะ
1: 1ข้อมูลที่ศึกษาตอบกติบ2อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำภาชนะใส่อาหารตอบไม้ไผ่ใบจากใบตาลใบลาน 3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นงานอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นใดตอบท้องถิ่นตะวันออกเฉียงเหนือ 4. การนำภูมิภาคภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ทรงผลดีอย่างไรตอบทำให้เก็บข้าวเหนียวได้ดี
0: ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะวันนี้นะคะหัวข้อที่เราศึกษาเหมือนกันเลยเราศึกษาเกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆไหนลองตอบพร้อมกันสิคะ
2: กระติบ
0: นั่นเองนะคะที่มีการทำแล้วนำไปใส่อะไรเอ่ยลูกนำใส่ข้าวเหนียวนั่นเองนะคะมีการทำมาจากอุปกรณ์วัสดุธรรมชาติจากอะไรบ้างใบลานอะไรอีกคะ
2: ใบตาล
0: อะไรอีกลูก
2: ไม
0: ้
2: ไผ
0: ่ไม้ไผ่ในที่นี้ถ้าเราได้ศึกษาเราก็จะเรียนรู้ข้อมูลไปด้วยในการสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นนั่นเองนะคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้และได้ทำกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะมาสู่ในขั้นปฏิบัติของเรานะคะก็คือให้นักเรียนสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของตนเองคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของตัวเองคำชี้แจงครูปลายทาง 1. ครูให้นักเรียนสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของตนเอง 2. ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะเรามาดูหน้าตาใบงานกันนะคะก็คือใบงานที่9นั่นเองนะคะเด็กๆสามารถเปิดในชุดกิจกรรมของนักเรียนได้เลยนะคะเด็กๆก็จะเห็นหน้าตาของใบงานที่9แล้วนะคะเด็กๆก็ต้องมีการวาดภาพในสิ่งที่เราไปสืบค้นข้อมูลมานะคะจากชุมชนของเราข้อมูลที่เราจะต้องเขียนมีทั้งหมด4ข้อนั่นเองนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบในวันนี้กันนะคะว่าในชุมชนแต่ละชุมชนก็มีความแตกต่างกันนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะในชุมชนที่คุณครูน้ำได้ไปศึกษามานะคะอ่ะมีชุมชนชื่อว่าชุมชนบ้านเขาปลูกนั่นเองมาดูว่าทำอะไรก็มีการทอผ้านักเรียนอย่าลืมวาดภาพนะคะต่อมาข้อที่3ในคำตอบข้อที่3นะคะและข้อที่4นั่นเองในที่นี้นะคะคำตอบในห้องเรียนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะขึ้นอยู่กับในพื้นที่ของนักเรียนหรือในชุมชนของเราไม่มีในการทำภูมิปัญญาหรือนักเรียนอาจจะดูภายในอำเภอของเรานะคะก็ได้นั่นเองหรือในตำบลที่เราอยู่นะคะก็สามารถนะคะนำมาเขียนลงในแบบบันทึกได้นั่นเองนะคะหลังจากนี้นะคะเราจะมาสรุปบทเรียนกันค่ะการสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

0: ชุมชนคือการนำความรู้ความคิดที่สืบทอดมาสร้างสรรค์เป็นสิ่งต่างๆเพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตเป็นสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญเพื่อเป็นการสืบสารภูมิปัญญาเหล่านี้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปค่ะและสิ่งที่เราจะเรียนในครั้งต่อไปนะคะก็คือเรื่องการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนนั่นเองนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะในครั้งต่อไปก็คือใบงานที่10เรื่องการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนนั่นเองนะคะเด็กๆขาในครั้งต่อไปนะคะอาจจะมีอุปกรณ์ที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะอย่างเช่นนักเรียนปลายทางนะคะอาจจะต้องเตรียมกระดาษ100ปอนด์หรือกระดาษ A4 นะคะรวมถึงสีนะคะขอให้ใช้เป็นสีไม้นั่นเองดินสอต่างๆนะคะเพราะว่าในคาบต่อไปนะคะเราจะมีการทำกิจกรรมนะคะเกิดขึ้นด้วยก็คือมีการทำป้ายรณรงค์นั่นเองนะคะในการร่วมการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นในที่นี้นะคะนักเรียนภายในห้องเรียนเช่นเดียวกันนะคะขอให้เตรียมอุปกรณ์นะคะก็คือกระดาษ100ปอนด์นะคะสีมาด้วยนะคะในที่นี้นะคะนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: นท
0: ั้
1: งหมดท
0: ำ
1: ความเคารพ
2: ขอ

0: ตอนผจญภัยล่าสมบัติเกาะร้างกลางทะเลสวัสดีเพื่อนๆวันนี้กัปตันแทนไทยกับลูกเรือไม้โทจะพาทุกคนออกไปล่าสมบัติกลางทะเลกันเตรียมแผนที่และเข็มทิศให้พร้อม
1: แผนที่และเข็มทิศพร้อมแล้วครับ
0: ดีมากและเพื่อนๆพร้อมที่จะออกไปล่าสมบัติกันหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วนั่นไงข้างหน้ามีเกาะเราไปที่เกาะกัน
1: ได้เลยครับ
0: โอ้โหเราเจอหีบสมบัติแล้วอยากรู้จังข้างในจะมีอะไร
1: แต่เปิดไม่ได้ครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจอง2พยางก่อน
0: รหัสมีคำขึ้นต้นว่าทะเลแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าทะเลนะ
1: ต้องเป็นคำว่าเวลาแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าทะเลเวลาโอ้ใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้เหรียญทอง
1: เย้ๆๆพวกเราทำได
0: ้ยอดเยี่ยมมากทุกคนเราล่องเรือไปตามหาหีบสมบัติกันต่อเถอะลุยเรามาถึงเกาะที่2กันแล้วเอ๊ะนั่นไงหีบสมบัติอยากรู้จังข้างในจะมีอะไรนะ
1: อ้าวเปิดไม่ได้อีกแล้วครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจองสองพยางก่อน
0: รหัสมีคำขึ้นต้นว่าคงคาแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าคงคานะ
1: ต้องเป็นคำว่าการ์ตูนแน่เลยครับกัปตัน
0: งั้นลองจับคู่คำว่าคงคาการ์ตูนอ๋อใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้ทองคำแท่ง

0: ย้ยเย้สุดยอดไปเลย
1: ยอดเยี่ยมมากทุกคนเราล่องเรือไปตามหาหีบสมบัติกันต่อเถอะลุยเรามาถึงเกาะที่3กันแล้วนะเออนั่นไงหีบสมบัติที่ตามหาอยากรู้จังข้างในจะมีอะไรนะ
2: เปิดไม่ได้อีกแล้วครับกัปตันหีบสมบัติถูกล็อกอยู่ต้องแก้รหัสปริศนาจับผู้ค้ำคล้องจอ2พยางก่อน
1: เอรหัสมีคำขึ้นต้นว่าน้ำใสแล้วคำไหนคล้องจองกับคำว่าน้ำใสนะ
2: ต้องเป็นคำว่าใจดีแน่เลยครับกัปตัน
1: งั้นลองจับคู่คำว่าน้ำใสใจดีอ๋อใช่แล้วเปิดหีบสมบัติได้แล้วพวกเราได้เพชรมหาสมบัติมาครอบครองแล้ว
0: เย้เย้เย้สุดยอดไปเลยทุกคน
1: ยอดเยี่ยมมากๆเพราะทุกคนช่วยกันภารกิจจึงสำเร็จขอบคุณทุกคนมากนะระหว่างทางที่เรากำลังล่องเรือกลับเพื่อนๆลองมาทบทวนรหัสปริศนาจับคู่คำคล้องจอง2พยางค์กันนะ
2: หีบสมบัติหีบแรกรหัสปริศนาคือทะเลเวลาหีบสมบัติหีบที่2รหัสปริศนาคือคงคาการ์ตูนและหีบสมบัติหีบที่3รหัสปริศนาคือน้ำใสใจดี
1: โอ้ทุกคนเก่งมากๆเลยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
2: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
2: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ตอนที่หนึ่งเพลงแม่ก้อกาเพลงมาเต้นกันเถอะ

0: เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้ง

0: นะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
1: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
1: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตตาหนุนานันหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นค่ะเด็กๆเราเคยเรียนเกี่ยวกับเรื่องการแยกข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นมาบ้างแล้วหรือยังคะเราเคยเรียนมาแล้วหรือยังลูก
1: เคยแล้วค่ะ
2: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเราเคยเรียนหรือว่าเราเคยผ่านการเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้มาบ้างแล้วหรือยังนะคะให้เด็กๆปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะเด็กๆต้นทางนะคะเดี๋ยวรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ร่วมกันทำนะคะนั่นก็คือกิจกรรมวิเคราะห์คิดนิดความค่ะคุณครูนะคะจะมีข้อความมาให้เด็กๆค่ะร่วมกันวิเคราะห์นะลูกว่าข้อความดังกล่าวนั้นเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะคะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งบางคนยังไม่ปรบเลยแสดงว่ายังไม่พร้อมขออีก1ครั้งค่ะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆปรบมือ5ครั้งถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยลูกเอาละค่ะเด็กๆคะอ่านออกเสียงดังๆพร้อมกันสิลูก
1: น้ำไทยเป็นสัตว์ประจำชาติไทย
2: เก่งมากค่ะช้างไทยเป็นสัตว์ประจำชาติไทยเด็กๆไหนลองตอบคุณครูสิว่าข้อความนี้เป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นข้อคิดเห็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นลูก
1: ข้อเท็จจริง
2: ข้อเท็จจริงนะคะเพราะอะไรเด็กๆถึงคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงลูกเพราะว่าในปัจจุบันช้างก็ถือว่าเป็นอะไรคะเป็นสัตว์ประจำชาตินะคะหรือว่าเป็นช้างเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะคะที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองกับประเทศไทยมาช้านานแล้วนะลูกเอาละค่ะต่อไปลูกอ่านพร้อมกัน1 2 3
1: ธงชาติไทยมี3สี
2: ธงชาติไทยมี3สีเด็กๆปลายทางคะเด็กๆปลายทางลองตอบคุณครูปลายทางดูสิคะว่าธงชาติไทยมีทั้งหมดกี่สีเอ่ยและมีสีอะไรบ้างให้เด็กๆปลายทางนะคะแสดงความคิดเห็นนะคะหรือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะลูกเด็กๆต้นทางธงชาติไทยมี3สีจริงหรือไม
1: ่จริง
2: จริงใช่ไหมคะมีสีอะไรบ้าง
1: สีแดงสีขาวสีน้ำเงิน
2: ธงชาติไทยของเรามี3สีนั่นก็คือสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินนะคะเก่งมากค่ะเอาละค่ะต่อไปเรามาดูข้อความสุดท้ายค่ะอ่านพร้อมๆกันสิลูก1 2 3
1: สุนัขทุกตัวทำหน้าที่เฝ้าบ้าน
2: จริงหรือไม่จริงเด็กๆปลายทางล่ะคะตอบว่าอย่างไรเอ่ยสุนัขทุกตัวทำหน้าที่เฝ้าบ้านจริงหรือไม่จริงนะเด็กๆต้นทางตอบพร้อมๆกันสิคะว่าจริงหรือไม่จริงลูก
1: ไม่จริง
2: ในส่วนนี้นะคะจะเป็นในส่วนของ ข้อคิดเห็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าสุนัขบางตัวนะคะเราเขาก็ไม่ได้ทำหน้าที่เฝ้าบ้านนะลูกนะเพราะว่าบางตัวนี่บางครั้งนะคะอาจจะไปเล่นกับคนที่แปลกหน้าด้วยก็ได้นะลูกนะเคยเห็นไหมคะสุนัขที่แบบเราเลี้ยงอยู่โอ้โหอุตส่าห์บอกเขาว่าระวังสุนัขดุนะคะสุนัขดุนะอะเป็นอย่างไรลูกพอคนแปลกหน้ามาพุ่งเข้าไปหาเลยพุ่งเข้าไปกัดเหรอเปล่าพุ่งเข้าไปเล่นด้วยนะคะนี่ก็อาจจะทำหน้าที่เฝ้าบ้านได้ดีไหมลูกเป็นมิตรกับคนแปลกหน้าแต่ดุกับเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นดีไหมลูกดีไหมลูกบ้านใครเลี้ยงสุนัขบ้างลูกบ้านใครที่ดุกับเจ้าของแต่เป็นมิตรกับคนแปลกหน้าบ้างลูกมีไหมมีด้วยนะคะมีด้วยนะลูกมีสองคนนะคะดุกับเจ้าของเหรอลูกแต่เป็นมิตรกับคนแต่เป็นมิตรกับคนแปลกหน้าก็คือเราเข้าใกล้ได้ไหมเราเข้าใกล้ไม่ได้แต่พอคนแปลกหน้ามาเป็นยังไงลูกใช้ไมค์เลยค่ะ
0: วิ่งเข้าไปเล่นด้วย
2: พอคนแปลกหน้าเข้ามาใช่ไหมคะสุนัขของเราก็เป็นอย่างไร
0: วิ่งเข้าไปเล่นด้วย
2: แล้วถ้าสุนัขถ้าเราอยากเล่นกับสุนัขของเราสุนัขจะมีปฏิกิริยายังไงลูก
0: เดินหนี
2: เดินหนีนะคะเอาละค่ะมาดูอีกบ้านหนึ่งนะลูกดูสิเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์เดียวกันหรือเปล่าเนี่ยอะเวลาเราอยู่กับสุนัขของตนเองสุนัขมีปฏิกิริยายังไงลูก
3: มันจะเห่าครับ
2: มันจะเห่าเจ้าของนะคะเห่าเจ้าของแล้วเวลาคนแปลกหน้าล่ะลูก
3: มันจะวิ่งเข้าไปเล่นด้วยครับ
2: มันจะวิ่งเข้าไปเล่นด้วยมันเห่าไหมลูก
3: ไม่เห่าครับ
2: ไม่เห่าด้วยนะคะเอาละค่ะนี่ละค่ะก็ทำให้ได้รับการพิสูจน์แล้วนะคะว่าสุนัขทุกตัวนะคะไม่ได้ทำหน้าที่เฝ้าบ้านนะลูกนะเอาละค่ะข้อนี้นะคะก็จะเป็นข้อคิดเห็นนะคะ

0: เด็กๆจากข้อความที่คุณครูให้มา3ข้อความนะคะตั้งแต่ช้างธงชาติรวมถึงสุนัขอ่ะช้างเป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยเราได้รับการพิสูจน์หรือว่าเป็นข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้ไหมตรวจสอบได้มั้ยลูกตรวจสอบได้นะคะต่อไปค่ะธงชาติไทยมีทั้งหมดกี่สีนะคะ
1: 3 สี 3 สี
0: มีสีอะไรบ้างเก่งมากค่ะสีแดงสีขาวสีน้ำเงินเราพิสูจน์ได้ไหมลูกพิสูจน์ได้ไหมคะถ้าเด็กๆนะคะไม่รู้ว่าจะพิสูจน์อย่างไรเด็กๆคะทุกโรงเรียนมีเสาธงค่ะเสาธงก็จะมีธงชาติอยู่ใช่ไหมลูกทุกๆ8 โมงเช้านะคะเราก็จะทำไมคะชักธงขึ้นสู่ยอดเสาใช่ไหมลูกดังนั้นเราสามารถไปตรวจสอบได้ไหมตรวจสอบได้ไหมลูกตรวจสอบได้นะคะคราวนี้เรามาดูข้อความสุดท้ายค่ะสุนัขทุกตัวนะคะทำหน้าที่เฝ้าบ้านเราตรวจสอบได้ไหมลูกบางตัวก็ทำหน้าที่เฝ้าบ้านบางสายพันธุ์เขาอาจจะฝึกมานะคะให้ทำหน้าที่เฝ้าบ้านแต่บางสายพันธุ์เนี่ยก็ไม่ได้ฝึกมาเพื่อทำหน้าที่เฝ้าบ้านดังนั้นข้อความนี้จึงเป็นข้อคิดเห็นนั่นเองเพราะเราทำไมคะไม่สามารถพิสูจน์ได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันเลยนะลูกอย่างแรกเลยค่ะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องบอกหลักการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ข้อที่2นะคะนักเรียนแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายค่ะนั่นก็คือการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเป็นสิ่งสำคัญที่นักเรียนนะคะจำเป็นจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันนะลูกเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงคืออะไรข้อเท็จจริงนะคะเป็นเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่มีอยู่จริงนะคะมีหลักฐานและสามารถพิสูจน์ความถูกต้องได้อย่างเช่นที่คุณครูยกตัวอย่างนะคะนั่นก็คือธงชาติไทยมีทั้งหมดกี่สีลูก
1: 3 สี
0: นะคะปรากฏการณ์นะคะเราเห็นอยู่ทุกวันไหมลูกจันทร์ถึงศุกร์เราจะต้องเข้าแถวเคารพธงชาติดังนั้นเราก็จะเห็นอยู่ทุกวันนะคะมีหลักฐานไหม
1: ม
0: ีหลักฐานสามารถพิสูจน์ได้ไหมถ้าคุณครูบอกว่าให้เด็กๆไปพิสูจน์ตอนนี้เลยเด็กๆ ก็วิ่งไปบริเวณหน้าเสาธงเราก็จะได้รับการพิสูจน์แล้วลูกว่าธงชาตินั้นมีทั้งหมด3-4ด้วยกันนะคะเอาละค่ะต่อไปเรามาดูในส่วนข้อคิดเห็นนะลูกข้อคิดเห็นนะคะจะต่างจากข้อเท็จจริงนะคะเพราะข้อคิดเห็นนั้นจะเป็นความเห็นการคาดคะเนความรู้สึกนึกคิดของบุคคลต่อเรื่องราวนั้นๆเอาง่ายๆเลยข้อเท็จจริงต้องเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมีหลักฐานสามารถพิสูจน์ได้แต่ข้อคิดเห็นเขาไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้เขาต้องการนะคะก็คืออ่ะถ้าเมื่อไหร่ที่มีการคาดคะเนมีการคาดเดามีการแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกให้นักเรียนนะคะบอกได้เลยว่าคือข้อคิดเห็นถ้าเมื่อไหร่มีการคาดคะเนนั่นไม่ใช่ข้อเท็จจริงแล้วนะลูกนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะคุณครูทำแผนผังให้เด็กๆนะคะได้เห็นนะลูกถึงความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเด็กๆดูนะคะข้อเท็จจริงเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่มีอยู่จริงแต่เด็กๆมาดูข้อคิดเห็นข้อคิดเห็นนะคะเป็นความเห็นการคาดคะเนแสดงว่ามันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ถูกไหมคะมันเป็นแค่การคาดคะเนมันอาจจะยังไม่เกิดขึ้น

0: นะคะแต่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่มีอยู่จริงเกิดขึ้นจริงมีหลักฐานพิสูจน์ได้แต่ข้อคิดเห็นอาจจะไม่มีอยู่จริงนะคะไม่มีหลักฐานพิสูจน์ไม่ได้นะคะอย่างเช่นวันนี้ฝนอาจจะตกคำว่าอาจจะเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
1: ข้อค
0: ิ
1: ดเห็น
0: ข้อคิดเห็นวันนี้ฝนอาจจะตกแสดงว่าตกแล้วหรือยัง
1: ยัง
0: อีก3ชั่วโมงข้างหน้าเรารู้ได้ไหมว่าตกแล้วหรือยังเรายังไม่รู้เราคือการคาดเดาแต่ช่วงบ่ายถ้าสมมุติว่าฝนไม่ตกก็ถือว่าเป็นอะไรลูกเป็นข้อคิดเห็นเพราะว่าอะไรมันคือการคาดเดาคาดคะเนจะถูกหรือผิดก็ค่อยว่ากันนะคะอย่างเช่นผู้หญิง2คนเดินมานะคะอ่ะบางคนอาจจะมองว่าผู้หญิงคนนี้สวยบางคนอาจจะมองว่าผู้หญิงคนนี้น่ารักคำว่าสวยคำว่าน่ารักมันเป็นความรู้สึกนึกคิดเอาอะไรมาวัดได้ไหมเอาอะไรมาวัดได้ไหมไม่ได้นะคะมันคือความรู้สึกของเราคนผู้หญิงคนที่1 10คนอาจจะบอกว่าสวยนะคะ10คนเนี่ยอาจจะบอกว่าสวยแต่อีก20คนอาจจะบอกว่าน่ารักผู้หญิงอีกคนหนึ่ง10คนอาจจะบอกว่าน่ารักแต่อีก20คนอาจจะบอกว่าสวยถามว่าเป็นเรื่องที่ผิดไหมไม่ผิดเพราะว่าเป็นความคิด
1: เห็น
0: เป็นความคิดเห็นหรือข้อคิดเห็นนั่นเองเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเด็กๆแยกออกหรือยังข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นแยกออกหรือยัง
1: แยกออกแล้ว
0: นะง่ายไหมลูก
1: ง่ายค่ะ
0: อ่ะทางง่ายเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมนะคะอ่านคิดพินิจความเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมีข้อความมาให้เด็กๆนะคะอ่านแล้วลองพิจารณาดูสิว่าข้อความที่คุณครูได้นำมาให้เด็กๆอ่านนั้นเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะคุณครูก็จะมีข้อความมาให้นะลูกคุณครูจะมีข้อความมาให้เด็กๆปลายทางนะคะสามารถทำกิจกรรมร่วมไปกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะเรามาดูเอาใบนี้ก่อนในโลกใบนี้อาจมีมนุษย์ต่างดาวแฝงอยู่กับมนุษย์เด็กๆคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นลูก
1: ข
0: ้
1: อเห
0: ็
1: น
0: เป็นข้อคิดเห็นเพราะมีคำว่าอะไรอยู่คะคำว่าอาจนะคะในโลกใบนี้อาจนี่เป็นการคาดเดาคาดคะเนใช่ไหมลูกมีมนุษย์ต่างดาวแฝงอยู่กับมนุษย์เป็นข้อคิดเห็นนะคะข้อคิดเห็นครูจะไว้ฝั่งนี้นะลูกนะต่อไปเรามาดูแมวเป็นสัตว์ที่น่ารักจำได้ไหมคำว่าสวยคำว่าน่ารักเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะคิดเห็นนะคะเป็นข้อคิดเห็นนะลูกนะต่อไปเรามาดูกุหลาบและมะลิเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นดอกเฟื่องฟ้าไม่มีกลิ่นเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ
1: ข้อคิดเห็น
0: เอาละสิดอกกุหลาบมีกลิ่นไหม
1: มี
0: ดอกมะลิมีกลิ่นไหม
1: มี

0: โยคแรกข้อความแรกก็คือเป็นข้อเท็จจริงเราสามารถหาพิสูจน์ได้ไหม
1: พ
0: ิสูจน์ได้นะคะต่อไปดอกเฟื่องฟ้าไม่มีกลิ่นเด็กๆรู้จักดอกเฟื่องฟ้ามั้ยลูกใครรู้จักบ้างยกมือดอกเฟื่องฟ้านะคะมันจะมีหลายสีเลยเอามือลงนะคะมีสีขาวสีชมพูออกม่วงๆใช่ไหมคะแล้วก็มีสีม่วงมีหลายสีเลยค่ะหลากหลายสีแต่ดอกเฟื่องฟ้านั้นจะไม่มีกลิ่นนะคะจะไม่มีกลิ่นดังนั้นข้อความนี้เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นลูก
1: เป
0: ็นข้อเท็จจริงนะคะนักเรียนสามารถพิสูจน์ได้ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆคนไหนนะลูกไม่ว่าจะเป็นปลายทางหรือต้นทางใครที่ไม่รู้จักดอกเฟื่องฟ้านะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆที่รู้จักนะคะพาไปดูนะคะแล้วเราไปทดสอบนะคะลองดมดูซิว่ามีกลิ่นหรือเปล่านะคะเอาละค่ะต่อไปเรามาดูเขาบอกว่าอนี่วิทยาศาสตร์หน่อยๆนะคะแสงเดินทางได้เร็วกว่าเสียงเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ
1: ข้อ
0: เป็นข้อเท็จจริงค่ะเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะอันนี้คุณครูสอบถามมาจากคุณครูวิทยาศาสตร์เลยนะลูกเด็กๆเด็กๆ เคยเห็นฟ้าแลบไหมคะเวลาฝนที่จะตกเนี่ยฟ้าแลบมันมักจะมาก่อนฟ้าร้องเสมอถูกต้องไหมคะดังนั้นแสงจึงเดินทางได้เร็วกว่าเสียงนะคะเป็นข้อเท็จจริงที่ได้รับการพิสูจน์แล้วนะลูกต่อไปเรามาดูต่อลูกอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่น่าเกิดถ้าเขาไม่ขับรถเร็วจนเกินไปเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ
1: ข้อคิดเห็น
0: เป็นข้อคิดเห็นเพราะว่ามีคำว่าอะไรอยู่ไม่น่าเกิดก็คือไม่น่าที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมาเลยนะคะก็เป็นการแสดงความรู้สึกดังนั้นจึงเป็นข้อคิดเห็นนั่นเองเอาละค่ะต่อไปเรามาดูต่อกันเลยลูกสารกันบูดเป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ
1: ข้อเท็จจริง
0: มีใครเคยกินสารกันบูดบ้างไหมลูกมีไหมเด็กๆรู้จักสารกันบูดไหมคะ
1: รู้จ
0: ัก รู้จักใช่ไหมคะสารเหล่านี้นะคะเราควรที่จะรับประทานเข้าไปไหมลูก
1: ไม
0: ่ควรนะคะสารกันบูดนะคะจะเป็นอันตรายนะคะสารกันบูดเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะต่อไปเรามาดูต่อเลยทุเรียนมีหนามอยู่เต็มข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นมีใครเคยเห็นทุเรียนไม่มีหนามบ้างลูกห้ามบอกว่าเคยเห็นเพราะว่าปอกหนามออกหมดแล้วนะคะห้ามนะมีใครเคยเห็นเปลือกทุเรียนที่ไม่มีหนามบ้างไหมลูกเคยหรอมีหรอมีไหมเราสามารถพิสูจน์ได้ไหมว่าทุเรียนมีหนาม
2: พิสูจน์ได้
0: นะคะเป็นข้อเท็จจริงนะลูกนะต่อไปเรามาดูยิ้มของเธอทำให้โลกสดใสเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ
1: ข้อค
0: ิ
1: ดเห็น
0: เป็นข้อคิดเห็นเพราะอะไรถึงเป็นข้อคิดเห็นมันเป็นการแสดงความรู้สึกออกมานะคะต่อไปลูกเรามาดูพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกใช่ไหมอ้าวไม่ได้ขึ้นทางทิศตะวันตกหรอไหน

0: อกว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกบ้างมีใครจะตอบว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกบ้างลูกยกมือไม่มีนะคะไม่มีนะลูกพระอาทิตย์นะคะขึ้นทางทิศตะวันออกเราสามารถพิสูจน์ได้ไหมลูก
1: พ
0: ิ
1: ส
0: ู
1: จน
0: ์ได้ดังนั้นเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นเป็นข้อเท็จจริงต่อไปเรามาดูเลยขอย้ายนิดนึงนะคะเดี๋ยวสุ่มดีไหมนะหรือว่าจะทำกิจกรรมร่วมกันสุ่มอะเหลือ5ใบสุดท้ายสุดท้ายนะลูกอ่ะสุ่มนะลูกนะคุณครูจะบอกว่าคุณครูเปลี่ยนแล้วนะลูกครูเปลี่ยนสลับใบแล้วนะอ่ะมาดูเดี๋ยวครูจับนะ1 2 3สี่ เดี๋ยวครูฝากไว้ก่อนลูกเอาแล้วค่ะเด็กๆคะเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งหันมานั่งตัวตรงนั่งตัวตรงไหนใครยังไม่นั่งตัวตรงอีกบ้างเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะมี5ใบเนาะ5ใบเดี๋ยวเรามาดูให้เด็กๆนะคะยืนอยู่กับที่นะคะแล้วก็ใช้ไมค์ตอบนะลูกนะมาดูหมายเลข23ค่ะ23ค่ะไอ้23พร้อมนะลูกพร้อมนะคะคนอื่นห้ามตอบนะผักมีวิตามินที่หลากหลายเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะห้ามคนอื่นบอกนะห้ามบอกใบ้นะ1 2 3
2: ข้อเท็จจริงค่ะ
0: เป็นข้อจริงคือคำตอบที่ถูกต้องค่ะเป็นข้อเท็จจริงนะคะต่อไปนะลูกอุ๊ยเลขที่18ค่ะโอ๊ยทำไมใกล้กันเลยเนี่ยพร้อมหรือยังลูก
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูถ้าทุเรียนไม่มีหนามคงจะดีเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น1 2 3
2: ข้อคิดเห็นค่ะ
0: เป็นข้อคิดเห็นเพราะอะไรคะมีคำว่าอะไรอยู
2: ่คงจะดีค่ะ
0: คงจะดีใช่ไหมคะกับคำว่าถ้าใช่ไหมลูกถ้าทุเรียนไม่มีหนามคงจะดีเป็นการแสดงความคิดเห็นนะคะนั่งลงได้เลยค่ะเก่งมากค่ะต่อไปอุ๊ยข้อนี้ยากหมายเลข14ค่ะ14ค่ะลูกอุ๊ย14เราเจอกันอีกแล้ว14ข้อความนี้ขออนุญาตให้เดินมาได้ค่ะเดินมาได้นะลูกนะเดินมาได้นะลูกยีราฟเป็นสัตว์บกเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ1 2 3
3: ข้อเท็จจริงครับ
0: เป็นข้อเท็จจริงถูกต้องค่ะเก่งมากหนูไม่คิดว่ามันจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานบ้างเหรอลูก ไม่ได้เป็นใช่ไหมอ่ะมาดูสองคนสุดท้ายค่ะเราจะไปกันอย่างรวดเร็วหมายเลข13ค่ะ13 13ลูกอันนี้ยากกว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะอ่ะมาดูพรุ่งนี้ฝนอาจจะตกลงมาเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ
1: ข้อคิดเห็นครับ
0: เป็นข้อคิดเห็นเพราะว่ามีคำว่าอะไรอยู
1: ่เพราะว่ามันมีคำว่าอาจจะครับ
0: อาจจะใช่ไหมคะเป็นการ
1: คาดเดาครับ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะเอาละค่ะมาถึงข้อสุดท้ายไม่กดดันเลยนะลูกนะถ้าตอบผิดนี่คือไม่กดดันเลยเนาะเพราะว่าเพื่อนตอบมาก็คือถูกหมดเลยนะคะไม่กดดันเลยนะคะต่อไปหมายเลขที่26ค่ะ26ค่ะพร้อมนะลูกมาดูนาฬิกาเป็นเครื่องบอกเวลาเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นตอบค่ะ1 2 3
1: ข้อเท็จจริงค่ะ
0: เป็นข้อเท็จจริงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากลูกเอาละค่ะเด็กๆคะและนี่นะคะก็เป็นกิจกรรมนะคะที่ให้นักเรียนได้ร่วมคิดนะคะพิจารณานะคะข้อความที่ครูนำมาให้ดูกันนะคะเด็กๆสามารถแยกข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นออกแล้วหรือยังเอ่ย
3: แยกออก
0: หรือยังคะถ้าแยกออกแล้วเดี๋ยวเรานะคะมาทำกิจกรรมนะคะกิจกรรมพัฒนาทักษะของเรากันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะคำชี้แจงของคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางกันนะคะให้คุณครูปลายทางค่ะแจกใบงานที่7ค่ะเรื่องการแยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นนะคะสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันและก็ให้คุณครูนะคะเก็บใบงานนำไปตรวจและประเมินใบงานอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อไปนะคะในส่วนของนักเรียนปลายทางนั่นก็คือให้นักเรียนทำใบงานที่7ค่ะเรื่องการแยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วให้เด็กๆส่งชุดกิจกรรมหรือว่าใบงานที่คุณครูประจำวิชาค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงกันนะลูกมันจะมีทั้งหมด2ตอนด้วยกันนะคะให้เด็กๆแบ่งเวลาให้ดีนะลูกนะข้อตอนที่1ให้นักเรียนอ่านโฆษณานะคะแล้วระบุว่าแต่ละข้อความนั้นเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นหากเป็นข้อเท็จจริงให้ใส่จอจานนะคะหากเป็นข้อคิดเห็นให้ใส
3: ่
0: ตรงไหนเอ่ยหน้าข้อความนะคะและนี่นะคะก็คือตัวอย่างนะคะใบงานที่7เรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นค่ะให้เด็กๆนะคะระบุนะคะนี่เป็นตอนที่1นะลูกนะต่อไปเรามาดูนะคะตอนที่2ค่ะตอนที่2นะคะให้นักเรียนเขียนข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากสิ่งที่กำหนดให้รูปแรกเป็นรูปอะไรลูกรูปอะไรคะลูกไก่ข้อเท็จจริงของไก่ก็คือ
4: เป็นสัตว์ที
0: ่ไก่เป็นสัตว
4: ์
0: ยกตัวอย่างเช่นไก่เป็นสัตว
3: ์
0: ไก่เป็นสัตว์ปีกนะคะส่วนข้อคิดเห็นนักเรียนอาจจะเขียนว่าพรุ่งนี้ไก่อาจจะออกไข่ก็เป็นข้อ ินนะคะเด็กๆทำได้ไหมเอ่ย
4: ได้ค
0: ่ะรูปที่สองเป็นรูปอะไรลูก
4: ร
0: ูปที่สามเป็นรูปรูปที่สี่เป็นรูปรูปที่ห้าเป็นรูปเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นง่ายมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางนะคะหลังจากที่เราตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้คุณครูก็มีคำถามสรุปบทเรียนมาถามเด็กๆอีกเช่นเคยค่ะคำถามมีอยู่ว่านักเรียนมีวิธีการอื่นๆในการวิเคราะห์ข่าวสารที่ตนเองได้รับว่าเป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นอย่างไรอย่างที่คุณครูบอกนะคะการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเป็นสิ่งที่นักเรียนจำเป็นจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันดังนั้นการที่เรานะคะจะวิเคราะห์นะคะข่าวสารที่ตนเองได้รับมานั้นว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนักเรียนมีวิธีการอย่างไรบ้างลูกอ่ะใครตอบได้ยกมือค่ะมีใครอยากตอบบ้างเอ่ยเราสามารถวิเคราะห์ได้อย่างไรบ้างจำหลักการได้ไหมจำหลักได้ไหมลูกในการที่เราจะวิเคราะห์นะคะว่าข่าวสารนั้นเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นเราจะต้องดูจากอะไรก่อนข่าวสารนั้นเป็นข่าวสารที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่หรือมีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่เราสามารถพิสูจน์ได้ไหมนะคะหรือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามีหลักฐานเชื่อถือได้หรือไม่ถ้าข่าวสารที่เราเนี่ยตรวจสอบแล้วพบว่ามีหลักฐานสามารถพิสูจน์ได้และเกิดขึ้นจริงเราก็สามารถเชื่อนะคะหรือว่าวิเคราะห์ข่าวสารที่ตนเองได้รับนั้นว่าเป็นข่าวสารที่มีความน่าเชื่อถือนั่นเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราได้รับข่าวสารมาแล้วเรานำมาตรวจสอบแล้วพบว่าข่าวสารนั้นไม่มีทั้งหลักฐานไม่มีการได้รับการพิสูจน์หรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งแสดงว่าข่าวสารที่นักเรียนได้รับมาเป็นข่าวสารที่น่าเชื่อถือไหมลูกเป็นข่าวสารที่น่าเชื่อถือไหมไม่เป็นนะคะดังนั้นการที่เราจะวิเคราะห์ข่าวสารนะคะว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นเราก็สามารถนำหลักของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนั้นมาปรับใช้ได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งถัดไปนะคะบทเรียนครั้งถัดไปเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่7เรื่องการอ่านวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 2. ใบงานที่8เรื่องการอ่านวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะคุณครูก็ขอฝากนะคะเกี่ยวกับเรื่องการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับนักเรียนเลยนะคะในการรับข้อมูลข่าวสารอยากจะให้เด็กๆ กลับไปทบทวนแล้วนำทักษะเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: เราจะสำรวจเจออะไรในโลกไดโนเสาร์กันบ้างนะ
2: นั่นสินะงั้นวันนี้เ
0: ฮ้ไม่นะพี่เวนเจ้าไดโนเสาร์หยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยพี่เวนลงมาน
2: ี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะวิดดี้แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ชื่อเทอโรซอร์ต่างหากวิดดี้ช่วยพี่เวนด้วย
0: พี่เวนอยู่นี้นะ
2: เร็วเข้าวิดดี้ช่วยพี่เวนด้วยวิตตี้ช่วยด้วยเฮ้อรอดแล้วเราโอ้ยติดขยับไม่ได้เลยเอ๊ะนั่นวิตตี้นี่วิตตี้วิตตี้พี่เว่นอยู่ตรงนี
0: ้พี่เว่นครับวิตตี้มาช่วยแล้วพี่เว่นรอก่อนนะเดี๋ยววิตตี้จะขึ้นไปช่วยต้นไม้มันสูงเกินไปวิดดี้ต้องทำยังไงถึงจะช่วยพี่แว่นได้เนี่ย
2: วิดดี้ดูท่าเราต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะเอ๊ะนั่นมัน
3: โอ้ยดีนะหัวของข้านั้นแข็งแกร่งไม่งั้นคงเจ็บมากแน่
2: ๆวิดดี้วิดดี้นั่นคือแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสไดโนเสาร์ที่มีหัวหนาวิดดี้ลองไปขอร้องให้เขามาช่วยดูสิ
0: ได้เลยครับพี่แว่น

0: ขอบคุณแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมากเลยนะที่มาช่วยพวกเรา
1: ไม่เป็นไรเรื่องใช้หัวแบบนี้ข้าถนัดอยู่แล้ว
0: โอ้โหหัวของแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆเลยมันไม่ได้มีไว้เพื่อชนต้นไม้อย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: หัวของข้าไม่ได้มีเพื่อชนต้นไม้หรอกนะแต่มีไว้เพื่อป้องกันข้าจากอันตรายต่างๆต่างหากล่ะ
0: สุดยอดไปเลยนะครับ
1: แล้วมนุษย์อย่างเจ้าที่ไม่มีหัวแข็งๆแบบข้าถ้ามีอันตรายจะป้องกันตัวเองอย่างไร
0: นั่นไข่คุณไดโนเสาร์นี่นาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆพวกเราก็มีวิธีในการป้องกันตัวนะเดี๋ยววิดดี้จะบอกเพื่อนๆก็ทำตามกันได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมีหัวหนาไว้ใช้ป้องกันตัวแล้วน้องๆล่ะจะมีวิธีป้องกันตัวจากอุบัติเหตุอย่างไรบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ขอยกตัวอย่างการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเช่นการเดินข้ามถนนพี่วิดดี้จะขึ้นสะพานลอยหรือเลือกข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่ก่อนข้ามอย่าลืมมองซ้ายมองขวาให้ถนนโล่งก่อนค่อยข้ามนะครับ
0: ส่วนพี่แว่นทุกครั้งที่ขึ้นรถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางครับและน้องๆล่ะครับมีวิธีป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าววิธีการป้องกันอุบัติเหตุของน้องๆแต่ละคนน่าสนใจมากเลยวันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
1: บ๊ายบาย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนบางไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนกันไปเกี่ยวกับเรื่องของการหารนะครับเป็นการหารในเรื่องของทศนิยมหารด้วยจำนวนนับนั่นเองโดยวิธีนะครับที่เรานิยมนำมาใช้ในเรื่องของการหารนั้นก็คือการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการหารยาวนั่นเองในชั่วโมงนี้ครับเราจะเรียนกันในเรื่องของการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับแต่ผลลัพธ์ของเรานะครับจะออกมาเป็นทศนิยม1ตำแหน่งนั่นเองโดยวิธีที่คุณครูจะให้นักเรียนนะครับได้ลองทำในวันนี้ก็เป็นวิธีที่เราเคยได้เรียนมานั่นเองนะครับทั้ง2วิธีเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโจทย์วันนี้เป็นยังไงแล้วก็จะมีวิธีการสังเกตการทำอย่างไรนั่นเองนะครับกับหัวข้อในวันนี้ครับอย่างที่ได้บอกไปในเรื่องของการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยม1ตำแหน่งครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนในเรื่องของการหาผลหารโดยการเขียนในรูปเศษส่วนแสดงตัวตั้งคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารกันก่อนนะครับที่เราเคยได้เรียนกันไปข้อที่1เป็น9หารด้วย2ตัวตั้งคือจำนวนอะไรครับ
1: 9
0: ตัวตั้งคือ9ตัวหารคือ2ถ้าเราใช้ในเรื่องของการหารที่การหารเศษส่วนที่เราเคยได้เรียนมาเราก็จะนำตัวตั้งใช่ไหมครับไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารส่วนกลับของ2คืออะไรครับ
1: เศษ
0: 1ส่วน2นั่นเองแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะนํา9ไปคูณกับ1เพราะว่าอยู่ในเรื่องอะไรครับการคูณจํานวนนับกับเศษส่วนเรานําไปคูณกับ1แล้วก็ส่วนตัวส่วนคงเดิมนั่นเองนะครับส่วน2เป็นเศษ9ส่วน2ครับทีนี้ต่อไปครับ77หารด้วย5 77หารด้วย5เราทำวิธีเดิมเลยครับทำยังไงครับเขียน77ไว้เหมือนเดิมที่เป็นตัวตั้งใช่ไหมครับไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารนะครับส่วนกลับของตัวหารก็จะได้เป็นเศษอะไรครับ
1: เศษ
0: 1ส่วน5เรานำ77ไปคูณกับ1ครับเป็น77ส่วน5นั่นเองนักเรียนจะสังเกตว่าตอนนี้ตัวส่วนของเราเป็นตัวประกอบของ10 100 1,000 มั้ยครับ
1: เป็น
0: นะครับดังนั้นนักเรียนก็สามารถเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น10 100หรือ1,000ได้แล้วก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้ถูกต้องมั้ยครับแต่ตัวอย่างอีก2ข้อนะครับที่ครูจะยกให้นักเรียนดูเนี่ยอย่างข้อนี้นะครับ8เป็นตัวประกอบของ1,000แต่คุณครูอยากถามนักเรียนว่าเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าลองเปลี่ยนให้เป็นตัวประกอบของ10เพื่อให้ง่ายขึ้นเนี่ยเวลาเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของทศนิยมเนี่ยจะสามารถทำได้หรือไม่นะครับใช้วิธีเดิมเลยก็คือ12ที่เป็นตัวตั้งนะครับนำไปคูณกับเศษอะไรครับเศษ1ส่วน8ก็คือส่วนกลับของ8นั่นเองหลังจากนั้นเรานำ12ไปคูณกับ1ครับส่วน8นี่ก็ได้เป็นเศษ12ส่วน8คุณครูอยากให้เปลี่ยนให้เป็นตัวประกอบของ10ได้ไหม
1: ได้
0: เปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นอะไรครับ
1: เปล
0: ี่
1: ยนให้เป็น 1,000
0: เอ้ยเปลี่ยนให้เป็นอะไรดีเน
2: า
0: ะ
2: เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ
0: เปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนำจำนวนอะไรมาหารดีครับ
1: 4
0: นำ4มาหารได้ไหม
1: ได
0: ้ทั้งเศษและส่วนเลยนะครับ4นำมาหาร8ได้2 4นำไปหาร12ได้3นั่นเองดังนั้นจะได้เป็นเศษ3ส่วน2แล้วเศษ3ส่วน2เป็นตัวประกอบของ10 100แล้วก็ 1,000 มั้ยครับ
1: เป็น
0: นะครับดังนั้นเราก็จะสามารถเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น10ได้แบบนี้อาจจะง่ายขึ้นถ้านักเรียนบางคนมองนะครับต่อไปครับ15หารด้วย6 15หารด้วย6 15เป็นตัวตั้งนะครับนำไปคูณกับส่วนกลับของ6คือ
1: เศษ
0: 1ส่วน6ครับได้เป็นเศษ15ส่วน6เราสามารถเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 ได้ไหมครับ
1: ได้
0: เพราะตอนนี้6เนี่ยไม่เป็นตัวประกอบ ของ10 100หรือ 1,000 ใช่ไหมครับถ้าจะเปลี่ยนให้เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 เปลี่ยนนำจำนวนอะไรมาหารดีครับ
1: 3
0: นำ3มาหารได้นะนักเรียนก็นำ3ไปหาร6ได
1: ้
0: 2 3นำไปหาร15ได้ได้5จึงได้เป็นเศษ5ส่วน2นั่นเองนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะใช้ความรู้ในเรื่องนี้นะครับในการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับของเราในวันนี้นั่นเองนักเรียนอาจจะต้องมีการเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 แล้วเราก็จะเขียนกลับให้ไปอยู่ในรูปของทศนิยมนั่นเองครับดังนั้นในวันนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องหาพลหารของจำนวนนับหารด้วยจำนวนนับที่พลหารเป็นทศนิยม1ตำแหน่งนะครับพร้อมทั้งให้เห็นผลได้ด้วยนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์กันก่อนให้นักเรียนอ่านสถานการณ์นี้พร้อมๆกันครับเริ่มได้เลยครับ

0: ครับสถานการณ์นี้เขาบอกว่าครูมีริบบิ้นยาว42เซนติเมตรตัดแบ่งให้นักเรียน5คนโดยแต่ละเส้นยาวเท่าๆกันโจทย์ถามว่านักเรียนแต่ละคนจะได้ริบบิ้นยาวกี่เซนติเมตรนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าเราจะหาได้อย่างไรครับว่านักเรียนแต่ละคนจะได้ริบบิ้นยาวกี่เซนติเมตรนำอะไรครับ
1: นำ
0: ความยาวของริบบิ้นใช่ไหมครับทั้งเส้นเลยก็คือยาวเท่าไหร่ครับ42เซนติเมตรนำไปหารด้วยอะไรครับนำ42หารด้วย5ก็คือจำนวนนักเรียนที่ต้องการแบ่งให้ก็คือมีจำนวนกี่คนเอ่ย
1: 5
0: จำนวน5คนนั่นเองนะครับถ้านักเรียนจะต้องเขียนอยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์ในการหาคำตอบของสถานการณ์นี้จะสามารถเขียนได้ว่าอย่างไรครับ
1: 42
0: หารด้วย5เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมถูกต้องไหมครับนี่ก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะแสดงให้นักเรียนดูว่าถ้าเป็น42หารด้วย5จะมีวิธีการคิดอย่างไรนะครับโดยแสดงให้นักเรียนดูทั้ง2วิธีเลยก็คือใช้การตั้งหารแล้วก็ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนทีนี้ให้นักเรียนสังเกตก่อนนะครับถ้าเป็นในระดับชั้นที่ผ่านๆมานักเรียนก็จะสามารถอาจจะหารได้แต่ว่าจะเหลือเศษถูกต้องไหมครับถ้านำ42ไปหารด้วย5ในระดับชั้นที่ผ่านมานักเรียนได้ผลลัพธ์ไปเท่าไหร่ครับ42หารด้วย5ผลหารเป็น8แล้วก็มีเศษใช่ไหมครับเศษอะไรเอ่ย
1: เศษ
0: 2แต่ในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5นี้เราสามารถใช้ความรู้ในเรื่องของทศนิยมหารต่อไปได้อีกเพื่อให้เศษเป็น0นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่นะครับพิจารณาการหาผลหาร42หารด้วย5โดยการตั้งหารครับตัวตั้งคือจำนวนอะไรครับ
1: 42
0: 42ตัวหารคือ5เราเริ่มหารที่หลักทางซ้ายหรือทางขวาครับทางซ้ายในที่นี้เริ่มหารจากหลักอะไรเอ่ย
1: หล
0: ัก
1: หน่วย
0: 10หลัก10นะครับหลัก10เพราะว่าเป็น42นะครับเริ่มหารที่หลัก10ก่อน5นำไปหาร4ได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
0: เราก็ใส
1: ่
0: 0นี่เราเริ่มหารที่หลัก10นะครับใส่0แต่ว่าถ้าเราไม่ใส่ได้ไหมครับไม่ใส่ก็ได้นะครับต่อไปครับเราก็จะกระจาย4ในหลัก10ไปรวมกับ2ในหลักหน่วยได้เป็น42หน่วยนะครับเราจะนำ5ไปหาร42มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 8
0: 5คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง42แต่ไม่เกิน425คูณ8นั่นเองเห็นไหมครับนำ5ไปหาร42ได้ผลหารเป็น8แล้วก็นำ42ลบด้วย40มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 2
0: ก็เศษ2นั่นเองนี่เลยนะครับแต่เนื่องจาก42นักเรียนยังจำได้ไหมครับเราสามารถเขียนจำนวนนับให้อยู่ในรูปของทศนิยมได้เราก็ใส่จุดแล้วก็เติมเลขอะไรครับ0ถ้าต้องการเปลี่ยนให้เป็น1ตำแหน่งก็เติม0ไป1ตัวถ้าเปลี่ยนจะเป็น2ตำแหน่งก็เติม0ไป2ตัวหลังจุดทศนิยมนั่นเองนะครับเขาบอกว่าแต่เนื่องจาก42เท่ากับ 42.0 ดังนั้นจึงเขียน42ในรูปทศนิยมเป็น 42.0 แล้วก็นำ5ไปหารจนกว่าจะเหลือเศษเป็นอะไรครับ
1: เหล
0: ือเศษเป็น0นั่นเองดังนั้นที่เป็นตัวตั้งตอนนี้เป็น42ครูจะเปลี่ยนให้เป็นอะไรเอ่ย42อะไรครับ
1: 42.0
0: นั่นเองนี่เลยนะครับครูจะเปลี่ยนให้เป็น 42.0 ตอนนี้เรามาถึงขั้นนี้แล้วนะครับมาถึงขั้นนี้แล้ว2ใช่ไหมครับทีนี้ครูจะเปลี่ยนตัวตั้งอย่างที่บอกไปเปลี่ยนตัวตั้ง42ให้เป็น 42.0 นะครับได้เป็นแบบนี้เลย ทีนี้คุณครูก็จะหารต่อในหลักอะไรครับหลักส่วน10หารต่อในหลักส่วน10คุณครูจะกระจายนะครับ2ในหลักหน่วยไปหลักส่วน10ได้เป็น20ส่วน10หรือ 2.0 ถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นคุณครูก็จะนำ5ไปหาร 2.0 มอง 2.0 ให้เป็น20ครับ5นำไปหาร20ได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เท่าไหร่ครับ5คูณ4ได้20ดังนั้นเราจะใส่เลข4ที่อะไรเอ่ยที่หลักอะไรครับหลักส่วน10นั่นเองแล้วคุณครูถามโรงเรียนว่าเวลาเรามาเขียนลงในบรรทัดนี้เนี่ยไม่เป็น20มั้ยครับ
1: ไม่
0: ใช่ต้องเขียนเป็น 2.0 เพราะว่าบรรทัดนี้นะครับได้มาจากการนำ5ไปคูณกับ 0. จุดอะไรครับ 0.4 นั่นเองแล้วเราก็นำ2จำนวนนี้มาลบกันครับ 2.0 ลบด้วย 2.0 มีค่าเท่ากับ0ตอนนี้เศษของเราเป็น0หรือยังครับ
1: เป
0: ็นแล้วถามเรียนต่อว่าผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: ผลล
0: ั
1: พธ์เป
0: ็
1: น
0: 8.4 ผลลัพธ์เป็น 8.4 นะครับตอนนี้ผลหารตอนนี้เศษเป็น0เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าต้องการที่จะตรวจสอบคำตอบคุณครูก็จะนำ5ที่เป็นตัวหารใช่ไหมครับไปคูณกับผลหารก็คือ 8.4 เอาละครับตอนนี้นักเรียนช่วยครูหน่อยครับวันนี้เราลองไม่ใช้เครื่องคิดเลขดีไหมครับในการตรวจสอบคำตอบนักเรียนลองนำ5ไปคูณกับ 8.4 ให้คุณครูหน่อยครูจะให้เวลานักเรียนนะครับไปลองคิดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า5เมื่อนำไปคูณกับ 8.4 แล้วได้เป็น42หรือไม่ถ้าได้เป็น42ดังนั้นคำตอบที่เราคิดมาได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับนักเรียนลองคิดได้เลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนส่วนใหญ่ก็ได้คิดให้กับคุณครูแล้วนะครับที่ครูฝากไปก็คือนำ5ไปคูณกับ 8.4 นักเรียนครับ5คูณ 8.4 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 42.0
0: หรือ42นั่นเองนี่เลยนะครับดังนั้น42หารด้วย5ที่มีค่าเท่ากับ 8.4 เนี่ยจึงเป็นคำตอบที่เป็นไงครับที่ถูกต้องนั่นเองดังนั้นนะครับจากสถานการณ์ของเรานักเรียนแต่ละคนจะได้ริบบิ้นยาว 8.4 เซนติเมตรครับครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีก1วิธีครับนักเรียนหาผลหารของ42หารด้วย5โดยการเขียนในรูปเศษส่วนแสดงตัวตั้งคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารนะครับเราจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนก็คือเมื่อนักเรียนได้คำนวณออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับคำตอบเนี่ยจะอยู่ในรูปของเศษส่วนเราก็จะเปลี่ยนกลับให้ไปอยู่ในรูปของทศนิยมนั่นเองครับทีนี้นักเรียนครับ42หารด้วย5ถ้าเราเขียนในรูปเศษส่วนนะครับแสดงตัวตั้งคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารเราสามารถทำได้อย่างไรครับนำ42ที่เป็นตัวตั้งไปคูณกับ5ไหมครับ
1: ไม่ใช่
0: ต้องไปคูณกับส่วนกลับของ5ส่วนกลับของ5คือจำนวนใดครับ
1: เศษ
0: 1ส่วน5หลังจากนั้นเราก็จะนำ42ไปคูณกับ1เป็น42นะครับส่วน5แต่นักเรียนครับมาดูตรงนี้นิดนึงทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับที่ครูบอกนักเรียนบอกว่าเราจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนนั้นก็คือขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของทศนิยมถูกต้องไหมครับดังนั้นตัวส่วนเนี่ยเราต้องพยายามเปลี่ยนให้เป็นอะไรครับ10 100หรือ 1,000 นะครับดังนั้นคุณครูถามนักเรียนว่า5ที่เป็นตัวส่วนตอนนี้นะครับเป็นตัวประกอบของ10ไหมครับ
1: เป็นค่ะ
0: เป็นตัวประกอบของ100ไหมครับ
1: เป
0: ็นตัวประกอบของ 1,000 มั้ย
1: เป็น
0: ดังนั้นนักเรียนก็สามารถเปลี่ยนให้เป็น10 100หรือ 1,000 ได้ในที่นี้คุณครูจะเปลี่ยนให้เป็นอะไรดีครับเปลี่ยนให้เป็น10น่าจะง่ายที่สุดนะครับก็จะนำจำนวนอะไรมาคูณทั้งเศษและส่วนครับนำ2มาคูณทั้งเศษและส่วนนั่นเองช่วยคูณหน่อยครับนี่นะครับขยายส่วน5ให้เป็น10นั่นเองนำ2ไปคูณทั้งเศษและส่วน42คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย84ได้เป็นเศษ84ส่วน10ครับเศษ84ส่วน10นักเรียนจะต้องเปลี่ยนกลับให้ไปอยู่ในรูปของ
1: ทศน
0: ิ
1: ยม
0: นั่นเองทำยังไงเอ่ยเศษ84ส่วน10เขียนในรูปทศนิยมได้เท่าไหร่ครับ
1: 8.4
0: นั่นเองเป็นทศนิยม1ตำแหน่งดังนั้น42หารด้วย5จึงมีค่าเท่ากับ 8.4 ครับทีนี้เดี๋ยวลองช่วยครูหน่อยครับหาผลหาร15หารด้วย6โดยการตั้งหารนักเรียนคิดว่าทำได้ไหมครับทำได้ทุกคนช่วยครูหน่อยครับตัวตั้งคือจำนวนใดครับ
1: 15
0: ตัวหารคือ6เริ่มหารที่หลักทางซ้ายก่อน6นำไปหาร1ได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
0: ดังนั้นเราจะกระจาย1ในหลัก10ไปรวมกับ5ในหลักหน่วยได้เป็น1ในหลัก10รวมกับ5ในหลักหน่วยได้เป็น15หน่วยนะครับ6นำไปหา15 6คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง15ครับ2เขียน2ในหลักหน่วยนะครับตรงผลหารเอง6คูณ2มีค่าเท่ากับ
1: 12
0: 15ลบด้วย12มีค่าเท่ากับ
1: 3
0: ตอนนี้เศษของเราเป็น3เราจะหารต่อถูกต้องไหมครับเราจะหารต่อดังนั้นนักเรียนก็จะต้องเปลี่ยนอะไรครับตัวตั้งเปลี่ยน15ให้เป็นทศนิยม
1: 1ตำแหน่งก็คือใส่จุดแล้วก็เติม0นั่นเองแบบนี้นะครับเพราะว่าเราจะหารต่อที่หลักส่วนอะไรครับหลักส่วน10หลังจากนั้นนี่นะครับที่เขาบอกว่า15มีค่าเท่ากับ 15.0 เราจะกระจาย3ในหลักหน่วยครับนักเรียนไปหลักส่วน10ได้เป็นเท่าไหร่ครับ30ส่วน10หรือ 3.0 นักเรียนมองให้เป็น30ครับ6คูณอะไรแล้วได้30มีไหมครับก็คือ6นำไปหาร30ได้5นั่นเองดังนั้นเราจะเขียน5ที่ผลหารในหลักส่วนอะไรครับหลักส่วน10บรรทัดนี้เราก็จะเขียนเป็น 3.0 เพราะว่ามาจากการนำ6ไปคูณกับ 0.5 นะครับหลังจากนั้นนักเรียนนำ2จำนวนนี้มาลบกันครับ 3.0 ลบด้วย 3.0 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยมีค่าเท่ากับ0นะครับตอนนี้เศษของเราเป็น0หรือยังครับเป็นแล้วเศษของเราเป็น0แล้วผลหารของเราเป็น 2.5 นักเรียนช่วยครูคิดหน่อยครับถ้าจะตรวจสอบคำตอบนำตัวหารคือ6ไปคูณกับ 2.5 ที่เป็นผลหารช่วยครูหน่อยครับตอนนี้ถ้านักเรียนต้นทางและปลายทางเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าได้เป็น15หรือว่าได้เท่ากับตัวตั้งหรือไม่นะครับช่วยครูคิดด้วยครับมีคนคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย15นักเรียนคนอื่นได้15มั้ยครับได้15เช่นเดียวกันเพราะว่าตัวเลขนี้ไม่มากนะครับนักเรียนใช้เวลาคูณเนี่ยแป๊บเดียวนักเรียนก็สามารถทำได้แล้ว6คูณ 2.5 มีค่าเท่ากับ 15.0 หรือ15ดังนั้น15หารด้วย6มีค่าเท่ากับ 2.5จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเราก็ตอบ 2.5 นั่นเองทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะแสดงตัวตั้งนะครับคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารก็คือใช้อีกหนึ่งวิธีนะครับนำ15ที่เป็นตัวตั้งเขียนไว้เหมือนเดิมใช่ไหมครับนำไปคูณกับเท่าไหร่ครับ
2: ส่วนกล
1: ับของ6คือเศษ1ส่วน6 15คูณ1มีค่าเท่ากับ
2: 15
1: ครับนี่นะครับได้เป็นเศษ15ส่วน6ถามนักเรียนต่อว่าตอนนี้เศษ15ส่วน6ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10ไหมครับ
2: ไม่
1: เป็นตัวประกอบของ100ไหมครับเป็นตัวประกอบของ 1,000 ไหมครับ
2: ไม
1: ่ดังนั้นเราจะหาจำนวนนับมาหารทั้งเศษและส่วนเพื่อส่วนเป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 ใช้จำนวนใดมาหารดีครับทั้งเศษและส่วน
2: นำ
1: 3มาหารได้อันนี้ก็คือคล้ายๆกับตัวอย่างเมื่อต้นชั่วโมงที่ครูได้ทบทวนนักเรียนไหมเหมือนเลยนะครับ3นำมาหาร6ได้2 3นำมาหาร15ได้5ได้เป็นเศษ5ส่วน2เอนักเรียนครับเศษ5ส่วน2ตอนนี้2เป็นตัวประกอบของ10ไหมครับ
2: เป
1: ็นดังนั้นเราจะเปลี่ยนเศษ5ส่วน2ให้มีตัวส่วนเป็น10นะครับก็คือขยายตัวส่วนจาก2เนี่ยเป็น10นำจำนวนนับใดมาคูณทั้งเศษและส่วนดีครับ
2: นำเศษและส่วน
1: นำ5มาคูณทั้งเศษและส่วนแบบนี้นะครับ5คูณ5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 25
1: แล้ว2คูณ5ล่ะครับ
2: 10
1: ได้เป็นเศษ25ส่วน10เศษ25ส่วน10เขียนในรูปทศนิยมได้ไหมครับได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
2: 2.5
1: นี่เลยนะครับ 2.5 เราก็สรุปได้ว่า15หารด้วย6จึงมีค่าเท่ากับ 2.5 ครับเดี๋ยวเรามาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมในขั้นปฏิบัติข้อนี้ให้นักเรียนลองคิดก่อนนะครับลองคิดก่อนในตัวอย่างนี้เดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนประมาณหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันให้นักเรียนได้ลองทำทั้ง2วิธีเลยให้นักเรียนลองทำทั้ง2วิธีเลยนะครับ45หารด้วย6ครับนักเรียนบางคนอาจจะทำตั้งหารก่อนก็ได้นะ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันครับนี่นะครับเราเริ่มจากการใช้วิธีการตั้งหารก่อนนักเรียนครับตัวตั้งคือ45ตัวหารคือ6ครับเริ่มหารที่หลัก10ก่อนนะครับ6นำไปหาร4ในหลัก10ได้ไหมครับไม่ได้หลังจากนั้นกระจาย4ในหลัก10ไปรวมกับ5ในหลักหน่วยได้เป็น45หน่วยครับ6นำไปหาร45ได้เท่าไหร่ครับได้7เราก็เขียน7ที่ผลหารนะครับในหลักหน่วยนั่นเอง7ขอโทษครับ6คูณ7มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย42เขียน42ลงไปนะครับ45ลบด้วย42มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ3นั่นเองทีนี้เราจะทำการหารต่อนะครับ45จะเปลี่ยนให้เป็นอะไรเอ่ย 45.0 นะครับเพราะว่าจะหารต่อในหลักส่วน10แล้ว3ที่เป็นเศษนะครับ3ในหลักหน่วยเนี่ยกระจายไปหลักส่วน10ได้เป็น30ส่วน10นำ6ไปหาร30ส่วน10ก็คือ 3.0 ใช่ไหมครับมอง 3.0 ให้เป็น30 6นำไปหาร30ได้ไหมครับได้6คูณอะไรแล้วได้30เอ่ย6คูณ5ใส่5ที่หลักส่วน10ในผลหารนะครับแล้วก็นำมาลบกันจึงมีค่าเท่ากับ0ตอนนี้เศษเป็น0หรือยังครับเป็นแล้วผลหารเป็นเท่าไหร่เอ่ย 7.5 ครับแล้วถ้าใช้อีกหนึ่งวิธีแล้วครับเราก็จะเขียน45ที่เป็นตัวตั้งไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารใช่ไหมครับส่วนกลับของ6คือเศษ1ส่วน6ครับได้เป็นเศษ45ส่วน6นักเรียนช่วยครูคิดหน่อยครับตอนนี้ครูจะต้องเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 ก่อนถูกต้องไหมครับนำจำนวนใดมาหารทั้งเศษและส่วนดีครับ
1: 3
0: นำ3มาหารได้3นำไปหาร6ได้2 3นำไปหาร45ได้15เก่งมากๆครับดังนั้นตอนนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องทำต่อไปคือเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นอะไรครับ10ได้ไหมได้เปลี่ยนให้เป็น10ก็พอนะครับถ้าเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น10เนี่ยเราจะนำจำนวนนับใดมาคูณทั้งเศษและส่วนครับนำ5มาคูณทั้งเศษและส่วน15คูณ5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย75ส่วน
1: 10
0: ส่วน10นะครับได้เป็นเศษ75ส่วน10เขียนในรูปทศนิยมได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 7.5
0: นั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับตรวจสอบคำตอบนักเรียนได้ตรวจสอบคำตอบหรือยังครับตรวจแล้ว6คูณ 7.5 นะครับตัวหารคูณกับผลหารมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 45.0 หรือ45นั่นเองนะครับดังนั้น45หารด้วย6เท่ากับ 7.5 จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนักเรียนก็ตอบเป็นตัวเลขไทยถ้านักเรียนไปเจอโจทย์วันนี้นักเรียนคิดว่าทำได้ไหมครับ
1: ได้
0: ทำได้อย่างแน่นอนครับดังนั้นเดี๋ยวกิจกรรมในขั้นปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนะครับจะให้นักเรียนได้แบ่งกลุ่มตามGang of 4ครับแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยแสดงวิธีหาผลหารโดยทำทั้ง2วิธีเลยนะครับทำทั้ง2วิธีนี่ข้อที่1ครับ7หารด้วย2และข้อที่2คือ90หารด้วย12นักเรียนลองฝึกทำนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางตอนนี้จดโจทย์ลงไปแล้วก็ลงมือทำได้เลยนะครับ

ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันหากนักเรียนที่ตอบไม่ถูกต้องนะครับนักเรียนก็สามารถ

0: ออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆดูหน่อยครูอยากรู้ว่าเรามีแนวคิดอย่างไรแล้วก็ในแต่ละวิธีเนี่ยนักเรียนคิดถูกต้องหรือไม่นะครับเป็นใครดีครับเป็นสรวิทย์นะครับโปรมือให้สรวิทย์ด้วยสรวิทย์ครับก่อนอื่นนะครับถามก่อนว่าจำนวนใดเป็นตัวตั้งครับ
1: 7ครับ
0: 7ครับแล้วตัวหารคือ
1: 2ครับ
0: คือ2นั่นเองนะครับเริ่มทำจากนำ2ไปหาร7ก่อนใช่ไหมครับ2หาร7มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 3ครับ
0: 3 2คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 6ครับ
0: 6หลังจากนั้นนำ7ลบด้วย6มีค่าเท่ากับ
1: 1ครับ
0: 1ทีนี้ตอนนี้เศษของเราเป็น1เราต้องการหารต่อสรวิทย์ได้เปลี่ยนตัวตั้งไหมครับ
1: เปลี่ยนครับ
0: ให้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งเอ่ย
1: 1ตำแหน่งครับ
0: 1ตำแหน่งนะครับจาก7เปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 7.0 ครับ
0: 7.0 เราก็จะกระจาย1ไปหลักส่วน10เพราะจะหารในหลักส่วน10ต่อนะครับได้เป็น10ส่วน10หรือ 1.0 นะครับนำ2ไปหาร 1.0 มองให้เป็น10ได้เท่าไหร่ครับ
1: ได้5ครับ
0: ได้5เขียน5ที
1: ่หลักส่วน10
0: หลักส่วน10
1: ในผลลัพธ์ครับ
0: เก่งมากครับในผลลัพธ์นะครับ 1.0 ลบด้วย 1.0 มีค่าเท่ากับ
1: 0ครับ
0: 0คำตอบที่ได้ผลลัพธ์หรือว่าผลหารนะครับได้เป็น
1: 3.5
0: 3.5 ถูกต้องไหมครับแล้วถ้าอีก1วิธีนะครับสรวิทย์ทำอย่างไรสรวิทย์อธิบายไปได้เลยครับ
1: อีก1วิธีจะเป็น7คูณด้วยส่วนกลับของเศษของส่วน2ครับ
0: ส่วนกลับของ2คือจำนวนใดครับ
1: เศษ1ส่วน2คร
0: ับ เศษ1ส่วน2หลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: 7คูณ1ได้7ครับส่วนคงเดิมครับเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น10นำไปคูณ5ทั้งเศษและส่วน
0: นำ5ไปคูณทั้งเศษและส่วนนะครับนักเรียนดูตามไปพร้อมกันครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อเอ่ย
1: ได้เศษ35ส่วน10ครับ
0: เศษ35ส่วน10เขียนในรูปทศนิยมได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 3.5 ครับ
0: 3.5 นั่นเองดังนั้นข้อนี้นะครับถามก่อนสรวิทย์ได้ตรวจสอบคำตอบไหมครับ
1: ตรวจสอบ
0: ได้ตรวจสอบคำตอบนำ2ที่เป็นตัวหารไปคูณกับผลลัพธ์หรือว่าผลหารคือ 3.5 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: มีค่าเท่ากับ7
0: มีค่าเท่ากับ7หรือ 7.0 นั่นเองนะครับดังนั้น7หารด้วย2จึงมีค่าเท่ากับ 3.5 3.5 จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องโปรมือให้สรวิทย์ด้วยครับเก่งมากๆเลยไปนั่งที่ได้เลยนะครับ

สำหรับในส่วนของข้อ2นั้นก็ขอฝากคุณครูปลายทางช่วยเฉลยให้กับนักเรียนด้วยนะครับฝากการบ้านในแบบฝึกหัดที่ 2.20 ให้นักเรียนได้ลองไปฝึกทำดูนะครับ

0: แล้วเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันในวันนี้วันนี้เราเรียนในเรื่องการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยม1ตำแหน่งนะครับเราจะใช้การตั้งหารโดยมีวิธีการหารเช่นเดียวกับการหารทศนิยมด้วยจำนวนนับครับเนื่องจากจำนวนนับเขียนในรูปทศนิยมได้ต่อไปครับหาผลหารโดยใช้ตัวตั้งคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะเรียนในเรื่องของการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยม2ตำแหน่งกันบ้างจริงๆก็ใช้วิธีการเดียวกันเลยนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.21 ครับสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ดพระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่15ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
1: ร่มเย็นเป็นสุขตัวเลอะหมดเลยไปทำอะไรกันมาล่ะเนี่ยตาให้หลานๆไปทำอะไรกันล่ะจ๊ะ
2: พอดีตะลิ่งพังตาเลยไปปลูกหญ้าแฝกหลานๆเลยขอตามไปด้วย
3: ร่มเย็นกับเป็นสุขยืนดูคุณตาปลูกหญ้าริมตะลิ่งครับแต่ไม่ทันระวังก็เลยไปเหยียบดินที่ซุดอยู่นะครับคุณยาย
1: โอ้ยตายแล้วดีนะที่ไม่เป็นอะไรกันมากนะ
4: น้ำตื้นค่ะตัวเลอะไปหมดเลยคุณตาเลยให้ช่วยปลูกไปด้วยกันเลยค่ะ
1: ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติแบบนี้ตะลิ่งก็คงไม่พังแล้วล่ะทำดีมากเลยหลาน
3: ธรรมชาติช่วยธรรมชาติด้วยหญ้าแฝกเนี่ยหรอครับ
2: ธรรมชาติช่วยธรรมชาติเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เหมือนกันนะหลานๆในหลวงรัชกาลที่9ทรงศึกษาการอนุรักษ์หน้าดินโดยวิธีธรรมชาติรวมถึงทรงศึกษาเอกสารของธนาคารโลกเกี่ยวกับการอนุรักษ์หน้าดินด้วยหญ้าแฝก
1: ทรงพบว่าหญ้าแฝกมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่การอนุรักษ์ดินและน้ำเพราะมีรากที่ยั่งลึกแผ่กระจายลงไปตรงๆทำให้อุ้มน้ำและยึดเหนี่ยวดินได้มั่นคงรวมถึงมีลำต้นชิดติดกันแน่นหนาทำให้ดักตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดีด้วยความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝกที่มีรากยาวที่สุดในบรรดาพืชตระกูลหญ้าทั้งหมดดินที่แข็งมากก็กลายเป็นดินร่วนซุยได้บนพื้นที่ภูเขาจึงให้ปลูกหญ้าแฝกตามแนวขวางความลาดชันส่วนพื้นที่ราบให้ปลูกหญ้าแฝกรอบแปลงพืชไร่จัดเป็นการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติด้วยความเข้าใจในธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง
3: ร่มเย็นดีใจแล้วก็ภูมิครับที่ได้มีส่วนช่วยให้ชายตะลิ่งและริมคลองบ้านเราไม่สุดและพังตามโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
2: ตาก็ดีใจนะที่ร่มเย็นกับเป็นสุขมีจิตสำนึกทำเพื่อส่วนรวม
1: ไปให้เด็กๆไปอาบน้ำไปล้างเนื้อล้างตัวกันได้แล้วจ้า
4: ค่ะ

0: เป็นสุขมาดูนี่เร็วดาวอยู่บนเครื่องบินละ
1: เครื่องบินพ่นอะไรก็ไม่รู้ว้าวคุณเวลาคะตื่นเต้นจังเลยค่ะ
2: เราอยู่บนเครื่องบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังไงล่ะ
0: นี่เป็นเครื่องบินสร้างฝนหลวงอย่างนั้นหรอครับโอ้โหสุดยอดไปเลย
1: เรามาถึงวันเวลาของแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วสินะคะ

0: บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงเป็นจอมราชันผู้ดำรงพระองค์ประดุจพ่อดูแลลูกด้วยพระราชปณิธานสมดั่งพระปฐมบรมราชองค์การที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงได้รักษาคำสัญญาที่พระราชทานให้แก่ประชาชนของพระองค์อย่างมั่นคงด้วยทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อลดความทุกข์ยากและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศไทยอันเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ล้วนเกิดขึ้นเพื่อสร้างความสุขให้แก่ปวงชน
1: เราสองคนก็เคยมีโอกาสไปเที่ยวเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ
2: ใช่ร่มเย็นจำได้โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่นำมาปรับใช้ได้กับโลกปัจจุบันนี
0: ้เก่งมากเลยร่มเย็นและเป็นสุขเราดีใจนะที่เยาวชนคนไทยอย่างเธอทั้งสองเข้าใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยือนประสบนิกรทั่วทุกสารทิศในแผ่นดินจนเป็นที่กล่าวขานกันว่าไม่มีแผ่นดินไทยส่วนใดที่พระองค์ไม่เคยก้าวย่างพระบาทไปตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติอันยาวนานกว่าพระองค์ใดเป็นเวลาถึง70ปีทุกหยาดหยดพระเสโทที่รินไหลสู่ปัทภีสะท้อนพระวิริยะอุตสาหะอันประจักษ์ใจประจักษ์ตายังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณให้ตราตรึงอย่างไม่มีวัน

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วงรัชกาลที่5นี่เฮ้ยจะบ้าหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
1: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
0: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
1: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
0: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะพาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
1: ประตูต้องไปเปิดกลางน้ำแบบนั้นด้วย

0: นี่ดูอะไรนี่สิน
1: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
0: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
1: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
0: จ้ะ มีไงเห็นไหมโอ
2: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็ยังเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียนค่ะนั่นก็คือในเรื่องของการปฏิบัติตนที่เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนั่นเองนะคะซึ่งเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของครอบครัวในชั่วโมงที่แล้วกันมาแล้วนะคะนักเรียนก็ได้ทราบแล้วว่าลักษณะของครอบครัวของตัวเองนั้นเป็นครอบครัวแบบไหนนะคะครอบครัวมีความสำคัญกับนักเรียนอย่างไรเราได้เรียนรู้มาแล้วทีนี้ในวันนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเวลาที่นักเรียนอยู่กันในครอบครัวเนี่ยแน่นอนว่าแต่ละครอบครัวก็จะมีจำนวนสมาชิกที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราอยู่ร่วมกันในครอบครัวเนี่ยเราก็ต้องมีการปฏิบัติตนนะคะต่อสมาชิกของเราในครอบครัวนั่นเองเพื่อที่จะสามารถทำให้เราอยู่ในครอบครัวของเราเนี่ยได้อย่างมีความสุขก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ค่ะในข้อที่1นะคะนักเรียนจะสามารถอธิบายวิธีการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้ข้อที่2นักเรียนจะปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวตนเองได้และนักเรียนจะได้เห็นประโยชน์นะคะของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและนี่ก็จะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะซึ่งบอกได้เลยว่าเรื่องครอบครัวนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับตัวนักเรียนนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะคะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเวลาที่กลับไปบ้านเราก็จะไปอยู่กับคนในครอบครัวของเราดังนั้นเราจึงจะต้องรู้จักวิธีการปฏิบัติตนนะคะที่เหมาะสมนะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่กับคำถามแรกเลยดีกว่านะคะนักเรียนคำถามแรกของเราในวันนี้นะคะนักเรียนคิดว่านักเรียนเนี่ยจะต้องปฏิบัติตนต่อคนในครอบครัวของเราเนี่ยอย่างไรบ้าง

ตอนนี้นะคะให้ทุกกลุ่มเลยนะคะทุกกลุ่มลองปรึกษากับเพื่อนได้เลยว่าเราจะปฏิบัติตนนะคะต่อคนในครอบครัวของเราอย่างไรอย่างเช่นเวลาที่นักเรียนตอนนี้นักเรียนมาโรงเรียนเรามาเจอเพื่อนนะคะเรามาเจอเพื่อนเรามาเจอครูอย่างนี้เนี่ยเราก็จะมีการปฏิบัติตนกับเพื่อนกับครูเนี่ยแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะแล้วถ้าเราอยู่ในครอบครัวของเราล่ะนะคะเราจะมีการปฏิบัติตนต่อคนในครอบครัวของเราอย่างไรนะคะตอนนี้ให้ทุกกลุ่มเลยนะคะนักเรียนทุกกลุ่มลองปรึกษากับเพื่อนในกลุ่มดูนะว่าเราจะต้องปฏิบัติตนกับคนในครอบครัวของเราอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะขอให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะตอบคำถามนี้นะคะกลุ่มละ1คนเนาะตอนนี้ให้ทุกกลุ่มปรึกษากันได้เลยค่ะและลงไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้านักเรียนปลายทางคนไหนนะคะมีคำตอบเป็นของตัวเองแล้วสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะ

0: เดี๋ยวเราจะให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มนะคะตอบคำถามคำถามนี้นะนักเรียนจะปฏิบัติตนต่อคนในครอบครัวของเราอย่างไรนะคะกลุ่มที่หนึ่งพร้อมไหมพร้อมนะคะกลุ่มที่หนึ่งตัวแทนเชิญได้เลยค่ะ
1: ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในครอบครัวค่ะ
0: ช่วยเหลือกันและกันนะคะบางในครอบครัวเนี่ยอาจจะมีสมาชิกเยอะนะคะหลายๆคนเลยนะคะดังนั้นเวลาที่เราอยู่กับคนในครอบครัวก็ควรที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเยี่ยมมากเลยต่อมากลุ่มที่สองค่ะ
1: ไม่ดื้อไม่ซนและแบ่งเบาภาระให้กับคนในครอบครัวค่ะ
0: ไม่ดื้อไม่ซนเนาะเรายังเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราอยู่กับคนในครอบครัวก็ควรที่จะเชื่อฟังเนาะไม่ดื้อไม่ซนนะคะเยี่ยมมากกลุ่มที่สามค่ะ
2: สนใจคนในครอบครัวมากและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในครอบครัวครับ
0: สนใจคนในครอบครัวให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวนะคะแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยนะต่อมากลุ่มต่อมากลุ่มที่สี
3: ่เคารพซึ่งกันและกันครับ
0: เคารพซึ่งกันและกันนะคะเยี่ยมมากเลยในบางครอบครัวอาจจะมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะคะหรือว่าตัวเราเองเนี่ยนะคะอาจจะเป็นพี่แล้วเราอาจจะมีน้องอย่างเงี้ยนะคะเราก็ควรที่จะเคารพซึ่งกันและกันนะคะต่อมากลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ค่ะ
4: ช่วยพ่อแม่แบ่งเบาภาระหน้าที่ของตนเองค่ะ
0: ช่วยพ่อแม่แบ่งเบาภาระนะคะบางครั้งเวลาที่เรียนอยู่ที่บ้านอาจจะต้องมีหน้าที่อื่นๆนะคะนอกเหนือจากการเรียนอาจจะมีการทำงานบ้านต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระนะคะอันนี้ก็จะเป็นการปฏิบัติตนนะคะต่อคนในครอบครัวที่นักเรียนได้ตอบกันมานะคะเยี่ยมมากๆเลยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอนนี้ได้ตอบคำถามกับคุณครูปลายทางแล้วหรือยังนะคะซึ่งการปฏิบัติตนต่อคนในครอบครัวอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเลยเพราะว่ามันจะเป็นพื้นฐานเวลาที่เราอยู่ร่วมกับคนอื่นๆในสังคมนะคะหรือบางทีเนี่ยเวลาที่เด็กๆอยู่ร่วมกับเพื่อนๆของเราในห้องเรียนในกลุ่มของตนเองตอนนี้เนี่ยนะคะดังนั้นเราก็ควรที่จะรู้จักการปฏิบัติตนนะคะให้มันเหมาะสมเนาะให้เหมาะสมนะคะทีนี้นะคะการปฏิบัติตนนี้เชื่อว่าแต่ละครอบครัวก็จะมีจำนวนสมาชิกที่หลากหลายบางคนอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะบางคนอยู่กับปู่ย่าตายายหรือเราอาจจะมีพี่น้องหรือเราอาจจะมีญาติคนอื่นๆนะคะทีนี้นะคะแต่ละคนเนี่ยก็จะมีหน้าที่ของตัวเองใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่างนักเรียนเองตอนนี้อาถามก่อนว่าตอนนี้ตัวเราเนี่ยมีหน้าที่อะไร
5: ต
0: ั้
5: งใจ
0: หน้าที่หลักๆของเราเลยก็คือตั้งใจเรียนหนังสือใช่ไหมคะหรือนอกจากนี้เนี่ยเวลาที่นักเรียนอยู่ที่บ้านนักเรียนอาจจะมีหน้าที่อื่นๆที่จะต้องช่วยเหลือคนในครอบครัวก็ได้ใช่ไหมคะแล้วนอกจากหน้าที่ของเราแล้วถ้าเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ล่ะนักเรียนคิดว่าคุณพ่อคุณแม่จะต้องมีหน้าที่อะไร
5: ทำงาน
0: หาเงินมาเลี้ยงคนในครอบครัวใช่ไหมคะคอยดูแลคนในครอบครัวเนาะอันนี้เห็นไหมว่าสมาชิกแต่ละคนเขาก็จะมีหน้าที่ของตนเองนะคะทีนี้เวลาที่เราอยู่ร่วมกันนะในครอบครัวของเราเนี่ยเราจะต้องมีการช่วยเหลือกันนะคะแบ่งเบาภาระกันทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในหัวข้อของเราในวันนี้นะคะการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะอย่างที่บอกไปว่าแต่ละครอบครัวก็จะมีจำนวนสมาชิกที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูการปฏิบัติตนแรกเลยนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่นะคะหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ที่เขาจะต้องปฏิบัติตนต่อคนในครอบครัวเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรบ้างเนาะถ้าหากว่านะคะเวลาที่เรียนโตขึ้นไปนะคะนักเรียนอาจจะต้องเป็นไงเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคุณพ่อคุณแม่แบบนี้เนี่ยนะคะเราจะได้รู้วิธีการปฏิบัติตนว่าเราจะปฏิบัติต่อคนในครอบครัวของเราอย่างไรนะคะมาดูหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่กันบ้างเนาะอย่างแรกเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะซึ่งแน่นอนว่าเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำครอบครัวนะคะอย่างที่นักเรียนบอกมาว่าเป็นไงคอยทำงานหาเงินนะคะมาเลี้ยงดูคนในครอบครัวซึ่งก็แล้วแต่นะคะบางครอบครัวเนี่ยอาจจะเป็นคุณพ่อทำงานเป็นหลักหรือคุณแม่ทำงานเป็นหลักนะคะแล้วก็อาจจะมีคุณแม่ที่เป็นแม่บ้านหรือเป็นพ่อบ้านก็แล้วแต่นะคะคอยดูแลทุกๆคนในบ้านคอยดูแลลูกๆนะคะคอยดูแลจัดการ ทุกอย่างภายในบ้านแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนในครอบครัวแล้วแต่ครอบครัวนะคะหลักๆเลยก็จะเป็นผู้นำหาเลี้ยงคนในครอบครัวนั่นเองนะคะหน้าที่ต่อมาของคุณพ่อคุณแม่นะคะนั่นก็คือการอบรมสั่งสอนแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะแน่นอนว่าเขาเติบโตมาก่อนเราใช่ไหมคะเขามีประสบการณ์ต่างๆดังนั้นเนี่ยเขาก็จะนำประสบการณ์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาคอยบอกมาคอยเตือนมาคอยสั่งสอนพวกเรานั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยอยากจะให้เด็กๆนะเปิดใจรับฟังนะคะแล้วก็ควรที่จะรับฟังด้วยถ้าหากว่าผู้ใหญ่นะคะเขาเตือนอะไรนะคะหรือว่าเขาอบรมอะไรเราเนี่ยให้เราเนี่ยนะคะพยายามที่จะเป็นไงตั้งใจนะคะบางครั้งเวลาที่สิ่งที่เขาพูดบางครั้งเนี่ยเราจะต้องเป็นไงฟังแล้วก็คิดตามไปด้วยว่าเอสิ่งไหนที่เราจะสามารถไปปฏิบัติได้หรือว่าสิ่งไหนที่เราจะมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองได้นะคะให้เราเลือกในสิ่งที่ดีมาปฏิบัติเนาะนะคะการอบรมสั่งสอนนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีเวลาที่นักเรียนอยู่กับคนในครอบครัวของเราอยู่กับพ่อแม่อยู่กับสมาชิกในครอบครัวแน่นอนว่าเราเป็นเด็กนะเด็กๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะจะมีพฤติกรรมที่เรียนแบบเวลาที่นักเรียนอยู่กับเพื่อนเนี่ยบางครั้งนักเรียนอาจจะเรียนแบบเพื่อนก็ได้ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นคำพูดนะการแต่งตัวการใช้สิ่งของหรือความชอบอะไรต่างๆเราก็จะมีการเรียนแบบกันนะคะอย่างคนในครอบครัวของเราก็เหมือนกันคุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างให้กับเรานะคะหรือว่าเป็นไอดอลเด็กๆรู้จักคำว่าไอดอลไหมเป็นไอดอลเป็นฮีโร่ให้กับเรานะคะให้กับลูกๆนะคะแบบนี้นะคะดังนั้นนะคะหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่นะคะนอกจากการอบรมสั่งสอนแล้วก็จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกด้วยเพื่อที่จะเป็นไงให้ลูกนั้นปฏิบัติตามนั่นเองนะเมื่อเราได้รับแบบอย่างที่ดีจากคุณพ่อคุณแม่แล้วแน่นอนว่าเวลาที่นักเรียนไปใช้ชีวิตในสังคมนะคำนี้คุณครูสกิย้ำเสมอเลยในเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นได้นะคะต่อมาหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ต่อมานะคะนั่นก็คือคอยให้คำปรึกษาเนาะแล้วก็

0: าจจะคอยแก้ปัญหาต่างๆของคนในครอบครัวได้นะคะเนื่องจากว่าพ่อแม่แน่นอนว่าถือว่าเป็นผู้นำเป็นผู้นำในครอบครัวเป็นแบบอย่างบางครั้งเนี่ยนะคะสมาชิกในครอบครัวของเราเนี่ยอาจจะมีปัญหาต่างๆเด็กๆอาจจะมีปัญหากับเรื่องการเรียนหรือมีปัญหากับเพื่อนๆที่โรงเรียนเนี่ยนะคะแน่นอนว่าครอบครัวอีกหนึ่งกลุ่มคนหรืออีกหนึ่งบุคคลที่เราจะเป็นไงคอยไปปรึกษานะคะคอยระบายความรู้สึกให้ฟังนะคะและแน่นอนว่าหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ก็คือจะต้องรับฟังนะคะรับฟังปัญหาของลูกหรือว่ารับฟังปัญหาของคนในครอบครัวแล้วก็คอยช่วยแก้ปัญหานั้นนะแต่ไม่ใช่ว่านักเรียนเป็นลูกแล้วนักเรียนจะไม่มีสิทธิ์ที่จะในที่จะช่วยแก้ปัญหานะทุกคนในครอบครัวมีสิทธิ์ที่จะคอยช่วยแก้ปัญหาร่วมกันนะคะนะทีนี้ค่ะต่อมาต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของลูกกันบ้างนะคะสมาชิกการเป็นสมาชิกที่ดีนะคะของคนในครอบครัวในหน้าที่ของคนที่เป็นลูกเนี่ยตอนนี้เชื่อว่าทุกคนเป็นลูกใช่ไหมคะนักเรียนตอนนี้ทุกคนมีหน้าที่ลูกของตัวเองอยู่แล้วนะคะมีหน้าที่ลูกไหนลองบอกสิว่าหน้าที่ลูกที่ดีเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างนอกจากการเรียนหนังสือ
1: ทำงานบ้าน
0: เนาะช่วยเหลือคนในครอบครัวในการทำงานบ้านแล้วนอกจากการทำงานบ้านแล้วมีอะไรอีก
1: มีอะไรอีก
0: เอ่ยที่หน้าที่ของลูกจะต้องปฏิบัติเชื่อฟังพ่อแม่เนาะเชื่อฟังรับฟังนะคะปัญหาต่างๆหรือว่ารับฟังคำแนะนำต่างๆนะคะจากคุณพ่อคุณแม่นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหน้าที่ของลูกนั้นนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะนักเรียนลองสังเกตดูนะว่าตอนนี้เนี่ยเราปฏิบัติตนเป็นนักเป็นสมาชิกที่ดีนะคะในหน้าที่ของลูกเนี่ยเราได้ปฏิบัติตนอยู่หรือเปล่าเนาะตอนนี้ค่ะเรามาดูหน้าที่ของลูกกันอย่างแรกเลยนั่นก็คืออย่างที่นักเรียนบอกเนาะในเรื่องของการตั้งใจเรียนนะคะนอกจากจะตั้งใจเรียนแล้วเราจะต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดนะคะบางทีเด็กๆอาจจะมีหน้าที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมายมาเนาะไม่ว่าจะจากที่โรงเรียนหรือว่าจากที่บ้านเนี่ยนะคะเราก็ควรที่จะรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองนะคะอันนี้จะเป็นในเรื่องของความรับผิดชอบนะในตอนนี้ที่บ้านใครที่นอกจากการเรียนการมาโรงเรียนการตั้งใจเรียนแล้วเรายังมีหน้าที่อื่นๆที่ต้องรับผิดชอบที่บ้านอีกมีไหมคะอุ๊ยมีเยอะแยะเลยไหนคุณครูสกิขอฟังได้ไหมขอตัวแทนแต่ละกลุ่มเลยว่าเรามีหน้าที่อะไรอีกบ้างเวลาที่อยู่ที่บ้านเดี๋ยวเราเริ่มจากกลุ่มที่หนึ่งเลยแล้วกันนะคะอาจจะเป็นตัวแทนกลุ่มคนอื่นที่ยังไม่เคยตอบคำถามก็ได้นะคะมาฟังกันดูว่าเรามีหน้าที่อะไรบ้างนอกจากการเรียนแล้วกลุ่มที่หนึ่งพร้อมนะเชิญได้เลยค่ะ
2: ซักเสื้อนักเรียนของตัวเองครับ
0: ซักเสื้อผ้าของตนเองนะคะซักเสื้อผ้าของตนเองนะคะเยี่ยมมากเลยเนาะทางที่ดีเนี่ยเราก็ควรที่จะแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่เนาะในการจัดการกับเรื่องของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเรียนการดูแลต่างๆของตนเองนะคะอันนี้เยี่ยมมากเลยกลุ่มที่สองเชิญได้เลยค่ะ
3: ล้างจานค่ะ
0: ล้างจานนะคะเชื่อว่าเป็นหน้าที่ที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นไงน่าจะเคยทำกันอยู่แล้วเนาะการช่วยที่บ้านล้างจานนะคะกลุ่มที่สาม
4: ช่วยทำงานบ้านต่างๆเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นกวาดบ้านถูบ้านค่ะ
0: ช่วยทำงานบ้านก็ครอบคลุมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นล้างจานกวาดบ้านถูบ้านอันนี้ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ครอบครัวเลยกลุ่มที่4ค่ะ
5: กรอกน้ำครับ
0: กรอกน้ำหน้าที่หลักกรอกน้ำนะคะและกลุ่มที่5
6: ดูแลน้องค่ะ
0: ดูแลน้องโอ้เก่งมากเลยเลี้ยงน้องด้วยนะคะเราจะเห็นได้ว่าเห็นไหมว่านอกจากการเรียนแล้วนะคะนักเรียนก็ยังอาจจะมีหน้าที่อื่นๆนะคะที่เราสามารถที่จะรับผิดชอบได้ซึ่งหน้าที่เหล่านี้นะคะอาจจะเป็นหน้าที่เล็กๆน้อยๆหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับตัวเองนะคะอย่างในกลุ่มที่หนึ่งได้บอกมาว่าเขามีการซักเสื้อผ้าของตนเองนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยสิ่งต่างๆอะไรที่มันเกี่ยวกับตนเองตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยแบ่งเบาภาระของคนในครอบครัวได้นะคะแล้วมีไหมเอ่ยใครในห้องนี้ที่ นอกจากการเรียนแล้วก็ไม่ยังไม่มีหน้าที่อื่นๆที่จะต้องรับผิดชอบมีไหมคะมีไหมเอ่ยมีใครบ้างที่เรียนอย่างเดียวเลยไม่ต้องทำงานบ้านไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยไม่มีนะคะทุกคนมีหน้าที่อื่นๆนอกเหนือจากการเรียนอยู่แล้วทีนี้นะคะนักเรียนปลายทางบางคนอาจจะมีหน้าที่ในการเรียนอย่างเดียวนะคะไม่มีหน้าที่อื่นที่จะต้องรับผิดชอบที่บ้านนะคะคุณครูสกิอยากจะฝากไว้ว่าให้ทุกคนเนี่ยอาจจะต้องเลือกหน้าที่อื่นๆที่นอกเหนือจากการเรียนสักอย่างนึงเพื่อที่จะเป็นการฝึกความรับผิดชอบกับตัวเองนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือจะเป็นการฝึกทักษะการใช้ชีวิตด้วยเนาะนะคะอย่างง่ายๆเลยถ้าใครที่ไม่ได้ทำงานบ้านอื่นๆอย่างน้อยๆให้จัดการตัวเองนะคะให้จัดการตัวเองให้เรียบร้อยก็พอจะได้ไม่ต้องเป็นภาระของคนในครอบครัวนะคะต่อมาค่ะหน้าที่ของลูกต่อมาอย่างที่นักเรียนบอกไปเห็นไหมช่วยเหลืองานบ้านนะคะงานบ้านอะไรก็ได้เล็กๆน้อยๆที่เราสามารถทำได้นะที่เราสามารถทำได้แล้วมันไม่สร้างความเสียหายหรือไม่สร้างความเดือดร้อนนะคะให้กับตัวเราเองหรือกับคนอื่นนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรที่จะฝึกปฏิบัตินะเพื่อที่จะให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตนั่นเองต่อมาค่ะการประหยัดอดออมนะคะซึ่งเชื่อว่านักเรียนตอนนี้เนี่ยเราเป็นหน้าที่ลูกใช่ไหมคะเราอยู่ในบทบาทของลูกแน่นอนว่านักเรียนอาจจะยังไม่ได้ทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองนะคะหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะมีการทำงานรับจ้างแบบพาร์ทไทม์อะไรแบบนี้นะคะแต่ก็อาจจะได้เงินเล็กๆน้อยๆใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าในเมื่อเรายังไม่ได้ทำงานหาเลี้ยงตัวเองได้ดังนั้นเราจึงจะต้องรู้จักการประหยัดอดออมนะมีใครในห้องเรียนนี้ไหมที่ตอนนี้หยอดกระปุกทุกวันเลยหรือว่าฝากเงินกับธนาคารโรงเรียนอุ้ยหลายคนเลยนะคะเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยนะคะการประหยัดอดออมอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะเราจะได้รู้คุณค่าของเงินนะคะถ้าหากว่านักเรียนเนี่ยอยากจะได้สิ่งของต่างๆครูสกิแนะนำว่าให้นักเรียนเนี่ยลองเก็บเงินด้วยตัวเองดูนะคะลองเก็บเงินแล้วซื้อของเหล่านั้นด้วยตัวเองดูเราจะได้รู้จักคุณค่าของเงินมากขึ้นนะคะเราจะได้รู้จักคุณค่าของที่เราได้มามากยิ่งขึ้นนะถ้าหากว่าใครที่ขออะไรคุณพ่อคุณแม่ซื้อให้หมดเลยแบบนี้เนี่ยนะคะเราจะรู้สึกว่าของเหล่านั้นมันได้มาง่ายๆนะคะเราจะไม่เกิดความภาคภูมิใจตอนนี้ได้ยินเสียงจากกลุ่มไหนมีไหมคะไม่มีเนาะทุกคนตั้งใจฟังตั้งใจเรียนกันอยู่ใช่ไหมคะต่อมาค่ะหน้าที่ของลูกต่อมาอย่างที่บอกต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่นะคะเราอาจจะเลือกนะคะสิ่งที่เราคิดว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติได้หรือมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะนำมาปฏิบัตินะคะคำสั่งสอนบางอย่างหรือการอบรมเลี้ยงดูบางอย่างเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นสิ่งที่ผิดก็ได้เนาะดังนั้นให้เรามีสติให้เราลองดูก่อนว่าคำสั่งสอนหรือการอบรมเลี้ยงดูบางอย่างเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะก็จะนำไปปฏิบัติใช้ได้อย่างถูกต้องทีนี้ค่ะนอกจากคุณพ่อคุณแม่นอกจากลูกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการปฏิบัติตนของสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆอีกนะคะว่ามีหน้าที่อะไรอีกบ้างต่อมาอันนี้จะเป็นหน้าที่ของญาติแล้วในห้องนี้ทุกคนมีญาติของตัวเองใช่ไหมคะเราอาจจะมีญาติคนที่เป็นญาติของเราเนี่ยอาจจะอยู่อีกบ้านนึงก็ได้อาจจะอยู่อีกครอบครัวนึงก็ได้หรืออาจจะอยู่ในครอบครัวเดียวกันกับเราก็ได้นะคะอาจจะเป็นปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาอันนี้ก็แล้วแต่เนาะทีนี้เราจะมาดูกันว่าคนที่เขาเป็นญาติเราเนี่ยเขาจะต้องมีหน้าที่อะไรนะคะเขาจะควรที่จะปฏิบัติตนอะไรกับเราบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือการให้ความรักความอบอุ่นนอกจากพ่อแม่ของเรานะคะหรือพี่น้องของเราจะให้ความรักความอบอุ่นกับเราแล้วนะคะคนที่เป็นญาติอย่างเช่นปู่ย่าตายายเนี่ยนะก็ควรที่จะเป็นไงให้ความห่วงใยให้ความอบอุ่นแก่ลูกหลานนะคะรักลูกหลานเท่าๆกันเนาะต่อมาค่ะการช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาบางครั้งครอบครัวของเราเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาอะไรต่างๆ นะคะซึ่งเราไม่สามารถที่จะจัดการได้คนในครอบครัวไม่สามารถที่จะจัดการได้อาจจะมีการไปปรึกษากับญาติพี่น้องเนาะคนที่เป็นญาติเนี่ยแน่นอนว่าญาติที่ดีก็จะต้องเป็นไงให้คำปรึกษาที่ดีคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเมื่อเกิดปัญหาต่อมาเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกับบทบาทหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่เลยนั่นก็คือการอบรมสั่งสอนแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะคะนอกจากคนในครอบครัวแล้วนะคะญาติอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับเราใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะมีการอบรมเลี้ยงดูหรืออบรมสั่งสอนเราต่างๆอันเนี้ยให้นักเรียนรับฟังแล้วก็สามารถนำมาปฏิบัติให้เหมาะสมกับตัวเองได้นะคะทีนี้นะคะนักเรียนได้ทราบกันไปแล้วนะว่าการปฏิบัติตนนะคะต่อคนในครอบครัวเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรนะคะแล้วก็แต่ละในครอบครัวเนี่ยก็จะมีสมาชิกที่แตกต่างกันแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ของตัวเองนะคะทีนี้เราได้รู้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมนะคะในใบงานที่7นะคะเรื่องสมาชิกที่ดีกับหน้าที่ต่างๆไปพร้อมๆกันซึ่งใบงานนี้คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.ts ค่ะในใบงานนี้นะคะจะให้นักเรียนเนี่ยสำรวจดูนะคะว่าสมาชิกในครอบครัวของเราเนี่ยนะคะมีใครบ้างจากนั้นนะคะให้บอกหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าสมาชิกแต่ละคนเนี่ยควรจะปฏิบัติอย่างไรนะบางคนอาจจะมีจำนวนสมาชิกเยอะเลยนะคะให้นักเรียนเขียนบอกมาเลยนะว่าในครอบครัวของเรามีใครมีคุณพ่อคุณแม่นะคะมีตัวเรามีพี่มีน้องมีปู่ย่าตายายเขียนบอกมาและแต่ละคนเขามีหน้าที่อะไรบ้างในครอบครัวในส่วนของนักเรียนปลายทางและครูปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางเมื่อฟังคำชี้แจงในการทำกิจกรรมแล้วสามารถลงมือปฏิบัติทำกิจกรรมได้เลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะรบกวนให้คำแนะนำแล้วก็ดูแลนักเรียนในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมตอนนี้ทุกคนมีใบงานนะคะอยู่ที่ตัวเองแล้วใช่ไหมคะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติทำใบงานนี้ได้เลยค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนบางคนนะคะก็ได้ทำใบงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานนะคะของนักเรียนต้นทางกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะขอเชิญตัวแทนเลยค่ะจากกลุ่มที่5ใช่ไหมคะใครที่เสร็จแล้วเชิญได้เลยและมีจากกลุ่มไหนอีกคะกลุ่มที่1กลุ่มที่1เชิญได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเป็นภาพรวมนะคะผลงานนะคะของทั้ง4คนเลยโชว์ผลงานให้กับนักเรียนปลายทางได้ดูหน่อยค่ะนะคะเราก็ได้ทำผลงานออกมาได้สวยงามมากๆนะคะแต่ละคนนะคะก็จะเขียนเกี่ยวกับหน้าที่นะคะของสมาชิกในครอบครัวของเราว่ามีหน้าที่อะไรบ้างนะคะและรวมไปถึงการปฏิบัติตนเพิ่มเติมนะคะที่หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวของทุกคนเนี่ยควรจะมีซึ่งวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วเนาะผลงานสวยมากๆเลยนะคะนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนทั้ง4คนหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยเชิญได้เลยลูกเชิญได้เลยค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการสรุปบทเรียนในวันนี้ไปพร้อมๆกันในวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวนะคะซึ่งก็คือการที่ทุกคนเนี่ยรู้จักหน้าที่ของตนเองนะคะแล้วก็รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองได้ดีให้ดีที่สุดนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีการปฏิบัติตนของคุณพ่อคุณแม่ของลูกๆหรือว่าของญาตินะคะว่าเราควรจะมีการปฏิบัติตนต่อคนในครอบครัวของเราอย่างไรเนาะเพื่อที่จะทำให้เวลาที่เราอยู่กับคนในครอบครัวของเรานั้นเราจะได้อยู่กันแล้วมีความสุขนั่นเองค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็จะช่วยส่งเสริมทำให้ครอบครัวของเรานั้นเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอีกด้วยนะคะในครั้งต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของประโยชน์ของการมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะซึ่งคุณครูปลายทางเนี่ยนะคะสามารถเตรียมใบงานที่8นะคะเรื่องความประทับใจในครอบครัวของฉันได้ที่ www.dltv.ac.ts ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปนะคะอย่างเต็มที่เลยหวังว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถนำความรู้ที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับครอบครัวของตัวเองนะคะเพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมกันกับคนในครอบครัวได้อย่างมีความสุขนั่นเองสำหรับวันนี้คุณครูสกิต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ค่ะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้กลับมาพบกับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์พบประสงค์นะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกันครับครั้งที่1นะครับซึ่ง EP ของสมเด็จพระบรมไตรเนี่ยเราจะเรียนทั้งหมด2ครั้งนะครับนักเรียนครับเรามาทบทวนความรู้เดิมครับนักเรียนอันนี้เป็นหน่วยที่3ครับเรื่องของอยุธยาตอนกลางครับก่อนหน้านี้หน่วยที่2เนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับอยุธยาตอนต้นใช่มั้ยครับเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับครั้งก่อนๆมาจําได้มั้ยครั้งที่เราเรียนเรื่องอะไรครับศิลปะอยุธยาก่อนหน้านั้นนะครับก็จะมีเกี่ยวกับด้านสังคมด้านการเมืองการปกครองใช่มั้ยครับของสมัยอยุธยาตอนต้นนั่นเองสําหรับในครั้งนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของอยุธยาตอนกลางกันครับซึ่ง EP แรกนะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถครับนักเรียนเคยได้ยินชื่อนี้ไหมครับ
2: ไม่เคย
1: ใช่ไหมครับคิดว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยคือใครครับ
2: ผ
1: ู้ปกครองอาณาจักรหรือที่เราเรียกว่าอะไรครับ
2: พระมหาก
1: ษัตริย์นั่นเองเก่งมากครับนักเรียนครับคุณครูนำแผนที่ที่เป็นแผนที่วาดนะครับของอาณาจักรอยุธยาในสมัยก่อนนะครับอยุธยาเนี่ยเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งครับอยุธยามีลักษณะเป็นอย่างไรครับสภาพภูมิศาสตร
2: ์เป
1: ็นเกาะใช่ไหมครับสาเหตุที่เป็นเกาะเนื่องจากอะไรเนื่องจากอะไรครับเกิดจากอะไรถึงเป็นเกาะครับมีอะไรมีแม่น้ำสำคัญใช่ไหมครับไหลผ่านตัดอยุธยาทำให้อยุธยาเนี่ยเป็นเกาะเกิดขึ้นนะครับมีอะไรบ้างเจ้าพระยาแม่น้ำลพบุรีแล้วก็แม่น้ำป่าสักใช่ไหมครับเก่งมากครับผมนักเรียนครับจากภาพวาดเนี่ยข้างในตัวเกาะนะครับก็จะมีการขุดคลองเห็นไหมครับเยอะมากเลยแล้วก็มีการตัดถนนใช่ไหมครับแสดงเห็นว่าศูนย์กลางของอาณาจักรอยุธยาเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมครับมีบ้านเมืองเยอะแยะมากมายมีวัดวาอารามต่างๆนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับที่คุณครูนำมานะครับก็คือรูปจำลองนะครับเกี่ยวกับรูปจำลองนะครับของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ของอยุธยานั่นเองก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องสามารถบอกพระราชกรณียกิจสำคัญนะครับแล้วก็เกิดทักษะการทำงานกลุ่มครับผมรวมทั้งชื่นชมในพระปีชาสามารถนะครับของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถครับนักเรียนครับก่อนอื่นเลยเนี่ยคุณครูมีวิดีทัศน์ให้นักเรียนได้รับชมครับเกี่ยวกับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนั่นเองนักเรียนพร้อมไหมครับพร้อมนะระหว่างวิดีทัศน์เล่นเนี่ยนักเรียนต้องตั้งใจดูนะครับท้ายวิดีทัศน์คุณครูจะมีคำถามครับผม

0: กองทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีเมืองตะวันตกแพ้แล้วเฮ้กองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: เล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองแล้วนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็

0: ัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตุวา
1: โอ้ยน่าสนใจน้องเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายน่ะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี้เปล่านะรู้ไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อยฉันไม่เชื่อก็ไปดูให้เห็นกับตารอด้วย
2: แล้วที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
3: เอ้ย
0: ประพังสีเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
1: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหพระกลาโหม
4: ขอรับ
1: เมื่อข้าเป็นสมุหพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
0: ฮะ
4: ขอรับ
0: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
4: อ้าวเด็กๆไม่ขอรับ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัดเดี๋ยวนี
4: ้ขอรับ
0: แก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจังรีบไปกันเถอะ
4: เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
4: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วเมฆ
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
4: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
0: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

เมื่อกี้วิดีทัศน์ของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับเกี่ยวกับอะไรครับนักเรียนเรื่องราวที่เขาถ่ายทอดมาเรื่องอะไรครับจำได้ไหมช่วงแรกเลยระบบการปกครองใช่ไหมครับเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมืองการปกครองนั่นเองแล้วตอนท้ายนะครับนักเรียนได้ยินคำว่าอะไรบ้างครับสมุหะอะไรบ้างจำได้ไหมสมุหะนายกกับสมุหะกลาโหมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันนะครับว่าระหว่างสมุหะนายกเนี่ยกับสมุหะกลาโหมเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรมีความหมายอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยครับนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับนักเรียนครับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยมีพระราชบิดานะครับมีพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2นะครับหรือเจ้าสามพระยาซึ่งอภิเษกกับพระราชมารดานะครับก็คือเป็นเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรสุโขทัยนะครับก่อนอื่นเลยครับนักเรียนสมเด็จพระราชบิดาเนี่ยก็คือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2เจ้าสามพระยานะครับนักเรียนเคยได้ยินชื่อนี้ไหมครับมีบางคนเคยได้ยินนะครับเจ้าสามพระยาเจ้าสามพระยาเนี่ยมีส่วนสำคัญนะครับเป็นกษัตริย์ของอยุธยานะครับลำดับที่7นั่นเองแล้วก็ก่อนหน้าของเจ้าสามพระยาเนี่ยก็คือพระราชบิดาของเจ้าสามพระยาเนี่ยเป็นสมเด็จพระอินทรราชานะครับมีการติดต่อค้าขายกับประเทศจีนนะครับทำให้อยุธยาหรือราชสำนักกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับค้าขายรุ่งเรืองนั่นเองแล้วก็ในสมัยเจ้าสามพระยาเนี่ยทรงสร้างวัดราชบูรณะนะครับซึ่งในวัดราชบูรณะเนี่ยมีการบรรจุอะไรครับครั้งที่แล้ว

0: จำได้ไหมเรื่องศิลปะบรรจุทองบนในอะไรครับเจดีย์หรือพระปางประธานนะครับปางประธานนั่นเองคือในสมัยเจ้าสามพญาใช่ไหมครับเนื่องจากสมัยพระราชบิดาเนี่ยมีการค้าขายกับจีนทำให้ราชสำนักเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองขึ้นมานะครับต่อมาเจ้าสามพญานะครับ อยู่ในราชวงศ์สุพรรณภูมินะสุพรรณขอโทษครับอยู่ในราชวงศ์สุพรรณภูมินะครับส่วนพระราชมารดาเนี่ยจะอยู่ในราชวงศ์อะไรครับชื่ออาณาจักรอะไรอาณาจักรสุโขทัยก็คือราชวงศ์สุโขทัยนั่นเองดังนั้นสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยถือว่าเป็นลูกครึ่งไหมครับลูกครึ่งของราชวงศ์อะไรบ้างสุพรรณณภูมิกับราชวงศ์สุโขทัยนะครับแล้วก็ประสูติออกมาเป็นสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์พระองค์ที่อะไรครับที่8ของกรุงศรีอยุธยานะครับผมของราชระหว่างพ.ศ.1991ถึงพ.ศ.2031นะครับประมาณกี่ปีครับนักเรียน40ปีคนไหนตอบ40ปีครับเก่งมากครับผม40ปีครับผมยาวนานไหมครับถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์นะครับที่ครองราชยาวนานมากๆเลยนะครับ40ปีเลยต่อมาครับพระราชประวัตินะครับพระองค์นะครับประสูติพ.ศ. 1974ครับณทุ่งพระอุทัยซึ่งปัจจุบันเนี่ยนักเรียนทุ่งพระอุทัยเนี่ยจะอยู่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเมืองอยุธยานะครับปัจจุบันเนี่ยเราจะเรียกว่าทุ่งหันตรานั่นเองซึ่งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบันนะครับระหว่างที่พระองค์ประสูติเนี่ยมีเรื่องเล่ากันว่าพระราชมารดาของพระองค์นะครับได้เสด็จไปส่งพระราชบิดาซึ่งกำลังจะไปสู้รบกับเมืองพระนครนะครับเมืองพระนครปัจจุบันคือประเทศอะไรครับอาณาจักรอะไรนครวัดนครธมอยู่ที่ไหนครับนักเรียนกัมพูชาพระราชบิดาเนี่ยกำลังจะไปสู้รบกับเมืองพระนครนะครับพระราชมารดาของพระองค์ก็เลยเสด็จไปส่งพระราชมารดาพระราชบิดาด้วยนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นนะครับได้มีการประสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถขึ้นมานะครับผมแรกประสูตินะครับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยมีพระนามว่าพระราเมศวรซึ่งพระราเมศวรนักเรียนชื่อนี้เป็นชื่อกษัตริย์ของอยุธยานะครับก่อนหน้านั้นแต่พระราเมศวรในที่นี้ใช่กษัตริย์ไหมครับใช่กษัตริย์ไหมไม่ใช่นะครับเป็นชื่อแรกประสูตินั่นเองเมื่อพระชนได้ถึง 7,000 ษานะครับพระราชบิดาของพระองค์ก็คือพระเจ้าสามพญาใช่มั้ยครับได้ส่งพระองค์ไปครองเมือง2แควนะครับ2แควเคยได้ยินมั้ยครับ
1: เคยคร
0: ับเคยได้ยินครับปัจจุบันคือจังหวัดอะไรทราบไหมนักเด็กไม่ทราบใช่ไหมครับเนี่ยสองแควนะครับปัจจุบันก็คือจังหวัดพิษณุโลกนะครับต่อไปครับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับได้ขึ้นครองราชต่อจากพระราชบิดาได้ขึ้นครองราชต่อจากเจ้าสามพญานะครับด้วยวัยเพียงเท่าไหร่ครับสิบเจ็ดพรรษาเท่านั้นถือว่าทรงพระเยาว์ไหมครับยังเด็กอยู่นะครับยังทรงพระเยาว์อยู่นั่นเองแล้วก็ได้ทรงปกครองแผ่นดินอยุธยานะครับยาวนานถึง15ปีและต่อมาเนี่ยได้มีการรวมแคว้นสุโขทัยเข้ามานะครับแล้วก็มีการปกครองระหว่างอยุธยากับสุโขทัยเนี่ยรวมเป็นปึกแผ่นเดียวกันนะครับเป็นระยะเวลาต่อมาอีก25ปีซึ่งสรีรวมแล้วนะครับก็มีการปกครองบ้านเมืองทั้งหมด40ปีเลยทีเดียวซึ่งถือว่ายาวนานมากๆในสมัยนั้นนะครับและเนื่องจากอยุธยาเนี่ยนักเรียนตอนเหนือสุดของอยุธยานะครับในสมัยนั้นคือที่ไหนครับนักเรียนทราบไหมใช่เชียงใหม่ไหมครับปัจจุบันเหนือสุดของประเทศไทยคือจังหวัดอะไร
1: เช
0: ียงรายเชียงใหม่ใช่ไหมครับเหนือสุดก็คือเชียงรายนั่นเองบริเวณอำเภอแม่สายใช่ไหมครับแต่สมัยก่อนนักเรียนอาณาจักรอยุธยาเนี่ยอาณาเขตเหนือสุดของอยุธยาอยู่ที่เมืองพิษณุโลกนะครับผมก่อนเหนือพิษณุโลกไปเนี่ยจะเป็นอาณาจักรสุโขทัยในสมเด็จในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยได้ทรงไปผนวกสุโขทัยเข้ามาเป็นของอยุธยานะครับทำให้ดินแดนอยุธยาทำไมครับมีขนาดขนาดไหนมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนั่นเองแล้วก็นี่เป็นเหตุปัจจัยสำคัญครับที่ทำให้พระองค์เนี่ยมีพระราชกรณียกิจสำคัญนะครับก็คือเกี่ยวกับด้านอะไรครับช่วงต้นคลิปเลยนักเรียนใช้การค้าขายไหมการอะไรครับการปฏิรูปการปกครองนั่นเองสาเหตุก็คือ อาณาจักรอยุธยาเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับยากต่อการปกครองทําให้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยได้มีการปฏิรูปการปกครองนะครับเพื่ออะไรครับนักเรียนเราปฏิรูปการปกครองเพื่ออะไรเปลี่ยนระบบใหม่เพื่ออะไรครับให้อะไรครับเพื่อสามารถจัดการดูแลความเรียบร้อยได้ง่ายนั่นเองครับนักเรียนต่อไปครับ ด้านการเมืองการปกครองครับนักเรียนเมื่อกี้ตอนท้ายคลิปเขาพูดถึงการจดบันทึกในไดอารี่พูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับด้านการเมืองการปกครองครับพูดถึง2ประเด็นก็คือด้านสมุหพระกลาโหมกับสมุหนายกนั่นเองนักเรียนลองเดาดูซิว่าสมุหพระกลาโหมกับสมุหนายกเนี่ยคืออะไรครับกลาโหมเคยได้ยินคำว่ากลาโหมไหมกลาโหมเกี่ยวกับอะไรครับกระทรวงกลาโหมนักเรียนคิดว่าเกี่ยวกับอะไรกลาโหมการพูดเหรอครับเอาการทูตยังไม่ใช่ครับนักเรียนอะไรอีกกลาโหมคุณพ่อคุณแม่เด็กๆต้นทางคนไหนเป็นทหารบ้างครับอยู่กระทรวงกลาโหมครับผมดังนั้นแสดงว่าสมุหพระกลาโหมเนี่ยดูแลเกี่ยวกับอะไรครับ
1: การ
0: ทหารนั่นเองเรามาดูที่นายกครับสมุหนายกปัจจุบันคือกระทรวงมหาดไทยนักเรียนกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนักเรียนคิดว่าดูแลเกี่ยวกับอะไรครับประเทศบ้านเมืองใช่ไหมครับเก่งมากครับก็คือดูแลเกี่ยวกับพลเรือนต่างๆใช่ไหมครับเรามาดูนะครับสมุหกลาโหมเนี่ยจะดูแลเกี่ยวกับฝ่ายทหารนะครับส่วนสมุหนายกเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่ดูแลพลเรือนรวมถึงจตุสดมในราชธานี นักเรียนเคยได้ยินจตุสดมไหมครับ จตุสดมมีอะไรบ้าง จำได้ไหม4อัน เวียง วัง เวียงวัง คัง นาเด็กๆจตุสดมประกอบด้วยเวียงวังคังนานะครับเราเรียนไปแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครองใช่ไหมครับที่มีจตุสดมนะครับเป็นรูปแบบการเมืองการปกครองในสมัยอยุธยานะครับซึ่งจตุสดมเนี่ยก็ประกอบไปด้วยกรมอะไรครับอันแรกเลยคือกรมเวียงที่คุณครูพูดไปเมื่อกี
1: ้
0: กรมเวียงกรมวังกรมคลังแล้วก็กรมนาครับผมเรามาทวนจตุสดมอีกหนึ่งครั้งนักเรียนกรมเวียงดูแลเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเวียงหรือเมืองเกี่ยวกับเมืองใช่ไหมครับดูแลความเรียบร้อยของเมืองนั่นเองกรมวังล่ะครับ
1: ด
0: ูแลในพระราชวังใช่ไหมครับเกี่ยวกับการตัดสินคดีต่างๆใช่ไหมครับกรมคลังเกี่ยวกับอะไรครับการค้าขายการคลังการเก็บภาษีถูกต้องครับผมแล้วก็กรมนาครับการเกษตรในอาณาจักรนั่นเองเก่งมากครับผมแต่ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยมีการปฏิรูปการปกครองนักเรียนทําให้มีการแบ่งออกเป็น2ฝ่ายในการดูแลนะครับก็คือฝ่ายสมุหพระกลาโหมกับสมุหนายกนะครับซึ่งจตุสดมเนี่ยจะอยู่ในสมุหนายกนั่นเองต่อมาครับนักเรียนครับอันนี้คือตราสัญลักษณ์นะครับในปัจจุบันที่เราใช้กันนะครับถ้าเทียบกับสมัยก่อนตั้งแต่สมัยพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยสมุหพระกลาโหมเนี่ยจะเทียบเท่ากับกระทรวงกลาโหมในปัจจุบันนะครับซึ่งกระทรวงกลาโหมดูแลเกี่ยวกับอะไรครับกิจการทหารประมาณนี้นะครับส่วนกระทรวงมหาดไทยนักเรียนสมัยก่อนจะคือสมุหนายกปัจจุบันคือกระทรวงมหาดไทยมหาดไทยดูแลเกี่ยวกับอะไรครับคุณพ่อคนไหนเป็นผู้ใหญ่บ้านครับกำนันนายกครับมีไหมแล้วก็อบต.เทศบาลต่างๆใช่ไหมครับอันนี้จะเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทยก็คือเกี่ยวกับการดูแลบ้านเมืองนั่นเองต่อไปครับในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนักเรียนมีการแบ่งรูปแบบการปกครองนะครับออกเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกนะครับจะเรียกว่าเมืองหัวเมืองชั้นในครับผมอาจจะมีราชธานีก่อนใช่ไหมครับราชธานีของในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถคืออะไรครับเราเรียนเรื่องอาณาจักรอะไรเด็กๆอาณาจักรอยุธยาแสดงว่าราชธานีหรือเมืองหลวงของอาณาจักรอยุธยาคืออะไรครับกรุงศรีอยุธยานั่นเอง กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางใช่ไหมครับจากนั้นก็จะมีรูปแบบการปกครองถัดออกไปก็คือเกี่ยวกับหัวเมืองชั้นในถัดจากหัวเมืองชั้นในไปเนี่ยเราจะมีหัวเมืองชั้นนอกนะครับขยายออกไปอีกแล้วก็ขยายออกไปไกลๆเลยเราจะมีเมืองประเทศสลาดนะครับนักเรียนคิดว่าหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกแล้วก็เมืองประเทศสลาดเนี่ยเมืองไหนอยู่ไกลพระนครที่สุดครับ
1: เม
0: ืองประเทศสลาดนั่นเองนักเรียนนักเรียนคิดว่าเมืองประเทศสลาดเนี่ยต้องไกลขนาดไหนครับไกลมากไหม
1: ไกล
0: มากทำไมถึงไม่นำเมืองประเทศสลาดมาเป็นเมืองชั้นนอกหรือเป็นเมืองชั้นในครับเพราะมันอยู่ไกลเด็กๆในสมัยอยุธยาเนี่ยเมืองประเทศสลาดถ้าเทียบปัจจุบันนะครับก็มีบริเวณบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชไกลไหมครับ
1: ไกล
0: สุโขทัยไกลไหมครับสมัยก่อนเนี่ยถือว่าไกลมากๆเลยจึงถือว่าเป็นเมืองประเทศสลาดนะครับส่วนเรามาดูที่หัวเมืองชั้นในครับหัวเมืองชั้นในเนี่ยจะเป็นเมืองข้างๆกับราชธานีนะครับซึ่งไม่ไกลกับราชธานีมากนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเมืองหัวเมืองชั้นในเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนักเรียนเด็กๆคิดว่าหัวเมืองชั้นในมีความสำคัญอย่างไรครับ
1: เป็นวัง
0: ไม่ใช่ครับราชธานีจะเป็นวังนักเรียนแต่หัวเมืองชั้นในเนี่ยจะเป็นเมืองข้างๆรอบล้อมราชธานีนั่นเองทางอะไรนะครับถ้าเกิดศึกสงครามเมืองไหนเจอก่อนครับหัวเมืองชั้นในจะมีส่วนสําคัญนะครับในการปกป้องข้าศึกนั่นเองแล้วก็เมืองต่อมาก็คือหัวเมืองชั้นนอกนะครับก็มีความสําคัญเหมือนกันนะครับในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยเราจะแบ่งเมืองทั้ง3เมืองนี้ออกมาเป็นเมืองเอกเมืองโทแล้วก็เมืองตรีเอกโทตรีนักเรียนคิดว่าอันไหนสําคัญกว่าครับ
1: เอ
0: กสำคัญกว่าแล้วก็เมืองโทรองลงมาเมืองตรีลำดับความสำคัญรองลงมาอีกนะครับแล้วก็มีเมืองจัตวาด้วยนักเรียนคิดว่า4สเกลนี้เมืองเอกเมืองโทเมืองตรีเมืองจัตวาแบ่งตามอะไรครับตามชั้นตามอะไรอีก
1: ตามความสำค
0: ั
1: ญ
0: เก่งมากครับมีอีกตามกำลังพลได้ครับอะไรอีกตามขนาดของเมืองนักเรียนถ้าเมืองมีขนาดใหญ่เมืองนั้นจะเป็นเมืองอะไรครับเมืองเอกหรือเมืองโทแต่ถ้าเป็นเมืองที่เป็นระดับหมู่บ้านเล็กๆเราจะเรียกว่าเป็นเมืองอะไรครับเมืองจัตวาหรือเมืองตรีก็ได้นะครับเมืองโทคุมเมืองชั้นตรีเมืองเอกคุมเมืองชั้นโทอีกทีหนึ่งพอเข้าใจไหมครับพอเข้าใจนะเป็นการดูแลเป็นลำดับทอดๆอย่างนี้นะครับต่อมาครับในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนักเรียนมีรูปแบบการเมืองการปกครองที่สําคัญซึ่งสืบทอดมาถึงปัจจุบันเลยนักเรียนก็คือการมีการปกครองในภูมิภาคนะครับมีการแบ่งออกเป็นหมู่บ้านตําบลแขวงแล้วก็เมืองนะครับซึ่งหมู่บ้านตําบลแขวงเมืองเนี่ยจะมีผู้นําคนหนึ่งนะครับนักเรียนคิดว่าในตําบลมีผู้นําคืออะไรครับ
1: ผ
0: ู้ใหญ่บ้านเหนือกว่าผู้ใหญ่บ้านคือกำนันครับผมมีกำนันปกครองตำบลแขวงมีใครปกครองครับปัจจุบันแขวงก็คือเมืองครับแต่เป็นเมืองเล็กๆ
1: เ
0: จ้าแขวงหรือเจ้าเมืองนะครับส่วนเมืองในสมัยก่อนก็คือเจ้าเมืองปกครองใช่ไหมครับผมนักเรียนครับตำแหน่งที่สืบทอดมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านนั่นเองที่มีการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับปัจจุบันเรายังมีอยู่ไหมครับ
1: ม
0: ีอยู่นะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายใครเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันบ้างครับมีไหมนักเรียนต้นทางไม่มีนะครับไม่เป็นไรซึ่งรูปแบบของผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยเราเริ่มการปกครองตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับสืบเนื่องมาถึงปัจจุบันเลยต่อไปครับนอกจากด้านการเมืองการปกครองของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแล้วนะครับพระราชกรณียกิจที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับวรรณกรรมนะครับซึ่งวรรณกรรม2เรื่องหลักๆที่พระองค์ได้ทรงประพันธ์ขึ้นนะครับเรื่องแรกคือหนังสือมหาชาติคําหลวงนะครับแล้วก็เรื่องที่2คือลิลิตพลอนักเรียนเคยได้ยินมั้ยครับลิลิตพลอเด็กๆยังไม่เคยได้ยินนะครับส่วนมหาชาติคําหลวงเนี่ยนักเรียนเคยได้ยินเทศมหาชาติมั้ยครับใครเคยไปวัดบ้างมีการเทศมหาชาตินั่นเองก็คือเป็นการที่เป็นวรรณกรรมนะครับที่แต่งขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถครับผมต่อไปครับ ต่อไปนะครับนักเรียนเดี๋ยวในคาบนี้เนี่ยเราจะเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครองนะครับแล้วก็มีไปแตะเกี่ยวกับเรื่องวรรณกรรมเล็กน้อยนะครับคาบนี้เนี่ยคุณครูจะให้นักเรียนนะครับสรุปความรู้นะครับ

ี่ยวกับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับเกี่ยวกับด้านการเมืองการปกครองครับผมแล้วก็ให้นักเรียนนะครับคุณครูมีใบความรู้กับโพสต์อิทให้นักเรียนนะครับในแต่ละกลุ่มให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มเนี่ยช่วยกันสรุปนะครับแล้วก็เขียนลงในโพสต์อิทนะครับเขียนเล็กๆนักเรียนไม่ต้องใหญ่มากนะครับเกี่ยวกับ1ประเด็นเลยยกตัวอย่างเช่นมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกิดขึ้นในสมัยนี้เข้าใจไหมครับยกตัวอย่างต่อไปก็คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเป็นรัชกาลที่อะไรครับรัชกาลที่8ของกรุงศรีอยุธยาประมาณนี้นักเรียนเข้าใจไหมครับโอเคนะนักเรียนเริ่มทำได้ครับ

0: เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับแสดงความคิดนะครับที่นักเรียนได้เขียนไปในโพสต์อิทนะครับว่าสรุปความรู้เป็นอย่างไรนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทุกกลุ่มเลยพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียนสรุปมานะครับส่งตัวแทนกลุ่มก็ได้ครับผมกลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่3โอเคครับกลุ่มที่3เขียนอะไรมาบ้างครับ
1: ผมเขียนรูปแบบการปกครองครับ
0: ครับผม
1: เมืองชั้นแรกคือหัวเมืองชั้นในครับ
0: หัวเมืองชั้นในขยายออกไปคือเมืองอะไรครับ
1: ขยายออกไปเป็นเมืองชั้นนอกครับ
0: เป็นหัวเมืองชั้นนอกแล้วก็ต่อไปคือ
1: เมืองประเทศราช
0: แล้วก็มีเมืองประเทศราชคือเมืองที่อยู่ไกลสุดของราชธานีนะครับเก่งมากครับกลุ่มที่3มีใครจะพูดอีกไหมครับขออีก1คนได้ไหมเมื่อกี้เขียนอะไรมาบ้างลองอ่านดูครับไม่เป็นไรเดี๋ยวครูช่วย
1: สมเด็จพระไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์องค์ที่8พระองค์ประสูติในปี1974ณทุ่งพระอุทัยซึ่งสันนิษฐานว่าคือทุ่ง
0: หันตรา
1: อัตราณป
0: ั
1: จจุบัน
0: ได้ครับโอเคครับนักเรียนครับเมื่อกี้เพื่อนบอกถึงการประสูติของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถใช่มั้ยครับที่ประสูติที่บริเวณทุ่งหันตาปัจจุบันก็คือที่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเมืองกรุงศรีอยุธยานั่นเองต่อไปครับกลุ่มต่อไปกลุ่มไหนเชิญครับ
1: สมุหพกลาโหมค่ะ
0: ได้จดได้เขียนสรุปเกี่ยวกับสมุหพกลาโหมใช่มั้ยครับเป็นอย่างไรครับสมุหพกลาโหมดูแลเกี่ยวกับใคร
1: ทหารค
0: ่ะดูแลกิจการทหารใช่มั้ยครับมีแค่นี้ใช่มั้ยครับโอเคครับต่อไปมีใครไหมครับในกลุ่มลองดูครับ
2: พ.ศ. 1991สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2เสด็จสวรรคตสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถขึ้นของราชแทนครับ
0: โอเคครับผมสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2หรือพระนามเดิมว่าเจ้าสามพญาใช่ไหมครับซึ่งเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนั่นเองได้เสด็จสวรรคตแล้วก็สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยได้เสวยราชแทนนะครับเก่งมากครับต่อไปกลุ่มต่อไปครับ
3: สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงเจริญพระชนมายุ7พรรษาพระราชบิดาโปรดให้พระราชมณีเสด็จขึ้นไปเมืองพิษณุโลกค่ะ
0: โอเคครับเมื่อ

0: พระชนสาเนี่ยพระชนมรรษาใช่ไหมครับ7พรรษานั่นเองสมเด็จพระราชบิดาเนี่ยส่งให้พระบรมไตรโลกนาถใช่ไหมครับไปครองเมืองอะไรครับพิษณุโลกครับผมโอเคมีคนไหนอยากพูดดีไหมครับเชิญครับ
1: สมุหกราโหมเป็นกระทรวงกราโหมค่ะ
0: โอเคครับผมในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยมีการแบ่งออกเป็น2 ส่วนใช่ไหมครับก็คือ2 ฝ่ายฝ่ายแรกคือ

คือกระทรวงกลาโหมส่วนอีกหนึ่งฝ่ายคือสมุหานายกปัจจุบันคือกระทรวงมหาดไทยนะโอเคครับนักเรียนอันนี้ก็คือการสรุปคร่าวๆนะครับของนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับที่เกี่ยวกับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานที่1นะครับเรื่องสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับครั้งที่1นะครับซึ่งโจทย์ขอโทษครับซึ่งชี้แจงใบงานนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับศึกษาสื่อจาก PowerPoint แล้วก็ใบงานที่คุณครูมอบให้นะครับคุณครูไปทางนะครับรบกวนแจกใบงานให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็ชี้แจงคำสั่งรวมทั้งกำกับดูแลนักเรียนตามความเหมาะสมครับผมเรามาดูโจทย์ข้อแรกนักเรียนข้อแรกเนี่ยเขาจะถามถึงสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเป็นใครครับนักเรียนต้นทางเป็นใครเป็นพระมหากษัตริย์ใช่ไหมลองดูนะครับมีพระราชบิดามีพระนามว่าอะไรพระราชมารดามีพระนามว่าอะไรนะครับของราชในพุทธศตวรรษที่เท่าไหร่แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในพุทธศตวรรษที่เท่าไหร่นะครับปัจจุบันเราอยู่ในพุทธศตวรรษที่เท่าไหร่นะครับโจทย์ข้อต่อไปนะครับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรในวิชาประวัติศาสตร์ไทยนะครับครับเราจะพูดถึงสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับแล้วก็พระราชกรณียกิจสำคัญของพระองค์นะครับข้อต่อมาครับจากพระราชกรณียกิจของพระองค์เนี่ยน่าจะมีพระอุปลักษณะนิสัยอย่างไรนะครับนักเรียนคิดว่านิสัยของพระองค์เป็นอย่างไรนั่นเองแล้วก็ข้อต่อไปครับหน่วยงานตราหน่วยงานสำคัญจากสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับหน่วยงานแรกเนี่ยเป็นตาแบบนี้ปัจจุบันคือกระทรวงอะไรหน่วยงานที่2ตาแบบนี้เป็นกระทรวงอะไรนะครับโอเคครับนักเรียนเริ่มทำได้ครับ

0: โลกนาถนะครับครั้งที่1นะครับเรามาดูโจทย์ข้อแรกครับนักเรียนช่วยกันตอบครับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเป็นใครครับเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่8ของอะไรครับ
1: ของ
0: กรุงศรีอยุธยาครับผมทรงครองราชระหว่าง1991นะครับถึง2031นะครับซึ่งพระราชบิดามีพระนามว่าอะไรครับ
1: เจ้าสาม
0: พญาหรือพระบรมราชาธิราชที่2นะครับส่วนพระราชมารดาเราทราบพระนามไหมครับ
1: ไม
0: ่ทราบใช่ไหมครับแต่เป็นเจ้าหญิงจากที่ไหนครับจากพระราชมารดาเนี่ยเป็นเจ้าหญิงจากสุโขทัยนะครับแล้วก็ครองราชในพุทธศตวรรษที่20ถึง21นะครับปัจจุบันเราพ.ศ. 2567ใช่ไหมครับอยู่ในศตวรรษที่อะไรครับ
1: 26
0: นั่นเองเรามาดูวิเคราะห์นะครับความสำคัญสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นเป็นอย่างไรครับสถานการณ์นะครับอาณาจักรอยุธยาเนี่ยได้ดินแดนอาณาจักรสุโขทัยมาผนวกรวมกันนะครับทำให้อยุธยามีขนาดเป็นไงใหญ่ขึ้นนะครับเมื่อดินแดนมีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้ต้องมีการปรับปรุงระบบการปกครองให้มีความเข้มแข็งมากกว่าเดิมนะครับจึงเกิดพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับก็คือการปฏิรูปการปกครองนั่นเองต่อมาครับเมื่อกี้คุณครูเฉลยไปแล้วพระราชกรณียกิจสำคัญของพระองค์คืออะไรครับการอะไรครับ
1: การ
0: เมืองการปกครองก็คือการปฏิรูปการปกครองนั่นเองมีการปฏิรูปการปกครองนะครับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการแบ่งออกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารฝ่ายพลเรือนเราจะเรียกว่าอะไรครับสมุอะไรสมุอะไรฮะสมุหะอะไรครับ
1: สมุหะ
0: พลเรือนพลเรือนจะคือสมุหะนายกส่วนทหารจะคือสมุหะพระกลาโหมนะครับนักเรียนจำดีๆนะอย่าสับสนนะครับดูแลฝ่ายพลเรือนเนี่ยจะเป็นสมุหานายกส่วนดูแลฝ่ายทหารจะคื อสมุหพระกลาโหมนะครับต่อไปนักเรียนคิดว่าอุปลักษณะนิสัยเนี่ยนิสัยของพระองค์เป็นอย่างไรครับเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์นะครับอยู่กับความจริงแล้วก็พิจารณาการเมืองกับประคองนะครับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยนะครับเมื่ออาณาจักรมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับพระองค์ก็เลยมีการปฏิรูปการปกครองนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการปกครองนั่นเองเพื่อความสะดวกในการปกครองนะครับต่อไปครับเรามาดูตราของหน่วยงานสำคัญจากสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกันครับรูปแรกเป็นสิงห์ครับนักเรียนสิงห์เนี่ยคืออะไรครับสมุหานายกนักเรียนสมุหานายกเนี่ยสมัยปัจจุบันคืออะไรครับกระทรวงอะไร
1: กระทรวงมหาดไทย
0: นักเรียนก็คือปัจจุบันเนี่ยเป็นรูปของกระทรวงมหาดไทยนะครับต่อมาเป็นรูปคล้ายๆช้างนักเรียนคชสีกระทรวงอะไรครับ
1: กระทรวง
0: กลาโหมถูกต้องครับผมใครตอบถูกบ้างครับโอเคต่อไปครับคุณครูมีคำถามครับช่วงท้ายนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างครับวันนี้คุณครูขอตัวแทน 1-2 คนครับเชิญครับ
2: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมเด็จพระบรมมาไตรโลกนาถครับ
0: เรื่องอะไรบ้างครับ
2: การปกครองคร
0: ับเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจสำคัญของพระองค์ใช่ไหมครับคือด้าน
2: การปกครอง
0: การเมืองการปกครองการปฏิรูปการปกครองนั่นเองซึ่งพระองค์เนี่ยมีการแบ่งออกเป็น2ฝ่ายอะไรบ้างครับจำได้ไหมสมุหะอะไรครับ
2: สมุหะกับ
0: พระกลาโหมกับสมุหะ
2: นายก
0: นายกครับผมสมุหะพระกลาโหมเนี่ยดูแลเกี่ยวกับ
2: ทหาร
0: สมุหะเมื่อกี้สมุหะพระกลาโหมใช่ไหมครับดูแลเกี่ยวกับทหารสมุหะนายกล่ะครับพลเรือนโอเคครับผมมีเรื่องอื่นไหมครับ
2: วรรณคดีครับ
0: มีวรรณคดีที่สำคัญที่พระองค์ทรงประพันธ์นะครับจำได้ไหมเรื่องอะไรครับวรรณกรรมของมหาชาติคำหลวงไม่เป็นไรครับผมโอเคครับมีอีกไหมครับนักเรียนมีใครจะพูดอีกไหม

นั้นเรามาสรุปเรียนรู้ด้วยกันนักเรียนเมื่อกี้นะครับที่เราสาเหตุที่คุณครูมีคำถามครับสาเหตุที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยมีการปฏิรูปการปกครองครับสาเหตุสำคัญคืออะไรนักเรียนจำได้ไหมมีการอะไรครับรวมผนวกอาณาจักรอะไรมีการผนวกอาณาจักรสุโขทัยเข้ามาอยุธยานะครับทำให้อาณาจักรอยุธยาเนี่ยมีอาณาเขตกว้างขึ้นกว่าเดิมใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งยากต่อการปกครองในรูปแบบเก่าๆนะครับพระองค์จึงมีการปฏิรูปการเมืองการปกครองนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการปกครองนั่นเองโอเคครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนเรายังคงเรียนเรื่องของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเช่นเคยนะครับเป็นครั้งที่2นะครับซึ่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยจะอยู่ในสมัยอยุธยาตอนกลางนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาข้อมูลแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: บัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
1: โอเค
3: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
4: ครับ
2: ดีค่ะ
1: อ่ะโอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็ก
2: ๆ
5: เพราะทุกคนมีสิทธิ์เท่ากัน
6: ใช่ต้องเคารพสิทธิคนอื่นโดยไม่แซงคิวด้วยนะ
7: ค่ะ

0: ่นครึ่งเลย
1: เราว่าเล่นครึ่งนี้ก่อนดีกว่า
2: ใช่เราก็เห็นด้วย
3: พวกเราเล่นได้ตอนสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
4: กติกาคืออะไรหรอครับ
3: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงให้ใช้ไปทางขึ้น
2: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
3: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
5: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยทำมั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
6: ้โอ้เด็กๆเกิดเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
3: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
1: ทั้งเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได
4: ้จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
6: ปกป้องบทอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
3: ค่ะ
6: โอเคดีมากเอาล่ะงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้แล้วทุกคนมา
5: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
7: กติกา
5: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: ช่วงเวลาวรรณคดีสุขสันต
1: ์กับครูพี่เอิญ
0: และครูพี่ถุงเด็กๆคะสำหรับคาบเรียนนี้นะคะก็เป็นคาบสุดท้ายสำหรับบทเรียนนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีตอนการผจญภัยของสุดสาคร
1: เด็กคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเรื่องราวที่เรียนผ่านมานั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรจำได้ไหมเอ่ย
0: มีเด็กๆตอบกลับมาแล้วนะคะว่าจำได้ค่ะคุณครูเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆของเรา
2: แต่เอ๊ะครูพี่ถุงคะเมื่อตะกี้นี้ครูพี่เอิญได้ยินแว่วๆนะคะว่ามีเด็กบางคนที่ยังจำไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้เราจะทำอย่างไรกันดีครับครูพี่ถุง
3: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆถ้าอย่างนั้นในคาบเรียนนี้ครูพี่ถุงจะทบทวนบทเรียนในการเล่าเนื้อเรื่องโดยย่อให้เด็กๆฟังเองค่ะ
2: ดีเลยค่ะครูพี่ถุงเด็กๆคะอยากฟังเรื่องราวโดยย่อกันหรือยังถ้าอยากฟังแล้วเชิญครูพี่ถุงเลยค่ะ
3: ได้ค่ะครูพี่เอิญเรื่องราวโดยย่อของเรานะคะเริ่มตั้งแต่ที่พระอภัยมณีเดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารในขณะนั้นเองนางเงือกนะคะก็ได้ตั้งครรภ์อยู่แล้วก็ได้คลอดสุสาครน้อยของเราออกมาภายหลังนะคะได้พระเจ้าตาค่ะคอยอบรมเลี้ยงดูและสั่งสอนวิชาความรู้รวมถึงวิชาอาคมให้อยู่มาวันหนึ่งสุสาครนะคะได้ออกไปเที่ยวเล่นผจญภัยในทะเลและก็ได้พบกับพิมานมังกรเข้าจึงได้กลับไปแจ้งพระเจ้าตาพระเจ้าตาจึงได้บอกวิธีการจับพิมานมังกรในท้ายที่สุดนะคะพิมานมังกรก็กลายเป็นพาหนะคู่ใจของสุสาครเรานั่นเองเมื่อสุสาครอายุได้3ขวบก็ได้ถามกับพระเจ้าตาว่าบิดาของตนเป็นใครทำไมถึงไม่เคยพบกันเลยเมื่อทราบว่าบิดาของตนเองคือพระอภัยมณีที่เดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารไปเมื่อ3ปีที่แล้วก็มีความตั้งใจอยากที่จะออกติดตามพระโยคีจึงได้จับสุสาครบวชเป็นโยคีน้อยให้ไม้เท้ากายสิทธิ์รวมทั้งสอนวิชาอาคมไว้ใช้เพื่อป้องกันตัวขณะเดินทางค่ะเมื่อสุสาครเดินทางไปเรื่อยๆจนไปพบกับชีเปลือยเข้าจึงได้ถูกชีเปลือยหลอกและเสียรู้จนถูกชีเปลือยพักตกหิวในที่สุดในท้ายที่สุดนะคะก็ได้พระเจ้าตาามาช่วยไว้ได้ทันและได้สอนไว้ว่าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าเพราะจิตใจมนุษย์นั้นยากแท้อย่างถึงดังที่ปรากฏในบทกลอนท้ายบทเรียนของเรานั่นเองค่ะ
1: เด็กๆคะเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องราวโดยย่อจากครูพี่ถุงที่ได้เล่าไปแล้วนะคะเด็กๆคงจะสนุกสนานมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ
0: เด็กๆกรอบกลับมาแล้วค่ะว่าสนุกสนานมากๆเลยค่ะครูพี่เอิญแต่เมื่อกี้ได้ยินแว่วๆว่ามีบางคนนะคะยังจำไม่ได้เลยค่ะครูพี่เอิญทำอย่างไรกันดีล่ะคะทีนี
1: ้เราพาเด็กๆร้องเพลงกันดีไหมคะครูพี่ถุงเด็กๆคะอยากร้องเพลงกันไหมเอ่ย
0: โอ้โหได้รับเสียงตอบรับดีมากเลยค่ะว่าอยากร้องเพลงอยากร้องเพลงเอ๊ว่าแต่ว่าร้องเพลงเนี่ยเกี่ยวกับบทเรียนของเราอย่างไรล่ะคะครูพี่เอิญ
1: ก็ต้องเกี่ยวแน่นอนค่ะครูพี่ถุงว่าแต่จะเกี่ยวกับบทเรียนอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยสำหรับบทเพลงนะคะที่เราจะนำมาร้องในวันนี้นะคะมีชื่อเพลงว่าเจ้าสุดสาคร
0: ใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆเพลงนี้นะคะคือทริคในการจำเนื้อเรื่องโดยย่อนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีตอนการผจญภัยของสุดสาครของเรานั่นเองค่ะ
1: โดยเพลงนี้นะคะเด็กๆจะเป็นเพลงที่มีทำนองของเพลงเจ้าขุนทองนั่นเองค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นนะคะครูพี่ถุงและครูพี่เอิญอยากให้เด็กๆนะคะลองอ่านตามทีละวรรคเพื่อเป็นการจดจำและเพิ่มความแม่นยำในเนื้อเพลงของเราก่อนนะคะ
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มอ่านกันเลยค่ะไปกันเลย
4: กุมารตัวน้อยเจ้าคอยเที่ยวเล่นมีม้านิลมังกรคู่ใจออกเที่ยวทะเลเล่นสนตามวัยพลบค่ำยามใดฤาษีตามพลันเป็นลูกพ่อภัย

0: ขวบตามหาพระบิดาพอได้สามขวบตามหาพระบิดาชีเปลือยหลอกข้าท่านตามมาช่วยทันขี่ม้าขี่ม้าเที่ยวเล่นเที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็น
1: ซ้ำที่เครื่องหมายดอกจันอีกครั้งนะคะเด็ก
0: ๆขี่ม้าขี่ม้าเที่ยวเล่นเที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็นเจ้าสุดสาคร
1: เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อเพลงเจ้าสุดสาครของเราไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะทีนี้นะคะเด็กๆขอให้เด็กๆนะคะร้องตามครูพี่ถุงและครูพี่เอิญไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย

ที่ยวเล่นเที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็นเจ้าสุดสาครเด็กๆคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความแม่นยำและความคล่องแคล่วของเราถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย

0: จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อเพลงเจ้าสุดสาครของเราต่อไปนะคะเราก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมถ่ายบัตรภาพฉันเป็นใครฉันทำอะไรอยู่มาดูกันที่ภาพแรกเลยค่ะครูพี่ถุงเชิญหยิบภาพขึ้นมาเลยค่ะ
1: มาดูกันเลยค่ะชาดามมาดูภาพแรกของเรากันเลยค่ะเด็กๆตัวละครในภาพเนี่ยมีใครกันบ้างคะเด็กๆลองทายกันดูสิคะ
0: อ
1: ้
0: าวเด็กๆ ก็ได้ตอบมาแล้วนะคะว่ามีพี่ม้านินมังกรมีสุดสาครแล้วก็มีชีเปลนั่นเองค่ะเด็กๆ เก่งมากเลยค่ะ
1: แม่มีหลายตัวละครเลยนะคะครูพี่เอิญว่าแต่ว่าตัวละครในภาพเนี่ยเขากำลังทำอะไรกันอยู่คะเด็กๆลองช่วยกันทายดูสิคะ
0: อ้าวเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าทั้ง3ตัวละครเนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่อ้าวก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะครูพี่ถุงว่าพี่ม้านินมังกรของเรานะคะก็ยืนอยู่นิ่งๆล่ะค่ะส่วนสุดสาครนะคะก็นั่งสมาธิแล้วก็มีชีเปลือยนะคะทำท่าที่จะผลักสุดสาครให้ตกลงไปในเหวนั่นเองค่ะครูพี่ถุง
1: โอ้โหร้ายกาจจริงๆเลยนะคะชีเปลือยของเรา
0: อ้าวต่อไปนะคะเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะครูพี่ถุงท่านเด็กๆคะภาพนี้นะคะจะมีตัวละครอยู่2ตัวเด็กๆคิดว่าตัวละคร2ตัวนี้เป็นใครกันคะเด็กๆลองตอบเข้ามาดูนะคะเผื่อว่าคำตอบของเด็กๆจะถูกต้องและตรงใจกับครูพี่ถุง
1: ก็มีเสียงตอบกลับมาแล้วนะคะว่าตัวละครในภาพก็คือพระโยคีหรือพระเจ้าตาแล้วก็เด็กน้อยนั่นเองค่ะเอ๊ะว่าแต่ว่าเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าตัวละครทั้งสองตัวนี้ทำอะไรกันอยู
0: ่รู้ไหมคะลองทายกันเข้ามาดูนะคะว่าตัวละครสองตัวนี้กำลังทำอะไรกันอยู
1: ่ให้เวลาคิดนะคะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาฟังเฉลยกันเลยนะคะตัวละครทั้งสองตัวในภาพนะคะพระโยคีกำลังสอนหนังสือเด็กน้อยอยู่นั่นเองค่ะโดยที่เด็กน้อยเนี่ยก็ขยันและตั้งใจเรียนมากๆเลย
0: ครูพี่ถุงขาว่าแต่เด็กน้อยคนนี้เป็นใครกันคะช่วยบอกเด็กๆของเราด้วยนะคะ
1: เขาไม่ใช่ใครที่ไหนไกลเลยค่ะเด็กๆ เขาก็คือสุดสาครน้อยพระเอกของบทเรียนเรานั่นเองค่ะ
0: ครูพี่ถุงคะปกติสุดสาครต้องใส่เสื้อผ้าเหมือนพระเจ้าตาไม่ใช่หรอคะแล้วก็กล้าผมแล้วก็มีไม้เท้าวิเศษแต่ทำไมในภาพสุสาครถึงเหมือนกับเด็กธรรมดาคนนึงล่ะคะครูพิทุง
1: อ๋อนั่นก็เพราะว่าสุสาครในตอนนี้ของเรานะคะยังไม่ได้เดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารนั่นเองภาพจำของเราที่ว่าสุสาครเป็นโยคีน้อยนุ่งห่มหนังเสือกล่าวผมถือไม้เท้าและขี่ม้านินมังกรเป็นช่วงเวลาที่อายุได้3ขวบและได้เดินทางออกตามหาพระอภัยมณีนั่นเองค่ะโดยก่อนออกเดินทางพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเราเนี่ยได้จับสุสาครน้อยนะคะบวชเป็นโยคีน้อยและได้สอนอาคมรวมทั้งให้ไม้เท้ากายสิทธิ์ไว้ป้องกันตัวขณะเดินทางนั่นเองค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวสุสาครน้อยของเราเป็นคนเก่งมากๆเลยนะคะเด็ก
1: ๆทีนี้เด็กๆสังเกตหรือเปล่าคะว่าตัวละครแต่ละตัวของเราเนี่ยมีนิสัยที่แตกต่างและหลากหลายกันมากเลยนะคะ
0: อ้าวเด็กๆคะต่อไปก็จะมีกิจกรรมค้นหานิสัยของตัวละครนะคะมาให้เด็กๆเล่นกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยค่ะไปกันเลย
1: มาเริ่มกันที่ตัวละครแรกเลยนะคะท่าดำเด็กๆคะเขาคือใครกันคะลองทายดูสิคะ
0: อ
1: ้
0: าวก็มีคำตอบหลากหลายนะคะครูพี่ถุงว่าตัวละครในภาพนะคะเป็นคนสวยเป็นนางบางคนก็บอกว่าเป็นปลานั่นเองค่ะเด็กๆอยากรู้คำตอบไหมคะว่าตัวละครในภาพเนี้ยเป็นใครถ้าอยากรู้คำตอบแล้วไปดูคำตอบกันเลยใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือนางเงือกของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะ
1: ทีนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าแม่นางเงือกของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไรกันคะ
0: อ้าวก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะครูพี่ถุงว่านางเงือกของเรามีลักษณะนิสัยที่เป็นแม่ที่ดีคอยอบรมสั่งสอนสุสาครให้เป็นคนดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระเจ้าตานั่นเองค่ะครูพี่ถุง
1: โอ้โหเป็นแม่ที่ดีจริงๆนะคะครูพี่เอิญว่าแต่ว่าเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยแบบนี้สมควรหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตกันล่ะคะลองทายมากันดูนะคะ
0: สมควรหรือไม่สมควรคะเด็กๆลองตอบกันเข้ามาเลยนะคะ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: อ้าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะเราไปเฉลยกันเลยค่ะว่าตัวละครนี้สมควรหรือไม่สมควรเอาเป็นแบบอย่างตัวละครนางเงือกของเรานะคะมีลักษณะนิสัยที่สมควรเอาเป็นแบบอย่างมากๆเลยค่ะครูพี่ถุงเพราะเขานั้นเป็นแม่ที่ดีอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีนั่นเองค่ะครูพี่ถุง
1: เป็นแม่ที่ดีจริงๆเลยค่ะครูพี่เอิญถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะคะ
0: ครูพี่เอิญจะสุ่มหยิบแผ่นภาพต่อไปกันนะคะเด็กๆตัวละครต่อไปนะคะก็คือทารานนี่ค่ะเด็กๆคิดว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครอะไรกันคะ
1: ลองทายกันดูสิคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมีเสียงตอบกลับมาแล้วค่ะครูพี่เอิญบ้างก็ว่าเป็นม้ายูนิคอร์นแต่บ้างก็ว่าเป็นม้านิลมังกรถ้าอย่างนั้นเรามาฟังเฉลยกันเลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือเป็นม้านิลมังกรนั่นเองค่ะเด็กๆ
0: อ้าวเด็กๆคะแล้วรู้ไหมคะว่าม้านิลมังกรของเราเนี่ยมีลักษณะ

0: ลองทายกันดูนะคะมีเด็กๆตอบเข้ามาแล้วค่ะว่ามีความซื่อสัตย์ค่ะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆหิมะนินมังกรของเรานะคะมีความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์มากๆต่อเจ้าของด้วยล่ะค่ะทีนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าพฤติกรรมของหิมะนินมังกรเนี่ยสมควรหรือไม่สมควรนำไปเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตคะลองทายกันดูสิคะ
1: สมควรหรือไม่สมควรคะเด็กๆทายกันเข้ามาเลยนะคะเผื่อว่าคำตอบของเด็กๆจะไปตรงใจกับคำตอบของครูวิทุง
0: ทีนี้เรามาฟังคำตอบพร้อมๆกันเลยนะคะลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมของหิมะนินมังกรนะคะเป็นพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะเพราะหิมะนินมังกรเนี่ยมีความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์ต่อผู้เป็นเจ้าของจงรักภักดีซื่อสัตย์แถมยังน่ารักซะขนาดนี้เด็กๆคะเด็กๆจะต้องเอาไปเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตแล้วล่ะค่ะ
1: เอาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคุณครูพี่ถุงคะซูมหยิบภาพต่อไปได้เลย
0: ได้เลยค่ะชาดำมาดูที่แผ่นนี้กันดีกว่าค่ะเด็กๆว่าแต่ว่าตัวละครในภาพเนี่ยเป็นใครกันคะครูพี่เอิญ
1: อ้าวเด็กๆคะสามารถร่วมตอบคำถามได้นะคะว่าตัวละครในภาพเป็นใคร
0: ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก
1: อ้าวครูพี่ถุงคะมีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าตัวละครในภาพคือพระเจ้าตาของเรานั่นเองค่ะจะถูกต้องไหมนั้นเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะ
0: แล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรกันบ้างคะช่วยครูตอบสิคะ
1: อ
0: ้
1: าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบเข้ามาแล้วนะคะว่าพระเจ้าตานั้นมีคนเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาชอบช่วยเหลือนะคะซึ่งดูได้จากเหตุการณ์ที่พระเจ้าตานั้นได้ลงไปช่วยสุสาครขึ้นมาจากก้นเหวของเรานั่นเองค่ะ
0: โอ้พระเจ้าตาของเรานี่ใจดีจริงๆเลยนะคะครูพี่เอิญแล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยนี้ของพระเจ้าตาเป็นลักษณะนิสัยที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะเด็กๆลองทายกันดูสิคะ
1: อ
0: ้
1: าวมีเด็กๆตอบมาว่าสมควรเอาเป็นแบบอย่างค่ะงั้นเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆถูกต้องแล้วล่ะค่ะลักษณะนิสัยของพระเจ้าตานะคะเป็นลักษณะนิสัยที่ควรเอาเป็นแบบอย่างนะคะเพราะว่าพระเจ้าตานั้นเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้วยค่ะเด็ก
0: ๆโอ้โหใจดีจังเลยนะคะพระเจ้าตาของเราถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกับแผ่นภาพต่อไปของเรากันเลยนะคะ
1: ครูพี่เอิญก็จะซูมหยิบแผ่นภาพต่อไปกันเลยนะคะท่านตัวละครต่อมาคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครอะไรเอ่ย
0: ให้เวลาคิดนะคะ
2: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: มีเด็กๆตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นโยคีน้อยหรือสุสาครนั่นเองแล้วเด็กๆคิดว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือสุดสาครของเรานั่นเองว่าแต่ว่าเด็กๆคะรู้หรือเปล่าคะว่าสุดสาครของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไร
1: ครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมานะคะว่าสุดสาครของเรานั้นเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรศึกษาเล่าเรียนนะคะและเป็นคนที่เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาครูบาอาจารย์นะคะแต่ก็มีอีกลักษณะนิสัยหนึ่งนะคะครูพี่ถุงสุดสาครของเราเนี่ยก็เป็นคนที่ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจคนแปลกหน้าง่ายๆด้วยล่ะค่ะครูพี่ถุง
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าคะครูพี่เอิญ
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ถุง
0: โอ้ลักษณะนิสัยนี่มีเยอะมากเลยนะคะสำหรับตัวละครตัวนี้ของเราแล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยที่กล่าวมาสมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สม ควรจะมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะลองทายดูสิคะเด็ก
1: ๆอ้าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมาว่าสมควรแล้วก็ไม่สมควรทั้งสองคำตอบเลยล่ะค่ะแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะครูพี่ถุง
0: ถ้าอย่างนั้นมาฟังเฉลยกันเลยนะคะเด็กๆคำตอบก็คือมีทั้งพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างและมีพฤติกรรมที่ไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างสำหรับสุสาครของเรานะคะนั่นก็คือตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาร่วมถึงครูบาอาจารย์แต่พฤติกรรมที่ไม่สมควรจะเป็นแบบอย่างก็มีเหมือนกันค่ะนั่นก็คือไว้ใจคนง่ายเกินไปค่ะโดยเฉพาะคนแปลกหน้านะคะซึ่งมันทำให้สุสาครเนี่ยเดือดร้อนจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดในตอนที่โดนชี้เปลือยผักตกเหวนั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กๆคะนอกจากจะตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดารวมทั้งครูบาอาจารย์แล้วเด็กๆอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าง่ายๆด้วยนะคะ
1: อ
0: ้
1: าวครูพี่ถุงคะไปดูกันที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะครูพี่ถุงซุ่มหยิบมาเลย
0: เป็นภาพนี้แล้วกันค่ะครูพี่เอิญชาดามเป็นใครกันนะลองทายกันดูสิคะเด็กๆคือใครกันนะ
1: มีเด็กๆตอบมาว่าเป็นฤาษีหรือเปล่าคะครูพี่ถุงเพราะว่ามีหนวดค่ะแต่ก็มีบางคนนะคะตอบว่าเป็นชีพเปลือยของเรานั่นเองค่ะคำตอบไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไปดูเฉลยกันเลยค่ะอ้าวใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครนี้ก็คือตัวละครชีพเปลือยของเรานั่นเองค่ะ
0: แล้วว่าจะว่าชีพเปลือยของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรล่ะคะครูพี่เอิญดูเขาไม่น่าไว้วางใจเลยนะคะ
1: อ
0: ้
1: าวสำหรับลักษณะนิสัยของชีพเปลือยนะคะก็คือเป็นคนที่ชอบทำร้ายร่างกายผู้อื่นเพื่อที่จะแย่งชิงสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของของตัวเองนะคะซึ่งจะเห็นได้จากเหตุการณ์ที่ชีพเปลือยนะคะได้ผลักสุสาครลงไปลึกในก้นเหวนะคะแล้วก็ได้ชิงไม้เท้าแล้วก็ม้านินมังกรไปนั่นเองค่ะครูพี่ถุง
0: โอ้โหร้ายกาจมากเลยนะคะชีพเปลือยของเราแล้วทีนี้เด็กๆคะเด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยดังกล่าวเนี่ยสมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะเด็กๆให้เวลาคิดนะคะTikTok TikTok TikTok
1: ก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าชีพเปลือยเนี่ยมีลักษณะนิสัยที่ไม่สมควรเอาเป็นแบบอย่างเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะครูพี่ถุงถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆชีพเปลือยของเรานะคะมีลักษณะนิสัยที่ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างเลยนะคะเพราะว่าเขานั้นทำร้ายร่างกายคนอื่นแล้วก็แย่งชิงของของคนอื่นมาเป็นของของตัวเองด้วยค่ะลักษณะนิสัยแบบนี้เด็กๆอย่าเอาเป็นแบบอย่างเด็ดขาดเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมทายแผ่นภาพตัวละครของเรา
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมกันจบลงไปแล้วหวังว่าเด็กๆคงได้รับความรู้แล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องนะคะว่าพฤติกรรมใดควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างบ้าง
0: และในตอนนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคาบเรียนกันแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันสรุปความรู้ที่เราได้เรียนกันมาดีไหมคะเด็กๆว่ามีลักษณะนิสัยของตัวละครใดบ้างที่สมควรจะไม่เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
1: ครูพี่ถุงคะเมื่อกี้นี้เด็กๆก็ได้ตอบมาแล้วนะคะว่าเป็นสุสาครนั่นเองค่ะที่ควรเอาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะเด็กๆสุสาครนะคะเป็นหนึ่งในตัวละครที่สมควรจะมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตอย่างมากเลยค่ะเพราะนอกจากจะตั้งใจเรียนแล้วเขายังเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาและครูบาอาจารย์อีกด้วยค่ะเด็กๆก็ควรจะเอามาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตเหมือนกันนะคะ
1: อ
0: ้
1: าวเด็กๆคะแล้วมีตัวละครไหนอีกไหมคะที่ควรนำเอามาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตครูพี่ถุงมีเด็กๆตอบมาว่าพี่ม้านินมังกรของเราค่ะครูพี่ถุง
0: พี่ม้านินมังกรของเรานี่เองค่ะน่ารักแถมยังจงรักภักดีด้วยเด็กๆก็สมควรนำมาเป็นแบบอย่างเหมือนกันนะคะเพราะพี่ม้านินมังกรของเราเนี่ยแม้ว่าจะถูกชีเปื่อยนะคะลักพาไป

0: ้อมกับไม้เท้ากายสิทธิ์ตอนที่ได้พลากซูซาคอนเนี่ยตกลงเหวแต่เขาก็ยังหนีกลับมาไปตามพระเจ้าตาให้มาช่วยซูซาคอนขึ้นจากเหวนั่นเองในชีวิตจริงของเด็กๆนะคะก็ควรจะมีความซื่อสัตย์นะคะเพราะความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติของคนที่ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรก็ควรจะมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันนั่นเองค่ะ
1: เด็กๆคะมีตัวละครไหนอีกไหมคะที่เรานั้นควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตไหนลองตอบมาอีกสักหนึ่งตัวละครให้ครูพี่เอ๋แล้วก็ครูพี่ถุงชื่นใจหน่อยค่ะ
0: เมื่อกี้ได้ยินมาแว่วๆค่ะคือพระเจ้าตาของเรานั่นเองถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆพระเจ้าตาของเรานะคะเป็นหนึ่งในตัวละครที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะเพราะพระเจ้าตาเนี่ยมีความเมตตากรุณาและชอบช่วยเหลือนั่นเองค่ะจะเห็นได้จากตอนที่ว่าสุดสาครนั้นชีเปลือยผักลงหิวพระเจ้าตาก็ได้ตามมาช่วยนะคะในชีวิตจริงของเด็กๆถ้าเกิดว่าเด็กๆนั้นมีความเมตตากรุณาและพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อถึงยามที่ตัวเองนั้นเดือดร้อนพวกเขาเหล่านั้นก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเรากลับมานั่นเองค่ะสมควรที่จะนำเป็นแบบอย่างอย่างยิ่งเลยนะคะเด็กๆ
1: อ้าวเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆคงจะได้รับความรู้เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะทั้งทริคการจำเรื่องราวการผจญภัยโดยเป็นเนื้อเพลงเจ้าสุดสาครที่มีทำนองเพลงเจ้าขุนทองอีกทั้งยังได้รู้ด้วยนะคะว่าตัวละครไหนในเรื่องบ้างที่ควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
0: ใช่แล้วล่ะค่ะครูพี่เอิญครูพี่เอิญและครูพี่ถุงนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆนั้นจะสามารถนำลักษณะพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างไปปรับและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆได
1: ้สำหรับวันนี้ครูพี่เอิญแล้วก็ครูพี่ถุงก็ต้องขอตัวลากันไปก่อน
0: แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าก
1: ับช่วงเวลาแห่งความหันษา
0: ช่วงเวลาวรรณคดีสุขสั

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

การแสดงตลกเป็นสิ่งที่สร้างความสนุกสนานแล้วก็สร้างเสียงหัวเราะกับคนไทยมาเนิ่นนานแล้วนะคะแต่คุณผู้ชมเคยชะงนไหมคะว่าการแสดงตลกที่เราคุ้นเคยกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมีต้นแบบมาจากไหนและมีประวัติความเป็นมายังไงเริ่มอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมินว่าเราไปคลายชะงนด้วยกันดีกว่าค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นี่เตรียมรอยยิ้มกว้างๆเอาไว้เลยนะคะเพราะว่ามิ้นมีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับตลกค่ะพูดถึงตลกแล้วเนี่ยที่แรกที่มิ้นนึกถึงก็คือสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยและที่สำคัญนัดผู้คลายสงวนคนแรกเอาไว้แล้วด้วยรับประกันเลยว่าแค่คุณผู้ชมเห็นหน้าคุณผู้ชมก็ต้องรู้แล้วว่าคนนี้ตลกชัวร์ไปเจอเขากันเลยค่ะอันหัวแร้ค่ะ
1: สวัสดีครับน้องมิ้น
0: เคยเห็นแต่ในทีวีวันนี้ได้เจอตัวจริงวันนี้มิ้นมีเรื่องฉงนเกี่ยวกับตลกค่ะก็เลยต้องมาถามอาถั่วแล้วเลย
1: ตลกทำไมต้องฉงนนะตลกก็คือตลกฉงนมันก็อะไรอะมันทำไมเป็นตลก
0: เราก็ต้องทำความเข้าใจทำความรู้จักจะได้ตลกมากยิ่งขึ้นหนูถามก่อนเลย
1: ว่า
0: ตลกคาเฟ่เนี่ยคืออะไรจริงๆแล้วแล้วเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: หนูไม่เคยเข้าคาเฟ่เลยหรอไม่เคยเที่ยวเลยหรอผับบาร์เทคถนัดมาก
0: ไม่อย่าพูดอย่างนั้น
1: ก็ดูหน้าตาแล้วมันถึงได้ทำไมมาถามว่าคาเฟ่เป็นยังไงอ่ะเอาไม่เป็นไรอธิบายฟังอธิบายฟังแล้วกันผับเทคหรืออะไรพวกดิสโก้อะไรพวกนี้มันก็จะเป็นรูปร่างของหน้าตาของวัยรุ่นที่ไปเที่ยวไปอะไรกันเนี้ยไปสังสรรค์กัน
0: ปัจจุบันอย่างนี้ใช่ไหม
1: ปัจจุบันอย่างนี้แหละแต่ว่าคาเฟ่เนี่ยมันไม่เหมือนกับบรรยากาศในนั้นมันไม่ใช่เป็นบรรยากาศของวัยรุ่นแต่มันเป็นบรรยากาศของครอบครัวตั้งแต่เด็กๆเลยรุ่นแรกเลยนะที่เขาเปิดคาเฟ่กันขึ้นมาเนี่ยก็คือว่ามีอาหารให้ทาน
0: เป็น
1: แขกครอบครัว
0: เป็นร้านอาหารเหรอ
1: เป็นร้านอาหารซึ่งอยู่ข้างในเนี่ยใครจะแต่งวิสมาราใครจะทำยังไงให้มากไปกว่านั้นก็ได้เราจะเล่าถึงบรรยากาศของคาเฟ่ให้ฟังความจริงคาเฟ่กับสวนอาหารเนี่ยมันจะประมาณใกล้กันคือสวนอาหารก็พูดได้นะมันก็กึ่งของคาเฟ่แต่ว่าสวนอาหารเนี่ยเป็นโอเพ่นหมายถึงเปิด
0: เปิด
1: เห็นเนี่ยเปิดเห็นมีบรรยากาศมีเวที
0: ต้นไม้อะไร
1: มีโต๊ะอาหารวางอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสวนแล้วมีเวทีสำหรับนักร้องนักดนตรีขึ้นไปเล่นแล้วก็มีเมดเล่มีอะไรต่ออะไรแต่คาเฟ่เนี่ยมันจะปิดบังมิดชิดหน่อย
0: อยู่ในอาคาร
1: แอร์เป็นห้องแอร์แล้วก็จะวิสมาราตรงที่ว่ามีนักร้องสาวสวยเป็นร้อยๆชีวิต
0: เป็นร้อยเลยเหรอคะ
1: เป็นร้อยครับเป็นร้อยชีวิตครับอยู่ที่สถานที่ใครจะใหญ่โตขนาดไหนนะครับ
0: งั้นก็เป็นโชว์แบบ
1: เป็นโชว์อะไรต่ออะไรเนี่ยตะการตามากครับเพราะนั้นเด็กๆสมัยก่อนเนี่ยสามารถเข้าไปนั่งดูได้นี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็จะมีตลกเข้าไปแทรกบางสถานที่เนี่ยคาเฟ่เนี่ยเขาจะโชว์ตลกล้วนๆเลยเป็นมหกรรมตลกเลยแต่บางสถานที่เขาจะมีคาเบเร่ร่วมอยู่ด้วยตั้งแต่6โมงเย็นเนี่ยยันสัก3ทุ่ม4ทุ่มเนี่ยจะเป็นเรื่องบรรยากาศของครอบครัวแต่พอดึกไปหน่อยก็อาจจะมีดื่มกันมั่งอะไรกันมั่งก
0: ็ไฟเริ่มสลัว
1: ไฟเริ่มสลัวก็ตาม
0: นั่นคือยุคสมัย
1: นั่นยุคสมัยนั่นคือเขาเรียกคาเฟ่
0: อ๋อนี่คือคาเฟ
1: ่นี่คือคาเฟ่
0: ทุกวันนี้พูดถึงคาเฟ่ก็กินกาแฟอย่างเดียว
1: โอ้โหเหรอ
0: แล้วตลกคาเฟ่คะอะไรถูกแล้ว
1: มันก็เกิดมาจากตรงนี้แหละแต่เมื่อก่อนมันไม่มีตลกคาเฟ่ไงมันเป็นตลกลูกทุ่งสมัยเก่าสมัยดั้งเดิมแต่โบราณคือเมื่อไรที่มีวงดนตรีหนึ่งวงไม่ว่าจะเป็นสอนชัยเมฆวิเชียรหรือไวยพจน์เพชรสุพรรณสายันสัญญาก็จะมีตัวตลกประจำวงเขา
0: อ๋อคือวงดนตรีต้องมีตลกด้วย
1: วงดนตรีต้องมีตลกครับมีมานานแล้ว
0: เพื่อ
1: ที่จะให้ผ่อนคลายไม่ใช่ฟังเพลงกันอย่างเดียวนั่นคือลูกทุ่งระบบของลูกทุ่งตลกลูกทุ่ง
0: อ๋อจริงๆมาจากการ
1: มาจากตลกลูกทุ่งก่อนและก่อนหน้าของตลกลูกทุ่งมันก็ยังมีอีกมันก็อาจจะเป็นตลกในรั้วในวังในอะไรอย่างนั้นไปนะครับนี่ตลกคาเฟ่เนี่ยมาไงมาจากลูกทุ่งเนี่ยหลังจากที่ประเทศไทยจะมีสามฤดู
0: คือ
1: ฤดูฝนนี่แย่มากไม่สามารถออกงานออกการที่ไหนได้
0: เพราะว่าต้องจัดกลางแจ้งใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่เขาก็ต้องพักสายกันเลยไม่เดินสายหัวหน้าไม่ไปหัวหน้าไม่มีงานอ่ะผู้ว่าจ้างก็ไม่มีก็ต้องหยุดสัก3เดือนทีในระหว่าง3เดือนนี้ก็มีคนที่คิดกันไกลว่าเฮ้ยทำไมไม่ลองเข้ากรุงเทพดูมั่งวะไปเล่นตลกใน

0: ร้านอาหารในสวนอาหารในคาเฟ่อะไรเงี้ย
1: มัน
0: ก
1: ็
0: เ
1: ลยว่างงาน
0: ใช่ในระหว่างนั้นก็เลยก่อเกิดขึ้นมาว่าตลกคาเฟ่ทำไมมันบูมขนาดนี้รายได้ทำไมมันเหนือลูกทุ่งขนาดนี้ทุกคนก็เทมาที่คาเฟ่
1: อ
0: ๋
1: อเลยเป็นคาเฟ่บูมเลย
0: คาเฟ่บูมคาเฟ่ขึ้นมาอะไรขึ้นมานะมันก็มีที่มาที่ไปอีกว่าใครเข้ามาก่อนใครมาบูมใครมาทำอะไรให้มันเกิดประกายของตลกคาเฟ่
1: แต่ว่าช่วงนั้นนี่เป็นยุคทองเลยไหมคะ
0: สุดสุด
1: ถ้าอย่างนี้แล้วตลกคณะแรกๆเลยนี่ใครคะ
0: โอ้โหถ้านั้นต้องสมัยรอ2แล้วทยอนแล้ว
1: งั้นเอาอายุคาเฟ่แล้วกัน
0: อายุคาเฟ่มันก็เริ่มมาจากนู่นเลยนะถ้าจะพูดกันจริงๆเนี่ยตลกขายหัวเราะเนี่ยเป็นตลกที่ก่อเกิดและกำเนิดขึ้นมาในเรื่องราวของตลกมากๆเป็นยุคที่ปาต๊อกเนี่ยจัดตั้งเป็นชมรมก่อนที่จะมาเป็นสมาคมสมาคมเนี่ยพี่เป็ดเป็นผู้ก่อตั้งตลกคณะแรกเลยเนี่ยไม่ทราบจริงๆว่ามาจากไหนมาจากตรงไหนมันก่อเกิดกันมายังไงแต่ด้วยเรื่องของตลกคาเฟ่นี่แหละที่มูฟมาจากตลกของลูกทุ่งแรกๆเลยยุคแรกที่ออกทีวีมากถ้าตลกไม่มีการบูมหรือสินค้าใดไม่มีการบูมเนี่ยมันก็คงจะไม่มีสรรพคุณที่จะนำเสนอกับผู้ชมใช่ไหม
1: คร
0: ับนั้นรู้สึกจะเป็นของเรื่องราวของสี่สี
1: สี่สี
0: คือสีหมึกเพชรเชิญชัยสีสุริยาอะไรพวกนี้ครับ
1: หนูเคยได้ยินชื่อสีหมึก
0: นี่พี่สีหมึกก็เป็นทหารบกครับนี่ก็เป็นตัวปู่แล้วพวกสีสุริยาแล้วก็เทพเชิญชัยนี่ก็อยู่ในเครือข่ายของสี่สีนะตอนนั้นบูมมากๆในทีวีนี่จะออกคู่แข่งกับปาต๊อกเลยนะครับเนี่ยมาคู่กันมากๆนะเราก็ไม่อยากจะเจาะจงลงไปนะว่าใครเป็นคณะแรกที่มาบูมคาเฟ่
1: เอาว่าแรกๆก็มีสองอันแรกที่
0: เห็นกับตาเนี่ยในสมัยที่ผมเด็กๆความคิดเห็นของสมัยเด็กๆที่มามากกว่านะครับที่เห็นมา
1: ช่วงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นช่วงยุคทองตลกคาเฟ่นี่คือยุคทองจริงๆแล้วถ้าพูดถึงปัจจุบันนี้ล่ะคะถั่วละการสืบทอดไม่ว่าจะเป็นความเป็นตลกคาเฟ่หรืออะไรแบบนี้มันมีการพัฒนามาเป็นแบบไหนบ้างแล้วก็ความนิยมเป็นยังไงบ้างคะ
0: การเริ่มของการพัฒนาเนี่ยเมื่อก่อนยังมีตลกนี่อีกนะตลกปริญญา
1: อ่ะฮะตลกปริญญา
0: ครับตลกปริญญานี่ก็คือพวกพี่โคกพวกพี่เพชรพวกพี่ปัญญาสมัยก่อนนี่เขาเล่นตลกกันนะ
1: คุณปัญญา
0: คุณปัญญาเนี่ยแหละคุณปัญญาเขาเป็นตลกมาก่อนนะแล้วเขาถึงได้มาแตกแยกกันออกมามาทำธุรกิจมาทำกิจกรรมอะไรต่ออะไร
1: อันนี้คือตลกปริญญานี่เล่นยังไงต่างๆแตกต่างกันไงคะ
0: มันแตกต่างกับเรามากไงเพราะเขาสคริปต์ล้วนๆไง
1: อ๋อคือมีการเขียนแบบ
0: มีการเขียนบทมีการเขียนรูปแบบอะไรเขาออกทีวีเนี่ยเขาเหนือชั้นพวกเรามากเขาเหนือยอมรับว่าเหนือชั้นพวกเราบ้างเพราะเขาเป็นตลกสคริปต์จะต้องเขียนสคริปต์พูดเรื่องราวนี้เขาถึงได้ทำรายการต่างๆได้ไง
1: อ๋อแปลว่ายุคที่พัฒนาต่อมาจากตลกคาเฟ่ก็คือตลกปริญญาแล้วอย่างนี้แล้วพอมันมีการพัฒนาเข้ามาอยู่ในจอโทรทัศน์อย่างเงี้ยค่ะอย่างตลกคาเฟ่ตลกลูกทุ่งต้องมีการปรับตัวไหมคะหรือว่าถูกกลืนหายไปกับตลกปริญญา
0: ช่วงนี้ตลกคาเฟ่ถูกกลืนหายไปกับบรรยากาศแล้วไม่มีแล้วไม่มีคาเฟ่ให้ท่านเห็นอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเรื่องราวของเวลาที่ให้ทำการแสดงเรื่องราวของผู้บริโภคที่จะเข้าไปในคาเฟ
1: ่
0: มีการห้ามโดยที่เด็กต่ำกว่า18ห้ามเข้าแล้วเวลาก็โชว์ไม่ได้แล้วตลกจะอยู่ยังไงมันเริ่มดรอปลงไปจนพวกตอนนี้ตลกเปลี่ยนเป็นตลกหมูกระทะไอ้หมูกระทะนี่มันก็ไม่ใช่วิสมาราอะไรมากมายคือเขาไม่มีพื้นที่ให้เราโชว์ได้มากมายเหมือนตลกคาเฟ่ตลกคาเฟ่เนี่ย1คาเฟ่บางทีได้โชว์ถึง9คณะ10คณะต่อคืนนะ
1: ยาวเลย
0: ต่อคืนเลยคือ6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะถ
1: ึ
0: ง6โมงเช้าอ่ะ
1: อ๋อเดี๋ยวเหมือนเล่นดนตรีสดในสมัยนี้เลย
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แต่หมูกระทะเขาก็ไม่มีทุนที่จะมาจ้างตลกที3 4 5คณะบางทีได้รอบเดียวคณะเดียวหรือ2คณะยังเก่ง
1: พอถึงเวลาที่โลกมันวิวัฒนาการมาที่หลายคนติดทีวีตลกคาเฟ่ย้ายเข้ามาในทีวีไหมคะ
0: จะเห็นได้เลยนะครับว่าตลกที่ดังๆตอนนี้จะอยู่ในจอแก้วทั้งหมดอยู่ในทีวีทั้งหมดที่น้องเห็นใครต่อใครนั่นแหละคือตลกคาเฟ่ทั้งนั้นไม่มีรายการไหนที่จะไม่มีแจมตัวตลกเข้าไปเลย
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ไหมล่ะ
1: คือเขาเอาแบบคือเขาก็ย้ายมาเหมือนกันนี่คือยุคของตลกคาเฟ่ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นยุครุ่งเรือง
0: ครับ
1: ทีนี้มีคำหนึ่งค่ะทุกท่านที่มินเคยได้ยินมีตลกคาเฟ่มีคำว่าตลกหลวงตลกหลวงนี่คือ
0: ผมเข้าใจนะครับว่าการเล่นตลกเนี่ยมันมีมาแต่สมัยโบราณนานกาลมากมีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพราะว่าท่านจะเป็นชอบเรื่องราวเก
1: ี่
0: ยวก
1: ับ
0: ชายเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องการแสดงแล้วมาในยุคของร.6อีกอะไรเนี่ยก็จะพัฒนากันมาเรื่อยๆคือตลกหลวงเนี่ยผมก็เข้าใจว่าต้องเป็น ต้องเป็นตลกที่อยู่ในนัวในวังจริงๆตลกหลวงมีมานานแล้วครับไม่ได้เพิ่งจะมีมาเกิดเมื่อสมัยยุคพวกเรานี่หรอกครับเกิดมาหลายสมัยมาก
1: เดี๋ยวต้องลองไปดูต่อแล้วคุณผู้ชมว่าตลกหลวงนี่เป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ขอบคุณอาถรแล้วมากๆจริงๆนะคะถือว่าได้รู้ได้มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับตลกได้ค่อนข้าง
0: พอสมควร
1: เลยในเรื่องของยุคตลกคาเฟ่

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องมิ้นสวัสดีครับ
0: พอดีหนูมีคำถามเรื่องตลกหลวงเยอะเลยค่ะคุณมืดถ้าอยากรู้เรื่องตลกหลวงเนี่ยต้องหาท่านนี้เลยนะคะครูมืดเท่านั้น
1: ยินดีครับเราไปคุยกันในโรงละครแห่งชาติเลยดีกว่าไหม
0: ดีค่ะ
1: จะได้
0: แดดเริ่มมาแล้วด้วย
1: ได้กราบลาขอเสด็จปิ่นเกล้าเจ้าของที่ฉันจะก่อนไปในโรงละครเลย

0: ะคำว่าตลกหลวงนี่คืออะไรคะ
1: ตลกหลวงก็คือคำจำกัดความคำว่าตลกกับจำอวดซึ่งเป็นของหลวงก็คือคำว่าตลกหลวงก็คือตลกที่เล่นอยู่ในราชสำนักซึ่งเป็นผู้แสดงเกี่ยวกับโขนละครหนังในที่นี้คือหนังใหญ่
0: อ๋อนั่นก็คือเรียกว่าตลกหลวงเหมือนก
1: ัน ใช่หนังใหญ่เพราะหนึ่งมันเป็นมหรสพซึ่งเกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติทางนั้น
0: อ๋อคืออะไรที่เกี่ยวกับในวังทั้งหมดพระราชวังทั้งหมด
1: ใ
0: ช่ตลกหลวงหมดเลย
1: ใช่ครับปัจจุบันนี้คำว่าตลกหรือจำอวดก็มาใช้ปะปนกันก็เลยแยกไม่ออกก็เลยอนุโลมแต่เดิมคำว่าตลกนั้นโดยมากจะใช้กับคำว่าตลกโขน
0: อ๋อตลกโขน
1: ใช่ครับส่วนจำอวดก็มักจะใช้กับละครเขามีบทความมีข้อความมีบทอะไรที่บอกย่อยเจาะจงเลยเช่นมีตลกโขนมาเล่นเป็นเรื่องราวอะไรต่าง
0: ๆก็คือแบ่งแยกกันชัดเจน
1: แบ่งแยกอย่างชัดเจน
0: และอย่างตลกโขนนี่คือยังไงอะคะ
1: ตลกโขนคือตลกซึ่งเล่นประกอบกับการแสดงโขน
0: อ๋อคือเวลามีการแสดงโขนแล้วก็มีตลกมาเล่นด้วยเหรอคะ
1: ใช่ตลกในเรื่องราวเลยเพราะว่าในการแสดงโขนมันมีผู้แสดงมี5ประเภทด้วยกันแต่คนจะไม่รู้คนจะนึกอยู่ว่ามีแค่4ประเภทก็คือพระ
0: นาง
1: ยักษ
0: ์ยักษ
1: ์ลิงและตัวสุดท้ายตัวสำคัญที่ก็คือตลกหรือตัวประกอบ
0: อ๋อแล้วเข้ามาตอนไหนคือ
1: แทรกอยู่แทบจะทุกตอนของการแสดงโขน
0: อ๋อคือแทรกอยู่ในตอนนั้นๆเลย
1: 4ประเภทแรกคือพระนางยักษ์ลิง
0: นี่คือตัวหลักโขน
1: เป็นตัวเอก
0: ตัวหลัก
1: เป็นตัวหลักแต่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือผู้แสดง4ประเภทแรกพระนางยักษ์ลิงไม่พูดเองต้องมีคนพูดแทนคือคนภาคคนเจรจา
0: ค่ะ
1: เพราะแต่เดิมเขาใส่ศีรษะหมด
0: ใช่
1: ตัวพระตัวนางก็โชว์หน้าแต่ก็ยังไม่พูดเองที่เราเรียกกันว่าโขนใบแต่ตัวตลกตัวฤาษีหรือตัวประกอบนี้มีอิสระทั้งในการภาคเองพูดเองร้องเองเล่นเองได้หมด
0: โอ้โห
1: แล้วนอกจากจะเป็นตลกแล้วคุณจะต้องเป็นตัวประกอบอื่นๆด้วย
0: นี่เด่นไงนี่ค่าตัวน่าจะได้เยอะกว่านักแสดงที่เหลือ
1: ใช่ครับเป็นบุคคลสำคัญประเภทหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้คนจะไม่ค่อยนึกถึง
0: ทำไมถึงต้องมีตลกหลวงเนี่ยแทรกอยู่ในโขนด้วยอะคะ
1: ทำไมถึงต้องมีตลกแทรกอยู่ในโขนเพราะว่ามันมีผู้แสดงทั้งหมด5ประเภทอยู่แล้วพระนางยักษ์ลิงตัวประกอบเป็นตัวตลกเพราะนั้น5ประเภทนี้มันมีความสำคัญเทียบเท่ากันหมดจะเห็นได้จากสมัยก่อนการแสดงโขนบางตอนจะไม่มีตัวนางเข้ามาเกี่ยวข้องเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนางเขาก็มีความสำคัญแต่ไม่มีของแต่ตลกต้องแทรกอยู่ในทุกตอนทำไมต้องมี1เป็นการเชื่อมเรื่องระหว่างผู้แสดงกับคนดูเป็นการพักเป็นการสอดแทรกให้มีบทตลกครบจำนวนในการให้คนดูได้มีการผ่อนคลายบ้างมันก็ดูแต่ยกทัพลบกันเจรจาก
0: ันตีกัน
1: มันได้มีแต่ตลกเข้ามาเล่นสอดแทรกให้มีคนเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนหูเปลี่ยนตาได้ดูตลกมาก
0: คือมันก็จะเหมือนแบบรื่นรมกันมากขึ้นในการดู
1: อีกประการก็เป็นการพักตัวเอกอย่างเช่นตัวละครเขาลบเหนื่อยมากเขาให้แต่เยาะเย้ยแทน
0: อันนี้สำคัญอันนี้สำคัญ
1: ให้ไปเล่นเยาะเย้ยเยาะเย้ยพระรามเสร็จแล้วเขาเยาะเย้ยพวกลิงอีกดง
0: ทิ้งทุกอย่าง
1: ดงจ้างกระดงทิ้งดงสุคลีปแล้วทำไมตัวแดงสุคลีปทำไมตัวแดงไปกินข้าวแกงอยู่ที่บ้านยายคงเขาก็เล่นเป็นบทกลอนอย่างเงี้ยล้อกันอะไรเงี้ย
0: ทำไมกินข้าวแกงบ้านยายคงต้องตัวแดงด้วยคะ
1: มันสัมผัสไงสุคลีปทำไมตัวแดงสุคลีปทำไมตัวแดงไปกินข้าวแกงที่บ้านยายคงอ้าวดงทิ้งดงใช่ไหม
0: คือใครก็ได
1: ้หนุมานทำไมอ้าปากหนุมานทำไมอ้าปากเพราะมันมีฤทธิ์มากหุบปากก็ไม่ลงอ้าวดงทิ้งดงใช่ไหม
0: ถ้ากับว่าจริงๆแล้วเอาคำเอาชื่อคนเอาอะไรก็ได้ให้มาสองจอแล้วก็สัมผัสกัน
1: ใช่
0: อ๋อแบบนี้นี่ไม่ง่ายเลยนะคะเป็นตลกหลวง
1: ไม่ง่าย
0: เรื่องก็ต้องรู้สัมผัสก็ต้องได้รับภาษาก็ต้องได้
1: แล้วก็ต้องเล่นตลกให้คนดูเขาสนุกสนานไป
0: เนี่ยอันนี้ยากไหมเล่นให้ตลกเนี่ยแล้วคุณสมบัติของตลกหลวงมีอะไรบ้างคะคุณ
1: ครับหนึ่งคุณจะต้องมีไหวพริบปฏิภาณคุณจะต้องรู้เรื่องรามเกียรติ์อย่างละเอียดถ้าเล่นละครคุณต้องรู้เรื่องละครว่าอารมณ์ตัวนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้คุณได้สอดแทรกแล้วเล่นจะต้องรู้เลยว่าคุณเหมาะจะเล่นแทรกตอนไหนไม่ใช่คุณ

0: บุญพวดพลาดจะไปบทอื่นเขาเสียหมดคนเจรจาเขากำลังบทสำคัญสำคัญ
1: แทรกเข้าไป
0: ใช่ไหมจ่าพระนครลงกาเมื่อคร่าวเคราะห์พระชาตาจะทึ่งขาดคนก็ฟังแล้ว
1: กำลังลุ้นกำลังลุ้นเลย
0: ไปเล่นตลกไม่ได้หน้าที่ของตนอยู่ตรงไหนต้องรู้หน้าที่ฐานะของตนอยู่แค่นั้น
1: อ๋ออันนี้คือเขามีคิวไหมคะหมายถึงว่าม
0: ีครับ
1: มีใช่ไหมคะ
0: แต่ถ้าเล่นเป็นเอกเทศก็ได
1: ้อ๋อได้เหมือนกัน
0: ได้เช่นตอนถวายลิงหรือตอนนางลอยมาพิสูจน์ศพนางลอยนอนอยู่เขาก็ไปสวดว่าในเรื่องรามเกียรติ์น่ะทุกคนจะต้องรู้ว่าในพระพลาคือในบรรดากองทัพลิงทั้งหมดไม่มีใครเคยเห็นนางสีดาเลยนอกจากหนุมานตัวเดียวเพราะเขาเอาแหวนไปถวายเพราะนั้นมันต้องมีการเพราะตอนนี้ยักษ์มันปลอมมา
1: เป็นศพลอยมา
0: ใช่เพราะลิงทุกตัวเขาจะเถียงกันว่ามันใช่หรือไม่ใช่ตลกเขาต้องไปหน่วยพิสูจน์ศพต้องมีการเล่นจับชีพจรเล่นพิสูจน์มีกลิ่นอะไรทำนองนี้เนี่ยเอกเทศเล่นได้เช่นตอนถวายลิงตอนที่พระรามรู้แล้วว่าทศกัณฐ์ไม่ตายเพราะถอดดวงใจได้ทำยังไงถึงจะล่อลวงดวงใจมาได้หนุมานเขาอาสาในตอนนี้เรียกว่าตอนถวายลิงฤาษีต้องพาเอาลิงไปถวายให้กับทศกัณฐ์ก็มีการเล่นตลกฤาษีก็ต้องรู้ด้วยว่าคนภาคคนเจรจาเขาจะภาคยังไงเขาจะภาคไหนต้องเล่นในคนภาคต้องเล่นกับตัวทศกัณฐ์เองอีกต้องเล่นกับหนุมานอีก
1: นี่ต้องรู้ใจกันมาก
0: ต้องรู้ใจกันหมดเลยอ้าปากมันต้องรู้เลยว่าคนภาคคนนี้นิยมจะภาคนี้คนภาคคนนี้จะภาคยังไง
1: โอ้ยากอ่ะ
0: ยากครับยากมากครับ
1: ถ้าพูดถึงคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดที่ครูมืดว่านี
0: ่ไหวพริบปฏิภาณ
1: ไหวพริบปฏิภาณ
0: กล้าศึกษาไม่ใช่อยู่นิ่งเฉย
1: ๆ
0: ศึกษารายละเอียดต้องมีความรู้แล้วก็เป็นคนที่เล่นมีอารมณ์ให้สนุกครูบาอาจารย์คือพระเสท่านสอนไว้ถ้าเราเล่นเราต้องใส่วิญญาณของความเป็นตลกให้คนเขาดูเพราะคำว่าตลกทำให้คนอื่นเขาหัวเราะเป็นผู้ที่แสดงให้คนเขาขบขันถ้าเราเล่นจืดเล่นไม่ดีคนดูที่กำลังดูเขาก็ไม่สนุกไปด้วย
1: อย่างนี้นี่กว่าจะมาเป็นตลกหลวงได้นี่เราต้องผ่านการฝึกผ่านขั้นตอนอะไรเยอะเลยไหมคะเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ครับหนึ่งครูบาอาจารย์ที่สอนมาเนี่ยท่านร่วมเล่นกันด้วย
1: คือให้เห็นกันชัดๆเลยแบบนั้นทำตัวอย่างให้ดู
0: ใช่ตัวอย่างรู้แล้วก็ให้เล่นสดๆด้วยบางทีท่านเดี๋ยวนั้นปัจจุบันทันด่วนเราต้องแก้หรือตามให้ทัน
1: คือมันมีมุกสดแบบนั้น
0: ใช่ต้องสดด้วยอีกประการหนึ่งซึ่งมันขาดไม่ได้เลยมันอาจจะพลาดพลั้งไปในทางมีสองแง่สองงาม
1: ทะลึ่งเล็ก
0: ๆหนึ่งครูสอนไว้ต้องแก้ให้ได้ว่าที่คุณพูดออกไปเนี่ยมันยังไง
1: แล้วอย่างนี้นี่ปัจจุบันนี้ยังมีการสืบทอดการเป็นตลกหลวงอยู่อีกบ้างไหมคะ
0: มีครับต้องมีการฝึกแล้วก็มีการสืบทอดรุ่นต่อรุ่น
1: เป็นโรงเรียนแบบนั้นเลยเป็นสถาบันไหมคะ
0: มันเป็นสถานศึกษาของเราก็คือโรงเรียนนาฏศิลป์เดิมหรือวิทยาลัยนาฏศิลป์ในปัจจุบันหรือสถาบันบัณฑิตพระนาฏศิลป์ซึ่งเขายกระดับฐานะมาแล้วอันนั้นเป็นแหล่งผลิตครูบาอาจารย์ที่เป็นโขนตั้งแต่โบราณมีราชทินนามนะครับมียศทั้งนั้นนะครับพวกนี้ขุนสำราญ
1: เพราะว่าก็เป็นคนที่อยู่ในวังกันเกือบหมดแล้วตอนนี้ตลกหลวงนี่เล่นที่ไหนเล่นยังไงคะเล่นอะไร
0: ถ้ามีเป็นโขนก็มักจะเป็นตลกเราเรียกว่าตลกหลวงแต่ว่าบุคลากรก็อาจจะเป็นปัจจุบันนี้ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาเขายังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่เขายังใช้ไม่ได้เต็มที่นั้นแต่ที่ปัจจุบันที่เหลืออยู่ก็ยังมีผมปัจจุบันนี้ก็มีอาจารย์จรัญคุณสุรเดชคุณเกริกชัยก็ยังพอที่จะเป็นตลกทอดมาจากรุ่นพวกผมได
1: ้คุณผู้ชมคะการเป็นตลกหลวงได้นี่ไม่ตลกเลยนะคะต้องแบบมีปฏิภาณไหวพริบมีความรู้ที่สำคัญต้องรู้เรื่องแบบวรรณคดีเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องความรู้เยอะมากๆแล้วก็ต้องมีคลังภาษาด้วยเพราะว่าต้องใช้เรื่องของภาษาไทยการสัมผัสแบบนั้นน่าดีใจมากๆที่ปัจจุบันนี้ยังมีการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมดีๆแบบนี้อยู่ด้วยขอบคุณครูมืดมากๆเลยนะคะวันนี
0: ้
1: หนูไม่เคยคิดเลยจริงๆว่าการเป็นตลกมันจะยากขนาดนี้บางทีเราคิดว่าแบบก็แค่ตลกเล่นตลกเล่นๆไปเถอะคนก็ขำจริงๆแล้วมันต้องมีสอดแทรกมีความรู้มีภูมิปัญญาอยู่ในนั้นด้วยเรื่องตลกนี่ได้รู้เรื่องตลกหลวงจากครูมุ่นมาเยอะแล้วแต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่มินยังอยากรู้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าไปคลายฉงนกันต่อกับอาจารย์เผ่าทองเลยค่ะ
0: น่ารู้เกร็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องบรรดาศักดิ์ตลกหลวงซึ่งได้รับพระราชทานจากว่าเสด็จพระเจ้าหัวแต่งตั้งให้เป็นคุณนางมีเป็นสำรับละ4คนดังราชทินนามต่อไปนี้ประหาสบดีอันนี้เป็นสำรับพิเศษคือมีคนเดียวเลยไม่คล้องจองกับใครในรุ่นต่อมามีอยู่4ท่านซึ่งมีชื่อคล้องจองกันได้รับราชทินนามดังต่อไปนี้1ราชนนทิกรสำราญสมิทมุกสนุกชวนเริงและบันเทิงชวนหัวอันนี้เป็นสำรับที่1ต่อมาก็ในสำรับที่2มีช่วยสำเริงสวนชวนสำเริงสราญ

สมานปหาสกิจและสมิทธปหาสกรนี่ก็เป็นอีกสำรับหนึ่งซึ่งได้รับราชทินนามแต่งตั้งนอกจากนี้แล้วก็ยังมีคนอื่นๆซึ่งเป็นตลกหลวงหรือตลกโขนตลกละครซึ่งยังไม่ได้แต่งตั้งบรรดาศักดิ์ไม่ได้รับราชทินนามแต่ก็ถือว่าเป็นตลกหลวงทั้งสิ้นเช่นในพันในเกริ่นครับพวกนี้ถือว่าเป็นตลกซึ่งถวายในราชสำนักทั้งสิ้นจะสังเกตได้จากสำรับหนึ่งนั้นจะมีราชทินนาม4คนครองจองกันอันนี้ก็สมสันนิษฐานได้ว่าอาจจะมาจากสำรับของนักสวดแต่เดิมซึ่งเราใช้4คนเป็นนักสวดคฤหัสถ์เป็นต้นเรื่องในการแสดงตลกหลวงนั่นเอง

0: ยากาศอาจจะดูไม่ค่อยคุ้นเคยไม่ค่อยคุ้นตาขอก่อนเลยอย่างแรก
1: คุณเป็นใครคะ
2: ไม่รู้จักใคร
0: พี่ตื่นอาจารย์เผาทองน้องเกลือ
2: สวัสดียัง
0: 1 2 3
2: สวัสดีครับ
0: โอ้ก็ตลกกันไปเนาะแม่วันนี้เราจะคลายสงวนกันเรื่องของตลกจัน
2: เออตลกแล้วตลกอีกยัง
0: หนูขำจนท้องแข็งแล้วตอนเนี้ย
2: เหรอ
0: ถามจริงอาจารย์นี่มีที่บ้านเหรออ
2: ๋อแน่นอนตอนกลางคืนออกไปหากินหาลำไพ่เข้าใจป้ามีทุกสีเลยแล้วแต่รสนิยมลูกค้าจะหยิกจะดำจะทองจะหยองจะม่วงจะชมพูมีทุกสีหมดแล้วแต่วันก็ตามใจลูกค้า
0: ออกไปทำอะไรนะลูกค้านี่ใคร
2: ทำมาหากินหาลำไพ่เข้าใจไหม
3: หาลำไพ่
0: ไม่ได้ไม่ถามแล้ว
2: ถามแล้วใช่ไหม
0: ถามแล้ว
2: ถามแล้วถามมาเปล่าถอดวิกก่อนไม่ไหวถอดแว่นก่อน
0: เอา
2: คืนไปนี่แว่นตัวเองตลกไหมตลกขำสิ
0: มาแต
2: ่ขำขำ
0: เงียบ
2: นะถอดแล้วตลกกว่าไหมมา
0: ทำไมหัวเปียกอะ
2: ก็หัวเปียกอะหุยก่อนโอ้โหเสียทรงหมดเลยอุตส่าห์วันนี้เขาบอกว่าเป็นเทปตลกก็เลยต้องทำผมมาให้เรียบร้อยเข้ากับเทปเข้าใจไหมอะเอมีนหัวเราะอะไรอะทำมาแล้วเข้าเรื่อง
0: อยุธยากับสุโขทัย
2: สุโขทัยนี่ไม่แน่ใจในเรื่องของตลกนะครับหลักฐานการบันทึกอะไรต่างๆน้อยมากเลยมีแต่เรื่องของการละเล่นมีแน่นอนเผาเทียนเล่นไฟอะไรต่างๆโอเคในเทศกาลนักขัตฤกษ์ในบันทึกในจารึกหลักที่1ของพ่อคุณรามคำแหงก็บันทึกเอาไว้นะครับถึงเทศกาลเผาเทียนเล่นไฟนะครับการละเล่นต่างๆมีก็น่าจะมีเรื่องของตลกเพราะว่าเรื่องของตลกคือเรื่องของการหัวเราะการหัวเราะนี่มันจะเกิดขึ้นในทุกสังคมเป็นส่วนหนึ่งของความบันเทิงหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า
0: entertainment
2: โอเคในสมัยอยุธยาเนี่ยครับมันมีบันทึกเอาไว้ว่าอยุธยาตอนปลายเนี่ยเสนาบดีเนี่ยนะมันขูดรีดภาษีอากรจากราษฎรมากมายถึงขนาดที่ว่าเก็บแม้กระทั่งภาษีผักบุ้งผักบุ้งที่มันขึ้นอยู่ตามหนองคลองบึงทอดยอดทั้งหลายใครไปเก็บมารับประทานเสียภาษีทั้งนั้นราษฎรมันเดือดร้อนคนอยุธยาเนี่ยเรากินน้ำพริกเป็นหลักคนไทยเนี่ยนะครับมีคำพูดเลยว่าน้ำพริกผักจิ้
0: ม
2: แล้วก็กินทั้งผักสดผักลวกผักต้มปรากฏว่าสมัยอยุธยาตอนปลายเก็บภาษีผักบุ้งไม่มีใครกล้ากราบบังคมทูลร้องเรียนแต่ในบันทึกเขียนว่ามีการละเล่นและมีตลกขั้นในตลกนั้นเนี่ยนะครับได้มีการเล่นตลกพูดถึงการเสียภาษีผักบุ้งซ้ำกันอยู่หลายครั้ง
0: คือซ้ำเล่นซ้ำไปซ้ำมา
2: พูดอีกเฮ้เฮ้เฮ้ก็ตลกผักบุ้งเสียภาษีเฮ้เฮ้เฮ้ก็ผักบุ้งเสียภาษีจนกระทั่งพระมหากษัตริย์เนี่ยสกิดพระทัยเลยเรียกมาถามก็ได้มีโอกาสกราบบังคมทูลว่า
0: อ
2: ันนี้เล่นจากเรื่องจริง มันมีการเก็บภาษีผักบุ้งจริงนั่นล่ะนะครับ

0: ถึงได้ออกลงไปแก้ไขแต่อันนี้ก็เป็นหลักฐานว่าตลกโบราณเนี่ยมันมีแล้ว
1: แล้วรูปแบบล่ะคะอาจารย์อย่างปัจจุบันเนี้ยเป็นคณะตลกใช่ไหมอาจารย์มีตั้งหลายคณะคณะนู้นคณะนี้ก็มีสังกัดกันไปสมัยนู้นนี่เป็นคณะหรือว่าใครอยากเล่นก็เล่นได้เลย
0: อ๋อไม่เขาเรียกว่าคณะจำอวด
1: จำอวด
0: เออจำเข้ามาอวด
1: อ๋อนี่คือความหมาย
0: ก็จำเข้ามาอวด
1: จำใครมา
0: สมัยโบราณเนี่ยนะการสวดพระอภิธรรมศพเนี่ยนะฮะก็จะมีส่วนที่เป็นพระเนี่ยมาสวดพระอภิธรร
1: ม
0: นะฮะก็พูดถึงเกิดแก่เจ็บตายเป็นอะไรต่างๆที่หนีไม่พ้นอะไรต่างๆก็ว่าไปในบางครั้งเนี่ยนะครับก็จะสวดในเรื่องของความตลกโปกฮา
1: ค่ะ
0: นะฮะถึงขนาดต้องมีประกาศออกมาว่าห้ามพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเล่นตลกในการสวดพระอภิธรรมให้เป็นโปกฮาต่าง
1: ๆ
0: พระอภิธรรมนี่ก็อาจจะสวดตั้งแต่2ทุ่ม3ทุ่มนะฮะในช่วงกลางคืนหัวค่ำหลังจากจบการสวดพระอภิธรรมแล้วเนี่ยนะครับเราเรียกว่าสวดคฤหัสถ
1: ์
0: คฤหัสถ์ก็คือคฤหัสถ์อย่างพวกเราเนี่ยคนที่ไม่ได้เป็นนักบวชเนี่ยนะฮะเราเรียกว่าคฤหัสถ์คือโบราณเนี่ยนะต้องพูดก่อนการสวดศพเนี่ยเวลาที่มีคนตายเกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่มีการต่อโลงไม่มีการไปซื้อโลงเขาก็จะต้องต่อโลงกันเดี๋ยวนั้น
1: ต่อกันอย่างนั้นเลย
0: ต่อกันเดี๋ยวนั้นบ้านนั้นมีไม้กระดานบ้านนี้มีไม้กระดานยกมาช่วยกันโลงนึงเนี่ยใช้ไม้กระดานประมาณ5แผ่น5แผ
1: ่
0: นไม่มีฝาถ้ามีฝาก็เป็น6แผ่นไม่นิยมไม้ต่อเพราะน้ำเหลืองซึมได้นะครับก็เอาศพลงไปบรรจุโบราณไม่มีการฉีดยาเพราะฉะนั้นถ้าศพปิดฝาโลงเนี่ยนะมันเน่าเร็วมันร้อนระอุนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาผ้าขาวเนี่ยหรือผ้าสวยงามแล้วแต่วัฒนธรรมคลุมเอาไว้ก็ต้องมีการอยู่เป็นเพื่อนศพแมวก็ได้สุนัขก็ได้อาจจะมาตะกุยคุยกับศพเพราะฉะนั้นต้องอยู่กันทั้งคืนเรียกกันว่าอยู่เป็นเพื่อนศพทุกคนก็บอกมาอยู่เป็นเพื่อนศพก็เล่นการพนันกัน
1: เป็นข้ออ้าง
0: เป็นข้ออ้างในการเล่นการพนันแต่จริงๆแล้วคนโบราณก็อยู่มาเป็นเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนศพก็พูดคุยกันอะไรต่างๆทีนี้เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่อยู่เป็นเพื่อนศพหลับไม่ใช่มานอนหลับในงานศพนะ
1: นอน
0: อย
1: ู่
0: เป็นเพื่อนศพนี่คือลืมตารู้ตัวมีสติเฝ้าก็ต้องมีเรื่องของตลกเพราะฉะนั้นหัวค่ำนี่พระสวดพระอภิธรรมหัวค่ำสวดสี่รูปตกกลางคืนสวดคฤหัสถ์ก็คฤหัสถ์ริ้งกันได้ที่คว้าตลปัดมาสวดคฤหัสถ์เลย
1: แล้วเรามีสิทธิ์สวดได้ด้วยเหรอ
0: สวดได้ก็ขึ้นธรรมาสน์เลยสวดคฤหัส
1: ถ
0: ์
1: อ๋อสวดคฤหัสถ์นี่คือไม่ได้พระสวดให้คฤหัส
0: ถ์ไม่ใช่พระสวดคฤหัสถ์สวดขึ้นไปนั่งเตียงเวลาเนี่ยเขาเรียกว่าเตียงสวดพระอภิธรร
1: ม
0: ก็จะเป็นเตียงสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามี4เสามีหลังคาผ้าขาวดาดนะฮะแล้วก็ขึ้นไปนั่งได้4คน
1: อ๋อนั่งกัน4คนเลย
0: เรียงหน้ากระดานมีตลปัดประจำตัวนี่แหละบางทีก็จะเรียกพัดรองก็เรียกไปเรียกตลปัดก็เรียกไปเวลาสวดก็จะเป็นตลกโปกฮาคำผวนลามกอนาจารสองแง่สามง่ามอะไรก็ได้ที่มันวกลงต่ำเป็นการสนุกสนานเพื่อให้คนฟังแล้วก็เฮฟังแล้วก็ฮา
1: เงี้ย
0: มันคงไม่เฮอย่างนั้นนะมันเฮคอนเสิร์ตเฮฮาก็ขำมันเพราะฉะนั้นคนทั้ง4คนเนี่ยมันต้องมีปฏิภาณไหวพริบที่ดีการสวดในมือขวาก็กำตะลปัดเอาไว้ตลอดแล้วก็จะตะละส่วนกำไว้เนี่ยมันจะบังหน้าไม่บังหน้าอีกเรื่องนึงกำไว้อย่างงี
1: ้
0: มันจะยกเฮฮาแล้วก็ได้แต่ว่าไม่
1: วาง
0: ม
1: ือ
0: เนี่ยมันก็ไม่ได้ห้ามวางหรอกแต่เป็นธรรมเนียมว่าสวดคฤหัสถ์เนี่ยเขาจะถือตะละปัดเอาไว้จะได้รู้ว่าเป็นคนสวดก็ตลอดเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่คือต้นแบบของจำอวด

0: ีนี้การสวดครึ่งหัดเนี่ยมันขึ้นไปนั่งบนเตียง
1: นั่ง
0: เขาเรียกว่าสวดได้ครึ่งท่อน
1: ครึ่งท่อน
0: คือร่างกายท่อนบนขยับขาเนี่ยมันนั่งอยู่บนเตียงนั่งคัตมาดอยู
1: ่
0: ยังเก่งก็คือขยงตัวขึ้นคุกเข่
1: า
0: แล้วก็ยังถือตลปัดอยู่ก็อ้าวสวดไปนะฮะนานๆจะลุกขึ้นลงมาจากเตียงยืนม
1: ัน
0: ไม่ค่อยได้ยืนหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสวดคฤหัสถ์มันก็มีข้อจำกัดในเรื่องของการออกลีลาท่าทางทีนี้ไอ้การสวดมันสนุกเหมือนมันมันมีคำมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไอ้จะนั่งขยงไปตัวขยงตัวไป
1: ม
0: ัน
1: ไม่ได้ฟิลใช่
0: ไ
1: หม
0: มันไม่ได้ฟิลเข้าใจไหม
1: มัน
0: ก็จะต้องเอาวีผมวีผมเอาวีหน่อยวีผมไปด้วยมันก็ไม่ได้ฟิลเขาก็เลยเกิดการเล่นจับอวดจำ

0: อวดนี่แปลว่าต้องใช้ผู้เล่นไม่น้อยกว่า4คน
1: อ๋อ4ออฟยึดเอาตาม
0: เรียนแบบสวดคฤหัส
1: ถ์
0: เรียนแบบคฤหัสถ์สวดคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็เรียนแบบสวดพระอภิธรรม
1: อ๋อก็คือจําอันนี้มาดัดแปลงแล้วก็จําอันนี้ไปดัดแปลงอีกทีนึง
0: ไอ้จำอวดก็เอาจากสวดคฤหัสถ์ไอ้สวดคฤหัสถ์ก็เอามาจากพระ
1: สวดพระอภิธรรม
0: เพราะฉะนั้นจำอวดเริ่มต้นนี่มีแค่4คน
1: แต่เป็นใครก็ได้
0: ใครก็ได้
1: จับกลุ่มมาแล้วกัน
0: จับกลุ่มกันมันจะต้องมีไหวพริบเข้าแข้งเข้าขากัน4คนเนี่ยนะทำสี่หน้าที่
1: อ่ะคนละหน้าที่
0: คนละหน้าที่คนแรกเนี่ยเขาเรียกว่าแม่คู
1: ่แม่คู
0: ่มาคนเดียวนะทำหน้าที่เป็นคนอารมณ์ต่างๆเป็นคนส่งลูกเข้าใจไหม
1: ส่ง
0: ล
1: ู
0: กเป็นตัวชง
1: นะต่อไป
0: คนที่สองเรียกว่าคอสอง
1: คอสอง
0: ก็คอสองก็คือเป็นคนรับลูกเข้าใจไหมชงตลกอะไรมาอินี่ชงปั๊บตบปั๊บงับปุ๊บเป็นคนงับคนที่สามเนี่ยเป็นภาษานี่ก็คือเอาตลกสองคนเนี่ยมาล้อสองคนเนี่ยคนแรกชงคนที่สองรับส่งตบ
1: เป็นหนึ่งมุก
0: เป็นมุกหนึ่งแล้วคนที่สามเนี่ยเข้ามาเป็นตัวตลกหลังตลกเอาเรื่องทั้งหมดมารวบรวมสรุปเรื่องตลกต่างๆเอาอีกให้มันตลกอีกชี้แนวอีกแล้วคนที่สี่เรียกว่าตลกก็คือเข้ามาเป็นขบขันอย่างเดียวเลย
1: คือเข้ามาตลกอย่างเดียว
0: เข้ามาตลกอย่างเดียวจะทำอะไรก็ได้เข้ามาตลกอย่างเดียว
1: ในขณะที่2คนนี้เขาชงกันอีนี่ก็ตลกไปอย่างเงี้ยหรอ
0: ก็ตลกไปบางทีก็ตลกเข้าเรื่องเช่น2คนแรกรับส่งกันมีคนที่3มาสรุปแล้วคนที่4มาเล่นตลกเล่นหน้าเล่นตามเรื่องนั่นน่ะสมมุติว่าเขาพูดว่าเดินดัดจริตไปดัดจริตมาคนที่1คนที่2รับกันไปมาอีกคนที่3ก็เดินออกมาแดะแดะแดะแดะเลยอ่ะไหนคนที่4ออกมาก็ทำท่าแดะแดะอ่ะแดะ
1: แดะทำยังไงอ่ะไม่เป็น
0: ทำสิที่ทำอยู่ทุกวันนี้แดะแดะนั่นแหละอย่างเงี้ยแดะแดะแดะแดะนั่นแหละแดะแดะแดะแดะจ้ะเก่งมากเลยนี่คือจำอวดเข้าใจไหมทั้งหมดเรื่องทั้งหลายก็ไปจำทางโน้นจำทางนี้จำคนโน้นใครเขาคุยตลกขบขันอีพวกนี้4คนมันต้องไปจำเขามาไว้แล้วก็เลยเรียกกลายเป็นจำอวดนั่นแหละ
1: เริ่มบ้านเราป่ะเนี่ยอาจารย์เราเป็นคน
0: บ้านเราไม่ต้องมีที่อื่น
1: ดี
0: มากเลยต่อมานี่จำอวดที่ดังที่สุดช่วงระยะเวลาที่ดังสุดก็ประมาณรัชกาลที่6ปลาย6ต้น7
1: นะฮะ
0: ต่อลงมาจนถึง8เนี่ยนะฮะ8ถึงต้น8เนี่ยเรียกว่าเป็นยุคทองของตลกเลยนะบางคณะนี่นะรัชกาลที่7เนี่ยเรียกไปนะเล่นนะถูกพระราชหฤทัยพระราชทานเสมาเข็มเสมาห้อยคอนะฮะเสมารอเขียนว่ารอ7เป็นเสมาทองคำก
1: ็
0: เลยตั้งชื่อคณะว่าคณะเสมาทองเรียกว่าตลกคณะเสมาทองก็เพราะว่าได้รับพระราชทานเสมาทองคำ
1: อาจารย์เกิดทันไหม
0: ไม่ทันโอ้โหพอประมาณรัชกาลที่9เนี่ยต้นรัชกาลเนี่ยนะก็ปรากฏว่ามีคนไปปรึกษาตอนนั้นท่านอธิบดีกรมศิลปากรยุคแรกๆเลยท่านอาจารย์ธนิตอยู่โพบอกว่าคำว่าจำอวดเนี่ยทำไมมันดูไม่ดีมันเหมือนกับมันเป็นของล่างๆตลาดนะฮะท่านอาจารย์ธนิตก็เลยใช้คำว่าละครย่อย
1: ละครย่อยนี่เป็นการ
0: รีแบรนดิ้งเป็นละครย่อยเล่นหน้าม่านอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็เล่นหน้าม่านในที่นี้ก็คืออย่างเช่นเดี๋ยวพอถึงรุ่นรัชกาลที่9เนี่ยนะที่8ที่9เนี่ยการแสดงโขนก็ดีละครก็ดีเนี่ยมันมีเรื่องของการเปลี่ยนฉากเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่มีฉากก็ไม่มีม่านก็ไม่มี
1: ขึ้นไปแล้วก็เล่นเลย
0: จะเปลี่ยนฉากก็ยกถกฉากขึ้นคนดูก็เห็นการเปลี่ยนฉากแต่พอมาถึงรัชกาลที่6ที่7ที่8เนี่ยมันเริ่มมีการเปลี่ยนฉากก็ต้องมีการปิดม่านพอปิดม่านเสร็จจังหวะที่เปลี่ยนฉากสมัยโบราณยกฉากเข้ายกฉากออกยกต
1: ้
0: นไม้ต้นอะไรใช้เวลา5นาที10นาทีนู่นสมัยโบราณมันไม่ได้มีสไลด์ไหลไปไหลมาลื่นไปลื่นมาเทิร์นเทเบิลหมุนเวทีได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีตลกมาเล่นขัดจังหวะอยู่ด้านหน้าของม่าน
1: เอามาฆ่าให้คนดูไม่เบื่อ
0: ไม่
1: ว่าไม่รอนานเด็ดแอบนี่
0: เราก็เดินมา2คนเล่นตลกกันก็เลยเรียกกันว่าตลกหน้าม่านหร
1: ือ
0: จำอวดหน้าม่าน
1: ก็ยังมีคนเลือกที่จะใช้จำอวดอยู่ด้วย
0: ก็มีซึ่งไอ้จำอวดหน้าม่านพวกนี้ก็น้อยใจว่ามันไม่อยากเป็นจำอวดซึ่งไม่ควรเลยนะจะบอกให้เพราะฉะนั้นก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนว่าเป็นละครย่อยอะไรเงี้ยมันไม่เดี๋ยวมินมันน่าเสียดายเข้าใจไหมแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะนี่คือต้นตำรับของตลกทั้งหลายจังหวะที่เปลี่ยนเป็นละครย่อยจากคำว่าจำอวดเนี่ยนะฮะ ก็เป็นจังหวะช่วงปลายที่จะมาต่อพ.ศ. 2500
1: มันช่วง
0: 2500คือช่วงเปลี่ยนถ่ายของพุทธศตวรรษนึกออกไหมเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายของพุทธศตวรรษเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราเริ่มมีโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ขึ้นมาสถานีแรกช่อง4บางขุนพรหม
1: คุณผู้ชมคะนี่เพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าคณะตลกเนี่ยเขาเริ่มมาจากการสวดอภิธรรมศพแถมเรียนแบบพระมาอีกขอไปนวดหัวก่อนนะคะคุณผู้ชมตอนนี้หัวโนมากเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคายฉงนให้ตลกกันต่อค่ะ
0: โอเคครับ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงตลกคนแรกของไทยสวงทรัพย์สำรวยเกิดเมื่อวันที่1เมษายนพ.ศ. 2457ที่อำเภอบางกอกใหญ่จังหวัดธนบุรีสวงทรัพย์สำรวยโด่งดังมาจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องใกล้เกลือกินเกลือเมื่อปีพ.ศ. 2495ที่รับบทเป็นเสี่ยล้อต๊อกคนจนที่ร่ำรวยแล้วลืมกำพืดตัวเองและอีกหลายๆเรื่องเช่นไอ้แก้วไอ้ทองตลกร้องไห้เป็นต้นต่อมาในปีพ.ศ. 2538สวงทรัพย์สำรวยเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะศิลปินแห่งชาติและดาราตลกชื่อดังแห่งฟ้าเมืองไทยในนามเสี่ยล้อต๊อกนั่นเอง

0: กันไปก็พอสมควรแล้วนะคะอยากจะถามอีกเรื่องนึงนั่นก็คือคำว่ามหรสพคำนี้ได้ยินบ่อยเลยคำว่ามหรสพหนูอยากรู้อะไรหนูอยากร
1: ู้
0: ว่า
1: เรื่องของฉันเธอก็ถามไปสิ
0: อยากรู้ว่าคำว่ามหรสพเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีอะไรบ้างค่ะ
1: มหรสพมีอะไรบ้าง
0: คืออะไรก่อนอาจารย์มหรสพ
1: มหรสพก็คือการแสดงสนุกสนานตลกขบขันลื่นเริงบันเทิงใจต่างๆเข้าใจไหมเป็นการแสดงการละเล่นต่างๆที่ดูแล้วมีความสุขนะครับรื่นเริงบันเทิงใจนะครับเยอะแยะมากมายเลยโอ้การแสดงสมัยโบราณเหรอครับที่เรียกว่ามหรสพนี่นะมีตั้งแต่ลิเกเสภาสักกวากลองยาวลาวแพนละครแขกละครไทยพวกนี้ทั้งหมดรวมแล้วเรียกว่ามหรสพออกได้แล้ว
0: นั่นได้รักษาภาพลักษณ์หนูบ้าง
1: นี่เนี่ยยังตีได้อยู่ไม่มีหัวหยิกก็ตีได้อยู่ส่วนใหญ่แล้วมหรสพเนี่ยนะฮะจะเกิดขึ้นเนี่ยเวลาที่มีพระมหากษัตริย์โปรดเกล้าให้มีการสมโภชคือในสมัยก่อนเนี่ยกิจกรรมทางสังคมทั้งหมดที่ปัจจุบันเรียกว่าแอคทิวิตี้เนี่ยนะฮะมันจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งนั้น
0: อ๋อเริ่มจากทางในวังก่อน
1: ในวังทั้งนั้นเลยหมายถึงว่าพระมหากษัตริย์จะสมโภชวัดสร้างวัดเสร็จก็จะมีฉลองวัดก็ต้องมีสมโภชพระมหากษัตริย์จะถวายผ้าพระกฐินก็จะมีฉลองกฐินสมโภชองค์กฐินกิจกรรมเหล่านี้ก็จะมีมหรสพสมโภชเรื่อยไปจนถึงพระมหากษัตริย์จะจัดให้มีการเทศมหาชาติตามวัดนู้นวัดนี้ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าไว้ก็มีการจัดมหรสพสมโภชนอกจากนี้นะครับในบางโอกาสเช่นมีชัยชนะต่อการศึกสงครามก็มีการจัดมหรสพสมโภชในชัยชนะนั้น
0: ก็คือเฉลิมฉลอง
1: เฉลิมฉลองหรือแม้แต่งานพระเมน
0: งานศพด้วยเหรอคะ
1: งานพระบรมศพงานพระศพต่างๆเนี่ยเจ้านายทั้งหลายตายเนี่ยต้องมีมหรสพ
0: ตลกเหรอ
1: สมโภชมีตลกทุกอย่างให้ลื่นบันเทิงใจหัวเราะ
0: พูดถึงมหรสพเนี่ยก่อนเมื่อก่อนเวลาก่อนที่จะมีการแสดงไม่ว่าจะมหรสพอะไรก็ตามก่อนเริ่มต้องมีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: ที่พูดมานี่เมื่อไหร่
0: เมื่อก่อน
1: ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่มันมายุคหลังยุคแรกยังไม่มีตั้งแต่อยุธยารัตนโกสินทร์ตอนต้นรัชกาล1 2 3 4เนี่ยยังไม่มีอะไรทั้งสิ้น
0: แล้วมันเริ่มมาได้ยังไงคะอาจารย
1: ์มันเริ่มมาในสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่5เนี่ยมันขึ้นครองราชสมบัติใหม่ๆเนี่ยนะอายุ15ขวบ10วันขึ้นครองราชสมบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะท่านเป็นคนที่มีความจะภาษาอังกฤษใช้คำว่า active อ่ะเป็นคนที่มีความ
0: กระต
1: ือ
0: ร
1: ือ
0: ร
1: ้นสูงมากเหลือเกินพระชนพรรษาได้19พรรษาเนี่ยเสด็จสิงคโปร
0: ์ฮะไปเลย
1: เอาข้าราชบริพารไป200กว่าคนตามเสด็จไปดูความเจริญของสิงคโปร์ตอนนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของ
0: อังกฤษ
1: เพราะฉะนั้นสิงคโปร์เจริญเร็วมาก
0: ใช่
1: เจริญเร็วเหลือเกินในทุกเรื่องนะครับในทุกเรื่องเลยคนสิงคโปร์ตอนนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มมีหนังดูแล้วนะเขาดูหนังกันเวลาที่ฉายหนังจบแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอังกฤษปกครองสิงคโปร์

0: สิงคโปร์เองก็ไม่เคยเห็นพระราชินีอังกฤษเพราะสมเด็จพระบรมราชินีนาถของอังกฤษก็ไม่เคยเสด็จที่สิงคโปร
1: ์
0: เพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ที่จะตอกย้ำให้คนสิงคโปร์ได้เข้าใจ
1: ว่า
0: ตัวเองเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษนะ มีสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์นี้ซึ่งทรงพระเมตตาปกครองอยู
1: ่
0: ก็ต้องเล่นเพลงประจำพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถอังกฤษก็คือเพลงGod
1: save the queen
0: save the queen จะได้มี royalty ครับว่า royalty นี่คือความจงรักภักดีจะได้มีความสามัคคี

0: ทุกคนเนี่ยสามัคคีหมดคนที่อยู่ภายใต้อานัตอังกฤษเพราะอย่าลืมว่าอังกฤษเป็นประเทศใหญ่มากในขณะนั้นถึงขนาดมีคำพูดว่าพระอาทิตย์ไม่เคยตกลับดินแดนของอังกฤษเพราะมีอยู่ทั่วโลก
1: ใช่เพราะว่าเขาเป็นช่วงยุคล่าอาณานิคม
0: ใช่แล้ว
1: ตีไปทุกคนเลย
0: หนังฉายจบก็เล่นเพลงนี้ประชาชนทั้งหมดพร้อมใจกันยืนขึ้นถวายความเคารพเพราะฉะนั้นอันเนี้ยรัชกาลที่5เสด็จไปทอดพระเนตรเนี่ยนะครับก็เป็นแรงพระราชหฤทัยของรัชกาลที่5แรงบันดาลใจนะเมื่อเสด็จกลับมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราก็มีโรงหนังแล้วนะมีโรงหนังในวัง
1: เข้ามาแล้วเพราะว่ารัชกาลที่5ท่านก็ทรงโปรดด้วยใช่มั้ย
0: โปรดทอดพระเนตรหนังตอนนั้นหนังที่ฉายเนี่ยเป็นหนังญี่ปุ่นเราเรียกว่าโรงญี่ปุ่นหลวง
1: ญี่ปุ่นด้วย
0: หนังญี่ปุ่นโรงญี่ปุ่นหลวงเป็นหนังใบ้ก็มีส่วนมากไม่ใช่เป็นหนังใบ้ก็มีเป็นหนังใบ้แล้วก็เป็นหนังขาวดำ
1: หนังเงียบใช่ไหมคะยุคแรกของภาพยนตร์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเสด็จที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากเพราะเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยเสด็จไปยังดินแดนของอังกฤษอังกฤษก็จะถามว่าเอ๊ะแล้วจะเล่นเพลงอะไรรับเสด็จเพราะพระมหากษัตริย์ของเขาเวลาเสด็จเนี่ย
1: มี
0: เพลง God Save the Queen ของไทยเราไม่มีการใช้เพลงอะไรเลยอย่างดีสมัยนั้นก็มหาฤกษ์มหาชัย
1: แทน
0: เพราะฉะนั้นก็จะมีฝรั่งคนนึงเนี่ยนะครับประพันธ์เพลงขึ้นมานะครับเราฝรั่งตอนนั้นเขาจะใช้คำว่า God Save the King the King ก็คือถวายรัชกาลที่5
1: อ๋อนี่คือแต่งให้เรา
0: เขาแต่งถวายเพื่อให้การรับเสด็จเนี่ยสมบูรณ์แต่เพราะว่าเวลาเล่นเพลงเนี่ยต้องเล่น2เพลงรับเสด็จเพลง God Save the King ก่อนแล้วต่อด้วย God Save the Queen ต่อเนื่องกันเลยเพราะว่าถือว่าพระประมุขทั้ง2ได้มาร่วมกันถึงแม้จะไม่มีพระราชินีของอังกฤษเสด็จมาก็ตามก็มีผู้แทนพระองค์เพลงเนี่ยนะก็เป็นต้นเขารัชกาลที่5พอพระทัยในลำดับหนึ่งเมื่อเสด็จกลับเมืองไทยแล้วก็มาให้ฝรั่งอีกคนนึงเกลาเพลงใหม่เกลาไปจนกระทั่งพอพระราชหฤทัยจากนั้นก็โปรดให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์เนี่ยแต่งเนื้อภาษาไทยข้าวาระพุทธเจ้าและต่างๆอามนุและศิรกาลก็ว่ากันปัจจัยลงไปในครั้งรัชกาลที่5การเล่นต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อกลับมาเมืองไทยแล้วก็โปรดให้มีการนำเพลงเนี้ยมาเล่นหลังจากการฉายภาพยนตร์เสร็จเป็นธรรมเนียมนะครับมาพอมาถึงในสมัยรัชกาลที่6ก็มีการแก้ไขเนื้อร้องเพลงสรรเสริญพระบรมี
1: แก้อีก
0: แต่ก็ยังเล่นเพลงนี้ในตอนจบการฉายหนังและการแสดงมหรสพทุกชนิด
1: อ่ะแล้วมันมาเริ่มเล่นก่อนตั้งแต่ตอนไหนคะ
0: ก็มาเล่นในยังไม่ก่อนเดี๋ยวเล่าก่อนเล่นหลังก่อนนะทุกมหรสพทุกชนิดเลยเล่นตอนจบแล้วก็จากนั้นก็มีการฉายพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่6ขึ้นพร้อมกับเพลงสรรเสริญพระบรมีนะฮะเหตุการณ์ผ่านไปต้นรัชกาลที่8 2 4 7 8หลังจากที่รัชกาลที่8ครองราชได้3ปีประมาณ2ปี3ปีเนี่ยนะครับรัฐบาลตอนนั้นเนี่ยนะครับก็มีการออกเป็นประกาศคือก่อนหน้านี้ไม่มีการประกาศนะว่าต้องเล่นเพลงอย่างนี้เมื่อเลิกแสดงแล้ว
1: แต่ทุกคนรู้กัน
0: ทั้งหมดเนี่ยเป็นไปโดยความจงรักภักดีมีความจงรักภักดีไม่ต้องมีกฎหมาย
1: ไม่จำเป็นต้องสั่ง
0: ไม่ต้องมีการสั่งเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยนะครับราษฎรก็พากันเล่นเพลงนี้ถวายเป็นการถวายพระพรเราจะมีความสุขคนเดียวได้ไงในเมื่อเราอยู่ในประเทศของพระองค์ท่านบรรพบุรุษของพระองค์ท่านเสียสละชีวิตรัชกาลที่1นี่ไปต่อสู้อริราชศัตรูกว่าจะได้แผ่นดินนี้กลับคืนมาเพราะฉะนั้นต้องเล่นเพลงรำลึกถึงพระองค์ท่านพ.ศ.2478ก็เริ่มเป็นระเบียบการเล่นเพลงนี้
1: คือออกมาเป็น
0: ออกเป็นระเบียบซะให้เรียบร้อยจะได้ไม่ลักลั่นให้ผมเดาก็คือว่าในรัชกาลที่9นี่แหละได้มีการเสด็จพระราชดำเนินไปตามโรงละครต่างๆมากขึ้น

0: ในที่ที่เป็นที่สาธารณะเพราะก่อนหน้านั้นที่พูดมาเนี่ยเป
1: ็
0: นโรงละครหลวงอยู่ในวังรัชกาลที่7เองก็ทอดพระเนตรภาพยนตร์ในวังเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงโขนการแสดงละครทอดพระเนตรภาพยนตร์ต่างๆและมหรสพต่างๆอีกหลายประเภทเนี่ยในสถานที่โรงละครอันเป็นสาธารณะ
1: ก็คือไปทอดพระเนตร
0: ร่วมกับประชาชนทั่วไปก็เลยเป็นธรรมเนียมเปลี่ยนจากการจบการแสดงขึ้นมาเล่นเป็นตอนต้นเข้าใจ
1: เข้าใจท่องแท้จำแจ้งสุด
0: ๆโอเคจบ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้ตลกมีสาระมากๆคือบางคนรู้สึกว่าเรื่องตลกมันเป็นเรื่องไร้สาระถูกไหมคือเหมือนกับว่าพูดอะไรก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้คนขำให้คนตลกให้คนอารมณ์ดีจริงๆแล้วตลกอ่ะมีที่มาที่ไปที่สำคัญมีจุดประสงค์มีความหมายด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่มินเพิ่งรู้เลยเพราะว่าจริงๆก็นึกเหมือนกันแหละว่าเรื่องตลกก็คือเรื่องคลายเครียดอะไรก็ได้ที่ให้เราได้พักสมองจากสาระที่อัดแน่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีที่มาที่ไปมีเรียกว่าจุดประสงค์ที่ดีที่ทำให้เกิดตลกขึ้นแล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆจนเป็นตลกแบบทุกวันนี้ที่เป็นการมอบความสุขแล้วก็มอบเสียงหัวเราะให้กับทุกคนเป็นเกียรติมากที่ได้เห็นอาจารย์เผ่าทองในอีกมุมมองนึงในอีก
0: ลุกหนึ่ง
1: หนูขอใช้คำว่ามิติละกัน
0: โอเค
1: ในอีกมิติหนึ่งคุณผู้ชมเทปนี้ตลกจริงๆแต่ถ้าไม่ตลกก็ขออภัยด้วยนะคะเราไปกินกาแฟกันไหมอาจารย์หรือเราจะเข้าร้านทำผมกันดี
0: เราไปทำผมก่อนนะ ก็เดี๋ยวจะใส่หน้ากากกลับบ้านนะเพราะตอนนี้อายไม่กล้าเดินออกจากห้องนี้แล้ว
1: ไป
0: ลาท่านผู้ชมเลย
1: ให้ยืน
0: โอเคไป
1: ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: เรามีผมเรามีผม

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตติสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่มีน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยม
0: ัน
1: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โอ้นี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีมารยาทในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And they made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
2: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
3: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
4: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
2: อ้าวหิวแล้วเหรอ
4: ครับผม
2: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
4: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
5: สวัสดีครับ
6: ดีลูกแหม

0: นี่พาตามมาทานอาหารชาววังเลยนะ
1: อาหารชาววัง
2: ใช่และอาหารชาววังที่ตะลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
0: โอ้ยไม่ใช่
2: เอาไม่ใช่หรอ
0: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
1: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
0: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
2: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
0: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดใช้โป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
0: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
1: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
0: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่ใจเย็นลูก
1: จะรอครับ
0: เออ อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
0: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
3: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
0: อืม
1: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
0: จริงดูเหมือนไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับ
3: และนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
1: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
3: และผม AJ และตะลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

วัสดีครับพบกับผมสิทธาฉลองธรรมกับรายการจากรากสู่เรารายการที่จะพาทุกคนรู้จักกับอดีตเพื่อเข้าใจในปัจจุบันและมองหาแนวทางในการพัฒนาเมืองที่เหมาะสมกับคนทุกคนในอนาคตครับวันนี้เราอยู่กันที่ย่านตลาดพลูฝั่งธนบุรีนะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักย่านนี้ดีเพราะว่าเป็นย่านอาหารอร่อยอาหารที่มีชื่อเสียงและก็มีเรื่องราวอย่างที่ปัจจุบันเขาชอบพูดกันว่ามีสตอรี่มีสตอรี่นะครับโดยจะเป็นมีกรอบข้าวหมูแดงไอติมกะทิไข่แข็งเกาเหลาเนื้อตุ๋นแล้วก็ขนมกุ้ยช่ายวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับย่านตลาดพลูให้มากกว่าที่ทุกคนเคยรู้จักไปกันครับ

0: กรุงธนบุรีเป็นเมืองที่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรหรือที่ฝรั่งเรียกกันว่าบางกอกนั้นนอกจากจะเป็นเมืองหน้าด่านขนอนเก็บภาษีเรือสินค้าที่จะล่องไปที่อยุธยาแล้วก็ยังเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินของน้ำนะครับเป็นเมืองที่ผลิตอาหารผลหมากรากไม้มากมายนอกจากนั้นก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของหลากหลายชุมชนทั้งคนไทยคนมอญคนมุสลิมและที่สำคัญที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือชุมชนของคนจีนครับ
1: คือร่องรอยของคนจีนที่ฝั่งทนเนี่ยนะคะก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเคลื่อนย้ายมาอยู่พร้อมกับสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็เป็นชุมชนชาวจีนที่อาจจะเหลืออยู่นะคะในกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เคลื่อนมาเพราะว่าขุนนางหลายๆท่านเนี่ยท่านก็มีเชื้อจีนอยู่แล้วก็ในบริเวณที่เป็นย่านคนจีนแล้วก็มีเชื้อจีนอยู่ก็อาจจะเป็นตั้งแต่แถบริมแม่น้ำเจ้าพระยานะแล้วก็เข้ามาด้านในตามลำคลองเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็มีจุดที่น่าสังเกตแล้วก็สำคัญอยู่อ่ะก็คืออย่างกรณีของวัดกัลยาวัดกัลยานี่ก็สร้างโดยคุณนางในตระกูลกัลยาณมิตรนะคะซึ่งท่านเนี่ยท่านก็เป็นเชื้อจีนจากกรุงศรีอยุธยาอีกส่วนหนึ่งก็คือด้านใกล้ๆกันเนี่ยศาลเจ้าเกียนเกงเนี่ยซึ่งเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยนะคะก็จะเป็นศาลเจ้าที่ถูกดูแลโดยตระกูลของชาวจีนจากกรุงศรีอยุธยาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ด้านในๆเข้ามาเนี่ยก็จะมีศาลเจ้ากวนอูนะที่สำคัญนะคะก็อยู่ในแถบของริมแม่น้ำยาคล้ายกันพอมาเขตด้านในเนี่ยนะจากบริเวณที่เขาเรียกว่ากดีจีนเข้ามาใช่ไหมคะมันก็จะสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่จากปากคลองบางหลวงเนี่ยหรือคลองบางกอกใหญ่เข้ามาด้านใน
2: ย่านของตลาดภูเนี่ยเป็นที่รู้จักในประเทศจีนนะอย่างคำว่าคลองบางหลวงเนี่ยนะคนจีนใต้จิ๋วเนี่ยในประเทศจีนก็รู้จักเรียกว่าหมั่งล้วงนะหมั่งล้วงก็คือเป็นเสียงจีนที่ทับศัพท์ภาษาไทยนะอันเนี้ยคำเหล่านี้ก็เป็นที่รู้จักหรือว่าชื่อตลาดภูเนี่ยผมไปเยี่ยมญาติที่ประเทศจีนเนี่ยเขารู้จักตลาดภูคืออย่างไม่เคยมาก็จริงแต่เขารู้ว่าอ๋อจุดศูนย์รวมคนจีนก็มาตลาดภู
0: ที่ตลาดพลูหรือที่เรียกว่าบางยี่เรือบริเวณนี้นะครับก็จะมี3วัดบางยี่เรือสำคัญที่มีความเป็นมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยามีวัดบางยี่เรือใต้หรือวัดอินทารามวรวิหารที่เราอยู่กันตอนนี้ถัดไปก็จะเป็นวัดจันทารามวรวิหารหรือวัดบางยี่เรือกลางแล้วก็ต่อด้วยวัดราชคฤห์วรวิหารหรือว่าวัดบางยี่เรือเหนือทั้ง3วัดนี้มีความสำคัญสืบเนื่องต่อมายังกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ครับ
1: สามวัดที่กล่าวมาเนี่ยนะคะเป็นวัดที่สำคัญในสมัยกรุงธนบุรีนะคะเพราะว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยใช้วัดอินทารามซึ่งตอนนั้นมีพื้นที่ค่อนข้างจะใหญ่นะคะเป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระราชมารดานะคะเมื่อสิ้นแผ่นดินกรุงธนบุรีเนี่ยก็มีการบันทึกไว้ว่า

0: ว่าได้นำพระศพของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนเนี่ยไปฝังเอาไว้ที่วัดอินทารามหลังจากสิ้นพระชนม์เวลา2ปีก็ขุดพระศพขึ้นมาทำการถวายพระเพลิงพร้อมกับสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิของท่านเนี่ยไว้ที่วัดอินทาราม2องค์นะฮะก็คือพระอัครมเหสีด้วยนะฮะ
1: ที่ยืนยันได้ว่าเป็นวัดที่มาตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยเพราะว่า1คือแต่เดิมเนี่ยคลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่เส้นนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมเพราะฉะนั้นก็จะมีวัดต่างๆเนี่ยสร้างอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมเนี่ยมากมายตั้งแต่ปากคลองยันจนถึงบริเวณที่เป็นคลองบางขุนศรีต่างๆนะครับอันนี้คือความสำคัญของคลองบางหลวงหรือแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้นะครับ
0: วัดราชครื่นเนี่ยเมื่อก่อนก็เรียกว่าเป็นวัดมอญด้วยนะฮะก็คือเป็นกลุ่มของคนมอญที่อาจจะเข้ามาอาจจะเป็นกรุงศรีอยุธยาตอนปลายหรือว่าช่วงกรุงธนบุรีก็ได้นะคะมีชุมชนที่กล่าวถึงว่าเป็นชาวมอญอยู่แต่ว่าร่องรอยหลักฐานหลงผู้คนโดยรอบของวัดราชครื่นเนี่ยอาจจะไม่พบเจอว่าเป็นคนมอญอยู่แล้วแต่ว่าจะไปปรากฏที่วัดประดิษฐารามที่อยู่ด้านบนขึ้นไปนะคะตรงนั้นก็จะเป็นวัดมอญอีกเหมือนกัน
1: อันนี้คือสำคัญก็คืองานประจำปีของวัดเนี่ยจะเป็นที่รวมกิจกรรมต่างๆของชุมชนเลยนะครับอันหนึ่งของวัดมอญนี้เป็นวัดที่สำคัญคืองานประจำปีจะสำคัญนะครับ
0: โดยเฉพาะรัชกาลที่3เนี่ยการที่ท่านธนุบำรุงนะเรื่องของทางวัดของพระพุทธศาสนาแล้วกลายเป็นพระราชนิยมหมายถึงว่ามีอิทธิพลจีนเนี่ยเข้ามาในการประดับตกแต่งในเรื่องของการสร้างสรรค์อาคารหรือรูปแบบศิลปกรรมต่างๆเนี่ยภาพจิตรกรรมที่ใช้สัญลักษณ์มงคลในเรื่องของวัฒนธรรมจีนเนี่ยเข้ามาประดับตกแต่ง
1: รูปแบบก็จะเป็นสิ่งที่เป็นมงคลของจีนต่างๆนะครับเช่นอันนี้คือฟักทองนะครับ
2: ฟักทอง
1: ฟักทองแล้วก็กระถางธูปนะครับแล้วก็หางนกยูงอันนี้นะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นมงคลอื่นๆดอกไม้ต่างๆเช่นนกกระยางเป็นต้นมีง้าวมีดาบอะไรเงี้ยครับอันนี้คือเรียกว่าตะขอเกี่ยวทรัพย์ครับคือการนำเงินเข้ามาในบ้านจะเป็นส่วนใหญ่ครับอันนี้เป็นพวกเครื่องบูชาจีนครับที่หน้าบันของพระอุโบสถก็มีลักษณะของตะขอเกี่ยวทรัพย์เหมือนกันลองไปสังเกตดูได้นะครับ
0: เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตั้งแต่ปากคลองมากอกใหญ่เข้ามาเนี่ยจนถึงคลองดาบก็เป็นย่านที่เป็นศิลปกรรมหลวงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เป็นแนวทางที่เขาเรียกว่าพระราชนิยมในรัชกาลที่3ก็คือมีความเป็นศิลปะจีนเนี่ยนะเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยอย่างชัดเจนมากนะครับ

0: ตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าน้ำตลาดวัดกลางหรือวัดจันทารามซึ่งเป็นตลาดสำคัญนะครับเป็นตลาดสดขนาดใหญ่ในย่านตลาดพลูฝั่งทนนะครับตั้งแต่บางไส้ไก่ลงมาบริเวณนี้บางยี่เรือแล้วก็เลยไปถึงคลองด่านข้างหลังที่เห็นนะครับในอดีตเป็นแหล่งปลูกพลูนะครับเป็นศูนย์กลางของสวนพลูที่ไว้ใช้กินหมากนะครับคนเก่าคนแก่เล่าให้ฟังนะครับว่าบริเวณนี้จะมีแม่ค้าพายเรือเอาพลูมาขายนะครับขายทั้งในเรือบนน้ำแล้วก็วางขายอยู่บนบกเต็มไปหมดเลยบริเวณนี้จึงเป็นศูนย์กลางการค้าขายพลูที่สำคัญขนาดใหญ่นะฮะจึงเป็นที่มาของคำขานเรียกชื่อย่านว่าตลาดพลูไงครับ
1: บริเวณตลาดพลูเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานการค้าชัดเจนก็คือต้นรัตนโกสินทร์เป็นชุมชนชาวสวนก็มีการปลูกพลูแล้วก็มีการค้าขายพลู
2: พลูจะมี2ชนิดพลูเหลืองกับพลูเขียวแต่คนส่วนใหญ่จะนิยมกินพลูเหลืองเพราะว่ามันจะไม่เผ็ดถ้าพลูเขียวมันจะเผ็ด
3: ก็จะมีชาวจีนนะที่ถนัดในเรื่องของการปลูกพืชผักต่างๆอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของชาวเคด้าที่เป็นชุมชนชาวมุสลิมที่อพยพโยกย้ายเข้ามาในสมัยกันที่3เนี่ยอยู่ทั้งแถบคลองสันแสบด้วยแล้วกลุ่มใหญ่ก็อยู่ในแถบนี้เขาก็จะสร้างชุมชนเกิดขึ้นมาก็เรียกว่ามัสยิดสวนพลูข้อมูลจากมัสยิดสวนพลูก็ระบุเลยนะคะว่าเขาก็ปลูกพลูเช่นเดียวกันกับคนจีนมีการปลูกเป็นพลูเขาเรียกว่าค้างทองหลางเป็นต้นทองหลางต้นใหญ่ๆให้เป็นพืชหลักมาให้พลูเนี่ยไต่ขึ้นไปนะเป็นสวนแบบนั้นซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญนะเป็นหนึ่งในอากรสวนใหญ่ด้วยก็คือพลู
0: เนี่ยคนนี้ก็ซื้อเยอะไหมคร
2: ับ ก็ทีก็เป็นร้อย
0: เป็นร้อยคำเลย
2: เขาไปไหว้ไงแต่ถ้าซื้อทีก็อาจจะสองเรียงอะไรเงี้ย
3: หลังจากที่แบบเป็นย่านซึ่งเอาพลู

ปูมาลงแล้วเนี่ยนะเสร็จแล้วมันก็จะมีเรื่องของการค้าขายนำเอาออกจากตัวตลาดปูเนี่ยไปสู่ย่านตลาดที่ใหญ่ศูนย์รวมเลยก็ต้องไปท่าเตียนตัวตลาดภูก็ดึงดูดคนจีนซึ่งแบบอยู่ทางฝั่งทางพระนครเนี่ยนะที่ค้าขายอยู่แล้วเข้ามาตั้งบ้าน

0: ของตลาดภูในสมัยก่อนเลยเป็นห้องแถวไม้เงี้ยร้านค้าพวกนี้ยังคงรักษาของตัวเองเอาไว้รักษาบรรยากาศเดิมๆเอาไว
1: ้อินทระโอสถบางยี่เรือธนบุรี
0: ครับ
1: ร้านนี้นี่ตั้งแต่สมัยอากงเลยไหม
0: ใช่ใช่เห็นมานานแล้ว
2: ล่องรอยที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าสารบัญไปรษณีย์สมัยรัชกาลที่5เนี่ยมีการตั้งไปรษณีย์ที่ตลาดพลูทีนี้ในสารบัญเนี่ยก็มีระบุถนนตลาดพลูนะซึ่งถนนเนี้ยปัจจุบันก็ยังอยู
0: ่เส้นทางเนี้ยเป็นเส้นทางโบราณจริงๆแล้วเส้นเนี้ยมันจะทะลุนู่นเลยนะสะพานดาวจำเนียร
2: เป็นถนนดั้งเดิมซึ่งเราเรียกถนนสายเนี้ยว่าถนนตลาดพลูปัจจุบันเนี่ยยังมีบางท่านที่มีทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนก็ยังระบุถนนตลาดพลูอยู
3: ่ตลาดพลูก็กลายเป็นตลาดที่ใหญ่ขึ้นมาแม้แต่เรื่องของใช้ที่ใช้ในพิธีกรรมของคนจีนซึ่งก็รับมาจากทางแถบสำเพ็งหรือว่าเยาวราชเนี่ยนะคะก็เอาเข้ามาขายที่ตลาดพลูด้วยเพราะฉะนั้นตลาดพลูก็ไม่ใช่เฉพาะว่าค้าขายพลูอย่างเดียวแต่ว่ามีการค้าขายอย่างอื่นๆด้วยก็เป็นย่านตลาดที่ใหญ
4: ่จากถนนตลาดพลูนะครับที่เป็นถนนสายโบราณขนานไปกับคลองบางหลวงที่เราไปดูกันเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็มาถึงตรงนี้ที่ในประมาณปี2444รัชกาลที่5ทรงสร้างเส้นทางรถไฟสายท่าจีนนะครับที่มีจุดเริ่มตั้งแต่คลองสานจังหวัดธนบุรีไปที่มหาชัยจังหวัดสมุทรสาครนะครับและทางรถไฟสายนี้เองก็ได้ผ่านตลาดพลูทำให้เกิดสถานีรถไฟตลาดพลูขึ้นนะครับตรงนี้เองนะครับก็ทำให้ชุมชนขยายทำให้ตลาดเฟื่องฟูมากขึ้นตลาดพลูก็กลายเป็นย่านตลาดขนาดใหญ่ในจังหวัดธนบุรี
3: การสร้างทางรถไฟทำให้ตลาดพลูเจริญนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แบบตลาดพลูเนี่ยมันมีความคึกคักนะคะเพราะว่าสินค้าเข้ามาจากในเขตของแถบทั้งมหาชัยทั้งแถบแม่กลองเนี่ยมันก็เข้ามาด้วยมาพร้อมกันด้วยนะ
0: คือโซนนี้เป็นโซนเก่าอีกอันหนึ่งที่ติดกับรถไฟบริเวณนี้เป็นศักดินาของข้าหลวงริมน้ำแล้วก็มาแบ่งซอยให้เป็นห้องแถวเล็กๆอ่ะแล้วก็เก็บเงินใช่แต่ว่าโซนนู้นเนี่ยเป็นโซนที่ติดกับถนนเทิดไทยอันใหม่
2: สถานีรถไฟตลาดพลูก็ยังอยู่แม้ปัจจุบันจะเหลือสั้นๆแค่วงเวียนใหญ่ก็ตามเราเห็นว่าความเจริญเนี่ยเข้ามาตลาดพลูตามยุคสมัยของการพัฒนาประเทศตลอด
4: นอกเหนือจากการค้าและเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูชุมชนย่านตลาดพลูยังมีวัฒนธรรมจากชาวจีนที่โดดเด่นไม่แพ้กันเราจะเห็นได้จากศาลเจ้าเก่าแก่หลายแห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รวมทั้งคณะเชิดสิงโตที่ถือว่าเป็นเจ้าแรกๆของกรุงรัตนโกสินทร์
5: ชุมชนสมัยก่อนเนี่ยเป็นชุมชนบ้านไม้อยู่เยอะซึ่งจะเกิดอัคคีภัยขึ้นบ่อยคนจีนในย่านตลาดพลูเราเอาองค์เจ้าพ่อเฮิงเนี่ยมาประดิษฐานที่ตลาดพลูเนี่ยเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อกันไฟ
6: คนที่ตลาดพลูหรือคนในฝั่งธนบุรีทั้งหมดเนี่ยถ้าเอ่ยชื่อตลาดพลูต้องนึกถึงสิงโตของเจ้าพ่อพระเฮิงจากรุ่นแรกรุ่นที่2แล้วก็จนมาถึงรุ่นที่3เราพัฒนาการแสดงทุกอย่างเป็นสากลแต่เราก็ไม่ทิ้งรูปแบบกับการแสดงที่เป็นตำนานเพราะเจ้าพ่อเพิงนี่ถือว่าเป็นตำนานเอาว่าทั่วทวีปเอเชียหรือกรุงเทพหรือทุกคนถ้าเอ่ยชื่อสิงโตเจ้าพ่อเพิงเขาถือว่าทุกคนต้องบอกว่าสุดยอดแล้ว
7: ชาวจีนเนี่ยก็จะนับถือคือเป็นปุ่นเถากงเฉพาะคนอูเป็นองค์ประธานซึ่งเวลาค้าขายเนี่ยคนจีนจะถือว่าจะไปค้าขายหรือจะอะไรก็จะเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่นี่ก็จะเป็นที่สักการะก่อนที่จะออกเรือไปค้าขายเพื่อเป็นกำลังใจในการค้าขายให้โชคดีกลับมามีกำไรมากขึ้นศาลเจ้าพ่อกวนอูตลาดพลูก็จะมีศิษยานุศิษย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนกันแล้วแต่ก็จะกลับมาไหว้ขอพรช่วงต้นปีส่วนมาก

0: ก็จะเป็นคนตลาดภูเก่าบ้างแล้วจากคนที่ตลาดภูก็ไปเชิญชวนคนที่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องแล้วเขามาแล้วได้สิ่งที่สมความปรารถนากลับไปก็จะกลับมาตอบแทนไหว้แล้วมาช่วยงานเจ้าพ่อ
1: ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในอดีตเกิดขึ้นกับตลาดพลูราวปี2485ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ส่วนล่มประกอบกับรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามมีนโยบายยกเลิกการกินหมากพลูทำให้การค้าขายหมากพลูลดลงไปด้วย
2: น้ำท่วมทำให้สวนพลูหมดนะ2485นี่ก็คือสวนพลูเกือบหมดไปทั้งสวนพลูเลยทั้งบางเลยนะคะเพราะว่าน้ำท่วมใหญ่อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของประเพณีนิยมรัฐนิยมว่าการกินหมากกินพลูเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอารยชนนะคะก็มีนโยบายให้เลิกกินหมากกินพลูคือแบบห้ามผิดกฎหมายหลายๆท่านใช้คำว่าหักดิบก็คือห้ามเด็ดขาดตลาดพลูมันก็เปลี่ยนแปลงก็เป็นตลาดที่แบบมีเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการค้าขายสินค้าเข้ามาส่วนหนึ่งนะคะ
3: ถนนเส้นนี้คือถนนเทิดไทยนะครับการตัดถนนเทิดไทยขึ้นในปี2480ทำให้ตลาดพลูมีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับมีการเปิดร้านอาหารมีการเปิดร้านโชว์หวยนะครับแล้วก็มีการทำธุรกิจอื่นๆเช่นการทำโรงงานผลิตยาหม่องตาถ้วยทองยาหอมตา5 JD มีโรงงานน้ำปลาโรงงานปลาทูนึ่งนะฮะในช่วงนั้นเองเขาบอกว่ามีการจ้างแรงงานชาวจีนจำนวนมากเป็นช่วงที่ตลาดพลูเฟื่องฟูสุดๆนะครับและร่องรอยของยุคที่เฟื่องฟูนั้นเนี่ยก็ยังมีให้หลงเหลือถึงปัจจุบันครับ
4: ตลาดพลูในยุคที่ผมโตขึ้นมาเนี่ยก็จะมีวิกสูงวิกเตี้ยมีร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมีร้านสอยโภชนาก็เป็นอาหารจีนแล้วก็อย่างร้านหมี่กรอบล้อ5สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสีสันของตลาดพลูซึ่งชุมชนตลาดพลูเนี่ยมีทุกอย่าง
2: เคยไปว่ามันคึกคักมากพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันเต็มไปด้วยผู้คนน่ะซึ่งตรงนี้คือชุมชนนะแล้วมันเห็นคนที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของเข้ามาขึ้นรถเข้ามาลงรถแล้วก็เดินนะคนที่อยู่ริมฟุตบาทเต็มไปหมดเลย
3: หลังปี2500นะครับรัฐบาลได้มีแผนพัฒนากรุงเทพมหานครมีการสร้างเมืองสร้างสาธารณูปโภคต่างๆมากมายเยอะแยะเลยนะครับและเมื่อราว30กว่าปีที่แล้วก็มีการตัดถนนรัชดาภิเษกมีการสร้างสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ตรงนี้นะครับถนนและสะพานก็พาดผ่ากลางตลาดพลูทำให้ชุมชนที่เกิดขึ้นและพัฒนาตามธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงครับ
2: มันแปลกนะวิธีการของการตัดถนนในอดีตเนี่ยก็บทว่าจะต้องการตัดถนนขึ้นมาก็เลือกที่จะผ่าลงไปกลางตรงย่านตลาดนั่นเลย
5: สมัยก่อนนี่ตรงแถวใต้สะพานเนี่ยจะมีร้านมาเปิดสองแถวข้างทางนี่เต็มไปหมดเลยช่วงนั้นขายดีมากทุกคนขายดีหมดท่าน้ำเนี่ยมันเป็นบ้านเป็นโรงหนังแล้วโดนรื้อตัดสะพานไปบ้านไปหมดแถวนั้นรื้อหมดเลยโดนเวียนคืนไปหมดเลย
2: พอพื้นที่แตกออกไปเนี่ยหมายถึงว่าถนนผ่าเข้าไปในที่ชุมชนเนี่ยนะคะมันทำให้คนเนี่ยบ้านแตกสลายขาดจริงๆนะเหมือนกับถูกลบเลยอ่ะเหมือนกับถูกวางระเบิดแล้วก็ผู้คนก็แตกออกไปก็เลยทำให้ตลาดพลูเนี่ยมันซบเซา
3: และยิ่งในปัจจุบันที่มีการพัฒนาขนส่งมวลชนระบบรางพร้อมสนับสนุนให้มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สองข้างรางรถไฟด้วยแล้วก็ต้องเรียกว่าวิถีชีวิตของผู้คนในย่านนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ต้องปรับตัวกันขนาดใหญ
2: ่การทำรถไฟฟ้าในเมืองไทยก็แปลกอีกอย่างก็คือว่าเมื่อทำรถไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยมันจะมีคอนโดมิเนียมสูงๆขึ้นนะคะเราเหมือนกับว่าเราถูกปรับผังเมืองโดยการสร้างทางรถไฟฟ้านี่แหละผู้ที่ทำแบบนี้เหมือนกับต้องการให้ผู้คนเนี่ยมาเปลี่ยนรูปแบบของการใช้ชีวิตจากการอยู่ในพื้นที่แนวราบเนี่ยนะคะเป็นบ้านเป็นหลังๆเนี่ยให้ขึ้นไปอยู่ใ

0: ในคอนโดมิเนียมเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตเนี่ยคนไทยกำลังเปลี่ยนแปลงและสิ่งเหล่านี้วิ่งเข้าสู่ฝั่งธนบุรีอย่างกระหน่ำเลยมันไม่หยุดยั้งอ่ะนะคะมันไม่จำเป็นต้องอาศัยตลาดอีกแล้วมันไม่จำเป็นต้องกินอาหารแบบคนที่อยู่ในตลาดอีกแล้วหรือว่าต้องซื้อของที่แบบไปไหว้ประจำปีของคนจีนเนี่ยนะคะในพิธีกรรมต่างๆอีกแล้วนะคะสิ่งเหล่านี้นี่คือวิถีชีวิตมันเปลี่ยนปัจจุบันฝั่งธนก็คือเปลี่ยนแปลงรองรับกับสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะย่านตลาดพลูนะคะ
1: ย่านเก่าชุมชนเก่าที่มีความเป็นมาสามารถเชื่อมโยงกับการก่อร่างสร้างเมืองเมื่อต้องปะทะกับความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในนามของความทันสมัยในนามของการพัฒนาที่ไม่คิดหน้าคิดหลังของทางราชการและของทุนใหญ่ย่านเก่าก็ต้องปรับตัวถ้าโชคร้ายก็ต้องรวยร้างหรือว่าล้มหายตายจากไปนะครับ
0: คนที่เอาเส้นถนนขีดเข้าไปเนี่ยเขาคิดว่าเอานำความเจริญไปให้แต่เป็นความเจริญของผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถจะมีการซื้อที่โดยรอบได้จากเส้นทางคมนาคมนั้นนะซึ่งตอนนี้ร้านค้าที่สามารถอยู่ได้ก็อาจจะเป็นร้านค้าที่อยู่ในความสนใจเรื่องของอาหารการกินนะเป็นหลักแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวที่อาจจะมีเข้ามาบ้างประปรายนะคะแต่ว่าถามว่าผลประโยชน์ที่เขาควรจะได้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาได้ไหมไปถามเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปแล้วคุณก็กำลังนำคนที่แบบเป็นคนกลุ่มใหม่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ซึ่งตัดขาดโดยสิ้นเชิงกับประวัติศาสตร์ของพื้นที่แต่เดิมซึ่งมันผิดปกติของชุมชนของสังคมมนุษย์นะที่มันควรจะเป็นนะ
1: ย่านตลาดพลูมีรากที่แข็งแรงมีต้นทุนที่ดีไม่ใช่น้อยเลยนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของอาหารและแน่นอนครับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งเดียวที่เมืองนี้นิยมทำกันไม่ผิดหรอกครับแต่ว่ามันควรจะเป็นการส่งเสริมแบบไหนควรจะเป็นการท่องเที่ยวแบบไหนถึงจะเปิดโอกาสให้คนภายนอกได้เข้าใจเปิดโอกาสให้คนภายในคนในย่านนี้ได้ฟื้นคืนชีวิตนอกเหนือจากเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวครับ
0: การท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้เนี่ยมันอาจจะทำโดยคนที่จากที่ไหนก็ได้นะคะแต่ว่าการท่องเที่ยวเพื่อทำความเข้าใจเนี่ยมันจะทำให้คนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์ด้วยกันอย่างน้อยเนี่ยเขาควรจะต้องมีเสียงสำหรับการตัดสินใจในพื้นที่ของตัวเองซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ควรจะต้องเป็นต้นทางของการท่องเที่ยวทุกๆแห่งทุกๆที่นะคะเขาจะรักษาไว้เพื่ออะไรเขาควรจะต้องตอบได้ก่อนนะคะรักษาสภาพแวดล้อมแบบนี้เพื่ออะไรเขาควรจะต้องตอบได้ก่อนซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเองเนี่ยก็พัฒนาตัวเองไม่เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้คือไม่ได้ท่องเที่ยวเพื่อจะรู้จักพื้นที่แต่ท่องเที่ยวเพื่อจะกินจะใช้แล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ได้เห็น
2: ผมมองว่าการพัฒนาตลาดพลูเนี่ยมันน่าจะพัฒนาทั้งสองด้านด้านหนึ่งเนี่ยก็คือด้านการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบันซึ่งตัวเนี้ยผมคิดว่าจริงๆแล้วมันไปอยู่แต่ว่ามันไปแบบไม่มีทิศทางเราก็ควรจะมีการให้ความรู้แล้วก็มีการใช้หลักการทางชุมชนเนี่ยเข้าไปกับอีกด้านหนึ่งก็คือตัวการพัฒนาแบบอนุรักษ์คุณค่าของตลาดพลูเดิมซึ่งมันมีคลองบางหลวงนะมีถนนเก่านะฮะมีตึกเก่าแล้วก็มีทางรถไฟมีสถานีเก่ารวมทั้งมีวัดมีศาลเจ้านะสิ่งเหล่านี้เป็นจิตวิญญาณของตลาดพลูบรรยากาศตลาดพลูเดิมมันอาจจะไม่คึกคักเท่าเดิมแต่มันก็อาจจะเรียกกลับขึ้นมาได้นะเราอาจจะสามารถยังเห็นชุมชนตลาดพลูซึ่งคนไทยคนจีนอยู่ร่วมกันมีทั้งการละเล่นแบบจีนอย่างเชิดสิงโตเชิดมังกรสิ่งเหล่านี้น่าจะอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ส่งถ่ายทอดจิตวิญญาณเนี่ยให้แก่คนรุ่นใหม่

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่านะพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

ุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสิงห์เป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณฑีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตพิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณฑีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแม้นซึ่งเป็นมารดาของนักองอีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรง

ให้ตั้งพระที่นั่งเสวตรฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสศขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสศพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณีทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางพิมุกและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุกมณีพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณีทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุกพระที่นั่งทักษิณาพิมุกพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุกและพระที่นั่งอุตราพิมุกทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุกมณีเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสศเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสระเรศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคดชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระจานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสระเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสระเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระ

บวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียนในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ของพระองค์เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองและคนไทยทั้งปวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์รัฐบาล

0: จึงอนุมัติให้มีการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชณพื้นที่บริเวณทุ่งภูเขาทองเมื่อปีพุทธศักราช2538โดยเลือกเหตุการณ์ตอนพระองค์ทรงม้าออกมาสังหารลักไวยธรรมมูทหารเอกของพระเจ้าหงสาวดีมาเป็นแบบในการจัดสร้างที่มุมทั้ง4ของพระบรมราชานุสาวรีย์ประดับด้วยเครื่องราชูปโภคสำคัญ4อย่างอันเป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งพระปรีชาสามารถประกอบด้วยพระแสงปืนข้ามแม่น้ำสะตงทรงใช้ยิงข้ามแม่น้ำสะตงถูกสุรกรรมมาเสียชีวิตพระแสงดาบคาบค่ายทรงคาบดาบขณะทรงปืนเพื่อบุกเข้าไปในค่ายพม่าด้วยพระทัยกล้าหาญพระมาลาเบียงทรงสวมขณะชนช้างกับพระมหาอุปราชและถูกพระมหาอุปราชฟันพระมาลาจนเบี่ยงไปข้างหนึ่งพระแสงของง้าวทรงใช้ในการชนช้างกับพระมหาอุปราชรอบๆแท่นฐานของพระบรมราชานุสาวรีย์ประดับด้วยภาพนูนต่ำเล่าเรื่องพระราชประวัติของพระองค์พระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ออกแบบและควบคุมการสร้างโดยคุณไข่มุกชูโตประติมากรประจำสำนักพระราชวังนอกจากนี้พื้นที่โดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาอุทกภัยตามแนวพระราชดำริอีกด้วย
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัดแม่นางปลื้มตั้งอยู่นอกเกาะเมืองทางด้านทิศเหนือเดิมเรียกว่าวัดท่าโขลงเนื่องจากวัดนี้เป็นวัดที่โขลงช้างเข้ามาก่อนที่จะถูกต้อนเข้าพระเนียดมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดนี้ว่าเป็นวัดที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่นางปลื้มหญิงชราตาบอดที่เคยให้ที่หลบฝนแก่พระองค์สิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นประธานของวัดตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกันสองชั้นมีบันไดทางขึ้นด้านหน้าที่ฐานของเจดีย์มีประติมากรรมรูปสิงห์นั่งชันสองขาหน้าอยู่โดยรอบลักษณะของสิงห์ที่ล้อมรอบฐานนี้คล้ายกับประติมากรรมรูปสิงห์ที่ตั้งอยู่รอบฐานเจดีย์วัดธรรมิกราชด้านหน้าของเจดีย์ประธานคือวิหารซึ่งเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่เรียกกันทั่วไปว่าหลวงพ่อขาวสันนิษฐานว่าวิหารหลังนี้น่าจะได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเห็นได้จากหน้าบันของวิหารที่มีประดับด้วยเครื่องถ้วยจีนเป็นลายเครือเถาตามแบบพระราชนิยมอุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหน้ามีพาลัยยื่นออกมาที่หน้าบันมีการตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบเช่นเดียวกับวิหารมีประตูทางเข้าด้านหน้าสองประตูภายในประดิษฐานพระพุทธมหาปิติเทวนฤมิตปฏิมากรเป็นพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองศิลปะอยุธยา

0: ดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันเป็นดินแดนหนึ่งในไม่กี่ประเทศของโลกที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมนับย้อนไปตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เมื่อประมาณ 600,000 ปีมาแล้วพบแหล่งที่อยู่อาศัยและหลักฐานประเภทเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับและโครงกระดูกมนุษย์ปรากฏอยู่ตามภูมิภาคต่างๆมีรูปแบบการดำรงชีวิตสังคมและวัฒนธรรมเป็นของตนเองและมีพัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโบราณสถานโบราณวัตถุที่ปรากฏอยู่ตามภูมิภาคต่างๆเป็นประจักษ์พยานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นอดีตอันรุ่งโรจน์และเป็นเสมือนตัวแทนของรูปแบบทางศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละสมัยทั้งด้านสถาปัตยกรรมศิลปกรรมและวิจิตรศิลป์มรดกทางวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในดินแดนที่เป็นประเทศไทยสามารถนำมากำหนดเป็นเส้นทางมรดกวัฒนธรรมได้9เส้นทางประกอบด้วย 1. เส้นมรดกวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 2. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมทวารวดี 3. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมสีโคตรบูรณ์ล้านช้าง 4.เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมศรีวิชัย 5. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมลพบุรี 6. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมล้านนา 7. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมสุโขทัย 8.เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมอยุธยา 9. เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมธนบุรีรัตนโกสินทร
1: ์ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
2: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
3: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
3: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปห้างสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
4: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
3: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งหางหง

0: สวัสดีครับพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเป็นที่ประดิษฐานของพุทธรูปองค์หนึ่งที่สำคัญของประเทศไทยนั่นก็คือพระพุทธสีหิงซึ่งนับถือกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่าเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยซึ่งรูปแบบทางสถาปัตยกรรมนั้นเป็นแบบอย่างของงานช่างหลวงสกุลช่างวังหน้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งด้วยครับ
1: เมื่อราวพุทธศักราช2338สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระที่นั่งพุทธาสวรรค์หรือเรียกอีกนามหนึ่งว่าพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่อัญเชิญมาจากเมืองเชียงใหม่เป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำพระราชวังบวรสถานมงคลทรงสักการะบูชาตลอดพระชนชีพเมื่อสมเด็จกรมพระราชวังบวรพระองค์นั้นสิ้นพระชนแล้วพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในรัชกาลที่2สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์จึงได้แปลงพระที่นั่งพุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งท้องพระโรงตั้งพระแท่นเสวตฉัตรสำหรับออกว่าราชการ
0: ในสมัยรัชกาลที่3พระที่นั่งพุทธาสวรรค์ได้ชำรุดทรุดโทรมลงสันนิษฐานว่าสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสดิพลเสพได้ทรงโปรดให้บูรณสถานที่แห่งนี้และทรงโปรดให้เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่สำคัญสำหรับพระราชวังต่อมาดังเดิม
1: ครั้งรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เปลี่ยนนามพระที่นั่งพุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งแห่งนี้เพื่อเป็นพระเกียรติยศสำหรับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวตราบเท่าถึงปัจจุบัน

0: มคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลยสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูค่ะวันนี้นะคะเราพบกันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากค่ะเนื่องจากใกล้วันสำคัญทางศาสนาเด็กๆทราบไหมคะว่าเป็นวันอะไรเดี๋ยวครูจะบอกให้นะคะว่าวันนี้เป็นวันอะไรนะคะวันนี้ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8ค่ะเดี๋ยวจะให้เด็กๆลองทายดูนะคะว่าวันนี้เป็นวันอะไรเดี๋ยวครูจะให้เวลา5วินาทีนะคะในการลองทายดูนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องนะคะวันเข้าพรรษาค่ะและในวันนี้นะคะครูเป็ดก็มีนัดกับน้อง EQ ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาถวายสังฆทานนะคะโดยที่ครูเป็ดเนี่ยเลือกของสังฆทานที่มีประโยชน์ต่อพระสงฆ์ค่ะและที่เพิ่มเติมเข้ามาในวันเข้าพรรษานะคะก็คือการถวายผ้าอาบน้ำฝนผ้าไตรจีวรและเทียนพรรษาค่ะ
1: สิ่งของจำเป็น5อย่างสำหรับทำบุญเข้าพรรษา 1. ยารักษาโรค 2. สบงจีวรและผ้าอาบน้ำ 3. สบู่ของใช้ต่างๆ 4. ข้าวสารอาหารแห้ง 5. หลอดไฟเทียนหรือไฟฉาย
2: สวัสดีครับคุณครู
0: สวัสดีจ้ะ EQ
2: สวัสดีครับเพื่อน
0: ๆ EQ มาตรงเวลาดีมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณครับ
0: EQ เคยมาที่วัดนี้ก่อนไหมคะ
2: เคยมาแล้ว1ครั้งครับ
0: ครั้งที่แล้วที่มาเนี่ยค่ะมาทำอะไรบ้างที่นี
2: ่มาไหว้พระทำบุญเฉยๆครับ
0: อ๋อมาไหว้พระทำบุญเฉยๆดีเลยงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูจะพา EQ มาถวายสังฆทาน EQ เคยทำบุญถวายสังฆทานมาก่อนไหมคะ
2: เคยครับแต่ไม่เคยทำด้วยตัวเองเลยครับเคยแต่มากับครอบครัวครับ
0: ดีเลยงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูนะคะจะมีกิจกรรมท้าทายนะคะมาให้ EQ นะคะได้ทำบุญถวายสังฆทานด้วยตัวเองเลยดีไหม
2: ดีครับ
0: เดี๋ยวเราเข้าไปในโบสถ์กันเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวถอดรองเท้าก่อนนะ
2: ครับ

0: พี่คิวรู้ความสำคัญของวันเข้าพรรษาไหมคะ
1: รู้บ้างนิดหน่อยครับ
0: รู้อะไรบ้างไหนลองเล่าให้ครูฟังหน่อย
1: อย่างเช่นว่าวันเข้าพรรษาเนี่ยครับพระต้องอยู่วัด3เดือนนะ
0: แล้วรู้ไหมคะว่าทำไมพระต้องจำพรรษาอยู่ในวัดหรือว่าที่ใดที่หนึ่งเป็นระยะเวลา3เดือน
1: ไม่รู้เหมือนกันครับ
0: คืออย่างนี้นะคะในสมัยก่อนเนาะในช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงฤดูฝนนะคะเป็นช่วงที่เกษตรกรเนี่ยเขาก็จะหว่านเมล็ดข้าวนะคะเมล็ดพืชต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พระภิกษุสงฆ์นะคะออกไปเดินเหยียบย่ำโดนเมล็ดพันธุ์ต่างๆเหล่านั้นของชาวบ้านนะคะแล้วก็เหยียบย่ำแมลงด้วยนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยกำหนดให้ช่วงนี้เนี่ยให้พระสงฆ์นะคะได้จำพรรษาอยู่ในวัดนะคะหยุดการเผยแพร่พระพุทธศาสนานะคะเพื่อที่จะได้กลับมานั่งทบทวนนะคะแล้วก็สนทนาธรรมการกับพระรูปอื่นๆเรานะคะพุทธศาสนิกชนอย่างเราเนี่ยจะได้ทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนหรือที่เรียกว่าผ้าวัสสิกาสาดกรวมถึงได้ถวายเทียนพรรษาอีกด้วยนะและในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้นะคะพุทธศาสนิกชนชายชาวไทยเมื่ออายุครบ20ปีนะคะก็จะนิยมถือบวชเอาพรรษาในช่วงนี้ด้วยค่ะ
1: แสดงว่าถ้าเกิดผมอายุ20ปีผมก็ต้องบวชแล้วครับ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในการบวชเนี่ยขึ้นอยู่กับความพร้อมและก็ความสมัครใจของแต่ละบุคคลด้วยนะคะในการที่เราจะสืบทอดพระพุทธศาสนานะคะก็จะมีอยู่หลากหลายวิธีด้วยกันค่ะถึงแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปนะคะพุทธศาสนิกชนชายชาวไทยเนี่ยก็ยังนิยมที่จะบวชตอนอายุ20อยู่ดีค่ะเพื่อที่จะช่วยทดแทนบุญคุณพ่อแม่แล้วก็เป็นหน้าที่ชาวพุทธค่ะอีคิวอยากฟังความรู้สึกของพระที่บวชช่วงเข้าพรรษาไหม
1: อยากรู้ครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กัน

0: นี่คือสัปดาห์แรกของพระบวชใหม่ในพรรษานี้ที่จะต้องจำวัดเพียงลำพังภายในกุฏิขนาดย่อมซึ่งไม่มีไฟฟ้าใช
1: ้กลัวอะไรเป็นพิเศษไหมครับพี่มีตอนที่บวช
2: ก็กลัวผีกลัวผีคือนี่ก็ยังกลัวอยู
1: ่มีสัตว์ที่กลัวไหมฮะอยู่ตรงนี้
3: นี่ครับกลัวงูครับหลักๆครับแล้วก็ที่นี่บอกว่าเป็นธรรมดาด้วย

จากนี้ไปอีก3เดือนพระแต่ละท่านจะเริ่มต้นศึกษาวิชาสำคัญวิชาหนึ่งกันอย่างเข้มข้นวิชาที่ว่านี้ไม่ได้พาไปเรียนรู้โลกกว้างแต่พากลับมาเรียนรู้ภายในจิตใจของตนเองวิชาที่ไม่ได้สอนให้นำความรู้ไปแสวงหาทรัพย์สินเงินทองหากแต่สอนให้สละสิ่งที่ตัวเองมีออกไปให้มากที่สุดเป็นวิชาที่จะใช้เวลาเรียน3เดือนนับจากวันนี้

คยสงสัยกันไหมครับว่าทุกวันนี้การบวชยังเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือไม่เราสามารถเป็นคนดีโดยไม่ต้องผ่านการบวชได้หรือเปล่าบวชเป็นพระแล้วได้อะไรเป้าหมายและคุณค่าที่แท้จริงของการบวชอยู่ตรงไหนพื้นที่ชีวิตสัปดาห์นี้เราเดินทางมาที่วัดป่าสุกโตจังหวัดชัยภูมิในช่วงเข้าพรรษาเพื่อหาคำตอบเหล่านี้ครับ

พระแฟ้มคือพระใหม่ในพรรษานี้ที่ผมได้มาคุยด้วยท่านเพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยทำงานได้พักนึงก็ลาออกเพื่อบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่วันที่คุยกันท่านอยู่วัดมาได้1สัปดาห์แต่กุฏิหลังเนี้ยเพิ่งย้ายมาจำวัดได้ไม่กี่คืนเรียกว่าอยู่โซนท้ายวัดกว่าจะเดินมาถึงก็ค่อนข้างไกลทีเดียว

0: ที่เราเห็นอยู่นี้คือกุฏิของพระที่นี่ครับขนาดก็จะเล็กประมาณนี้เพื่อฝึกไม่ให้สะสมสิ่งของใดๆยกเว้นอัฐาบริขารหรือของใช้ที่จำเป็นสำหรับพระเท่านั้น
1: เขาเลือกให้เลยว่าให้อยู่กุฏินี้
2: ใช่ครับเราไม่มี
1: เราไม่มี
2: ใช่ใช่ครับเขาเลือกให้เลยเราก็ตามน้ำเพราะว่าหลวงพี่ที่เขาดูแลเรื่องนี้เขาก็บอกแต่แรกอยู่แล้วว่าแบบที่นี่ไม่มีไฟนะอยู่ได้หรือเปล่าก็มีเหมือนตอนแรกเรานึกว่าขู
1: ่
2: แต่ก็จริงๆ
1: มันไม่มี
2: ไฟจริงๆจะใช้เทียนตัวส่วนใหญ่แล้วก็มีพวกไฟฉายแล้วก็ตะเกียงไฟตะเกียงประมาณนี้ ใช่ครับ
1: ยากไหมวันแรก
2: ๆไม่ยากมากครับแต่ถามว่ามันก็ผิดจากอยู่บ้านนะครับ
1: มันแค่ไม่ชินใช
2: ่ไหมใช่ครับแต่คือตอนแรกเราก็คิดว่าอยู่ไม่ได้นะแต่พออยู่จริงๆมันก็พอที่จะได้ครับเพิ่งเจองูเขียว
1: ท่านบอกให้ทำยังไงอ่ะ
2: ท่านบอกว่าให้ยืนนิ่งๆแล้วก็รอเขาเขาไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ต้องเชื่อท่านครับแต่ก็เขาก็ไม่ได้
1: ก็คือท่านนิ่งๆก็ไม่น่าจะมีปัญหา
2: ใช่ครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ที่นี่เป็นป่าอยู่แล้วด้วยเหมือนแบบมาท่านบอกว่าเรามาใส่เขาอยู
1: ่ตั้งแต่มาปวดปรับตัวยากหรือว่ารู้สึกว่าปฏิบัติยากมากอะไรเง
2: ี้ยยากที่สุดใช่ไหม
1: ครับ
2: มีอย่างหนึ่งนะเป็นทุกครั้งที่ทำนะคือการนั่งคุกเข่าไหว้พระฮะแล้วก็นี่ตอนนี้ยังปวดอยู่เลยครับผ่านมา6วันทำได้5วันแล้วปวดเป็นทุกครั้งนะตอนแรกๆประมาณ3วันแรกนี่ทำวัดอีกละทำวัดแล้วเราจะนึกถึงตอนที
1: ่อ๋อถึง
2: นั่งคุกเข่าไปละเราก็จะปวดปวดมากแล้วแบบเราไม่อยากทำวัดเลยผมก็ยังคิดอยู่ผมเป็นพราหมณ์แล้วต้องมานั่งทรมานอะไรอย่างเงี้ย

0: หลังทำวัดเช้าเสร็จพระสงฆ์ก็จะเตรียมตัวออกบิณฑบาตสำหรับพระใหม่แล้วนี่คือช่วงเวลาที่ลำบากอีกช่วงหนึ่ง
1: ที่นี่ที่วัดสุขโตจะบิณฑบาตอยู่ทั้งหมด3สายด้วยกันคลายแม็กก็อยู่ตรงสาย3กับสาย1ฮะสาย1นะไกลขาไปเดินถนนขากลับเนี่ยเข้าป่าเข้าป่าลัดเลาะตามป่าแล้วกลับมาที่วัดนะแล้วก็สาย3นี่ผมไปมา 2-3 วันนะเท้าเริ่มระบมมันเป็นดินแดงนะครับแล้วก็หินมันจะคมมากครับแต่เราก็ต้องเดินแบบทั้งอย่างนั้นอันนี้เจ็บมากครับสาย3เจ็บสุดแล้วแต่ที่นี่ก็เรื่องบิณฑบาตปรับตัวพอสมควรนะทุกวันนี้ก็เจ็บทั้งเท้าตอนนั่งคุกเข่าใช่ไหมแล้วก็เจ็บเท้าตอนไปเดินบิณฑบาตเนี่ยคูณไปเลย
0: กลับจากบิณฑบาตผมก็ได้คุยกับพระอีกรูปหนึ่งคือหลวงพี่โจ้ท่านอายุ33ปีกุฏิของท่านจะอยู่โซนบนเขาซึ่งก็มีไฟเฉพาะตรงห้องน้ำแต่ข้างในก็ใช้ตะเกียงท่านเคยบวชที่นี่เมื่อ3

0: ปีก่อนตอนนั้นบวชได้7เดือนผมก็อยากรู้ว่าทำไมท่านถึงได้คิดกลับมาบวชอีกครั้ง
1: ตอนหลังจากที่บวชครั้งแรกครับทำไมถึงสึกไปเป็นฆราวาส
2: เหตุผลง่ายๆเลยก็คือนั่นอยากไปเที่ยวต่างประเทศ

0: แล้วการที่พอเราบวชแล้วหลังจากที่เราบวชนะครับเราศึกไปเป็นคฤหัสถ์การที่เราไปใช้ชีวิตเป็นคนธรรมดาการบวชช่วยในชีวิตประจำวันของหลวงพี่ในช่วงที่ศึกไปบ้างไหมครับ
1: ช่วยเยอะเลยถ้าไม่ได้การปฏิบัติธรรมนี่ก็ชีวิตคงจะแย่กว่านี้เพราะว่าตัวเองจะมีปัญหาทางด้านความคิดอารมณ์อะไรเงี้ยนั้นพวกนี้มันก็จะกวนอยู่มากตอนศึกไปแรกๆก็ยังได้ผลจากปฏิบัติอยู่หลายเดือนอยู่หลายสัปดาห์อยู่แต่หลังจากนั้นเราก็แบบเหมือนคืนไปกับโลกอะโลกข้างนอกวิถีชีวิตทั่วไปการกินการอยู่อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่คนข้างนอกเขาทำกันใช่ไหมมันก็จะกลับตกไปอยู่ในร่องเดิมวิธีเดิมแล้วก็นิสัยความเคยชินอย่างเดิม
0: ๆมัน
1: ก็จะกลับมาใช่นั่นแหละมันก่อให้เกิดปัญหา
0: แล้วหลวงพี่มีสิ่งที่คาดหวังกับการบวชครั้งนี้ไหมครับหมายถึงว่าที่ตัดสินใจบวช
1: คาดหวังคงไม่ได้คาดหวังอะไรเพียงแต่เรามีความตั้งใจที่ครั้งนี้เราจะเอาจริงกว่าครั้งที่แล้วแล้วก็คือเอาจริงแต่ไม่ซีเรียสนะก
0: ็
1: คือแบบตั้งใจที่จะปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติตัวให้ดีตั้งใจไว้อย่างน้อย3เดือนแต่หลังจากนั้น
0: เดี๋ยวเราดูกันอีกที
1: อนาคตมันไม่มีใครรู้เนาะ
0: ถ้าสมมติเป็นโยมเป็นคฤหัสถ์แล้วทำดีคิดดีจริงไม่ต้องบวชก็ได้ใช่ไหมครับหลวงพี่หรือว่าหลวงพี่คิดว่ามันยาก
1: ได้ตอบเลยว่าได้ก็คำสอนพุทธเจ้าก็ท่าน3ข้อเนาะทำดีแล้วก็ละชั่วแล้วก็ภาวนาอย่าลืมภาวนาครบเพียงแต่ว่าโลกภายนอกมันเหมือนอยู่ในกระแสน้ำที่รุนแรงแล้วมันก็พร้อมที่จะพัดพาเราไปได้โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวพอรู้สึกตัวอีกทีก็อาจจะสายไปแล้ว
2: อีคิวได้ฟังความคิดเห็นของพระที่บวชแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: รู้สึกว่าการบวชเนี่ยครับทำให้จิตใจเราสงบนะครับไม่คิดเรื่องฟุ้งซ่านแล้วก็เรื่องไร้สาระครับ
2: ทีนี้อีคิวรู้สึกอยากจะอุปสมบทหรือว่าบวชบ้างหรือยัง
3: ยังไม่แน่ใจเลยครับยังมีข้อสงสัยอยู่เองนิดหน่อยอะครับ
2: โอเคงั้นถ้ามีเรื่องที่อยากรู้นะงั้นเดี๋ยวเราไปสนทนาธรรมกับพระท่านกันเลยดีกว่าไปกันเลยนะ
3: ครับ
2: ไปค่ะ

0: นมัสการพระคุณเจ้าค่ะวันนี้ค่ะเป็ดก็ได้พาน้องอีคิวนะคะมาทำบุญถวายสังฆทานเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาค่ะ
1: ก็ขอเจริญพรนะทั้งสองท่านนะที่ได้มาเรียนรู้นะวัฒนธรรมแล้วก็ความสำคัญของพระศาสนานะที่เราในฐานะเยาวชนที่จะต้องเรียนรู้เพราะเป็นหลักแห่งการดำเนินชีวิตขอเจริญพร
0: ขั้นตอนในการถวายสังฆทานเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: แน่นอนที่สุดการทำบุญถวายสังฆทานนั้นหรือทำบุญอะไรต่างๆก็ตามเราจะต้องมีองค์ประกอบในการทำบุญอยู่3อย่างด้วยกันก็คือ1เราต้องมีทานทานก็คือการให้2ต้องมีศีลศีลก็คือเป็นเครื่องชำระใจของเราแล้วประการสุดท้ายก็คือต้องมีภาวนาภาวนานั้นก็คือต้องมีจิตใจที่จดต่อก็คือมีความศรัทธาอันนี้การทำบุญต้องมีทั้ง3อย่างนี้นะแล้วต่อไปก็เราพร้อมแล้วก็จะได้อาราธนาศีลนะเพื่อที่จะรับศีลแล้วก็รักษาศีลต่อไปนะ
0: มายังพันเต
2: มายังพันเต
0: วิสูงวิสูง
2: วิสูงวิสูง
0: รัคณาทายะ
2: รัคณาทายะ
1: นะต่อไปนะตั้งใจนะรับศีลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: บัดนี้เธอก็

0: จะได้กราบถวายสังฆทานนะต่อไปนะอ้าวตั้งนโม3จบพร้อมกันนะว่าให้ประสงค์ได้ยิน
1: นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: กล่าวคำถวายนะเอากล่าวคำนำน้องก็ได
1: ้อิมานิ
2: อิมานิ
1: ไมยังพันเต
2: ไมยังพันเต
1: สังฆทานานิ
2: สังฆทานานิ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ซึ่งสังฆทาน
2: ซึ่งสังฆทาน
0: จับนี้จับอันนี้นะจับด้วยกันสาธุข้างอ้าวครับนะการถวายสังฆทานนะของเธอทั้งหลายนั้นก็นะสำเร็จประโยชน์นะตามที่เราได้ตั้งใจเดี๋ยวเธอทั้งสองตั้งใจนะรับพรนะต่อไปวันนี้ไม่ได้มีกวดน้ำแต่ก็ตั้งใจรับพรนะยะถาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังขอบุญบารมีทั้งปวงนั้นจงโปรดประทานพรให้เธอทั้งสองจงมีแต่ความสุขความเจริญจะคิดสิ่งหนึ่งประการใดด้วยความมีสติตั้งตนเองอยู่ในความไม่ประมาทในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไซขอพรทั้งหลายขอความดีทั้งหลายจงประสบความสำเร็จแก่เธอทั้งสองและครอบครัวทุกประการเทอญพระวันตุเต
1: พี่คิวมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอยากสอบถามพระอาจารย์ไหมคะ
2: ผมอยากรู้ว่าวิธีปฏิบัติของเด็กในวัยนี้ครับสามารถทำอะไรได้บ้างครับ
0: 1. อย่าได้กลัวว่าการเข้าวัดนั้นจะต้องทำตัวให้เรียบร้อยเสมอไปอันนี้เป็นข้อสำคัญที่สุดเพราะว่าเด็กทั้งหลายเนี่ยนะได้รับการสอนมาแบบว่าเข้าวัดจะต้องเรียบร้อยนะก็เลยไม่อยากให้ไม่เข้ามาวัดไปร้านเกมดีกว่าสนุกทำตัวสบายอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยบอกตัวเองเลยว่าการเข้าวัดอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้มีความรู้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราจะต้องเป็นเด็กที่สมัยใหม่สมัยใหม่แก่ชีวิตของตนเองการเข้าวัดอย่างที่พระอาจารย์บอกเนี่ยหนึ่งอย่างน้อยที่สุดเสาร์อาทิตย์นี้เลิกจากเรียนไม่ได้ไปเรียนก็ชวนผู้ปกครองไปวัดอย่างน้อยที่สุดวัดเนี่ยมีอะไรมีกิจกรรมฝาผนังมีโบสถ์ที่สวยงามมีวัฒนธรรมต่างๆมากมายอันนี้เป็นประการแรกที่พระอาจารย์อยากจะบอกไว้ว่าไม่ต้องกลัววัดเพราะวัดมีอะไรมากมายแล้วประการที่สองเมื่อเข้ามาวัดเนี่ยมาพบพระไม่ใช่มาแค่ทำพิธีกรรมอย่าคิดว่ามาวัดจะต้องมาทำบุญโดยการถวายของการถวายปัจจัยไม่ใช่พระอาจารย์บอกแล้วการมาทำบุญไม่ใช่แค่ว่าสำเร็จด้วยการถวายของแต่มันสำเร็จด้วยการรักษาศีลนะสำเร็จด้วยการทานทานก็ไม่ใช่ว่าต้องถวายของใช่ไหมการที่เราเข้ามานั่งสมาธิการที่เราได้มานั่งสนทนาธรรมก็ถือว่าเป็นบุญนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมอันเนี้ยสิ่งที่สำคัญพระอาจารย์อยากจะบอกแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดการเข้ามาวัดเนี่ยเห็นไหมเยาวชนทั้งหลายเนี่ยอย่าไปกลัวพระสงฆ์ท่านถ้าเราเรียนรู้อะไรอยากรู้อะไรถามท่านเลยหลวงพี่ครับพี่เนนครับหลวงพ่อครับทำไมโบสถ์มันทำไมถึงต้องสร้างโบสถ์ครับทำไมพระพุทธรูปต้องอย่างนี้ครับทำไมพระต้องผมจีวรสีอย่างนี้ครับมีอะไรสงสัยก็ถามพระท่านเลยไม่ต้องกลัวหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อเราที่จะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นสองแล้วก็ได้ส่งเสริมพระด้วยส่งเสริมอย่างไรเมื่อหนูถามพระอาจารย์พระอาจารย์ตอบไม่ได้ทำไมก็ต้องกลับไปหาความรู้มาเฮ้ยเดี๋ยวกลัวเด็กต่อไปตอบไม่ได้ดังอายเด็กต้องศึกษาธรรมเห็นไหมส่งเสริมแก่กันและกันหนูก็เหมือนกับช่วยพระจันทร์ให้พระจันทร์เนี่ยไปขนขายหาธรรมะที่ถูกต้องอยากให้เรานั้นได้รู้ว่าการเข้าวัดนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องยากลำบากก็ขอแจ้งเป็นลำดับดังนี
1: ้งั้นวันนี้ก็ขอกราบนมัสการลานะคะ

0: นะเจริญพรนะแล้วก็ขออนุโมทนาหวังว่าเธอทั้งสองนั้นจะเป็นแบบอย่างเป็นแบบฉบับและเป็นแบบแผนให้กับเยาวชนทั้งหลายหวังสิ่งที่เธอนั้นได้เรียนรู้นี้จะทำให้ประเทศชาติของเรานั้นได้พัฒนาไปสู่ความสันติสุขได้เพราะฉะนั้นก็ขอเจริญพรและอนุโมทนามาณโอกาสนี้ขอเจริญพร
1: วิหารเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายแต่เดิมวัดนี้มีชื่อว่าวัดบางขุนพรหมนอกและหลังจากนั้นได้มีการบูรณะครั้งสำคัญจึงทำให้วัดได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดอินทราวิหารหากใครเคยผ่านไปผ่านมาแถวสะพานพระราม8ก็จะมองเห็นพระพุทธรูปยืนองค์สูงใหญ่สีทองอารามที่เราเรียกว่าหลวงพ่อโตหลวงพ่อตอนนี้สร้างโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรใช้เวลาในการสร้างเกือบ60ปีเริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ขณะนั้นท่านสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเป็นเจ้าอาวาสแต่ลงมาควบคุมการก่อสร้างด้วยตัวเองเมื่อการก่อสร้างดำเนินมาได้เพียงพระนาภีหรือว่าสะดือท่านก็มรณภาพลงณศาลาใหญ่ณวัดอินทราวิหารการก่อสร้างดำเนินต่อมาด้วยแรงศรัทธาของเจ้าอาวาสวัดอินทราวิหารรูปต่อๆมาโดยใช้เวลาทั้งสิ้น60ปีหลวงพ่อโตจึงแล้วเสร็จในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7บนยอดเกศของหลวงพ่อโตองค์นี้มีพระบรมสารีริกธาตุที่รัฐบาลประเทศศรีลังกามอบให้รัฐบาลไทยประดิษฐานอยู่ส่วนองค์ของหลวงพ่อโตนั้นก็ประดับด้วยกระจกโมเสกทองคำแท้จากประเทศอิตาลีทั้งองค์
2: แล้วหลังจากที่ทำบุญแล้วเรามีความรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: มีความรู้สึกอิ่มบุญนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ความรู้นะครับว่าอย่างเช่นสมมติว่าเราไม่ต้องกลัวการเข้าวัดนะครับเราเข้าวัดมาเราไม่ต้องเกรงนะครับไม่ต้องเครียดเราอยากรู้อะไรนะครับเราสามารถถามหลวงพ่อได้เลยนะครับ
2: ค่ะและกิจกรรมในวันนี้นะคะตั้งแต่เช้าเนาะที่เรามาทำบุญร่วมกันนะคะเราได้เรียนรู้เรื่องประวัตินะคะของวันเข้าพรรษานะคะแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการถวายสังฆทานเนาะค่ะแล้วก็อยากเชิญชวนนะคะให้น้องๆทุกคนนะคะได้เข้าวัดกันด้วยอยากให้อีคิวลองฝากแล้วก็เชิญชวนเพื่อนๆมาเข้าวัดกันด้วยค่ะ
3: เพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากได้ความรู้ดีๆนะครับเราก็สามารถเข้าวัดกันมาได้เลยนะครับเราสามารถจับกลุ่มพาเพื่อนๆนะครับเข้ามาด้วยกันหลายๆคนนะครับเหมือนกับมาทัศนศึกษากันเองครับเพื่อหาความรู้ดีๆนะครับไปประกอบการเรียนครับ
2: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องอีคิวมากนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะ
3: ครับผมก็ขอขอบคุณครูเป็ดด้วยนะคะ
2: ค่ะและในตอนต่อไปนะคะครูเป็ดจะพาไปสัมผัสประสบการณ์ไหนนะคะเราจะไปเที่ยวในสถานที่ใดและเรียนรู้เรื่องสังคมอะไรกันบ้างนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีครับพระที่นั่งอิสราเอลราชานุสรที่อยู่ภายในพระราชวังบวรสารมงคลปัจจุบันคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมีนามหมายถึงพระที่นั่งอัน

0: เป็นอนุสรณ์ของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่คือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้สร้างและผู้ประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ตราบเท่าถึงวันสวรรคตของพระองค
1: ์พระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์เดิมชื่อพระที่นั่งวังจันทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับบวรราชาภิเษกและเสด็จประทับยังพระบวรราชวังได้โปรดให้สร้างพระที่นั่งหลังนี้ขึ้นเป็นที่ประทับตามพระราชนิยมลักษณะเป็นอาคารทรงตึก2ชั้นแบบตะวันตกขนาดความยาว9ช่วงเสาและกว้าง5ช่วงเสาวางตามแนวทิศเหนือถึงทิศใต้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกการก่อสร้างปรับให้เข้ากับคติและภูมิอากาศของไทยคือมีมุกบันไดทางขึ้นอยู่ทางด้านนอกมีเฉลียงยาวทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพดานสูงผนังคอ2เป็นช่องลูกกรงโปร่งมีประตูหน้าต่างทรงสูงโดยรอบพระที่นั่งเพื่อถ่ายเทอากาศได้ดีสำหรับเมืองร้อนลวดลายตกแต่งเป็นแบบตะวันตกที่หน้าจั่วมีรูปพระปิ่นประดิษฐานบนผ่านแว่นฟ้าเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์พระราชมณฑีแห่งนี้ตกแต่งด้วยเครื่องเรือนอย่างตะวันตกทั้งสิ้นชั้นบนใช้เป็นที่ประทับส่วนชั้นล่างเป็นที่อยู่ของพนักงานภายในมีบันไดสำหรับเจ้าพนักงานขึ้นลงถวายการรับใช้ชั้นบนที่ประทับแบ่งเป็นห้องใช้สอยต่างๆคือด้านใต้สุดเป็นห้องแต่งพระองค์และห้องสงฆ์ถัดมาเป็นห้องพระบรรทมห้องกลางเป็นห้องเสวยถัดไปทางทิศเหนือเป็นห้องรับแขกและห้องส่งพระอักษรและห้องสมุดตามลำดับ

0: ย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำเน
1: ิดคุณผู้ชมครับแม่น้ำวังลำน้ำสายสำคัญซึ่งไหลหล่อก่อชีวิตอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยไหลบ่าผ่านการเวลามายาวนานหลายร้อยปีหลักหมุดจุดเริ่มล่องของแม่น้ำวังเริ่มจากเทือกเขาผีปันน้ำบริเวณดอยหลวงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายไหลผ่านจังหวัดลำปางก่อนไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดตากล่องเลื่อนเคลื่อนทาราไปรวมกับแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมจนก่อเกิดกำเนิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามหานาทีอันยิ่งใหญ่ตรงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์รวมระยะทางถึง460กิโลเมตรแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวเลี้ยวลดคดเคี้ยวไปตามโตรกผาดังที่ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือ The Laws of North สยามซึ่งเขียนโดยมิสซิสลิลเลียนจอห์นสันเคอร์ติสผู้สอนศาสนาชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในประเทศไทยช่วงปีพุทธศักราช2439ความตอน1

ระบุว่าแม่น้ำวังมีขนาดเล็กกว่าแม่น้ำปิงมากทั้งอย่างคดเคี้ยวกว่าแม่น้ำเริ่มแคบลงตรงบริเวณช่องเขาแล้วไหลพุ่งลงไปเหนือโขดหินและก้อนหินใหญ่ซึ่งถูกน้ำซ้อจนหมดเหลี่ยมด้วยความแรงอย่างยิ่งเพื่อไปสู่ระดับต่ำเบื้องล่างอันเป็นที่ซึ่งแม่น้ำสายนั้นกว้างออกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไหลเป็นปกติสถานที่ซึ่งแม่น้ำไหลเชี่ยวอย่างนี้มีอยู่ประมาณ30แห่งซึ่งทุกแห่งสร้างความหวาดเสียวตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่นี่นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางด้วยรถม้าพาหนะโบราณที่บรรพชนคนในสมัยอดีตใช้สัญจรไปมา

พื่อเลียบไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกมนต์ขลังแห่งแม่วังสายนาทีที่ยิ่งใหญ่ตรงบริเวณอู่ย่านเมืองโบราณที่ถูกเรียกขานขนานนามกันว่าเขลางนครกระแสศิลป์แห่งประวัติศาสตร์ที่เคยใช้เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้สักไม้สูงเข้าสู่พระนครจนเต็มไปด้วยอัตลักษณ์แห่งศิลปะสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาของนคราแห่งนี้มายาวนานนับร้อยปีเมืองเก่าการที่มีอายุยาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วเมืองซึ่งในยุคปัจจุบันรู้จักกันในนามของนครลำปาง

0: นครลำปางแว่นแขวนดินแดนโบราณแห่งล้านนานคราที่ปรากฏชื่อบ้านนามเมืองแตกต่างกันออกไปหลายที่มาดังปรากฏอยู่ในตำนานวัดสีล้อมเรียกชื่อว่ากุกกุตะนครซึ่งแปลว่าเมืองไก่โดยเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกโปรดสัตว์และได้เสด็จมาประทับอยู่ยังเมืองแห่งนี้จนล่วงรู้ถึงพระอินทร์พระอินทร์เกรงว่าชาวบ้านจะตื่นไม่ทันใส่บาตรพระพุทธเจ้าได้ทันจึงได้เนรมิตไก่ขาวขึ้นมาเพื่อให้ไก่ขาวได้ขันปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมาใส่บาตรพระพุทธเจ้าเมืองนี้จึงได้ชื่อว่ากุกกุตะนครแต่หากกล่าวตามตำนานจามเทวีวงศ์และตำนานชินการมาลีปกรณ์มีข้อความปรากฏคล้ายคลึงกันว่าเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นโดยดำริพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์ศรีหริพุนชัยซึ่งทรงมีพระประสงค์ในการสร้างเมืองใหม่ให้เจ้าอนันตยศกุมารราชโอรสแฝดองค์น้องเพื่อมีให้น้อยหน้าเจ้ามหันตยศกุมารแฝดองค์พี่ที่ได้ครองเมืองหริพุนชัยต่อจากพระนางจามเทวีโดยพระราชทานนามของเมืองใหม่นี้ว่าเขลางนครหลังจากเจ้าอนันตยศกุมารปกครองเมืองใหญ่อยู่ไม่นานจึงดำริให้สร้างอีกเมืองขึ้นใหม่ทางด้านทิศตะวันตกเพื่อเป็นที่ประทับแก่พระนางจามเทวีและให้ชื่อเมืองใหม่นี้ว่าอาลัมพังนครอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีอาณาเขตติดกับเขลางนครจึงทำให้ผู้คนมักเรียกรวมกันว่านครเขลางอาลัมพังซึ่งต่อมาภายหลังกรอนเสียงมาเป็นนครลำปางแต่ถ้าหากกล่าวถึงการสร้างเมืองตามตำนานพระธาตุลำปางหลวงฉบับสาขาสมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรมประจำจังหวัดลำปางระบุเอาไว้ว่าเมืองแห่งนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคราที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้25พรรษาพระองค์ได้เสด็จมาประทับบนดอยม่อนน้อยได้มีชาวลัวเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำน้ำผึ้งบรรจุในกระบอกไม้ป้างก้อนมะพร้าวและมะตูมอย่างละสี่ผลนำมาน้อมถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับพร้อมพยากรณ์ไว้ว่าในอนาคตสถานที่แห่งนี้ต่อไปจักมีผู้มาสร้างบ้านแปลงเมืองตั้งเป็นนครใหญ่และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีชื่อว่าลำพะกัปปะเจดีเมื่อทำนายเสร็จแล้วพระองค์ได้ประทานพระเกศาให้แก่ชาวลัวไว้สักการะบูชาสถานที่นั้นจึงเรียกว่าลัวก่อนลำปางซึ่งมาจากที่ชาวลัวหาบไม้ลำปางต่อมาคำนี้ได้กรอนเสียงมาเป็นละก่อนลำปางจนกลายมาเป็นนครลำปางนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นที่เลื่องลือระบือนามมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้คำว่าลำปางนี่จากภาษาบาลีบอกว่าลำพะกัปปะแล้วทีนี้ก็ในภาษาพื้นเมืองก็บอกลำปางแล้วก็มันมีชื่อที่อยู่คู่กันก็คือถ้าพูดถึงลำปางก็ต้องพูดถึงเมืองนครด้วยความสำคัญของเมืองลำปางเนี่ยนะครับรัชกาลที่6นะทรงตราไว้ในพระราชนิยมให้กำหนดว่าบนคุ้งแม่วังเนี่ยจะมีเมืองที่ชื่อนครที่เรียกว่าละครอยู่2เมืองนครสวรรค์กับนครลำปางเพียง2แห่งเป็นอารยธรรมในสมัยทวารวดีขึ้นมาตามลุ่มน้ำวังเนี่ยแต่ว่าเมืองนครลำปางนี่ตกคำว่านครไปตอนที่เขามีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเมืองเป็นจังหวัด
2: จริงๆแล้วคำว่าเมืองนครกับเมืองลำปางเนี่ยเป็นเมืองเป็นคนละเมืองกันเมืองลำปางเนี่ยหมายถึงเมืองที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงในปัจจุบันส่วนเมืองนครเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลำปางปัจจุบันก็คือสองฝากแม่น้ำวัง
1: เมืองนครลำปางเนี่ยในสมัยศักดินานี่นะผู้ครองนครมีอำนาจวันนี้ก็ได้ทำสัมปทานอะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการขนส่งสองฝั่งน้ำผลที่สุดทำให้เมืองลำปางนี้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

0: ในเขตบ้านย่านเมืองลำปางวิถีแห่งความเจริญเริ่มต้นขึ้นบนเส้นทางลัดเลาะเลียบริมฝั่งน้ำวังที่ผู้คนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาตั้งแต่ครั้งสมัยอดีตกาลจนเมื่อเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้จากภาคเหนือเข้าสู่พระนครจึงทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าไม้แห่งสยามดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในบัญชีรายวันเมื่อปีพุทธศักราช2378เรื่องส่งไม้ขอนสักหัวเมืองล้านนาเข้ามาถวายเป็นส่วยบรรณาการให้กับรัฐบาลสยามระบุว่าเมืองแพร่ปีละ200ต้นลำพูน200ต้นน่าน400ต้นลำปาง400ต้นอีกทั้งยังมีจดหมายจากกงสุลแบ็กเก็ตที่เขียนรายงานเกี่ยวกับค่าต่อไม้ซึ่งเก็บโดยเจ้านายฝ่ายเหนือลงวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2444ความตอนหนึ่งระบุว่าส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการเก็บค่าต่อไม้ตามฐานะและตำแหน่งของตนตามที่ข้าพเจ้าได้ทราบมาในช่วงปีคริสตศักราช1900ถึง1901นั้นเจ้าผู้ครองนครลำปางได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์เป็นจำนวนเงิน 75,000 รูปีนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักของนครลำปางซึ่งโด่งดังแพร่หลายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกการทำสัมปทานป่าไม้
1: ค้าไม้สักในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเริ่มขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2428ซึ่งตรงกับรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหล่นเกล้ารัชกาลที่5โดยพระเจ้าทีบอกษัตริย์แห่งราชวงศ์อลองพยาซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าได้ประกาศขึ้นค่าต่อไม้ที่ถูกตัดและนำออกนอกประเทศชาวอังกฤษที่ทำกิจการปางไม้อยู่ที่เมืองพม่าในขณะนั้นจึงจำเป็นต้องหาพื้นที่สำรองเพื่อขยับขยายย้ายถิ่นกอบกับยุคนั้นชาวสยามยังไม่มีความชำนาญในด้านการทำไม้อย่างถูกหลักวิชาการรัฐบาลสยามจึงได้มีการจ้างนายหน้าชาวอังกฤษชื่อนายเอสเลดเข้ามาจัดระบบการทำไม้ให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้นนครลำปางในยุคนั้นยังคงบริบูรณ์ไปด้วยป่าดงพงไพรอุดมด้วยไม้ใหญ่จำพวกไม้สักไม้ตะเคียนอีกทั้งยังตั้งติดประชิดอยู่กับแม่น้ำวังซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับขนส่งลำเลียงไม้ขอนสักเข้าสู่พระนครดังเห็นได้จากในช่วงปีพุทธศักราช2443มีบริษัทอังกฤษมาเปิดสาขาเพื่อขอทำสัมปทานดำเนินธุรกิจไม้สักในลำปางถึง4แห่งด้วยกันอันได้แก่บริษัทลุยทีลีโอโนเวนส์บริษัทสยามฟอเรสต์บริษัทบอมเบย์เบอร์มาเทรดดิ้งและบริษัทบอร์เนียวนอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการทำป่าไม้สักในเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้มีความรุ่งเรืองมากกว่าเมืองใดๆในเขตล้านนานั่นคือรายงานราชการมณฑลมหาราชอันกล่าวถึงการชักลากไม้สักออกจากป่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2459ถึง2463ระบุว่าไม้สักที่ชักลากออกจากนครลำปางมีทั้งสิ้น 321,438 ต้นในขณะที่แพร่มีจำนวน 92,314 ต้นและน่านซึ่งมีเพียง 85,482 ต้นเท่านั้น
2: ในเรื่องของการทำไม้สักเนี่ยนะครับก็ในเอกสารเนี่ยก็จะปรากฏในเรื่องของเอกสารหลักฐานร่วมสมัยก็จะปรากฏเรื่องราวของไม้สักเป็นส่วนใหญ่เข้าใจว่าในช่วงเวลานั้นไม้สักเนี่ยเป็นไม้ที่มีคุณค่ามากในทางเศรษฐกิจนะส่วนไม้อื่นก็อาจจะมีนะก็จะมีไม้เต็งไม้รังแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะมากเท่ากับไม้สักนะ
3: ลำปางเนี่ยมันเป็นป่าไม้ภาคลำปางซึ่งควบคุมการทำไม้ที่จังหวัดแพร่ด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าในจุดเนี้ยเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางในการคมนาคมที่จะเดินทางขึ้นไปทางเหนือคือนครเชียงใหม่หรือลำพูนแล้วก็จากลำปางก็ไปที่จังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์หรือไปเชียงรายก็สะดวกเพราะนั้นจังหวัดลำปางเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการคมนาคมที่จะไปในจังหวัดอื่น
4: สาเหตุสำคัญที่ว่า ที่นี่คือเส้นทางลำเลียงป่าไม้ที่สำคัญที่สุดก็เพราะว่าเป็นที่ศพน้ำสำคัญสายเศรษฐกิจเช่นน้ำแม่ตุ๋ยน้ำแม่จางอะไรต่างๆนะมาศพกันนะแล้วทีนี้จึงมาล่องกันที่นี่เพราะถ้าเหนือจากลำปางขึ้นไปนะมันก็เป็นห้วยนะเป็นลำห้วยแล้วก็เป็นเกาะแก่งอะไรต่าง
3: ๆลักษณะการคมนาคมการล่องไม้เนี่ยเนื่องจากว่าตลอดลำน้ำเนี่ยมันแคบเพราะฉะนั้นการล่องเป็นแพเนี่ยทำไม่ได้ในช่วงต้นน้ำนะครับก็จะปล่อยซุงไหลลอยตามน้ำตามฤดูที่มีการน้ำหลากซุงก็จะไหลไปเพราะฉะนั้นเวลาน้ำหลากเนี่ยไม้ทุกท่อนของบริษัทมันก็จะไปปนกันในลำน้ำสมัยนั้นก็เลยมีการกำหนดกันว่าไม้ซุงนี้เป็นของผู้สัมปทานรายใดก็จะทำสัญลักษณ์ไว้พอในพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ไม่มีอุปสรรคเรื่องแก่งเรื่องโขดหินที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการล่องไม้ซุงจำนวนมากก็จะไปจับไม้ซุงที่ไหลลอยตามน้ำเนี่ยไปจับผูกแพจากแพเล็กไปรวมเป็นแพใหญ่จนกระทั่งถึงนครสวรรค์และเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะล่องเป็นแพใหญ่เข้ากรุงเทพ
5: จริงๆแล้วไม้สักก็คือไม้สักนะมีอยู่ชนิดเดียวทั่วโลกนะครับมาชื่อของเขาเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ teak teak นะครับชื่อวิทยาศาสตร์คือ tectona gandis นะครับเรื่องของชนิดไม้สักมีสักอยู่ชนิดเดียวเพียงแต่เราเอาสีของเนื้อไม้มาตัวกำหนดประเภทมันสักจะเห็นสีว่ามันต่างกันอันนี้เลื่อยใหม่นะครับอันนี้ทิ้งไว้ประมาณสักสองวันนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปที่เราเรียกกันว่าสักทองก็เรียกว่าสีมันขึ้นนะครับความสวยของไม้เนี่ยที่นี่ถือว่าใช้ได้เลยที่ผมผ่านมาทั้งหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่ประสบการณ์ทำงานมาที่ลำปางเราเนี่ยมีต้นไม้สวยที่สุดและเป็นสักทองที่ดีที่สุดแล้วเกี่ยวกับธาตุอาหารในดินนะครับสภาพพื้นที่ก็มีส่วน
2: หลังจากที่มีการทำป่าไม้เข้ามาในลำปางเนี่ยนะฮะก็มีบริษัทอังกฤษเข้ามาแล้วก็มีลูกจ้างของอังกฤษก็คือชาวพม่าชาวไทยใหญ่เข้ามาเป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยในการทำป่าไม้แล้วก็มีแรงงานก็คือชาวขมุหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดชุมชนชาวพม่าชุมชนไทยใหญ่เกิดขึ้นในลำปางหลังจากที่มีชุมชนชาวพม่ามากมายเนี่ยก็ได้ทำให้เกิดเศรษฐีพม่าพ่อเลี้ยงพม่าหลายๆท่านก็มีจิตศรัทธาในการสร้างวัดก็ได้ทำให้เกิดวัดศิลปะพม่ามากมายในลำปาง
1: นครลำปางนคราโบราณที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่ามากที่สุดในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ชาวพม่ามีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเมื่อใดที่ได้โค่นไม้ใหญ่ในป่าบรรดาชาวพม่าก็จะสร้างบุญกุศลด้วยการสร้างวัดวาอารามเพื่ออุทิศให้กับผีสางนางไม้ที่สิงสถิตอยู่ยังต้นไม้ที่ตนเองได้โค่นทำลายลงไปสถาปัตยกรรมแบบพม่าในนคราแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การนิยมสร้างด้วยไม้ภายในอาคารมักประกอบด้วยเสาไม้อันใหญ่โตมีลวดลายอันวิจิตรการตาบางก็แกะสลักอย่างละเอียดละออบางก็ใช้เทคนิคการปิดทองล่องชาติบางก็พราวระยับด้วยการประดับกระจกสีแต่ลักษณะที่เด่นที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการสร้างวิหารหรือจองเป็นรูปยอดปราสาทหลังคาซ้อนชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปเรียกว่าพญาธาตุอันเป็นสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมีการประดับลวดลายจำหลักไม้แบบขนมปังขิงลูกไม้ช่องลมและส่วนอื่นๆของอาคารก็มีการฉลุลายอย่างงดงามวัดพม่าบางวัดจะมีการใช้ลวดลายสไตล์ฝรั่งอย่างคิวปิดหรือเถาองุ่นมาตกแต่งเนื่องจากพม่าเคยตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานจึงได้รับเอารูปแบบของงานศิลปกรรมอังกฤษมาผสมผสานกับหัตถศิลป์บนฝีมือช่างของชาวพม่ารังสรรค์บรรดาลความประณีตวิจิตรบรรจงคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์แห่งศิลปะพม่ามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
6: ้คำว่าวัดพม่าคือวัดที่ ในอดีตวัดนั้นจะต้องมีพระที่เป็นเชื้อสายของชาวพม่าเข้าจำวัดอยู่แต่ปัจจุบันนี้การปกครองทางด้านพระสงฆ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นคำว่าวัดพม่าส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นวัดที่มีการตกแต่งด้วยงานศิลปกรรมของพม่านำกระจกหรือแก้วมาประดับในวิหารหรือแต่งในส่วนของอาคารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถือว่าตรงนั้นจะได้อานิสงส์สูงแล้วก็ได้บุญมาก

ำหรับงานศิลปะแต่พม่านะครับที่โดดเด่นของวัดนี้นะครับคือวัดป่าฝางเนี่ยนะครับจะมีสิ่งที่โดดเด่นเลยคือพระพุทธรูปจะเรียกว่าพระพุทธรูปเกล็ดนินนะครับผมจะมาจากการประดับองค์พระพุทธรูปด้วยกระจกหรือว่าแก้วสีแดงจะเป็นเกล็ดเหมือนเป็นเกล็ดของปลานะครับผมดูเผื่อจะดูเหมือนสีนินในการสังเกตว่าพระองค์นี้จะเป็นแบบพม่านะครับคือจะมีการใส่เสิร์ชนะครับหรือว่ากระบังด้านหน้าขององค์พระรูปนะครับผมแบบของจีวรที่จะดูพริ้วกว่านะครับกว่าพระของไทยอันนี้จะเป็นลักษณะของพระพม่าจะดูอ่อนช้อยมากกว่ากัน

บรุปราสาทพระพิฆาตรันต้าแห่งนี้มีทรงเรียกว่าทรงพญาธาตุหรือว่าทรงเปียตัดในภาษาพม่านะครับผมความสำคัญของมณฑปหลังนี้นะครับก็คือการวางตำแหน่งของพระประธานซึ่งจะวางพระประธานเนี่ยจะตรงยอดกับส่วนที่สูงที่สุดของมณฑปหลังนี้ครับผมการประดับในชั้นของเพดานภายในมณฑปแห่งนี้นะครับก็จะมีการประดับรูปนกยูงนะครับซึ่งในศิลปะแบบพม่าเนี่ยนะครับจะมีการนิยมใช้นกยูงกับกระต่ายนะครับซึ่งจะแทนความหมายคือนกยูงนี่จะแทนกับพระอาทิตย์ส่วนกระต่ายจะแทนพระจันทร์นะครับซึ่งจะแทนถึงลักษณะของการบอกถึงกลางวันและกลางคืนในทางศาสนานะครับ

ำหรับวัดบ้านผู้ยักษ์นะครับจะมีงานสถาปัตยกรรมหรือว่างานศิลปกรรมที่โดดเด่นนะครับก็คือองค์พระเจดีย์ที่จะมีรูปแบบพม่าลักษณะการตกแต่งนะครับจะมีสิงประจำมุมหมด4ตัวประดับมุมแต่ละมุมขึ้นไปอีกอันนึงที่โดดเด่นนะครับคือจะมีนรสิงห์นรสิงห์ก็คือสิงห์ที่มีส่วนบนเป็นคนส่วนล่างเป็นสิงห์นะครับความเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่คอยปกปักรักษาองค์พระเจดีย์นอกจากจะมีสถาปัตยกรรมหรือว่ารูปแบบของพม่าแล้วนะครับยังจะมีวิหารเป็นแบบตะวันตกวิหารหลังนี้มีการก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตกแล้วก็มีการใช้ช่องวงโค้งนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้จะเป็นงานศิลปกรรมตะวันตกนะครับ

ความโดดเด่นของอาคารทวสีลมเมืองนะครับจะเป็นอาคารที่ทำจากไม้นะครับผมสมัยก่อนอาคารแห่งนี้นะครับจะเป็นไม้ทั้งหมดทั้งหลังเลยนะครับแต่ว่าได้มีการบูรณะซ่อมแซมนะครับปัจจุบันนะครับพื้นล่างเป็นการเกาะอิฐถือปูนส่วนด้านบนนั้นเป็นโครงสร้างไม้เหมือนเดิมครับผมซึ่งความสวยงามนี้นะครับจะดูได้จากส่วนที่เป็นหลังคานะครับผมจะมีการซ่อนชั้นของหลังคานะครับในแต่ละส่วนก็จะมีกลุ่มหลังคาเป็นลักษณะศิลปกรรมแบบพม่าซึ่งผสมผสานกับไทยใหญ่นะครับผม

0: วัดศรีชุมก็คือปฐมานะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมความโดดเด่นของวัดศรีชุมนะครับก็จะเป็นแกะสลักไม้นะครับผมเรียกว่าสาหร่ายลงพึ่งนะครับที่จะเป็นงานแกะสลักไม้ที่มีความงดงามจะมีการแกะสลักไม้เป็นรูปเครือเถาแล้วจะมีการประดับรูปของเทวดาอยู่ในทางเข้าวิหารเนี่ยนะครับผมศิลปกรรมอีกชิ้นนึงที่ว่ามีคุณค่าของวัดศรีชุมนะครับก็คือดาวเพดานซึ่งจะอยู่ในกุฏิไม้นะครับผมหลังเดิมซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับว่ากุฏิหลังนี้นะครับได้ถูกไฟไหม้ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเองนะครับ
1: การเปลี่ยนแปลงที่ปัจจุบันที่มีผลกระทบมากที่สุดอย่างเช่นกรณีไฟไหม้กุฏิของวัดศรีชุมเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็การสร้างอาคารสถานต่างๆก็เริ่มที่จะลดน้อยลงฝีมือช่างก็ลดน้อยลงตรงนี้สำคัญเพราะว่างานช่างฝีมือของอดีตนั้นเขามีความงดงามแล้วก็ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเองทางด้านงานศิลปกรรมเองก็เริ่มที่จะทำให้ความเป็นวัดพม่าลดน้อยลง
2: แม้การเวลาจะผ่านไปแต่เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้ที่เป็นดั่งประวัติศาสตร์บนถิ่นฐานย่านเมืองลำปางยังคงอบอวลหวนให้คิดถึงว่าครั้งหนึ่งในดินแดนแห่งนี้เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่อารยธรรมโบราณถิ่นฐานที่คนหน่อเนื้อเชื้อลำปางหวังให้เป็นมรดกของแผ่นดินแต่สิ่งเหล่านี้จะมีอยู่ดังความตั้งใจของบรรพชนคนในอดีตได้อย่างไรหากขาดไร้ซึ่งความใส่ใจจากผู้คนในยุคปัจจุบันนี้

0: ประวัติศาสตร์ในช่วงยุคการทำธุรกิจป่าไม้มีสิ่งที่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือสะพานรัศดาพิเศษสะพานซึ่งสร้างค่อมขวางแม่น้ำวังมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีขาวความยาวสะพานอยู่ที่120เมตรลักษณะเป็นรูปโค้งคันธนู4โค้งมีพวงมาลาประดับอยู่บนยอดเสาทั้ง4ต้นบนเสาแต่ละต้นยังประกอบไปด้วยตราคุดหลวงสีแดงด้านหน้าเสาที่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินสยามส่วนด้านข้างประดับรูปไก่ขาวสัญลักษณ์ของนครลำปางแต่หากย้อนกลับไปในสมัยอดีตกาลสะพานแห่งนี้มีลักษณะเป็นโครงไม้ก่อร่างสร้างขึ้นในสมัยเจ้าบุญยวาทวงศ์มานิตเจ้าผู้ครองนครลำปางก่อนได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ถึงสองคราจนปรากฏให้เห็นดังเช่นในปัจจุบันนี
1: ้สะพานรัศดาพิเศษนี้จะเป็นสะพานถาวรแห่งแรกนะครับที่สร้างขึ้นข้ามแม่น้ำวังครับเป็นสะพานที่สร้างในตำแหน่งเดิมนะครับเป็นรุ่นที่3เชื่อมระหว่างแขวงเมืองนครกับแขวงเวียงเหนือ
2: เรื่องของสะพานรัศดาเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นสะพานไม้แต่ภายหลังสะพานนั้นถูกกระทบเนื่องจากว่ามีการล่องสูงก็ทำให้สะพานเนี่ยได้พังลงแล้วก็ได้สร้างสะพานหลายรุ่นขึ้นมานะฮะ

จากสะพานรัศดาภิเษกผมจะพาคุณผู้ชมมุ่งหน้าไปยังชุมชนการค้าโบราณของย่านเมืองลำปางภูมิสถานที่พาดผ่านเงาแห่งกาลเวลามาช้านานที่นี่ตลาดจีน

0: ชุมชนตลาดจีนริมแม่น้ำหวังมีจุดเริ่มต้นมาจากในอดีตช่วงที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเป็นแหล่งการค้าที่ลือเลื่องที่สุดการขนส่งสินค้าจากเมืองเหนือเข้าสู่พระนครจะลำเลียงผ่านเส้นแม่น้ำวังเป็นหลักกอบกับการเกิดขึ้นของธุรกิจป่าไม้ในลำปางทำให้มีผู้คนจำนวนมากมาประกอบสัมมาอาชีพในนคราแห่งนี้เส้นทางริมน้ำแม่วังจึงขยายตัวจากชุมชนริมน้ำธรรมดาให้มีพ่อค้าแม่ขายมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างคึกคักลำปางในยุคนั้นรุ่งโรจน์เป็นอย่างมากเพราะที่นี่คือจุดรับส่งสินค้านานาชนิดที่ต้องส่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยจะมีเรือบรรทุกสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรือหางแมงป่องเรือสีดอหรือเรือกระแชงล่องมาไม่เว้นแต่ละวันบ้างก็มารับสินค้าพื้นเมืองอาทิเครื่องเขินของป่ายาสมุนไพรไปจำหน่ายบ้างก็นำสินค้าอุปโภคบริโภคจากพระนครเข้ามาขายโดยในบางคราก็มีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศติดมาสำหรับขายให้กับชาวตะวันตกที่เข้ามาทำป่าไม้ในนครลำปางจากแรกเริ่มเดิมทีชาวจีนที่มาค้าขายสินค้าในตลาดชุมชนริมน้ำจะเป็นชาวจีนไหหลำและจีนแคะเสียเป็นส่วนใหญ่ต่อมาได้ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีการสร้างโกดังไว้เก็บสินค้าและเปิดหน้าร้านทำการค้าอย่างเป็นกิจจลักษณะซึ่งสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพ่อค้าจีนเป็นอย่างมากจนสามารถเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของเมืองลำปางความเจริญของชุมชนตลาดจีนไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นยังเติบโตขึ้นมาควบคู่ไปกับความรุ่งเรืองของเหล่าคหบดีที่มีเชื้อสายจีนก่อให้เกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูจนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ความเจริญในอดีตที่สูงสุดของชุมชนตลาดจีนนี้นะครับเป็นความเจริญที่ก่อนทางรถไฟสายเหนือจะมาถึงถือเป็นศูนย์รวมการค้าน่าจะเป็นหัวเมืองเหนือเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม้ซุงเป็นจำนวนมากที่ล่องผ่านแม่น้ำบังเนี่ยทำให้เกิดปริมาณหมุนเวียนของจำนวนเงินนะครับรายได้ของคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับป่าไม้นี้มั่งคั่งมากนะครับแม้กระทั่งบ้านข่าวบดีชาวพม่าจำนวนมากในลำปางก็มีขนาดใหญ่น่าจะเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีความเจริญสูงสุดนะครับในระยะต่อมาก็คือกลุ่มชนชาวอินเดียนะครับแล้วก็มีการสร้างวัดขึ้นเพียงหนึ่งแห่งนะครับคือวัดซิกนะฮะชุมชนชาวจีนหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนนอกเหนือจากบ้านเรือนแล้วก็คือศาลเจ้านะครับจะมีศาลเจ้าอยู่2หลังศาลเจ้าพุ่งเถากงและศาลเจ้าแม่ทับทิมอาคารหลังนี้นะคืออาคารมงเวยซินเป็นเพชรน้ำเอกของย่านตลาดจีนเป็น1ใน4ของอาคารขนมปังขิงที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนฮะเริ่มตั้งแต่หลังคานะครับหลังคาแยกเป็นส่วนๆชัดเจนแบบปราสาทราชมณฑลแบบพม่านะครับส่วนที่ระเบียงก็จะมีตัวชื่อมงเวยซินติดอยู่ที่ระเบียงเช่นกันนะครับแล้วก็มีการนำลวดลายของศิลาแรงนะครับมาประดับเสาอาคารแล้วก็มีแผ่นดีบุกดุลลายมาประดับเพดานของอาคารทั้งหลังนะครับทำให้อาคารหลังนี้มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากหลังนี้นะคือบ้านจันแก้วนะครับจุดเด่นที่สุดของอาคารจันแก้วก็คือการนำลวดลายปูนปั้นมาประดับเหนือประตูนะฮะทางเข้าอาคารนะซึ่งเป็นอาคารหลังเดียวเท่านั้นที่มีการนำปูนปั้นแบบพม่ามาประดับส่วนของลวดลายฉลุของไม้เชิงชาญที่ระเบียงมีความอ่อนช้อยกว่าอาคารหลังใดๆทั้งสิ้นครับซึ่งในอดีตเนี่ยไม่มีเครื่องจักรในการทำงานนะทุกอย่างฉลุด้วยมือทั้งสิ้นครับ

ครับคืออาคารฟองหลีนะครับลักษณะเด่นก็คือเป็นอาคารที่ว่ามีการใช้อิฐมาประยุกต์ในการสร้างอาคารนะครับแล้วก็มีการนำศิลปะแบบจีนก็คือเป็นประตูลูกฟักนะฮะแล้วก็มีบานเฟียมแบบจีนนะครับช่องแสงเหนือประตูเป็นไม้ฉลุแบบพม่านะฮะลวดลายพันพฤกษาแล้วยังมีการนำบัวปูนปั้นมาประดับอาคารนะฮะปรับเหนือประตูหน้าต่างทำให้อาคารมีความอ่อนช้อยสวยงามนะฮะอาคารหลังนี้ได้พังทลายลงในปีพ.ศ. 2538นะครับแล้วก็ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะบ้านหลังนี้คือบ้านศรีนานนท์ครับเจ้าของบ้านคือคุณหลวงกำจรวานิชคหบดีชาวจีนลวดลายปูนปั้นที่นำมาประดับอาคารมีลวดลายเรขาคณิตนะครับที่ประกอบด้วยส่วนของวงรีรูปไข่รูปปูนปั้นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ประดับรอยต่อระหว่างชั้น1ชั้น2ของอาคารนะครับลวดลายเถาองุ่นที่ประดับทรงค้ำยันบริเวณหน้าต่างนอกจากนี้ยังมีลวดลายดอกไม้ที่ขอบล่างของหน้าต่างฮะแล้วก็มีการใช้กระจกสีมาประดับประตูทางเข้าอาคารเมื่อมองจากภายในออกมาเนี่ยจะทำให้มีความสวยงามมากนะครับ

0: ร้านนี้เป็นร้านยาแผนโบราณชื่อร้านขายยาบุญส่งโอสถเป็นร้านเก่าแก่ของในจังหวัดลำปางขายยาสมุนไพรลูกค้าก็มีพวกคนไทยพม่าคนเมืองที่อยู่ในละแวกนี้ก็มา
1: สิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของตลาดจีนก็คือน้ำท่วมทุกปีนะครับในฤดูน้ำหลากด้วยเหตุตั้งอยู่ริมแม่น้ำและก็ในอดีตในแม่น้ำวังเนี่ยไม่มีการสร้างเขื่อนนะครับปัญหาที่สองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลาดจีนอย่างมากมายนะครับก็คือการมาถึงทางรถไฟสายเหนือนะครับทำให้ศูนย์กลางของทางเศรษฐกิจนะครับการค้าเนี่ยได้ขยับไปอยู่ย่านการค้าบริเวณสุขุมวิทแทนนะครับทำให้ตลาดจีนค่อยๆลดความสำคัญลงนะครับปัจจุบันได้สรุปบทเรียนจากข้อผิดพลาดต่างๆในอดีตเนี่ยทำให้ปัจจุบันนี้นะครับในศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนลำปางแล้วก็เป็นศูนย์รวมกลางแจ้งที่คึกคักแล้วก็มีความเป็นพื้นบ้านแล้วก็เป็นเอกลักษณ์คนนิยมเรียกกันว่ากาดกองต้านะครับกาดแปลว่านะครับกองแปลว่าถนนต้าก็คือริมท่าน้ำนะก็เหมือนกับเป็นตลาดบนถนนเลียบแม่น้ำในวันเสาร์อาทิตย์

0: ล่วงการผ่านสมัยมาถึงในยุคปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในตลาดจีนแห่งนี้ก็ยังคงเรืองรองผ่องอำไพอยู่ในวิถีชีวิตของอนุชนคนลำปาง
1: ต่างจากไม้สักวิถีแห่งเงาไม้อันยิ่งใหญ่ที่ห่างหายกลายเป็นเพียงตำนานหลงเหลือเอาไว้แต่เพียงอัตลักษณ์แห่งงานช่างฝีมือครู
0: หัตถศิลป์บนแผ่นดินโบราณที่เป็นดั่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของสลาท้องถิ่นซึ่งรังสรรค์บรรดาลงานศิลปะจนเป็นอัตลักษณ์แห่งงานแกะสลักไม้หัตถศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้คนบนนครลำปางมาเป็นเวลาช้านาน
2: ลำปางเป็นเมืองไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเป็นแหล่งกำเนิดของไม้สักเป็นสาเหตุที่มีธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับไม้เยอะแยะสำหรับงานแกะสลักเนี่ยคุณค่าของมันอยู่ที่ในตัวเองนะฮะว่าทำไมเราเห็นคุณค่าของไม้แกะสลักหนึ่งเราจะเห็นความเป็นไม้เราจะเห็นว่ามันใหญ่โตแค่ไหนมันผุพังแค่ไหนแต่ว่าคนที่เป็นช่างเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอได้ไหมว่าความงามของมันมีอยู่ในตัวไม้ทุกไม้เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่งานว่าเราออกยังไงแต่ที่ผมเป็นช่างแกะสลักไม้สักเนี่ยเพราะว่าวัสดุดีเนื้อดีแกะง่ายงานของผมเนี่ยอย่างที่เห็นใช่ไหมเป็นช้างเป็นอะไรต่างๆอันนี้คือกรรมพืชเดิมของผมคือความเป็นช่างพื้นบ้านที่ต้องแกะช้างแกะทรัพยากรของท้องถิ่นให้เห็นว่าเรามาจากไหนผมว่าเรื่องงานแกะสลักไม้เนี่ยเอกลักษณ์ของลำปางมันมีหลายอย่างอย่างที่แม่ทะที่งาวบรรลุที่โดยมากมันจะเป็นลักษณะของการแกะสลักที่ใช้สอยในชีวิตประจำวันได้เป็นเงินเป็นทองอะไรต่าง
3: ปัจจุบันของผมนี่แกะไม้สมฉาครับผมแกะเป็นรูปสัตว์ต่างๆครับได้ทุกอย่างครับผมแล้วแต่ลูกค้าสั่งงานแกะสลักที่คนนิยมซื้อก็คือพวกม้ากับช้างครับผมเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเราครับ
4: คือการแกะเป็นสิงโตหรือแกะเป็นช้างเขาต้องดูไม้ลักษณะของไม้ด้วยไม้ที่เขาเลือกมานี่เขาพยายามดูเลือกไม้ว่าอันนี้ชิ้นนี้ควรจะตัดยังไงอย่างนี้เป็นสะโพกเขาก็ตัดส่วนนี้มาเพื่อที่เป็นไม้อีกแบบหนึ่งเนื้อไม้เนี่ยมันจะเป็นสีที่ธรรมชาติสีต่างแตกต่างกันมันแล้วแต่พื้นที่ด้วยบางทีข้างในเราไม่เห็นนะฮะพอเลือกออกมาแล้วเป็นโพรงบ้างอะไรบ้างเขาก็สามารถที่จะประติดประต่อคือการใช้ศิลปะในการตัดไม้นี่ก็ต้องเลือกไม้ที่เป็นธรรมชาติเมื่อเป็นไม้ธรรมชาติแล้วส่วนที่กว้างที่สุดเขามาแกะไม้

คือผมเองผมไม่ได้ทำขายผมอยากจะเก็บงานไว้ตามที่สุภาษิตคนโบราณเขาบอกว่าสลาแปลงบ้านอยู่เฮือนลุสลาทำประตูทำหน้าต่างเอากระสอบปิดนะสลาแก้สลักควักจีมันจะมีอย่างเหลือมันเป็นคำพังเพยที่คนโบราณให้ไว้ว่าช่างปลูกบ้านอยู่กระท่อมผุช่างทำประตูทำหน้าต่างขายหมดแล้วก็สอบปิดไว้และช่างแกะสลักควักช้อนชัยเนี่ยจะมีอะไรเหลือไหมผมก็เลยว่าเอ๊ะเราต้องเก็บไว้สิเพื่อให้ลูกให้หลานได้ดู

0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของนครลำปางกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนอกเหนือจากความงดงามทางสถาปัตยกรรมล้ำค่าบนร่องรอยของขอนไม้สักอันยิ่งใหญ่ในเมืองแห่งนี้การที่เราได้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเพราะความชะล่าใจที่ในยุคหนึ่งผู้คนต่างรู้สึกนึกคิดกันไปว่านักคราแห่งนี้มีป่าไม้เป็นทรัพย์มหาศาลโดยเฉพาะป่าไม้สักที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาถึงตัดเท่าไหร่ย่อมไม่มีวันหมดแต่เมื่อไม่ได้คิดถึงวันที่ไม่มีก็ไม่ได้คิดถึงการวางแผนผ่านถึงการขาดความยับยั้งชั่งใจทำให้ผืนป่าพนาไพรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตกลับลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหาย
1: โดยส่วนตัวนะครับรู้สึกเสียดายนะครับที่คนรุ่นหลังส่วนใหญ่ยังละเลยนะครับในการดูแลศิลปะหรือว่าวัฒนธรรมของบ้านเมืองเราเองนะครับแม้คนลำปางเองนะครับยังไม่รู้เลยว่าสิ่งไหนนะครับที่เป็นสิ่งสำคัญหรือไม่สำคัญนะครับขาดการดูแลนะครับทำให้งานบางชิ้นเนี่ยถูกทำลายไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการ
2: เสียดายแล้วก็เสียใจที่ไม่สามารถที่จะดูแลอาคารสถานโบราณสถานโบราณวัตถุแม้กระทั่งงานศิลปกรรมที่ถูกทำลายโดยที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้
3: ของมีค่าที่หายไปก็เพราะเศรษฐกิจของเราไปล่ามติดอยู่กับการทำลายทรัพยากรขาดแผนการป้องกันที่ดีนะขาดแผนการอนุรักษ์อย่างจริงจัง

0: การทัศนาจร
1: แต่สิ่งที่ผมได้พบอยู่ภายใต้เปลือกแห่งความสวยงามของบ้านเมืองแห่งนี้คือแก่นแท้ของความเกรียงไกรในหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแม้ในปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างได้สูญสลายหายไปจากนครราแห่งนี้เหลือทิ้งไว้เพียงบทเรียนแห่งวันวานซึ่งเป็นสิ่งสอนเราทุกคนในวันนี้ได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่มีอยู่ย่อมมีวันสูญไปหากเราขาดไร้ซึ่งสติและปัญญา
0: สติที่จะทำให้เราดำเนินการใดๆอย่างรู้เท่าทันกับปัญญาที่จะทำให้เรากระทำการใดๆอย่างมีแบบแผนเพื่อที่จะรักษาสิ่งที่เรามีให้คงอยู่ตลอดไปสวัสดีครับ

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวัดโพสีในตั้งอยู่ที่หมู่ที่13ถนนสุทธิพงศ์ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวัดโพสีในถือเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกของประเทศไทยเกิดจากพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรแหล่งโบราณคดีวัดโพสีในตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าที่ตั้งใจมาดูก็อยากจะเห็นสิ่งต่างๆอยู่ในสภาพเดิมทำไมถึงพบหลุมฝังศพและเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีมากที่นี่เป็นที่ฝังศพหรือหลังจากนั้นกรมศิลปากรได้ดำเนินการสนองตามกระแสพระราชดำรัสโดยปรับปรุงหลุมขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีวัดโพสีในและเก็บรักษาหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้ดำเนินการขุดค้นในระหว่างพุทธศักราช2515ถึง2516ไว้ในสภาพดั้งเดิมและจัดแสดงในรูปแบบของพิพิธภัณฑสถานกลางแจ้ง Open Site Museumเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนโดยทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเรื่องราวของคนโบราณในด้านต่างๆด้วยตนเองและตระหนักในคุณค่าและความสำคัญในการร่วมกันอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งนี้

0: วัดสุวรรณดารารามเดิมชื่อวัดทองเป็นวัดที่พระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนามเดิมทองดีสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายดังนั้นเมื่อมีการสถาปนาราชวงศ์จักรีที่กรุงเทพมหานครแล้วจึงได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้ในฐานะเป็นวัดสำคัญของราชวงศ์และได้รับการดูแลต่อเนื่องมาตลอดทุกรัชกาลวัดหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกมีพระอุโบสถและพระวิหารตั้งขนานคู่กันด้านหลังของพระวิหารเป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่มีเจดีย์รายล้อมรอบภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นตอนบนของผนังเขียนภาพเทพชุมนุมผนังตอนล่างเขียนภาพทศชาติชาดกผนังด้านหน้าพระประธานเขียนภาพพุทธประวัติตอนมารผจญส่วนด้านหลังเขียนเป็นภาพไตรภูมิภายในพระวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่7โดยพระยาอนุศาสตร์จิตรกรจันจิตรกรคุณตาของนายสมัครสุนทรเวชอดีตนายกรัฐมนตรีโดยภาพที่เขียนมีลักษณะต่างจากภาพจิตรกรรมที่เขียนตามวัดโดยทั่วไปที่มักเขียนเป็นภาพเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาแต่ภายในพระวิหารแห่งนี้เขียนเป็นภาพพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนเสด็จสวรรคตโดยให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ตอนทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงมีพระราชดำริให้ทำการรวบรวมโบราณวัตถุในเมืองนครชัยศรีมาสาไว้ที่ระเบียงคดรอบองค์พระปฐมเจดีย์ต่อมาในปีพุทธศักราช2454จึงได้เคลื่อนย้ายไปไว้ในวิหารตรงข้ามพระอุโบสถซึ่งต่อมาเรียกว่าพระปฐมเจดีย์พิพิธภัณฑสถานต่อมามีการขุดพบโบราณวัตถุในพื้นที่ที่เป็นเมืองโบราณนครปฐมมากขึ้นอาทิวัดพระเมนวัดพระปฐมเจดีย์และเจดีย์จุลประโทน

0: เหตุให้อาคารพิพิธภัณฑสถานเดิมคับแคบในปีพุทธศักราช2510กรมศิลปากรได้สร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานหลังปัจจุบันขึ้นและเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุจากอาคารเดิมมาจัดแสดงณอาคารหลังใหม่โดยโบราณวัตถุที่นำมาจัดแสดงส่วนใหญ่เป็นโบราณวัตถุในวัฒนธรรมทวารวดีซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองอยู่ในดินแดนแห่งนี้โบราณวัตถุสมัยทวารวดีชิ้นเยี่ยมที่จัดแสดงณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์อาทิพระพุทธรูปยืนปางแสดงวิตักกะทั้งสองพระหัตถ์พระพุทธรูปเหนือพนัสบดีฐานศิลาจำหลักภาพพุทธประวัติตอนแสดงธรรมชิ้นส่วนพนักพุทธบัลลังก์และธรรมจักรเป็นต้น
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
3: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงาม

กระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นได้แล้วเจ้าคุณนก

0: าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
1: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หพวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
3: เปล่าครับคือพวกผม
2: รู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
3: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
2: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
1: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
2: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
3: ทำไมต้องเป็นรัสเซียหรอครับ
2: ก็เพราะว่าเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
3: โอ้โห
4: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
3: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
4: ่ใช่เลยจ้ะ
3: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถเอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
1: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือนสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่
1: ๆฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
5: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่แล้ว
3: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
6: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาค่ะไม่ไปหิวข้าจะนอนแล้ว
2: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮ
3: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
5: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
1: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
5: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
1: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
2: อย่างนี้นี่เอง
1: สุดท้ายก็คือจิตตสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2 อย่างนี้ก็คิดอะไรไม่ได้หรอก
3: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตตสังขารใช่ไหมขอรับ
1: ใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักกะจี้เจ้าเข็มทองดูสิ
2: เ
5: อ๊
2: ะ
5: นี่แน่
2: จักกะจี้ไหมจักกะจี้ไหม
5: นี่
2: โอ้ยจักกะจี้จะเมื่อยแล้วเข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน่
3: นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ย
1: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
5: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย
1: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว
5: เฮ้ยท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
1: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
3: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
2: แหมรีบโบยมาให้ข้าเลยนะศิลาเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได้
3: เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
1: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
2: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจักกะจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจักกะจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
7: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้ๆๆๆๆฮะ
2: แน่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่ออ่ะ
1: เก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
5: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
1: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
5: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
1: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
2: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
1: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้
6: ไปเหรอเมื่อกี้คุยอะไรกันทำอะไรกันเหรอข้าจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
1: ช่างเถอะแขกสำคัญทั้ง3เสร็จสิ้นภารกิจในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
6: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
1: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
6: นั่นนึกออกแล้วเจ้าคะคือว่าลิฟต์นั่นถูกพายุทรายพัดหายไปหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าค่ะนายหญิง
1: ว่าไงนะลิฟต์หายไปแล้วกว่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายๆนะทำไมไม่ดูแลให้ดีๆฮะเจ้าแข็งทอง
6: ข้าผิดไปแล้วข้าก็เกือบถูกพัดหายไปกับพายุทรายเหมือนกันเจ้าค่ะ
1: เฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยแต่เอ๊ะจริงสิข้าก็มีวงล้อปฏิจจสมุปบาทอยู่เหมือนกันนี่นะอยู่ไหนนะอยู่ไหนตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะอ่ะเจอแล้วท่านอวิชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านอวิชาอีกครั้ง
2: เฮ้ยจะจับข้าไปไหน
8: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะ
2: แล้วป๋องข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
8: เจ้าดูฉลาดที่สุดข้าชอบมากับข้าเดี๋ยวนี
9: ้ฮะ
2: ช่วยข้าด้วย
9: จะเอาเพื่อนข้าไปไหนเอ้ยอย่าเอาเพื่อนข้าไปนะเอ้ยจบปานฮึบ
5: ฮะศิลาก็โดนจับไปด้วยแล้วข้าล่ะทิ้งข้าไว้ที่นี่แบบนี้หรอ
1: ท่านอวิชชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
5: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนๆของข้าเข็มทองทางนี้ที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
6: เท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะ
5: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
10: เจ้าปันและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์นึงทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว

ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวัดโพสีในตั้งอยู่ที่หมู่ที่13ถนนสุทธิพงศ์ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวัดโพสีในถือเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกของประเทศไทยเกิดจากพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรแหล่งโบราณคดีวัดโพสีในตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าที่ตั้งใจมาดูก็อยากจะเห็นสิ่งต่างๆอยู่ในสภาพเดิมทำไมถึงพบหลุมฝังศพและเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีมากที่นี่เป็นที่ฝังศพหรือหลังจากนั้นกรมศิลปากรได้ดำเนินการสนองตามกระแสพระราชดำรัสโดยปรับปรุงหลุมขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีวัดโพสีในและเก็บรักษาหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้ดำเนินการขุดค้นในระหว่างพุทธศักราช2515ถึง2516ไว้ในสภาพดั้งเดิมและจัดแสดงในรูปแบบของพิพิธภัณฑสถานกลางแจ้ง Open Site Museumเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนโดยทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเรื่องราวของคนโบราณในด้านต่างๆด้วยตนเองและตระหนักในคุณค่าและความสำคัญในการร่วมกันอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งนี้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและ

0: วันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: พร้อมยังครับมา
3: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญผาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอะครับถ้ามันไม่มีตรงนี้ถ้ามันโดนทำลายไปอะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศโขบครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพ

ปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบรูนมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรูก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอ่ะเพราะนั้นเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาใช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในแก๊งนะภาษาบลูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังตอนนั้นเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับในความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วยครับมีคือเขามีภาษาของเขา

0: nhỏ
1: เจ้าแล้วเจ้าเด้าเด้หั่นบ่เขาสิเอานี้เจ้ายังเขาเข้ามาได้บ่ได้มันเนาะเจ็บเอาเด้อถ่ายแล้วมอนี่ท่านเจ้าของฟ้าให้ได้เป็นบ่เจ้าสิมาเตียงเด้อเอ้าดูบ่โอ้โหโอ้โหคือซอยนี้ซอย3นี่ฝ่าดวกล่ะก็คือที่กันบ่ได้เป็นกันนี่เป็นการพุ่มบ้านที่ศักราชบูชาไปเป็นหยังมาบ้ามาบนอยู่นี่มาแก้อยู่นี้ต้องมาแก้นี่บนให้บั้งไฟพญานาคขึ้นให้ดูอ่ากันตลกธรรมดาแล้วก็มาๆๆต้องไก่ก็มีมาเข้าน้ําเอาเงินมาเอาล่องลองดูจ้ะลองบนดูอ่าเขาก็ขึ้นเขาดูเขาก็มาแก้
2: ทำประจำทุกปีนี่คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นไหว้ตาประจำหมู่บ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากครูก่อนเราก็มาปิ้งรับประทานเอง

0: 30 31
1: 34
2: 33
3: 34 37
4: 37
3: 여러분

0: ำปลาเกาแก้วกระมวลผึ่งปลาเกิดกล้วยวีในเกิดกล้วยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตะงานสะเละทะแนนตึงนุ่งเรียนยุงอีซอปฐมเละอนุบาลหนึ่งกับอนุบาลสองตึงนุ่งเรียนบิถลงลักลักตึงนุ่งเรียนตึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังตึงภาษากระใสตึงวีนคันมองเละตาขาวใจเอ็ดภาษาไทยอะลึงลักลักคือสอนภาษาบลูอะลึง
1: ภาษาบลูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจจะคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครับ

0: ษาบรูถึงวิทลงชนวนและเริ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เปมพัวยาจวยแหน่กระถังทะแนนและใส่เกิดเตอกระใส่เพราะว่าไอซึมซาบแต้มเปมพัวหรือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส
1: ่สัมปาเการะมือเด็กชายสวัสดิ์ชัยละครวงเกาเกิดกวนรูเปมพัวเกาละเกิดกวนรูเอ็มไอเกาละเกิดกวนรู
2: ประกึดไม่แหละดังเรื่องตุกีเพราะว่าปะกับหมู่กี่เลยต้องเว้าภาษาเลียวปัจจุประดองกี่เลยกับอีเว้าภาษาบรูกําเปมปัวน่ะเตียมาให้กับตามตั้งภาษาบรูตลอดพอเลยปะเรียนหนังสือกี่แล้วก็คบกับหมู่กี่เลยกับเว้าภาษาเลียวปะตึปะเปมปัวประดองจูประดองกะมาให้กับเว้าภาษาบรูอ่อนกอนสงัดอันในตองปะตะเวียตะระณะลันตองภาษาบรูมาให้ตะเบิ้นเว้าเลี่ยวมาให้ตะเบิ้นเว้าแบบว่าเว้าเว้าเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลี่ยวออนไลน์ให้กับเว้าภาษาพื้นบ้านแบบว่าตะออนไลน์เว้าภาษาเลี่ยว

0: ងណែនចកតេរូនជារេណែអញក៏តុំតុំពឺក៏វ៉ាដែរណាណាครับពួកញ៉ៃក៏វ៉ាដែរប្រសាប្រូតុំពឺក៏វ៉ាដែរណាครับតែវ៉ាជួអត់ជុំមួយជួចាណែខាន់នឹងឆែតតពូនកក់ពូនដនគីគូលអន្តងពូនអឺបែបថាហ៊ីនមិនតង់ផុនណាណាគូលមិនតង់ពុនណាណាครับអគីជក់ងក់ជក់ចាក៏ឆ្មៃអណ្ដោតឆែតជឺអញតអបនជក់ងក់ជក់ចាប៉ថែវណៃលក់ចប់ប៉ប៉ងគេលបូនតង់ឡៃអឺតង់ឡៃតាតង់ឡៃតង់ឡៃតាណាអឺអូនលីនេះបតាក់ប៉កណោះអយុតាដកខងណៃបបនពើយ៉ាងនេះ
1: หากคนปูจะมีลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานลื่นเลงแล้วก็ชอบทำมาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ำนะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
2: กล้วยบลูสำหรับนิสัยเกิดกล้วยที่ค่อนข้างอิมากอิสระถึงการดำเนินชีวิตถึงการตานเตาเสืออย่างเอีกเกิดกล้วยที่เตาหลายๆอย่างใช้ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองเตาอีออดตึงวีลอีอโยทะอายเป็นความสามัคคีเออดตึงวีลตึงพเนยถ้าสงัดตามประวัติตามเจ้าอีดังไปไกลเดอะตึแต่วีนโตเดอะคองเลยเบินความสำคัญกับปวยบลูเพราะว่าต้องตะจั่วจาตึงเดอะคองจ

0: Đòn.
1: Bên được chợ.com nhé mua cuna nhé vịt thà lông mình sang phơi.com bài phơi.com nhé cuna .com cái này hà yo riêng bây giờ on tàu cát sa bây giờ on phơi nè phơi nhà nè bên on phơi nhà nè sa sới ơi chờ cả bây giờ on cát sa ta cà bùi bài này ơi hà yo .com đó tà lạp chôn bài thâu cái này กูเจ
2: บางทีเกาละเคยระเจาะตึงดะคองปจิตัวระเจาะปะเจาะระบายตึงอายตึงหมู่เคยเปียตัวระเจาะปะระเจาะดะตึงคองดะเกิดหมู่เกิดทุกอย่างที่เวลาให้เบิ่นปัญหาหรือให้เบิ่นทุกความเจ้าให้หลายปะระเจาะตึงดะคองเพื่ออ่อนความเครียดความเจ้าปิดปอบดะคองก็ช่วยเบิ่นทุกอย่าง
3: ให้อาเปิ้นหรืออาตะวัน
4: อาตะวัน
3: อาตะวันให้ตังเยอะได้ครับไหมให้อีเอราการให้เอราการถือไปละเช่นไรนะเตี้ย
4: จะอีปล่อยจะ
3: อันกาไปให้จุ่นปื้ดซะซะไม่เกี่ยงเลยฟาดซ้ำเกี่ยงโอ้ก็เกี่ยงหมดเลยฟาดซะปากดี
2: สำหรับปัญหาเดอะคองที่ซองอตึไกเบิร์นในส่วนตรงในก้าวคืดว่านายเบิร์นปัญหาผลกระทบที่แนมมาเตอร์เสืออย่างรวมทั้งการเอิดงวยเอิดจาของกวยวีลที่เอิดเพราะว่าเดอะคองเนี่ยก็คือเตียอากากรอส่วมไหลตะเบิร์นนาเตียถ้าปัญหาตัวนายมูเตอร์ของกวยที่เอิดตึงเจเดอะคอง
5: เดอะคองเลยกับวีลนายเลยเดอะคองกับดีอย่างหนึ่งดอกบนกอดดอกทะเลดอกเต่านั้นตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กินนะแบบตะเฮิมดอนตะเฮิมเต่าตะคือเตียเป็นไปได้ยาเออแบบสภาพเดิม
1: เกาเบิร์นปะจุอากาปะเดคองมิลไฮเกาเบิร์นอากาสะเอ้ยเจกาเบิร์นอากาพืชประมาณสิบกว่าโตเบิร์นอากาคือสะเอ้ยที่สุดเจกาบะไฮไฮยาออนเดคองอากาบะไฮออนอากาสะเอ้ยหนึ่งเดคองอากาพืชสะเอ้ยอาการเจ้าละทอยออนอันหนึ่งเดคองออนสะเอ้ยเอ้ย
6: ลอยเฉยๆมันจะอะไรพลิกอะไรไหมอ่ะไหนสัตว์ที่พี่จับปลาที่สไตล
3: ์ปลาอันไหนชาปลาที่วิ่ง
6: อ่ะไปเอาที่จับปลา
2: หาหนัวทีวาวเตอร์ทาออนเปรียบเทียบเดอะคองออนากาออนเดอะเนี่ยแห่งอีรถอีสวนทางระอายแซงถาปัญหาจุ่มในสางซอละเลือไกลเปรียบเทียบนะภาษาบลู
7: กำลังจ
2: ะจุ่มบีนสิ่งต่างๆที่ประเอ็ดเตอร์หนัวโดยเอตเตอร์เซอยถาตะเบินสิ่งที่ไต่ตองหรือการเดาหยุ่งเกตาออนภาษาไฮในอีใส่เบียแซงตะคือนาเตียยาออน

0: Okay.
1: Bye. มันตัวชัวอาการเตระแนนกองกองประกามืออันนี้มัวไตเบิร์นเจ้ากะอันนี้สุวรรณนายกองกองประกาอันนี้ตะบะ

ออนทะแนนเนี่ยทะเลดักษาภาษาของวีนไฮยอพาดอตั้งแต่หลุนเกตแก๊สซอกาวไหลเกิดส่วนหนึ่งอโยภาษาเบิ่มพอปืดซอภาษาไหลแต่จะไหลพอไก่ตาออนภาษากับกวยไฮเอิร์ดพนุยภาษาบลูไหลคือเดอะคองกวยบลูไหลเอิร์ดกับเดอะคองดาบจนอายะจวยจนไหลเทาที่อาจพเนยเปาะ

ู้สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตถึงเรียบง่ายแบบคนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างเลยผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอ่ะในอนาคตอ่ะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้วอาชีพตรงเนี้ยแล้ววัฒนธรรมเดิมๆอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันนึงเราอยากวันนึงลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมันน่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไป

0: พลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรมั้ยนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

โบราณสถานพงตึกจังหวัดกาญจนบุรีนับเป็นโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งที่ปรากฏร่องรอยวัฒนธรรมทวารวดีโดยมีที่ตั้งอยู่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีและได้มีการพบหลักฐานทางโบราณคดีที่แหล่งดังกล่าวนับแต่ราวพุทธศักราช2470หลักฐานทางโบราณคดีที่พบในครั้งนั้นอาทิซากสิ่งก่อสร้างอิฐตะเกียงโรมันหล่อด้วยสำริดพระพิมพ์ดินเผาประติมากรรมหินรูปพระวิษณุพระพุทธรูปต่อมาในพุทธศักราช2477ได้มีการดำเนินงานขุดค้นทางโบราณคดีที่พงตึกเพิ่มเติมนำไปสู่ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีพงตึกว่าเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณสมัยทวารวดีเมื่อราวพุทธศตวรรษที่11ถึง12ทั้งยังได้รับอิทธิพลศิลปะอินเดียแบบคุปตะกลุ่มชนที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้นับถือศาสนาพุทธและฮินดูจากลักษณะที่ตั้งของเมืองพงตึกและหลักฐานโบราณวัตถุที่พบยังให้รายละเอียดที่สามารถสันนิษฐานได้ว่าอาจมีการติดต่อค้าขายระหว่างผู้คนในบริเวณนี้กับพ่อค้าต่างชาติที่เดินทางมาจากโรมันและอินเดียเมื่อราว 2,000 ปีมาแล้วปัจจุบันโบราณวัตถุบางส่วนที่พบจากการขุดค้นที่โบราณสถานพงตึกได้เก็บรักษาไว้ที่วัดดงศักดิ์อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีและจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนค

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ำเภอจานวันนี้ค่ะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และที่นี่ก็คือบ้านปางควายค่ะชาวบ้านที่บ้านปางควายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่าอิวเมียนเชื้อสายจีนยุนนานและวันนี้ค่ะมินนี่จะพาทุกคนมารู้จักกับอาหารท้องถิ่นของคนเชื้อสายจีนยุนนานที่ทำกินกันได้ในเฉพาะช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนั่นก็คือหมูน้ำค้างนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้มินมาถึงบ้านแม่หลวงกอยแล้วนะคะทุกคนกำลังทำหมูน้ำค้างกันอยู่เลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหหนูขอดูหน่อยนี่โอ้โหอลังการมากนะคะตรงนี้ที่มินเห็นนี่คือมีแบบเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเยอะมากแล้วก็มีหมู3ชั้นเส้นใหญ่ๆแล้วก็เครื่องเทศก็คือหอมมากนะคะ
0: อย่างหมูน้ำค้างเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคืออะไรคะ
3: มันเป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวของคนทางนี้นะ
1: ค
3: ือถ้าใกล้ตรุษจีนเนี่ยคนเมียนเขาจะทำบุญก่อนตรุษจีนนะคือจะล้มหมูทำบุญบ้านก่อนตรุษจีนพอมันเนื้อหมูมันเหลือเยอะเนี่ยเราก็จะมาถนอมอาหารทำเป็นตัวนี้จะเป็นหมูน้ำค้างตัวนี้จะเป็นไส้กรอกยูนานน้ำค้างคือถ้าเวลาเราทำเสร็จเราเอาไปตากใช่ไหมกลางวันก็จะโดนแดดพอกลางคืนมามันจะมีน้ำค้างมาเกาะใช่ไหมมันจะอร่อยมันจะอร่อยตรงนั้น
1: เราก็เลยเรียกหมูน้ำค้าง
3: ค่ะ
1: อันนี้ที่เห็นเนี่ยเราทำเป็นหมูความจริงแล้วเนื้อสัตว์อย่างอื่นนี่เราทำได้
3: ทำได้ค่ะถ้าเป็นอิสลามยูนานแถวๆนี้ค่ะก็เห็นเขาทำเป็นเนื้อกันเนาะเขาไม่ทานหมูกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำขิงกับเหล้านะคะที่ปั่นมานะคะเสร็จแล้วก็จะใส่เกลือเราก็จะใส่เยอะหน่อยเนาะชาวก้อนะคะชาวก้อผงเครื่องเทศจีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปลากอนะคะปลากอตัวนี้จะหวานแล้วก็จะใส่น้อยนิดนึง
1: ก็คือปวยกัก
3: ค่ะปวยกักของเนี่ยนะคะเป็นภาษาไทยนะเป็นเม็ดผักชีบดนะคะตัวนี้เป็นเม็ดยี่หร่าบดค่ะ
1: อย่างสูตรนี่คือแบบเรามาจากไหนยังไงคะ
3: ตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วเนาะแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนเครื่องเทศอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้มันก็ปรับปรุงมาตามยุคตามสมัยถ้าเกิดสมัยนี้ก็เครื่องเทศเยอะหน่อยนะ
1: คะแล้วอย่างนี้พอทำแล้วเราเก็บได้นานแค่ไหนคะ
3: จริงๆแล้วมันอยู่ที่วิธีการทำถ้าเกลือเราพอเราตากให้มันแห้งพอเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณปีค่ะจริงๆแล้ว
1: โอ้เหรอคะ
3: ค่ะก็กินไปเรื่อยๆ
1: แต่หนูว่าน่าจะหมดก่อน
3: ใช่ใช่
1: เพราะที่ได้กลิ่นนี่คือหอมมากนะคะ
3: ค
1: ือน่ากินมากยังไม่สุกแต่มินว่ามันต้องเข้มข้นอ่ะเพราะกลิ่นเครื่องเทศคือฉุนหอมเครื่องเทศคือถึงมาก
3: พอเราปักไปประมาณนึงเราก็ต้องนวดด้วยนะคะ
1: อย่างอันนี้ภาษาไทยเรียกหมูน้ำค้างภาษาถิ่นบ้านเรานี่เรียกว่าอะไรคะ
3: เรียกว่าออลาบนะคะถ้าเป็นภาษาอิวเมียนเลยนะคะบางคนเขามาทานแล้วเขาก็บอกต่อๆกันไปเนี่ยไปทานแฮมยูนานจากหมู่บ้านนี้มาอย่างเงี้ยนะคะแตกต่างกันที่เครื่องเทศเฉยๆนะคะ
0: จะออลาบกังปาหรือว่าแฮมยูนานนี่ก็เป็นชื่อเรียกของหมูน้ำค้างทั้งนั้นเลยนะคะเพราะการทำหมูน้ำค้างก็คล้ายๆกับการทำแฮมนี่แหละค่ะมักจะเลือกใช้เนื้อหมูติดมันหรือว่าหมู3ชั้นถนอมอาหารด้วยการหมักเกลือแล้วก็อาศัยความเย็นเพื่อไล่ความชื้นทำให้เนื้อหมูนั้นเก็บไว้ได้นานค่ะแต่ว่าความพิเศษของหมูน้ำค้างนะคะคือจะมีการเพิ่มรสชาติด้วยการหมักเครื่องเทศจีนทำให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและเพื่อให้เครื่องเทศนะคะซึมเข้าเนื้อจนได้รสชาติก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ1 คืนแล้วค่อยนำไปตากค่ะ

0: ่หมูน้ำค้างแล้วก็หมูน้ำค้างที่เราหมักได้ที่แล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอามา
1: ตาก
0: ไว้เนาะ
2: อันนี้มีอันที่แม่ตากไว้แล้วด้วยโอ้อันนี้ตากไว้นานหรือยังอะคะแม
1: ่ก็ตากไว้ประมาณสัก 4-5 วันแล้วค่ะ
2: อันนี้คือหมูน้ำค้างไส้น้ำค้างนะคะตากกันเป็นแผงเลยคือทำราวเอาไว้สำหรับตากหมูน้ำค้างโดยเฉพาะค่ะเหมือนตากผ้าเลยตากเป็นหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างนะคะแล้วก็ตากบนที่สูงแบบนี้ด้วยอันนี้พี่น้ำฝนต้องตากไว้อีกนานไหมคะกว่าที่เราจะกินได้อะค่ะ
1: ตากไว้ประมาณ 5-7 วันนะคะให้มันแห้งนะคะพอกลางคืนน้ำเหมยเนาะน้ำเหมยจะลงมาเคลือบไว้นะคะ
2: น้ำเหมยคือน้ำค้าง
1: น้ำค้าง
2: อ๋อแล้วเรียกน้ำเหมย
1: ค่ะค่ะกลางคืนน้ำค้างจะลงมาเคลือบไว้และตอนเช้าพอแดดออกมันจะทำให้มันแห้งเนาะแห้งมันจะเคลือบไว้มันจะมีความอร่อยตรงนี้
2: ค่ะ
1: ช่วยให้นุ่มขึ้นแล้วก็การมันเสียด้วยภาพปกติถ้าหน้าร้อนเราทำคือแดดอย่างเดียวเนี่ยมันจะเสียเร็วนะคะถ้าเราตากเนี้ยค่ะ
2: การจะทำหมูน้ำค้างหรือไส้น้ำค้างเนี่ยจะต้องได้ทั้งแดดก็สำคัญ
1: ค่ะ
2: น้ำค้างก็สำคัญ
1: ค่ะ
2: ไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ใช่นึกอยากตากก็ตากได้
1: ใช่ๆถ้างั้นก็ตากได้ทั้งปีเนาะมันต้องเนี่ยถ้าเป็นหมูน้ำค้างก็ทำได้ช่วงเดียวช่วงหน้าหนาวเนาะค่ะ
2: ค่ะนี่ยาวมากอันนี้มิ้นจะให้ดูนะคะอันนี้คือไส้น้ำค้างที่เราเพิ่งตากเลยแล้วก็อันนี้คือไส้น้ำค้างที่พี่น้ำฝนได้ตากไว้แล้ว5วันอันนี้มีขอจับได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะได้มันก็เริ่มแห้งเริ่มแข็งแล้วนะคะ
2: ผิวคือตึงๆแห้งๆแข็งๆแล้วนะคะ
1: เดี๋ยวอีกสัก2วันพอแห้งได้ที่ก็เก็บได้แล้ว
2: นอกจากหมูน้ำค้างนะคะที่เป็นการถนอมอาหารในหน้าหนาวของคนอิวเมียนเชื้อสายจีนยูนานเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันมีอีกหนึ่งอย่างเนาะพี่น้ำฝนที่ทำกินเหมือนกันแล้วก็เป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เลยเส้นหนึ่งนี่ยาวเฟ้ยเลยโอ้โห

0: 3อำเภอจานวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่บ้านปางควายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับการถนอมอาหารของคนไทยเชื้อสายจีนยูนนานช่วงที่แล้วนะคะมินพาไปรู้จักกับอาหารที่ทำได้แค่ช่วงหน้าหนาวอย่างหมูน้ำค้างกันมาแล้วอีกหนึ่งอย่างค่ะที่เป็นการถนอมอาหารเหมือนกันก็คือการทำผักดองค่ะแต่ว่าผักดองที่นี่นะคะจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงเดี๋ยวเราตามพ่อหลวงวิชัยไปเก็บผักกันก่อนเลยค่ะ
1: ตอนนี้นะคะพ่อหลวงพามินมาที่แปลงผักของชาวบ้านซึ่งเขาก็จะปลูกระหว่างทางขึ้นดอยอ่างขางแล้วก็ทำเป็นแปลงปลูกแซมในสวนลิ้นจี่น่ารักมากอันนี้เป็นสวนของแม่อมพรนี่แม่กำลังตัดผักอยู่แม่จ๋าสวัสดีค่ะ
2: ดูก่อน
1: ผักที่เห็นเนี่ยมีหลายชนิดเลยค่ะข้างหลังนี่จะมีผักคอสหนูเคยกินในสลัดมีคะน้ากวางตุ้งและอย่างอันนี้ที
2: ่นี่เป็นผักกาดดอย
1: ผักกาดดอย
2: ครับนี่ผักกาดดอยส่วนใหญ
1: ่
2: ต้องมันใหญ่มาก
1: ผักกาดดอยค่ะที่แม่เพิ่งตัดคือแบบสดสดดูกรอบๆมากแล้วผักนี่คือเย็นเลยนะคะแล้วใบเขาใหญ่ด้วยค่ะเขียวสดมากคือสวยมากอะค่ะ
2: ส่วนมากก็มาใช้ทำอาหารเป็นผักกาดดองผักกาดส้มนั่นก็ได้ครับ
1: ค่ะผักกาดดอยเนี่ยทำได้หลายอย่างเลย
2: ทำได้หลายอย่าง
1: ทำเป็นผัดผักก็

0: ได้เอาไปทำเป็นผักดองก็ได้ต้มก็ได
1: ้
0: ก็เหมือนผักกาด
1: พว
0: กใบเนี่ยออกเป็นกลางๆกลมๆเขียวๆอยู่นั่นน่ะกรอบมากค่ะโหตัดไม่ยากนะคะก
2: ็
0: คือเนี่ยตัดตรงโคนมาเลยแล้วก็อันนี้ที่แม่ทิ้งนี่คือ
2: มันดีละ
0: ไม่สวยแล้วนี่แล้วก็ได้ออกมาเป็นต้นแบบนี้เลยนะคะแล้วอันนี้อย่างผักกาดดอยอะค่ะเรา
2: ผักกาดดอย
0: ได้ตลอดทั้งปีไหมคะ
2: ไม่ได้ช่วงหนาวช่วงฤดูหนาวนี่มันจะโตช่วงแล้งมันไม่ใหญ่
0: ค่ะ
2: ต้นมันเล็ก
0: ต้องอากาศหนาวๆทั้งนั้น
2: อากาศหนาวเนี่ยมันจะสวย
0: อ่ะเดี๋ยวแม่พาหนูตัดผักกาดหน่อย
2: ตัด
0: ก้อนไหนดี
2: ตัวก้อนนี้ก็ได
0: ้โอ้เสร็จแล้วมันจะไปยากอะไรตัดผักนี่ค่ะผักกาดดอยค่ะสดสดกรอบกรอบต้นใหญ่มากโอ้โหข้างล่างหนูว่าใหญ่แล้วนะข้างบนนี่ใบใหญ่
2: ข้างบนใหญ่กว่าเนาะ
0: ข้างบนใบใหญ่กว่าค่ะมีให้ดูอันนี้มันก็ผักกาดดอยเหมือนกันค่ะอ๋อมันคนละพันกัน
2: คนละพันแต่มันก็ดองได
0: ้
2: แม่ก็ดองอยู่แต่มันก็ไม่ขม
0: เป็นผักกาดดอยอีกชนิดนึงค่ะอันข้างล่างเนี่ยใบมันจะกลมกว่าแล้วก็เล็กกว่าแต่ต้นเนี้ยคือใบเนี่ยยาวแล้วก็ใหญ่กว่านะคะ
3: นอกจากผักกาดดอยสดๆแล้วนะคะเราจะเก็บยอดถั่วลันเต้าเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างด้วยค่ะ
2: แถวนี้ก็ตัดเดะได้แล้วเนี่ยดูมันยาวหน่อยเราก็เดะได้แล้ว
0: ดูอันที่ยอดยาวหน่อย
2: ใช่แล้ว
0: แล้วก็ต้นแบบขวบหน่อยลักษณะของยอดถั่วลันเตาเนี่ยเขาก็จะออกเป็นต้นเล็กๆแล้วก็แทงออกมาเป็นใบคู่กันแบบนี้แล้วก็มียอดแหลมๆแบบนี้อย่างนี้คือใช้ได้เลยนะคะเอาไปผัดกับหมูน้ำค้าง
3: ผักกาดดอยที่เก็บมาสดๆแบบนี้นะคะก็สามารถนำไปทำอาหารได้ทันทีเหมือนผักทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะแต่สำหรับการทำผักดองแบบจีนยูนนานจะต้องนำผักไปตากแดดไว้ประมาณ 1-2 วันค่ะเพื่อให้น้ำในผักนั้นแห้งที่สุดเพราะถ้าเกิดว่านำผักสดๆแบบนี้มาดองนะคะน้ำในตัวผักกาดนั้นจะออกมาเยอะมากค่ะทำให้ผักดองนั้นเน่าง่ายแล้วก็เก็บได้ไม่นานนั่นเองค่ะ
4: อันดับแรกจะตัดหัวตัดหัวทิ้งไปหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
4: ตัดประมาณนิดนึงนิดนึง
0: ประมาณนี
4: ้โอเคค่ะแต่ถ้าต้นมันใหญ่ให้ผ่าหน่อยนะคะ
0: ค่ะ
4: ค่ะผ่าค่ะโอเคโอเคค่ะ
0: ปึ
4: ๊บโอ้ผ่าแล้วค่ะ
0: ค่ะ
4: ซอยเลยค่ะ
0: ซอยเลย
4: หั่น
0: ประมาณนี้เหรอคะแม่
4: ค่ะหั่นบางๆหน่อยเลยค่ะ
0: ผักดองนะคะก็จะมีผักกาดดอยแล้วก็จะมีขิง
4: okay.
0: รากซูมีพริกป่นแล้วก็มีเกลือเท่านี้เลยได้เลยนะคะแล้วปกตินี่ผักดองแล้วนี่คือใช้ผักอะไรบ้างคะแม่นอกจากผักกาด
4: ใช้ผักกาดดอยได้ใช้ผักกาดกวางตุ้งก็ได
0: ้
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ค่ะ
4: ขอเป็นผักกาดต้นเขียวๆคือผักกาดเป็นผักกาดเจ้าหม่อมก็ได้
0: ค่ะคือเป็นผักใบเขียว
4: ผักใบเขียว
0: เป็นตระกูลผักกาด
4: ใช่ค่ะ
0: ได้หมดเนาะจะเป็นผักกาดดอยกวางตุ้งอะไรก็ได้หมดเลย
4: ใช่ค่ะ
0: ขิงนี่เราใส่เยอะไหมคะแม
4: ่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะให้ได้กลิ่นพอ
0: แล้วก็หัวซูหรือว่ารากซูนะคะกลิ่นก็จะเหมือนกระเทียม
4: ใส่เกลือนวดก่อนนะคะ
0: อันนี้คือแม่ขยำเลยนะคะ
4: ขยำค่ะขยำใช้แรงขยำเลย
0: ผักดองที่เราทำนี่คือเราเอาไปกินกับอะไรยังไงบ้างคะแม่
4: ไม่ได้อย่างว่ากินกับข้าวต้มก็ได้มายำกินแล้วกินกับข้าวซอยกินกับก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ขนมจีนก็ได้ค่ะ
0: คือเป็นเครื่องเคียง
4: เครื่องเคียง
0: กินกับเมนูอาหารได้หลายอย่างเลย
4: โอเคนะคะตอนนี้นวดเสร็จแล้วค่ะตอนนี้นวดแล้วมันจะออกเป็นน้ำ
0: ๆ
4: จะสุกๆช้ำๆเป็นน้ำๆเวลาตอนนี้เราก็ใส่พริกค่ะใส่พริกเลยค่ะ
0: อันนี้แล้วเดี๋ยวพอเราขยำเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงต
4: ่
0: อ
4: ต้องใส่ในถุงมัดไว้ไม่ให้ออกอากาศเลยถ้าออกอากาศมันจะเน่า
0: ไม่ให้ออกอากาศเลยแล้วคุณผู้ชมจะดูได้ไงอ่ะแม่แม่แบงค์ไปละแม่หมายถึง
4: ไม่ให้อากาศ
0: ไม่ให้อากาศเข้า
4: ใช่ไม่ให้อากาศเข้าออก
0: เข้าออก
3: ผักด ดองยูนานนะคะจะเน้นเรื่องของรสชาติที่จัดจ้านมีกลิ่นหอมค่ะผักดองที่อร่อยนะคะแม่หลวงบอกว่าจะต้องดองทิ้งไว้ประมาณ15วันโดยที่ไม่ต้องใส่ในตู้เย็นนะคะเพื่อจะได้ผักดองสูตรจีนยูนานรสชาติเปรี้ยวเค็มเป็นเครื่องเคียงที่เพิ่มรสชาติให้อาหารได้เป็นอย่างดีค่ะตอนนี้นะคะเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองกันต่อค่ะ
0: อุ้ยหอมมาก
3: วันนี้เราจะมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองยูนนานกันค่ะซึ่งหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างที่เห็นอยู่นี้นะคะผ่านการตากจนแห้งมาแล้วประมาณ10วันค่ะ
0: อันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่แม่ตากเอาไว้แล้วมีทั้งเนื้อแล้วก็มีทั้งไส
4: ้
0: เดี๋ยวมันจะให้ดูนะคะอันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่ทำจากหมูสามชั้นแม่ตากเอาไว้แล้ว10กว่าวันแล้วคือแห้งหนังนี่คือแห้งๆแข็งๆนี่เนื้อหมูคือเปลี่ยนสีเข้มขึ้นเลยนะคะแต่ว่ายังหอมเหมือนเดิมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำหมูน้ำค้างทอดแล้วก็ทำเป็นผัดผักโอเคเดี๋ยวเราจะหั่นกันเนาะ
4: ตัดเฉียงอะไรอย่าบางเกินแล้วก็อย่าหนาเกิน
0: แบบนี้ได้ไหมคะ
4: โอเคค่ะ
0: พอหั่นดูนี่คือเนื้อข้างในนี่คือแห้งเลยนะคะแล้วก็สีเข้มขึ้น
3: เนื้อหมูน้ำค้างที่เราจะนำไปทอดกินนะคะจะหั่นเป็นชิ้นบางๆเหมือนกับไส้น้ำค้างเลยค่ะแต่สำหรับหมูน้ำค้างที่จะนำไปผัดกับยอดถั่วลันเตานะคะแม่หลวงบอกว่าจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อแดงๆเพราะถ้าเกิดว่ามีมันเยอะเนี่ยจะทำให้ผัดผักของเรานั้นมันเกินไปจะไม่อร่อยค่ะ
0: เริ่มทอดกันเลยน้ำมันไม่ต้องเยอะเนาะ
4: ไม่ต้องเยอะค่ะ
0: เพราะว่าตัวไส้ของเราก็คือมีมันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมินจะให้ดูนะคะว่าตัวไส้เนี่ยพอหั่นออกมาแล้วด้านนอกนี่คือผิวเขาจะตึงเลยส่วนด้านในก็ยังนุ่มๆอยู่แล้วก็แห้งเลยนะคะมีทั้งเนื้อมีทั้งมันคล้ายๆกุนเชียงเหมือนกัน
4: คล้ายกุนเชียงใช่ๆค่ะ
0: กระทะร้อนแล้ว
4: ค่ะกระทะร้อนแล้ว
0: ใส่หมดเลยนะคะ
4: ใส่หมด

0: อยากให้โทรทัศน์มีกลิ่นเสร็จแล้ว
1: คือจะเสร็จแล้วนะคะ
0: โอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะทอดหมูน้ำค้างกันเลยใส่น้ำมัน

0: หรือเอามาซอยใส่จานอย่างเงี้ยแล้วไปนึ่งใส่พริกไทยดำเลยพริกไทยดำข้างบนหอมมาก
1: อีกหนึ่งจานอร่อยจากหมูน้ำค้างที่เราจะทำกันก็คือหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเตาค่ะ
2: เดี๋ยวนี้จะลวนหมูก่อนเลยอันนี้แม่จะเตรียมพริกกระเทียมนะคะ
3: ผัดผักของเราเนี่ยก็จะมียอดถั่วลันเตานะคะมีหมูน้ำค้างที่แม่หั่นเอาแต่เฉพาะเนื้อแดงไปส่วนใหญ่แต่ก็ติดมันด้วยซอสหอยนางรมเกลือนะคะแล้วก็มีพริกแห้งมีกระเทียม
2: เดี๋ยวเราใส่กระเทียมกันก่อนนะคะเจียวให้ออกเหลืองๆหน่อยเน
0: า
2: ะ
0: ค่ะเจียวให้เหลืองหน่อยให้กระเทียมกับพริกมันหอมหน่อยแล้วก็ใส่หมูน้ำค้างลงไปเลย
2: โอเคลงได้เลยค่ะหมู
0: โอ้จะไหม้แล้วค่ะ

วนจานสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นอาหารจากผักดองยูนานซึ่งผักดองแบบนี้ก็สามารถกินเป็นเครื่องเคียงได้ทันทีค่ะหรือว่าจะนำมาผัดกับหมูสับเต้าหู้หรือว่าถั่วงอกก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มความอร่อยขึ้นอีกด้วยการยำกันแบบง่ายๆสไตล์บ้านปางควายกันค่ะเติมพริกขี้หนูต้นหอมผัก

0: เดี๋ยวก่อนใส่มีขอชิมก่อนนะคะว่ารสชาติประมาณไหนอันนี้ดองไว้15วัน
1: ใช่นี่ดองไว้15วันรสชาติเปรี้ยวจัดจ้าน
0: เค็มเปรี้ยวรสมันจัดมากนะ
1: คะ
0: แต่ว่าผักนี่คือสดกรอบแล้วก็เผ็ดนิด
1: ๆ
0: หอมขิงหน่อยแต่โอ้แต่รสจัดหนูว่าอย่างเงี้ยคือกินกับข้าวต้มก็อร่อยเลย
1: ใช่ค่ะใช่
0: ค่ะแต่ที่นี่คือกินหลายอย่าง
1: กินหลายอย่างใส่ผักดองไป
0: ค่ะ
1: ย้ำหมดเลยนะคะ
0: จ้ะเสร็จแล้วแค่นี
1: ้แค่นี้เองค่ะได้เมนูแล้ว

0: อันนี้มินเริ่มจากไส้น้ำค้างก่อนนะคะไส้น้ำค้างทอด
1: ออกเค็มๆนะกินกับข้าวร้อนๆนะอร่อยนะ
0: เอาเริ่มจากตัวไส้น้ำค้างที่มินชิมก่อนคืออันเนี้ยแม่ตากเอาไว้นี่คือ10กว่าวันแล้วเอามาทอดคือหอมเครื่องเทศมากนะคะหอมมากคือมันเหมือนหมูลมควันผสมหมูแดดเดียวอ่ะแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะที่มินเคยกินส่วนตัวหมูเนี่ยค่ะก็คือเหมือนหมู3ชั้นทอดเลยแหละแต่ว่าเขาก็จะมีรสชาติเค็มนำแล้วก็จะมีความหอมเครื่องเทศที่ใส่ลงไปอร่อยมากนะคะอันเนี้ยยิ่งกินเนี่ยคือยิ่งได้กลิ่นเครื่องเทศแล้วมันไม่ได้ฉุนหรือเหม็นนะคะคือมันออกหอมๆค่ะมาที่ยำผักดองกันบ้างนะคะเข้มข้นมากค่ะ
1: เข้มข้นจัดจ้าน
0: คือออกเปรี้ยวเค็มเข้มข้นเลยนะคะแล้วอันเนี้ยพอเราเอามายำเพิ่มเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นของตัวหอมผักชีแล้วก็ได้ความเผ็ดของพริกเพิ่มจัดจ้านมากนะคะมาต่อกันที่ตัวนี้หมูน้ำค้างผัดกับยอดถั่วลันเตาผักนะคะคือกรอบสดมากจริงๆแล้วก็คล้ายๆมันว่ารสชาติเขาคล้ายๆกับผักขมอะค่ะคือไม่เหม็นเขียวไม่ขมไม่ฝาดอะไรเลยออกหวานด้วยหวานกรอบสดแล้วก็หอมเลยนะคะพอผัดกับหมูน้ำค้างคือตัวหมูน้ำค้างเนี่ยเขามีรสชาติเค็มอยู่ในตัวแล้วก็มีความในตัวพอผัดแล้วคือจะได้รสชาติแบบกลมกล่อมพอดีเลยเป็นว่าไม่ว่าจะทอดหรือผัดเนี่ยจะออกเป็นแห้งๆหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเขาเอาไปตากน้ำค้างตากแดดเนาะน้ำในหมูมันก็จะออกหมดค่ะอันนี้อร่อยเลยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่คือเยี่ยมเลยวันนี้อร่อยมากนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่หลวงมากนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้มีกินนะคะขอบคุณนะคะรวมไปถึงพ่อหลวงแล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยนะคะแม่อมพรเจ้าของสวนผักด้วยขอบคุณนะคะวันนี้นะคะตามเพลจาของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้มินนี่และแม่หลวงลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
2: ค่ะ
0: ขอ
2: บคุณ
0: อร่อยมากหมูน้ำค้างก็จะมีผักชี
2: ต้นหอม
0: แต่มินจะให้ดูผักชีต้นหอมบ้านนี
1: ้สวยมากเหมือนเจ้าของ
0: โอ้ยดูชมด้วยชมตัวเองเฉยแม่บอกว่าสวยมากเหมือนเจ้าของเอาสวยจริงคือต้นใหญ่มากนะคะอันนี้ปลูกบนดอยเหมือนกัน
1: ปลูกบนดอยเหมือนกัน
0: นี่ก็ผักชีต้นหอมดอยเหมือนกันอมรินทร์ทีวี

ศิลปะถ้ำหรือศิลปะบนหินเป็นงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นบนผนังถ้ำเพิงผาหรือก้อนหินติดที่ของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ด้วยการลงสีหรือเขียนสีคือการทำภาพด้วยสีตามวิธีต่างๆกันเช่นวาดด้วยสีแห้งเขียนหรือระบายเป็นรูปพ่นสีสะบัดสีและการทาบสีหรือประทับการทำรูปรอยลงในหินมีหลายวิธีเช่นกันได้แก่การฝนการจานการขูดขีดและการแกะหรือตอกศิลปะถ้ำถือเป็นงานศิลปะชุมชนที่สร้างโดยคนบางคนเพื่อคนทุกคนในสังคมเดียวกันในการบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาหรือบันทึกเหตุการณ์สำคัญของกลุ่มเช่นพิธีกรรมและรูปแบบการดำรงชีวิตหรืออาจสร้างสรรค์เพื่อความงดงามของกลุ่มศิลปินโบราณภาพเขียนสีที่ประตูผาตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านดงจังหวัดลำปางอยู่ตรงบริเวณด้านหลังศาลเจ้าพ่อประตูผาเป็นแหล่งภาพเขียนสีมีภาพจำนวนมากและมีความยาวต่อเนื่องกันมากที่สุดในภาคเหนือภาพเขียนสีที่ประตูผามีจำนวนภาพทั้งหมด 1,872 ภาพที่บันทึกเรื่องราวที่ทรงคุณค่าของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ได้สมบูรณ์ที่สุด

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: อิทธิพลของศิลปะเขมรที่เข้ามาแพร่หลายอยู่ในพื้นที่ที่ต่อมากลายเป็นอาณาจักรสุโขทัยอาจเข้ามาตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่16แล้วในจังหวัดสุโขทัยพบหลักฐานดังนี้ปรางขปู่จาบ้านนาเชิงตำบลนาเชิงคีรีอำเภอคีรีมาศมีลักษณะเป็นปรางแบบเขมรก่ออิฐหลังเดียวแผนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพิ่มมุมตั้งอยู่บนเขาโดดจากการขุดค้นขุดแต่งพบว่าโบราณสถานแห่งนี้มีการก่อสร้าง3ระยะคือระยะที่1พบร่องรอยหลักฐานการปรับพื้นหินธรรมชาติและบดอัดด้วยกรวดและทรายก่อนที่จะก่ออิฐเป็นแนวขอบฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากำหนดอายุได้ในราวก่อนพุทธศตวรรษที่16ระยะที่2พบหลักฐานการก่อพอกมุกด้านทับแนวเสาติดผนังเพื่อให้มีพื้นที่การใช้สอยมากขึ้นกำหนดอายุได้ในราวพุทธศตวรรษที่17ระยะที่3อยู่ในช่วงต่อกับสมัยสุโขทัยอายุราวพุทธศตวรรษที่18มีรอยการดัดแปลงเฉพาะพื้นที่ส่วนหน้าของปรางประธานเป็นวิหารหลักฐานโบราณวัตถุที่สำคัญพบแท่นฐานรูปเคารพเทวรูปสตรีเครื่องถ้วยพื้นเมืองเครื่องถ้วยจากแหล่งเอาสุโขทัยศรีสัชนาลัยเครื่องถ้วยจากแหล่งเตาบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เจดีย์ประธานวัดชมชื่นในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยศาสตราจารย์ชองบัวเซลีเย่ให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นปรางแบบเขมรมาก่อนเนื่องจากพบฐานอาคารสี่เหลี่ยมมีซุ้มคล้ายปรางแบบเขมรอยู่ภายในองค์เจดีย์น่าจะมีอายุก่อนพุทธศตวรรษที่18

0: บัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อยแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนนะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้

0: ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
1: ดีครับ
0: ทะเลพิบัติไทยเป็นพิบัติไทยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
2: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันนะ
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
4: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเคลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
2: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
4: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
5: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
4: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบ ป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
4: อ
0: ัน
4: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
4: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
5: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
4: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
1: อุกาบาต
3: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
5: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อ
4: ุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม

0: ธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มัน

0: ิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำนึงที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

นี่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆ อีกมากมาย

0: แต่พอโกกทีไรฮนุมาน
1: วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ในประเทศไทยมีอยู่หลายฉบับหลายสำนวนและได้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยในหลายเส้นทางหลายวาระด้วยกันเรื่องรามเกียรติ์ของแต่ละท้องถิ่นจึงมีเนื้อหาแตกต่างกันแม้ว่าจะรับมาจากต้นตอเดียวกันคือรามายณะรามเกียรติ์ฉบับท้องถิ่นอีสานเรื่องที่รู้จักกันแพร่หลายคือเรื่องพระลักษมณ์พระรามและเรื่องพระรามชาดกก็มีเนื้อหาเรื่องราวแตกต่างออกไปจากฉบับราชสำนักโดยมีการแต่งให้เป็นชาดกนอกนิบาตและใช้เทศในงานบุญพระรามในฉบับอีสานถือว่าเป็นพระชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้ามีคำเรียกว่าพระรามหน่อโพธิสัตว์เรื่องพระลักษมณ์พระรามเริ่มต้นคล้ายเรื่องอุณรุตคือนางสุชาดาชายาของพระอินทร์ถูกท้าวราพนาสวนคือทศกัณฐ์ปลอมเป็นพระอินทร์ไปเชยชมจึงอวตารลงมาเกิดเป็นนางสีดาเพื่อแก้แค้นส่วนเรื่องพระรามชาดกเริ่มเรื่องคล้ายเรื่องสังสินชัยโดยให้พระรามต้องติดตามฆ่าท้าวราพนาสวนเพราะมาชิงพี่สาวไปและในวรรณคดีทั้งสองเรื่องนี้บทบาทของพระรามเป็นแบบพระเอกจักจักรวงศ์คือต้องเรียนวิชาฆ่ายักษ์ลักนางทั้งพระรามยังมีชายาหลายคนตามคตินิยมของนิทานพื้นบ้านไม่ได้มีแต่นางสีดาคนเดียวและในรามเกียรติ์ฉบับอีสานนี้หรมานคือหนุมานท้าวขวัญเท่าฟ้าคือสุครีพเป็นลูกของพระรามที่เกิดเมื่อพระรามเสวยผลไม้พิษกลายร่างเป็นลิงป่าแล้วได้กับนางลิงและในขณะที่ตัวละครหลายตัวเช่นอินทรชิตและองคตถูกตัดออกไปแล้วย้ายบทบาทไปให้ตัวละครสำคัญบางตัวที่ถูกเพิ่มเข้ามาเช่นม้ามณีกาบที่เป็นผู้ช่วยพระรามในต้นเรื่องแทนหรมานชื่อตัวละครและชื่อเมืองถูกเปลี่ยนเป็นภาษาถิ่นเพื่อให้เรื่องเข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อนวิถีชีวิตและประเพณีท้องถิ่นก็ถูกสอดแทรกเข้ามาอย่างกลมกลืนเช่นการทำบายสีสู่ขวัญพระรามนางสีดาหรมานร้องทำพญาเกี้ยวนางเป็นต้น
2: จ้าของปู่น้องเจียว
3: ปู่แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อย่างนี้ไข่เจียวอ่ะ
2: รู้สิ
3: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
2: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
3: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
2: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
3: มาหาอะไรบ้านนอก
4: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาปลาเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นพอปนนะได้ปลามาแล้ว

0: จึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
1: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
0: ตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
2: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความผ่านแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟลอเรสจังหวัดนูซาเติงกะราตะวันออกสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่15สิงหาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบถึงความเสียหายรุนแรงจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟลอเรสจังหวัดนูซาเติงกะราตะวันออกภัยพิบัติดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวอินโดนีเซียที่ต้องประสบความสูญเสียและความทุกข์โศกนี้เราขอส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยและครอบครัวรวมทั้งทีมกู้ภัยที่ทุ่มเทเสียสละและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอันดราสบาลินบากาในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีคนใหม่เมื่อวันที่11สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอันดราสบาลินบากาแห่งสาธารณรัฐฮังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี

แห่งสาธารณรัฐฮังการีข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีประเทศไทยตระหนักยิ่งถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดกับฮังการีซึ่งเป็นมิตรภาพที่มีมายาวนานกว่า1ศตวรรษก่อนจะมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันเมื่อปี2516เราชื่นชมในความเข้มแข็งมั่นคงของฮังการีและพลังในการขับเคลื่อนประเทศรวมทั้งบทบาทสำคัญของการเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปข้าพเจ้ามีความพึงพอใจเป็นอันมากในความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองในปัจจุบันทั้งในเนื้อหาสาระและขอบเขตโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการเกษตรเทคโนโลยีและการศึกษาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประเทศของเราจะยังคงสานต่อความร่วมมือกันทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนสหภาพยุโรปไม่เพียงแต่เพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นหากแต่ยังจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนของเราให้เติบโตก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:16 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินไปนครไหโขมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคม2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนรวมทั้งวัดเจ้าแม่ทับทิมซิงเฉานครไหโขด้วยอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดา
ซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th อันหนึ่งในเวลา 11 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียมเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนองคมนตรีเป็นประธานในพิธีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบ63ปีวันนี้ณสำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบ63ปี23สิงหาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดพิธีดังกล่าวขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ซึ่งก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่23สิงหาคม2506เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศและประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนตลอดจนสงเคราะห์ด้านการศึกษาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในการบำเพ็ญทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาในทุกๆด้านเพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยตลอดระยะเวลา63ปีที่ผ่านมาทางมูลนิธิได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั่วประเทศไปแล้วกว่า6ล้านครอบครัวจำนวนกว่า19ล้านคนและมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศ67แห่งสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพและก้าวทันสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
โอกาสนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบโล่พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ RPK Light Creators ราชประชาซุปตาติดเลนได้แก่ทีม RPK Edition

จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่กรรมการฝ่ายและผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในโอกาสเกษียณราชการ3คนมอบเงินรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนทุนพระราชทานที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและได้รับปริญญาเกียรตินิยมซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2546สำหรับปีการศึกษา2568มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี259คนในจำนวนนั้นได้รับเกียรตินิยมอันดับ1 40คนและเกียรตินิยมอันดับ2 33คนมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประจำปีการศึกษา2569ให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษาในพื้นที่ต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม 2,490 คนโดยวันนี้ประธานในพิธีได้มอบทุนพระราชทานให้แก่นักเรียนระดับอุดมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงรวม47คนรวมเงินพระราชทานจำนวน 1,260,000 บาททั้งนี้ในพื้นที่ต่างจังหวัดมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดนั้นๆเป็นผู้ดำเนินการมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ต่อไปในงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทอีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มจำกัดบริษัทมั่นสกลการเกษตรจำกัดและบริษัทอินฟินิตี้แอนด์โปรดักต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดศรีสุดารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดจากจังหวัดชลบุรีได้แก่วัดอุทกเขตศรีมารามวัดอรัญญิกาวาสวัดศรีมหาราชาวัดญาณสังวรารามและวัดจากจังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่วัดโสธรวรารามและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับประกรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นพระเอกรัตน์ปัญญาพระโนและคณะบริษัทมาลัยพันธ์จำกัดนายอภิเชษเกตกรและคณะนางสำอางเจตสมมาและครอบครัวรวมทั้งครอบครัวเพิ่มประยูนและครอบครัวสุนทรชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดบางบัวกรุงเทพมหานครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดโชติทายการามวัดท่าผาวัดบ้านโป่งวัดเนกขมารามและวัดหนองเสือจากจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการไทยสมาคมชาวพะเยาพร้อมท่านผู้หญิงสุนามันประณิตและครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดประชานิมิตวัดสิริมงคลวัดเกาะแก้ววนารามวัดพุทธมงคลเทพนิมิตวัดรักไทยรวมทั้งวัดหนองบัวน้อยจังหวัดนครราชสีมาและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์รวม10รูปสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.
เอราวัณธุรกิจสินทรัพย์จำกัดบริษัทพิลมรัตน์ลพบุรีอิเล็กทรอนิกส์จำกัดมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณและสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยได้รับพระราชทาน

การพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนย่านตาขาวรัชโนประถมจังหวัดตรังและองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตงจังหวัดตรังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตงจังหวัดตรังโรงเรียนย่านตาขาวรัชโนประถมจังหวัดตรังสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทยและนายอดิศักดิ์พานุพงศ์พร้อมคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ซุ่มซ่ามโอ้ย
1: ดูนี่สิรูปนี้ในหลวงรัชกาลที่5นี
0: ่เฮ้ยจะบ้าเหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
1: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช
0: ่แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
0: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
0: ปากกาหายไปไหนอ่ะ
1: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะแล้วพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา

0: แบบนั้นด้วยอ่ะเฮ้เฮ้
1: นี่ดูอะไรนี่สิน
2: ี่ในหลวงรัชกาลที่9นี่คะ
1: ใช่การเสด็จประพาสต้นตาแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
2: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
1: จ้ะ นี่ไงเห็นไหมโอ
3: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: ได้
1: กล้วยเป็นผลไม้เขตร้อนมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเริ่มเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทยเส้นใหญ่กล้วยเป็นสิ่งทอจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นของประเทศไทยจำนวนมากมีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นเส้นที่มีความมันเงาสวยงามสามารถนำไปปั่นผสมกับเส้นใยอื่นๆและมีความแข็งแรงเป็นพิเศษการผลิตเส้นใหญ่กล้วยคือการนำเอากาบกล้วยจากบริเวณรากของต้นมาพัฒนากระบวนการผลิตจากนำกากกล้วยที่ได้มาเข้าเครื่องขูดเนื้อเยื่อกากกล้วยเพื่อนำเส้นใยไปผ่านกระบวนการทางเคมีสิ่งทอหลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นผลิตเป็นเส้นได้แล้วนำไปทอเป็นผืนผ้าสำหรับความโดดเด่นของผ้าใหญ่กล้วยนั้นคือการดูดซับน้ำได้ดีช่วยระบายอากาศและมีความทนทานดีเส้นใหญ่กล้วยจะพบมากบริเวณรากต้นกล้วยรูปร่างของเส้นใหญ่กล้วยตามความยาวจะประกอบด้วยกลุ่มของเส้นใหญ่เล็กๆเรียงแนวยาวของเส้นใยเป็นรูปทรงกลวยตอนปลายแหลมจัดอยู่ในประเภทเส้นใยสั้นลักษณะตามขวางเป็นรูปวงรีเกือบกลมผนังเซลล์ค่อนข้างบาง

0: ใหญ่ค่อนข้างแข็งแรงและกระด้างแต่เส้นใหญ่กล้วยมีความมันคล้ายไหมมีความเหนียวสามารถต้านแรงดึงได้ดี
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
2: โครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันครับผมวันนี้อาร์ตสีหน้านะครับจะพาทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินะฮะเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: เครื่องสกัดเพื่อแยกใยกล้วยพร้อมใช้อัตโนมัติประสิทธิภาพสูงแบบปรับความยาวเส้นใยกล้วยได้เป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาต่อจากเครื่องแยกใยกล้วยจากประเทศอินเดียที่ใช้ใบมีดกัดติดอยู่บนแกนหมุนและได้ปรับปรุงให้สามารถป้อนกาบกล้วยได้มากขึ้นโดยเพิ่มขึ้นจาก1กาบเป็น4กาบและไม่ต้องคอยยืนป้อนทีละกาบสามารถต้านแรงดึงของเครื่องและพลิกเครื่องนอนลงทำให้สามารถวางกาบกล้วยบนเครื่องแล้วหนีบหัวท้ายไว้ได้ใช้กระบอกลมดึงไปกลับแทนคนควบคุมแรงดึงด้วย Pastron Regulator ทำให้แรงดึงสม่ำเสมอไม่เร็วหรือว่าช้าเกินไปเหมือนใช้คนดึงและเศษจะหล่นลงฐานเก็บด้านล่างการจับทั้งสองด้านทำให้เส้นใยไม่หย่อนและพันกันเสร็จแล้วตัดหัวท้ายออกก็จะได้ใยกล้วยออกมาจุดเด่นคือเส้นใยกล้วยที่สกัดออกมาจะเป็นเส้นที่เรียบเนียนพร้อมที่จะนำไปใช้ทอเป็นผ้าใยกล้วยได้ทันทีไม่ต้องคอยดึงกับกล้วยเข้าออกจากเครื่องเพื่อสกัดเส้นใยกล้วยซึ่งมีความอันตรายในการทำงานเนื่องจากอาจถูกเครื่องจักรดูดเข้าไปได้โดยเครื่องที่พัฒนาขึ้นจัดสมบูรณ์และสามารถวางกับกล้วยลงไปในเครื่องได้เลยจากนั้นเครื่องจะทำการสกัดเส้นใยกล้วยทั้งหมดออกมาอัตโนมัติและยังมีกลไกควบคุมความยาวของเส้นใยที่สกัดออกมาได้ตามความต้องการเช่นใยขนาดสั้นยาวเท่าใดหรือต้องการยาวเท่ากับกับกล้วยที่ใส่เข้ามาเลยในกรณีที่ต้องการทำผ้าทอใยกล้วยซึ่งจุดเด่นนี้ทำมาเพื่อสามารถผลิตเส้นใยกล้วยให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ซื้อเส้นใยกล้วยซึ่งลูกค้าแต่ละเจ้ามีความต้องการความยาวของเส้นใยกล้วยที่แตกต่างกันออกไป
1: สักครู่นี้นะฮะเราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัติแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะได้อยู่กับอาจารย์วิรพลยิ้มสินสมบูรณ์นะครับเขาบอกว่าอาจารย์รู้ทุกอย่างเลยนะฮะเขาเป็นนักวิจัยด้วยนะฮะทำเองด้วยนะครับอยากรู้เลยครับเดี๋ยวเจออาจารย์ดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับผมนะฮะก็เมื่อกี้ผมก็ได้ดูเครื่องมาแล้วได้รู้ความเป็นมาบ้างแล้วฮะแล้วอยากทราบว่าอาจารย์นะฮะรู้เจ้ารู้จักเจ้าโครงการเนี่ยยังไง
4: ก็โครงการนี้พอดีรู้จักกับพี่ที่อยู่ในกระทรวงท่านหนึ่งนะครับแล้วท่านได้แนะนำให้สอบถามผมว่ามีโจทย์วิจัยอะไรไหมที่เจอปัญหาในชุมชนนะครับแล้วก็พอดีเราเจอปัญหาเรื่องของการสกัดแยกใยพืชธรรมชาติอยู่แล้วนะครับในจังหวัดพะเยานะ
1: ครับ
4: แล้วก็จริงๆมันเกิดขึ้นในหลายจังหวัดที่เป็นผู้ประกอบการทางเชิงเนี้ยเขาจะมีกระบวนการที่ค่อนข้างวุ่นวายมากในการได้มาซึ่งเส้นใยนะครับ
1: คือกว่าจะได้เส้นใยเนี่ยมันก็จะทำยากอย่างที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังไปรอบที่แล้วว่าการที่จะได้เส้นใยเนี่ยต้องมีการขูดแช่น้ำยาใช่ไหมกว่าจะได้ต้นหนึ่งก็นานใช่ไหมครับ
4: ใช่ก็คือกระบวนการเดิมของเขาเนี่ยก่อนที่จะมามีเครื่องสกัดแยกใยพืชธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีใช้แรงงานคนเนาะเป็นเรื่องปกติใช้แรงงานคนโดยการที่เอาของมีคมหรือว่ามีดเนี่ยเอามาสางมันนะครับถ้าเป็นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยนะ
1: ครับ
4: ข้างในจะมีใยซึ่งของเดิมเนี่ยเขาจะใช้วิธีสางเอามีดมาค่อยๆสางเหมือนขอดเกล็ดปลาอย่างเงี้ยนะครับจนถึงเส้นใยนะครับซึ่งมันก็จะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับแล้วก็เหนื่
1: อ
4: ยเกิดการเหนื่อยล้าในการทำงานได้ปริมาณน้อยด้วย
1: ก่อนที่จะสางเขาต้องแช่น้ำยาก่อนใช่ไหมฮะ
4: ถ้าเป็นการสางสดอย่างนี้จะไม่แช่น้ำยา
1: อ๋อสางเลย
4: สางเลย
1: แต่ช้า
4: แต่จะช้าแล้วก็เหนื่อยนะครับได้น้อยประเด็นคือได้น้อย
1: ครับ
4: ครับแล้วใช้แรงงาน
1: แล้วถ้าแช่ล่ะฮะ
4: ถ้าอีกกระบวนการนึงเนี่ยที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนเนี่ยก็จะใช้วิธีใน

0: เอาพืชเนี่ย
1: ครับ
0: เช่นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยมาแช่ในโซดาไฟในน้ำโซดาไฟ
1: โอ้โหแช่โซดาไฟเลยเหรอ
0: เพื่อที่จะทำการเขาเรียกว่าทำลายเซลลูโลสเนื้อเยื่อให้เหลือแต่ไฟเบอร์นะครับให้มันกัดจนแตกออกมาซึ่งก็จะใช้เวลานาน
1: ก็คือเสียเวลา
0: ใช้เวลางานคนอันนี้แต่ใช้เวลานานว่าง่ายคือเสียเวลานาน
1: ครับ
0: ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะได้เส้นใยออกมาซึ่งเส้นใยมันก็จะไม่สดละ
1: คืออย่างแรกคือเส้นใย
0: มันจะมีสารเคมีด้วย
1: ไม่สดนะฮะก็มีสารเคมีปนด้วย
0: ทำให้เส้นใยเขาเรียกว่าสภาพจะไม่เหมือนเดิ
1: ม
0: ถ้าพูดถึง

0: กายภาพเนาะเพราะโดนสารเคมีกัดเข้าไปนะคร
1: ับแล้วแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นที่จะทำเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
0: แรงบันดาลใจที่สาเหตุหลักเลยอะที่มาทำเครื่องนี้ก็เพราะว่าอย่างที่เล่ามาเมื่อกี้ก็คือเราเห็นปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการต่างๆที่ทำแปรรูปเส้นใยเนี่ยเขาทำได้ช้าแล้วก็คือเขามาปรึกษาเราด้วยแหละทีแรกที่ได้รู้จักกันนะมาปรึกษาเราแล้วก็เราก็มองดูเอ๊ะเขาจะอยู่ได้เขาใช้วิธีนี้เขาจะอยู่ได้เขาจะทำธุรกิจได้ยั่งยืนไห
1: ม
0: นะครับเพราะว่าใช้กระบวนการนานนะครับแล้วก็ต้นทุนอาจจะไม่ได้สูงหรอกนะครับแต่ว่าใช้นานแล้วใช้แรงงานคนนะฮะก็เลยมานั่งคิดวิธีว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันได้เครื่องที่สามารถช่วยเขาได้เลยให้ได้เส้นใยทันทีณเวลานั้นเลย
1: นะครับนะฮะเจ้าเครื่องนี้ก็คือประสบปัญหาทุกๆจังหวัดเหมือนกัน
0: ทุกๆจังหวัดที่มีการทำ
1: เจ้า
0: เกี่ยวกับเส้นใยพวกนี้มาแปรรูปนะครับ
1: อ๋อทีนี้ก็ง่ายขึ้นเยอะเลย
0: ก็ทำให้เร็วขึ้น
1: นะฮะหลังจากที่ร่วมโครงการนะฮะทางโครงการช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
0: โครงการหลังจากที่ได้ช่วยได้เข้ามาร่วมโครงการนี้โครงการได้เข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนนะครับงบประมาณในการทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมาน
1: ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เราก็เป็นในฐานะนักวิจัยเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยมาประดิษฐ์นะครับมาคิดคอนเซปต์ว่าจะทำยังไงให้ใส่เอาพืชมาเนี่ยใส่ปุ๊บแล้วได้เส้นใยออกมาเลยในเวลานั้นเลยนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาร่วม 4-5 วันหรือว่าต้องใช้แรงงานคน
1: ครับ
0: ซึ่งได้ปริมาณน้อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถพอคิดค้นเครื่องตัวนี้ขึ้นมาคอนเซปต์ในการสกัดได้ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ล่นเวลาไปได้โอ้โหค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับค่อนข้างเร็วมากนะครับ
1: เร็วมากเลย
0: เร็วมากคือใส่ปุ๊บได้ปั๊บนะครับชั่วโมงนึงได้เป็นประมาณ10โลนะครับถ้าเป็นเครื่องอัตโนมัติ
1: หลังถ้าขูดนี่ประมาณชั่วโมงได้ประมาณกี่โลครับ
0: ถ้าขูดเนี่ยทั้งวัน 3-4 คนนี่จะได้ประมาณ3ขีด
1: ทั้งวัน 3-4 ขีดเองเหรอฮะ
0: ประมาณนั้น
1: คือว่าง่ายว่าล่นเวลา
0: ครับ
1: โอ้โหนะฮะ
0: มาเป็นชั่วโมงละเกือบ10กิโล
1: โอ้โหเร็วเนาะเร็วมากเร็วมากเหมือนกับว่าใช้คน
0: เป็นร้อยของเส้นใยแห้งนะ
1: โอ้โหถึงโลใช่ไหมโอ้เยอะมากเยอะจริง
0: ครับ
1: โอ้โหนะฮะก้อนนี้ก็คือว่าไงว่ามันเป็นการช่วยเหลือชุมชนนะฮะทำให้ได้เส้นใยมากขึ้นด้วยเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวอาร์จะพาไปรู้ลึกรู้จริงนะครับว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยทำงานยังไงเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได
1: ้เครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินั้นมีประสิทธิภาพในการสกัดแยกใยกล้วยได้ถึง20กิโลกรัมต่อชั่วโมงหรือ100กิโลกรัมต่อวันของใยกล้วยที่ได้ซึ่งมากกว่าเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันถึง4เท่าซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้ผลิตเส้นใยกล้วยส่งได้ตามคำสั่งซื้อที่มีมากเกินกว่ากำลังผลิตได้ทันทีอีกทั้งมีระบบอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนดึงกากกล้วยเข้าออกจากเครื่องด้วยตนเองซึ่งต่างจากเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้ลดความเสี่ยงของผู้ทำงานและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้เพียงแค่ใส่กากกล้วยไว้ที่ทางเข้าเครื่องเท่านั้นจากนั้นเครื่องจะทำการฟีดอินโดยอัตโนมัติและใยกล้วยที่จะได้ออกมาจากเครื่องอย่างสม่ำเสมอเท่ากันเหมือนการใช้แรงงานคนทำและมีความขาวใสไม่ช้ำไม่ฉีกขาดหรือมีขนาดไม่เท่ากันอีกทั้งใยกล้วยที่ได้สามารถนำไปใช้งานในการทอหรือทำผลิตภัณฑ์ใยกล้วยได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการล้างอีกครั้งเพราะเครื่องจะทำการล้างเศษใยออกให้เรียบร้อยทำให้ลดขั้นตอนและเวลาในกระบวนการได้มากขึ้นและสามารถปรับขนาดความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการอีกด้วยซึ่งสามารถปรับความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการต่างจากเครื่องทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงและมีราคาที่เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และสามารถผลิตในปริมาณมากตามความต้องการของผู้ใช้ได้อีกด้วย
2: กลับเข้ามาสู่ในช่วงเบรกที่2แล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เราได้รู้เรื่องแบบพื้นฐานแล้วตอนนี้เราจะรู้ลึกรู้จริงขึ้นนะฮะเอาละฮะคำถามแรกที่อยากจะถามอาจารย์นะครับเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำอะไรได้บ้าง
3: ครับเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับ

0: นมัติตัวนี้ก็สามารถสกัดพืชนะครับได้แทบทุกชนิดเลยนะครับที่มีเส้นใยนะครับขอมีเส้นใยยาวอย่างเช่นกล้วยนะครับ
1: กล้วยนี่คือตรงแกนมัน
0: กล้วยเนี่ยใช่ต้นกล้วยเนี่ย
1: ต้นกล้วย
0: ต้นมันเนี่ยนะครับเอามาเอากาบมันมานะครับถ้าเราเคยเล่นม้า
1: เรีย
0: กอะไร
1: ม้าก้านกล้วย
0: ม้าก้านกล้วยเราน่าจะเคยเห็นว่ามันข้างในเนี่ยมันเหนียวมาก
1: มันจะมีเส้นอยู่นะมันจะมีใยเหนียวๆเลย
0: ใช่ใช่ตัวนั้นแหละที่สามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้แล้วก็สับปะรดนะ
1: ครับ
0: สับปะรดลิ้นมังกรนะครับ
1: ลิ้นมังกรคืออะไรฮะ
0: ลิ้นมังกรเนี่ยก็คือพืชชนิดหนึ่งที่เป็นเหมือนน่าจะเคยเห็นที่เป็นเหมือนคล้ายๆมีปลายแหลมๆ
1: แหลมๆยาวๆเขียวๆอ๋อโอเคผมนึกออกแล้ว
0: ครับมี
1: ครับ
0: ลายสีขาวนะครับคือพูดง่ายว่าทุกพืชแหละที่มีเส้นใยถ้าลองเอามาเข้าดูต้นขาต้นตะไคร้เนี่ยก็มีเส้นใยสามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้เพียงแต่ประเด็นของพืชตัวไหนที่จะมาทำเนี่ยมันจะต้องมีปริมาณด้วยนะครับเพราะว่าเรามาทำเราต้องมาต่อยอดให้กับกลุ่มไม่ใช่เอาพืชที่มีปริมาณน้อยๆมาใช้มันก็จะ
1: คือ
0: แป๊บเดียวก็หมด
1: อย่างแรกก็ต้องต้นทุนที่ต่ำ
0: ใช่
1: นะฮะจะเอาขิงข่ามาทำนี่ก็กินดีกว่า
0: ครับ
1: เนาะ
0: ใช่เอาไปกินดีกว่าน
1: ะฮะเอากล้วยที่ไม่ได้ใช้เอากากรถที่เหลือทิ้งแล้วเมื่อกี้ทำอะไรแล้วเจ้าเครื่องนี้ดีอย่างไร
0: ดีอย่างไรก็คือการที่สกัดด้วยเครื่องนี้มันจะทำให้ได้เส้นใยที่มีความสดนะครับใหม่นะครับโอกาสที่จะเป็นเชื้อราเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับที่ลองทิ้งไว้เนี่ยไม่มีการเกิดเชื้อราเลย
1: คือเพราะมันสดมาก
0: ครับมันสดนะครับแล้วก็ได้เร็วนะครับได้เยอะ
1: ครับ
0: คอนเซปต์หลักๆก็คือได้เส้นสดนะครับแล้วก็ได้ปริมาณเยอะเร็วนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลย
1: นี่ก็คือประโยชน์และความพิเศษของเขา
0: คือมีความสวยงามโดดเด่น
1: อ๋อเฉพาะของเขาเลย
0: ครับเฉพาะเลย
1: นะฮะแล้วแนวทางการตลาดในการจะทำเครื่องเจ้าเครื่องนี้ขายออกมานะฮะตอนนี้เขาเริ่มทำขายออกมาหรือยังครับ
0: ตอนนี้ที่ทำหมายถึงตัวเครื่องนี้ใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: ก็มีคนติดต่อสนใจพอเริ่มมีเครื่องนี้เราก็มีการประชาสัมพันธ์จากโครงการนะครับก็เริ่มมีคนติดต่อสนใจซื
1: ้อ
0: ที่จะอยากได้เครื่องนี้มาคือพอสมควรกัน
1: เพราะว่าผมว่ามันการตลาดมันต้องการมาก
0: ครับ
1: นะฮะซึ่งทุกวันนี้เขาทำแล้วมันก็ช้าเนาะ
0: คือนอกเหนือจากต้องบอกว่าอย่างนี้คือนอกเหนือจากที่จะเอาเส้นใยไปทำพวกไฟเบอร์เท็กซ์ไทล์อย่างนี้นะครับ
1: ครับ
0: ยังสามารถเอาไปแปรรูปอย่างอื่นได้เช่นทำพวกกระดาษนะครับทำให้กระบวนการทำกระดาษของเขาเนี่ยได้กากใยออกมาทำกระดาษได้เลยนะครับไม่ต้องรอเวลานะครับแล้วก็ไม่ต้องเอามือมาสัมผัสกับสารเคมีที่ต้องของเดิมเนี่ยใช้โซดาไฟแช่อย่างเงี้ยเอามาทำสบู่เส้นใย
1: อ๋อสบู่เส้นใยผมเห็นแล้วเมื่อกี้ตั้งอยู่สวย
0: สวยสวยมาก
1: ดูดีมาก
0: แล้วก็ใช้ได้เป็นเส้นใยขัดตัวได้เลยพอใช้ไปถูไปเนี่ยก็
1: มันจะมีเส้นใยอยู่ข้างใน
0: เส้นใยอยู่ข้างในขัดไปพร้อมกับอาบน้ำเลย
1: ต้องบอกก่อนว่าถ้าจะทำสบู่เส้นใยนี้ต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีสารเคมี
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: ได้สดจากใยพืชเลยนะคร
1: ับ นะฮะแล้วเจ้าทิศทางต่อไปในอนาคตเนี่ยฮะจะสามารถทำเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ออกมาไหมฮะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
0: ตอนนี้ก็ผมก็มานั่งดูตลอดแหละว่าเครื่องปัจจุบันเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับตอนแรกเครื่องทดสอบเนี่ยจะใช้แรงคนเป็นการดึงเข้าดึงออกพอปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ระบบออโต้ฟีดอินเอาท์อัตโนมัติออกมานะครับใส่ใยแล้วก็เข้าออกมาแต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ยังมีจุดด้อยอยู่เยอะพอสมควรนะครับจุดด้อยที่ว่าก็คือว่าเรายังต้องเตรียมพืช
1: ครับ
0: มาเอาต้นสมมติถ้าทำกล้วยเนี่ยก็ต้องตัดต้นมาแล้วก็แยกออกมาเป็นกาบอย่างที่เมื่อกี้ได้ไปลองดู
1: กาบคือเปาะมันใช่ไหมแยกออกเป็นชิ้นๆ
0: ชิ้นๆมาเพื่อจะใส่นะครับ
1: อ๋อครับ
0: ไอสเต็ปต่อไปเนี่ยที่อยากพัฒนาที่วางแผนไว้เนี่ยก็คือจะใส่ทั้งต้นเลย
1: โอ้คือใส่ปาร์ทเดียว
0: ครับคือตัดกล้วยมาอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็เอาวางไว้แล้วก็เข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นเส้นใยแยกกับเศษมันเลย
1: oh. อ
0: ย่างเงี้ยจะลดได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะตอนเนี้ยพอกระบวนการทำเส้นใยเนี่ยเร็วละก็มาเราก็ดูคอขวดแต่ละจุดคอขวดมาอยู่ที่การเตรียมกาบละ
1: ก่อนที่จะเริ่ม
0: กับการเอามือเอาคนเนี่ยมาใส
1: ่ uh.
0: เดี๋ยวไปดูจะเห็นว่าจะต้องใช้เวลารออยู่ oh. นะครับแต่ก็เร็วกว่าเดิมเยอะแต่ถ้าจะให้ดีก็อยากจะพัฒนาตัวที่เอาตัดต้นกล้วยมาสดๆเลยเนี่ยวางไว้หรือว่าเอาใบสดๆเนี่ยวางไว
1: ้โยนเข้าไปเลย
0: แล้วก็เครื่องก็ออกมาเป็นใยหมดเลยอย่างนี้ก็จะสบายหน่อย

0: ครับ
1: ครับ
0: นะ
1: ที
0: ่
1: วางไว้นะคร
0: ับ ขนาดนี้แล้วผมได้รู้ลึกรู้จริงแล้วแต่ผมอยากเห็นตัวเครื่องจริง
1: ครับ
0: อยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าคร
1: ับ ได้ครับ
0: ครับ

0: ได้เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้เดินมาดูถึงเครื่องแล้วนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันอาจารย์ว่าเจ้าส่วนประกอบเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำงานยังไงมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
1: ครับองค์ประกอบหลักๆของเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับก็คือองค์ประกอบหลักก็คือ1มีชุดควบคุมนะครับชุดควบคุมการทำงานของเครื่องนะครับก็ประกอบด้วยชุดอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร
0: ์ครับ
1: แล้วก็จะมีส่วนสื่อสารกับผู้ใช้ก็เป็นแป้นคอนโทรลนะครับซึ่งอยู่หน้าเครื่องนะครับซึ่งจะมีปุ่มควบคุมออนออฟแล้วก็สั่งให้เครื่องนำใยพืชนำใบพืชเข้าไปสกัดออกมาแล้วก็ออกมาสู่ผู้ใช้นะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนมอเตอร์หลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนของตัวเครื่อง
0: ครับนะครับนะฮะและส่วนขั้นตอนการทำงานนะครับอย่างแรกจะต้องทำอะไรก่อน
1: ขั้นตอนการทำงานนะครับผู้ใช้ก็นะครับนำเอาตัวพืชนะครับที่ต้องการจะมาสกัดเส้นใยเช่นตัวกล้วยก็คือใช้กาบกล้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก้านกล้วยนะครับแต่ถ้าเป็นสับปะรดเนี่ยก็ใช้ใบมันนะครับส่วนที่มีใยว่าง่ายเอามาเข้าสกัดเพื่อสกัดนะครับ
0: ครับผมนะฮะ
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็กดให้เครื่องทำงานนะครับเครื่องก็จะพาเอาตัวใบพืชตัวนั้นเข้าไปสกัดออกมาหลังจากนั้นพอออกมาปุ๊บก็จะเหลือแต่เส้นใยอย่างเดียวเลย
0: ครับผม
1: ณเวลานั้นเลย
0: อยากให้อาจารย์สาธิตวิธีการทำงานนะครับ
1: ได้ครับ
0: ได้ครับ นะฮะเดี๋ยวดูวิธีการสาธิตการทำงานว่าทำงานยังไงดีกว่าครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ขั้นตอนการทำงานของเครื่องนะครับเครื่องสกัดแยกใยนะครับธรรมชาติอัตโนมัติพร้อมใช้เนี่ยก็คือผู้ใช้เนี่ยก็คือเตรียมนะครับเตรียมใบพืชนะครับหรือว่าถ้าเป็นกล้วยก็เป็นกาบกล้วยมานะครับเพื่อที่จะเอามาใส่เครื่องนะครับโดยที่เอามาใส่ที่ตัวเครื่องแล้วก็ใช้ชุดล็อกเนี่ยชุดล็อกเนี่ยกดลงไปเพื่อล็อกตัวใบพืช นั้นนะครับหลังจากนั้นก็ง่ายๆก็คือเปิดให้มอเตอร์หลักทำงานนะครับแล้วก็กดสวิตช์ออโต้นะครับเครื่องก็จะเข้าทำงานอัตโนมัตินะครับโดยการนำเอาตัวพืช เนี่ยตัวใบพืช เนี่ยหรือกาบกล้วยเนี่ยเข้าไปที่เครื่องแล้วก็สกัดเป็นเส้นใยแล้วก็ถอยหลังกลับมานะครับหลังจากนั้นผู้ใช้ก็สามารถเอาตัวเส้นใยออกมาจากเครื่องได้เลยนะเพียงแค่ประมาณ2วินาที2ถึง3วินาทีเนี่ยไม่2ถึง3วินาทีก็จะได้เส้นใยพืชที่วางไว้บนชุดเครื่องเนี่ยออกมาตามที่ต้องการนะครับ
0: ครับ
1: พูดง่ายๆว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย
0: โอ้ง่ายมากคือแค่วางปุ๊
1: บ
0: เครื่องดันเข้าไปปุ๊บ 2-3 นาทีดึงเครื่องออกมาปุ๊บได้เส้นใยเลย
1: 3วิก็ออกมาก็ได้เลยนะครับ
0: โอ้โหง่ายมากโอ้โห
1: ลดเวลาของกลุ่มลดเวลาของผู้ใช้ไปได้ค่อนข้างเยอะเยอะมากเลยนะฮะครับ
0: นะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับก็ทำง่ายๆว่าประหยัดเวลามากขึ้น
1: ใ
0: ช้งานง่ายขึ้นได้ผลผลิตที่มากขึ้นเอาละครับนะฮะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะฮะไปพบกับผู้ประกอบการแต่ก่อนที่จะลากันไปนะครับอาจารย์ให้อาจารย์ฝากหน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทรเผื่อว่าใครที่จะสนใจติดต่อครับ
1: ได้ครับยินดีก็ใครที่ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับที่จะทำนะครับหรือว่าต้องการที่จะใช้เครื่องสกัดแยกใยพืช นะครับก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์ติดต่อผมนะครับก็084-641-4608นะครับยินดีให้คำปรึกษาตลอดนะครับ
0: ครับผมนะฮะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณครับนะฮะนะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่าให้เข้ามาสัมภาษณ์ว่าได้อะไรกับเจ้าเครื่องนี้บ้างไปดูเลยครับครับตอนนี้อายก็อยู่กับผู้ประกอบการนะครับคุณอาทิตย์วัดศรีครับสวัสดีครับนะฮะเราก็ได้สัมภาษณ์อาจารย์ไปแล้วนะฮะก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องนะครับและตอนนี้นะฮะผมอยากทราบเหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ฮะมันดีอย่างไร
2: เครื่องนี้ครับก็เมื่อก่อนเราจะไม่มีเครื่องนี้เราต้องใช้คือมือเ
0: วลามือขูดเอา
2: ใช่ที่ให้มันยุ่ยออกมาแต่พอมีเครื่องนี้ข้อดีของมันคือรวดเร็วรวดเร็วในปริมาณที่เราจะได้เพิ่มขึ้นแล้วการบำรุงรักษาหรือว่าวิธีการใช้งานมันก็ถ้าเราใช้เนี่ยเราขั้นตอนไม่ยุ่งยากฮะแล้ววิธีการบำรุงรักษาก็คือเราสามารถดูแลบำรุงรักษาได้ด้วยตัวเองเครื่องแล้วเวลาเครื่องนี้คือเมื่อก่อนเราถ้าเราใช้มือเนี่ยมันจะได้ปริมาณที่น้อยต่อยอดที่เขาสั่งเข้ามาอย่างเงี้ยแต่พอมีเครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นอย่างว่าถ้าเราใช้คนเนี่ยต่อคนเนี่ยคือแต่ว่าคนนึง วันหนึ่งเราถ้าใช้คนเนี่ยจะได้ประมาณแค่ประมาณ1กิโล
0: คนหนึ่งเต็มที่ได้1กิโล
2: ใช่ครับต่อคนแต่ถ้าใช้เครื่องเนี่ยวันหนึ่งก็ตกประมาณ20-30ต่อกิโล
0: 20โอ้โหหมายถึงว่าคูณ30เลย
2: ใช่บางทีอาจจะมากกว่านั้น
0: เนี่ยโอ้โหนะฮะคือว่าไงว่าถ้าเรามีเตรียมเครื่องเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อม
2: ใช่ครับ
0: เตรียมต้นกล้วยไว้พร้อมแล้วมันก็ทำได้เร็วขึ้น
2: ใช่คร
0: ับ สมมติจะช้าตอนเริ่มใช่ไหม
2: ใช่ตอนจัดวางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราพอเครื่องทำงานรีดไปปุ๊บถ้าเครื่องไม่ติดปัญหาหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าเครื่องรันได้ตลอดเนี่ยมันจะไวกว่าคนเยอะมากครับ
0: คือตั้งปุ๊บใส่ปั๊บตั้งปุ๊บใส่ปั๊บใช่ไหมฮะโอ้ว่าง่ายว่าสะดวกขึ้นเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นคืออนาคตมันอาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือว่าอาจารย์คุยกับอาจารย์ว่าตอนนี้เขาบอกว่าจะเริ่มคิดแบบโปรเจกต์แบบ2ว่าให้มันเร็วขึ้นนะฮะก็จาก30กิโลก็กลายอาจจะเป็น60กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้เพียงพอกับชุมชนเนาะนะฮะแล้วก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะหลายๆอย่างเช่นมีรายได้เพิ่มขึ้นไหมฮะสำหรับชุมชนนี
2: ้อย่างรายได้มีเพิ่มขึ้นแน่นอนครับถือว่าเราอย่างน้อยถ้าว่าบางคนคิดว่าเอ้ยถ้าเราเอาอย่างมีคนใช้เนี่ยแล้วเรามาเอาเครื่องมาทำเนี่ยมันคนเขาจะไม่มีงานทำหรือเปล่า
0: บางคนกลัวแบบว่าเฮ้ยเรามีเครื่องปุ๊บคนจะตกงานหรือเปล่า
2: ของเราไม่แน่นอนครับถือว่าเราทำปุ๊บเนี่ยออเดอร์เรามีมาตลอดแน่นอนเราสมมติว่าเราเอากระดาษของกากมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะแปรรูปมาเป็นกระดาษพอเป็นกระดาษเสร็จปุ๊บเราก็จะแปรรูปเป็นพวกสมุดเป็นโคมไฟเป็นกล่องกระดาษอย่างเช่นเราโคมไฟเนี่ยเราก็จะให้คนในชุมชนเราเป็นคนทำโครงขึ้นมา
0: ขึ้นโครงไว้
2: ใช่ครับแล้วก็นำมาส่งเราแล้วก็เหมือนเรากระจายรายได้ให้เขา
0: หมายถึงว่าเราให้ชุมชนนี้ทำโครงขึ้นมา
2: ใช่ครับ
0: แล้วไอ้กากที่อยู่ในกระมังนั้น
2: เราก็แปรรูปไปเป็นกระดาษ
0: แปรรูปเป็นกระดาษ
2: ใช่แล้วเราก็เอากระดาษนั้นมาทำเป็นโคมไฟ
0: อ๋อแล้วง่ายว่าได้ทั้งครอบได้ชุมชนเลย
2: ใช่ครับแล้วก็จะกลายเป็นอุตสาหกรรมเป็นโอท็อปขึ้นมาแล้วพอเราไปขายปุ๊บเนี่ยมันของเราตอนนี้เราก็กระจายไปแบบส่งต่างประเทศได้แล้วเป็นโครงไฟเพราะว่ามันมาจากวัสดุธรรมชาติต่างประเทศเขาจะชอบมาก
0: อ๋อเนาะนะฮะนี่ก็คือแบบว่าไงว่าข้อคิดดีๆสำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการนะฮะแล้วอยากให้พี่อาทิตย์ฝากไว้หน่อยว่าสำหรับใครที่อยากจะประกอบอาชีพนี้สามารถติดต่อได้เบอร์อะไรชื่ออะไรครับ
2: ถ้าคนสนใจกับพวกผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยนะครับโทรมาที่เบอร์0866760086หรือว่าามี2เบอร์นะครับแล้วก็0867129867ของเราจะรับทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยทุกชนิดครับ
0: นะฮะ
2: ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟกล่องกระดาษสมุด
0: คือไว้ง่ายที่เป็นกระดาษ
2: ใช่ครับ
0: สามารถโทรมาปรึกษาได
2: ้ได้ครับ
0: นะฮะรับรองฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่ชอบนะฮะหรือว่าอยากจะสั่งไปขายเนาะก็สามารถติดต่อได้ข้างล่างเบอร์นี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อาทิตย์มากเลยนะครับขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวผมพาไปเดินเล่นดีกว่าชมบรรยากาศรอบนอกนะฮะเดินเล่นดีกว่าครับ

เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะฮะสำหรับรายการคิดการใหญ่นะครับขอขอบคุณอาจารย์วิรพลยิ้มสินสมบูรณ์ครับและคุณอาทิตย์ปัตศรีนะฮะที่ให้ความรู้มากมายนะครับและเอื้อเฟื้อสถานที่นะฮะต้องขอขอบคุณโครงการดีๆด้วยนะครับโครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนต้องขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2วันนี้นะครับผมอาร์ตสิงห์นาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ทุกคนได้ความรู้มากมายเลยเจอกันตอนหน้าครับคิดการใหญ่สวัสดีครับ

สวัสดีครับนี่คือรายการวิชาพึ่งตนเองหรือว่าอัตหิอัตโนนาโถนะครับรายการที่จะนำเสนอภูมิปัญญาองค์ความรู้เทคนิคเคล็ดลับวิธีการเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนั้นสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงและเพื่อที่จะให้พึ่งพาตนเองได้นะครับโดยรายการวิชาพึ่งตนเองนั้นเราแบ่งช่วงต่างๆออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับช่วงที่1นั้นก็คือช่วงเกษตรพึ่งตนเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของคนในประเทศนี้นะครับสามารถที่จะนำวิชาความรู้เทคนิควิธีการเหล่านี้ไปใช้ได้และก็พึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดและสำหรับช่วงที่2นะครับเราให้ชื่อช่วงว่าสุขภาพพึ่งตนเป็นการพึ่งพาตนเองในเรื่องของสุขภาพนะครับเป็นการนำเสนอเอาองค์ความรู้ง่ายๆที่คุณผู้ชมนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้นะครับเพื่อที่จะดูแลรักษาสุขภาพของตนเองได้นะครับสำหรับช่วงที่3นะครับเราให้ชื่อช่วงว่าพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับช่วงนี้เป็นการนำเสนอพื้นฐานอาชีพโดยทั่วๆไปนี่แหละครับเพื่อที่จะทำให้เรานั้นได้รู้ถึงเทคนิควิธีการเคล็ดลับในการผลิตเครื่องใช้ไม้สอยหรือว่าผลิตภัณฑ์สิ้นเปลืองต่างๆที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันนี่แหละครับเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุดแต่เชื่อว่าจะต้องเกิดประโยชน์สูงสุดแน่นอนนะครับสำหรับช่วงแรกช่วงเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้นะครับจะเริ่มต้นด้วยคำถามของชาวนาท่านหนึ่งจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับกำลังเผชิญกับปัญหาดินดานปลูกอะไรไม่ขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้จะมีกูรูผู้มีความรู้ว่าเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จมาตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้ทราบกันนะครับ

ัดฟ้าดินมันเป็นดินสายแล้วก็เป็นดินแข็งแข็งด้านพอโดนฝนมันก็เป็นโคลนไปด้วยเวลาน้ำแช่มันก็โคลนด้วยเวลาแห้งก็แห้งเป็นฝุ่นไปเลยปลูกมะม่วงปลูกอะไรมันก็มาไข่ดอดแต่พวกต้นมะขามต้นตาลถ้าหากเป็นหน้าฝนแล้วก็ฝนมันจะลางมันด้านของมันเองเพราะนั้นน้ำมันไหลมดยาไม่ขึ้นผมอยากจะถามว่าจะแก้ปัญหายังไงดินมันเป็นแบบนี้เก็บน้ำมาอยู่จะมีวิธีอย่างไรที่จะช่วยได้บ้าง

้มจะไปยากอะไรก็ดูง่ายๆว่าพอใกล้หรือดูหนาวเนี่ยลมหนาวลมว่าวจะเข้าเนี่ยใบไม้ก็หล่นห่มไปแล้วก็เรียนแบบง่ายๆสิโบราณก็ทำให้ดูต้นไม้ก็ทำให้ดูแล้วห่มดินอย่าปล่อยให้ดินเปื่อยอย่าไปถากเอามาเผาอย่าไปขูดไปถากมาเผาทิ้งต้นหญ้าขึ้นห่มไว้โบราณสอนดินดีเพราะหญ้าปกก็อย่าไปฆ่าหญ้าทิ้งที่หญ้าขึ้นมาดูแลแม่พระธรณีเนี่ยโบราณก็สอนมาเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชและพืชจะมาเลี้ยงเรานี่ดินดานทั่วๆไปเนี่ยก็ยังไม่ร้ายแรงอะไรก็ทำง่ายๆเลยคือหาฟางหาหญ้าหาใบไม้หากิ่งไม้เนี่ยห่มลงไปเลยหนาสักฝ่ามือนึงเนี่ยหรือสองฝ่ามือนี่เลยแล้วก็เอาปุ๋ยอินทรีย์ใส่แห้งชามนึงเสร็จแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์น้ำอีกสักชามนึงใส่เข้าไปต้นนึงเนี่ยก็จะสามารถทำให้ดินฟื้นตัวได้ทีนี้ถ้ามันดินดานขนาดหญ้าไม่ขึ้นเลยล่ะจะรอดไหมทำให้ดูครับไม้ที่ควรจะปลูกในบ้านรอบๆบ้านเราเนี่ยก็ควรจะปลูกไม้ที่เป็นต้นสูงคือถ้าเราจะปลูกพืชทุกชนิดเนี่ยควรจะมีไม้ให้ร่มเงาให้อากาศ

ออกซิเจนให้ความชื้นสัมผัสทั้งในดินและความชื้นสัมผัสในอากาศเสียก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ปลูกพืชอะไรก็ได้จะปลูกพืชสมุนไพรจะปลูกพืชอาหารกินได้ปลูกพืชเป็นยาจะปลูกพืชเป็นของใช้ได้หมดเลยขอให้มีไม้สูงใหญ่ให้เป็นป่าระบบนี้พระเจ้าอยู่หัวเรียกว่าไม้3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างมันจะทำให้ดินได้สมบูรณ์เร็วแล้วก็ถ้าจะให้เร็วยิ่งขึ้นถ้าให้มั่นใจว่าระบบรากนี้จะอยู่ถูกอย่างลงในดินได้ดีก็เอายาฝาดปลูกเข้าไปอ่ะตัวรากยาฝาดเนี่ยมันจะยั่งลงไปในดินได้เร็วมากแล้วก็จะทำให้เกิดรูอากาศในดินแล้วใบมันเนี่ยก็ตัดออกมาห่มดินได้ดีด้วยเพราะนั้นยาฝาดจึงเป็นพืชที่ในดินที่ตายแล้วควรจะใช้ชนิดที่แนะนำให้ใช้ก็คือแฝกลุ่มอวบๆเนี่ยท้องขาวๆท้องมันจะขาวหลังเขียวๆเนี่ยถ้าไม่มีหญ้าแฝกเนี่ยอาจจะไม่รอดก็ได้ขั้นที่3ผมไปหาผู้ควบคุมแมลงเอามาปลูกไว้ชวนตัวห้ามพรีเดเตอร์ชวนตัวเบียนมาอยู่กับเราเสร็จแล้วฟางห่มนี่ขั้นตอนต่อไปก็ใส่ปุ๋ยต้นไม้หนึ่งต้นน่ะปุ๋ยแห้งหนึ่งชามปุ๋ยน้ำอีกหนึ่งชามนั่นเองแห้งชามน้ำชามขั้นตอนต่อไปปุ๋ยน้ำก็คือสมุนไพรลดจืดที่หมักได้เองจากพืชลดจืดทุกชนิดล้างจืดผักลอยน้ำทุกชนิดผักบุ้งข้าวได้เหมือนกันหมดเลยเมื่อได้สมุนไพรลดจืดมาแล้วก็สับพอสับเสร็จปุ๊บก็ใส่ถังไว้ผัก3กิโลน้ำ10ลิตรหัวเชื้อ1ลิตรน้ำตาล1ลิตรละลายให้เข้ากันให้ดีแล้วก็เทขั้นตอนนี้สำคัญนะปิดฝาให้แน่นไว้ให้ได้3เดือนเป็นอย่างน้อยถ้าเป็นพื้นที่อย่างนี้ดินอย่างนี้ควรจะใส่ประมาณ1ต่อ100เท่าใส่น้ำ100ลิตรใส่เป็น1ลิตรโดยประมาณสมุนไพรลดจืดเนี่ยจะทำให้ดินคือดินที่มันตายเป็นกรดอย่างนี้จะมีลักษณะเป็นกรดจัดเป็นพิษรุนแรงแล้วต้นไม้ต้นหญ้าก็ขึ้นไม่ได้แล้วนั้นไอ้ต้องเริ่มจากสมุนไพรลดจืดสามารถใช้ลดความเป็นกรดลดความเป็นพิษได้ดีมากแล้วที่สำคัญคือในสมุนไพรลดจืดที่หมักได้ที่แล้วนี่จะเป็นสารกระตุ้นจุลินทรีย์ที่อยู่กับรากทั้งรากหญ้านะรากของต้นไม้ที่เราเลือกปลูกต้นไม้ผลหรือไม้ทรงเนี่ยที่เราเลือกปลูกไว้เนี่ยก็จะกระตุ้นให้จุลินทรีย์เนี่ยขยายตัวเร็วรากจะเดินลงไปในดินได้เร็วมากๆเราก็จะต้องมีคาถาฟื้นฟูคาถาคืนชีวิตให้แผ่นดินว่าเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชวิธีเลี้ยงดินก็ง่ายๆอย่างที่ทำให้ดูนี่แหละอย่าลืมคาถานะครับเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชแล้วพืชจะมาเลี้ยงเราครับ

การปวดหัวตัวร้อนไม่สบายนั้นถือว่าเป็นโรคยอดฮิตที่เกิดขึ้นกับคนทั่วโลกนะครับมีตั้งแต่อาการปวดหัวแบบเล็กๆน้อยๆจนถึงขั้นปวดหัวในระดับรุนแรงไม่สามารถที่จะทำงานทำการได้นะครับและทางออกของคนส่วนใหญ่นั้นก็คือการหันไปพึ่งยาหันไปพึ่งหมอนะครับจนต้องเสียค่าอยู่ค่ายาเป็นจำนวนมากแล้วก็ลืมนึกไปนะครับว่ายาแก้ปวดนั้นได้ส่งผลข้างเคียงและส่งผลในอนาคตต่อสุขภาพของตนเองได้นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่นั้นไม่รู้นะครับว่ายังมีองค์ความรู้และมีภูมิปัญญาอื่นๆที่สามารถแก้อาการปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายนะครับทั้งที่จริงๆแล้วนี่เป็นองค์ความรู้เก่าแก่ของแพทย์ทางเลือกในเอเชียนั้นใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของการปรับสมดุลร้อนเย็นโดยการกินอาหารแล้วก็กินยาสมุนไพรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณหมอเขียวใจเพชรซึ่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุขระดับชำนาญการกลุ่มงานเวชกรรมอยู่ที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญนะครับและเป็นนักบำบัดสุขภาพทางเลือกแนววิถีพุทธจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาโรคอาการปวดหัวตัวร้อนแบบนี้ให้เราได้ทราบกันนะครับเป็นวิธีการแบบง่ายๆโดยใช้พืชผักที่อยู่ข้างๆบ้านของเรานี่เองนะครับไปติดตามได้เลยครับ

ำหรับอาการไข้ขึ้นปวดหัวตัวร้อนเนี่ยนะมันไม่ใช่อาการที่จะรักษายากอะไรหรอกถ้าเรารู้จักเขานะจริงๆแล้วสาเหตุเขาส่วนใหญ่เกิดจากร่างกายมีภาวะร้อนเกินในตอนนี้นะครับแต่ความจริงเย็นเกินก็จะมีได้เหมือนกันแต่มีน้อยเย็นเกินมีสักประมาณ 5% ความจริงการปวดนั้นมันเกิดจาก2ประเด็นประเด็นหนึ่งนั้นพิษร้อนหรือพิษเย็นนะเข้าไปเผาระบบประสาทนะทำให้เกิดการปวดขึ้นพอเผาระบบประสาททำให้เกิดอาการปวดขึ้นร่างกายจะรับรู้ว่ามันมีพิษอยู่ตรงนั้นก็จะทำการเกรงตัวเพื่อที่จะบีบพิษออกซึ่งเป็นรีเฟกต์ปกติธรรมดาของร่างกายพอเกรงตัวที่จะบีบพิษออกมันก็จะกดรัดเส้นเลือดกดรัดกล้ามเนื้อต่างๆตรงนั้นทำให้เลือดลมไหลเวียนไม่สะดวกเมื่อเลือดไหลเวียนไปเรื่องตรงนั้นไม่ได้เนี่ยในวงการแพทย์แผนปัจจุบันเองเนี่ยก็จะมีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนว่ามันทำให้เกิดอาการปวดนะครับขั้นตอนที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนนะครับเดี๋ยวพอเราไปดูการสาธิตเนี่ยเราก็จะเข้าใจง่ายขึ้นครับสมุนไพรตามหลักแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกหรือแพทย์พื้นบ้านนะครับที่จะใช้ถอนพิษร้อนก็จะมีสมุนไพรเหล่านี้นะฮะก็จะมีพวกยานางอันนี้สมไทยสเลดพังพรหญ้าปราบหรือผักปราบหญ้ามะใบเตยมีผักบุ้งว่านกับหอยนะฮะหรือว่าอั่งเต็กอันนี้ผักสลัดฮะอันนี้ผักเป็ดหรือวอเตอร์เครสหอมแซ่บหรือว่าเบญจรงค์บางท่านก็จะเรียกว่าตำลึงหวานอันนี้จะเป็นบัวบกฮะผักทั้งหมดนี้เป็นผักฤทธิ์เย็นแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเอาทั้งหมดเราใช้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันนะครับแล้วแต่เราว่าเรามีอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเรามีหลายอย่างก็ใช้หลายอย่างรวมกันนะครับถ้าเป็นผักที่ซื้อมาเนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจว่าเขามีสารพิษหรือเปล่าให้เราถอดพิษก่อนหนึ่งถ้าเรามีน้ำซาวข้าวนะครับก็แช่ลงไปในน้ำซาวข้าวไม่ว่าน้ำซาวข้าวเหนียวน้ำซาวข้าวเจ้าก็ได้นะครับประมาณ10-20 นาทีก่อนนะแล้วค่อยไปล้างน้ำเปล่าแล้วค่อยเอามาทำยานะครับหรือถ้าเรามีถ่านนะก็ใช้ถ่านประมาณ1-5 ก้อนนะแช่กับน้ำเสร็จแล้วก็เอาผักลงไปแช่ด้วยแช่ประมาณ10-20 นาทีทั้ง2 วิธีนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยเอาผักนั้นนะมาล้างน้ำเปล่าแล้วค่อยมาทำเป็นยา

เดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีการทํากันดูนะครับถ้าเป็นใบยะนางเนี่ยถ้าเป็นคนผอมบางนะก็ใช้แค่ประมาณ 3-5 ใบก็ได้นะครับถ้าคนที่ตัวโตๆใหญ่ๆหน่อยก็ใช้ 10-20 ใบได้สมุนไพรตัวใดก็แล้วแต่นะถ้าง่ายที่สุดเลยเนี่ยอาจจะใช้ประมาณครึ่งถึง1กำมือของคนๆนั้นครับเดี๋ยวเราก็จะสาธิตกันเลยฮะเราก็เอาน้ำใส่ครับประมาณ 1-3 แก้วสาธิตการขยี้ก่อนขยี้ก็ทำเหมือนซักผ้าบิดอย่างไรก็ได้นะครับไม่ให้เซลล์ของเขาเนี่ยละเอียดหรือว่าย่อยเล็กลงหรือว่าคล้ายๆบอบช้ำมันนะพอเราบิดหรือขยี้เหมือนซักผ้าเนี่ยน้ำสมุนไพรเย็นน้ำคลอโรฟิลก็จะค่อยๆออกมาเรื่อยๆแล้วเขาจะค่อยๆจากสีขาวก็จะค่อยๆกลายเป็นสีเขียวเรื่อยๆขยี้ก็ไม่นานนะส่วนใหญ่ก็แค่ 3-5 นาทีเนี่ยก็จะได้สมุนไพรมาใช้ประโยชน์แล้วพอขยี้เสร็จแล้วนะก็เอามากรองเทผ่านกระชอนนะครับเราก็จะได้น้ำคลอโรฟิลนะครับสีเขียวสวยงามทีเดียวนะครับเมื่อเราได้น้ำคลอโรฟิลมาแล้วนะครับวิธีการใช้ก็จะง่ายๆนะครับดังนี้ก็จะให้ผู้ป่วยที่ไข้ขึ้นปวดหัวตัวร้อนปวดเมื่อยเนื้อตัวดื่มในปริมาณที่รู้สึกสบายนะครับจะดื่มทีละน้อยหรือจะดื่มทีละเยอะๆก็แล้วแต่สภาพร่างกายของผู้ป่วยพอดื่มน้ำคลอโรฟิลเสร็จเนี่ยในจุดที่ไม่สบายเพื่อที่จะให้การรักษานั้นเป็นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะเราก็จะเอาผ้าอะไรก็ได้นะครับสะอาดนะผ้าขนหนูอย่างเงี้ยนะครับชุบน้ำคลอโรฟิลเช็ดในจุดที่รู้สึกไม่สบายเช่นเช็ดที่หน้าที่ศีรษะเช็ดไปนวดไปบีบๆนวดนอกผ้าไปนะครับให้รู้สึกสบายการทำแบบนี้โดยส่วนใหญ่นะครับประมาณ 1-3 วันนะอาการก็จะมักจะทุเลาลงนะครับถือว่าเป็นการรักษาแบบเรียบง่ายที่มีประสิทธิภาพสูงมากทีเดียวครับอย่าลืมนะครับหมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวเราเองครับ

0: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวิชาพึ่งตนเองแล้วนะครับค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองอย่างหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นรูรั่วที่นำเงินออกจากกระเป๋าของครอบครัวไทยแต่ละครอบครัวในแต่ละเดือนมากที่สุดอย่างหนึ่งก็คงจะหมดไปกับเรื่องของการซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นยาสระผมสบู่หรือว่าบรรดาเครื่องประทินโฉมต่างๆนะครับคุณผู้หญิงหรือว่าคุณแม่บ้านนั้นก็คงจะทราบกันเป็นอย่างดีนะครับว่าแต่ละเดือนนั้นเราใช้จ่ายกับสิ่งเหล่านี้มากสักแค่ไหนเพียงหนึ่งครอบครัวนะครับยังใช้เงินปริมาณเท่านี้ลองคิดดูนะครับถ้านำหลายๆครอบครัวทั่วประเทศมารวมกันนั้นงบประมาณจำนวนมหาศาลจะหมดไปกับสิ่งเหล่านี้มากสักแค่ไหนเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไปเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้นั้นจำเป็นต้องซื้อต้องหาและไม่สามารถทำเองได้แต่ในความเป็นจริงแล้วการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนั้นสามารถทำเองได้แล้วก็ต้องบอกว่าไม่ซับซ้อนง่ายนิดเดียวด้วยนะครับถ้าไม่เชื่อก็ลองติดตามช่วงนี้ดูได้นะครับในช่วงที่มีชื่อว่าพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวครับ
1: ปกติใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายทั้งหลายเนี่ยเยอะไหมคะ
2: เยอะค่ะก็มีพวกยาสระผมครีมนวดยาหมักผม
3: ก็มีแชมพูครีมนวดผมสบู่อาบน้ำ
1: เคยคิดจะทำของพวกนี้ใช้เองไหมคะ
3: คิดว่ามันยากขั้นตอนอาจจะหลายขั้นตอนกระบวนการมันอาจจะมากมายอุปกรณ์ที่เรามีมันอาจจะไม่พร้อมอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเราสนใจอยากจะทำของพวกเนี้ยใช้เองแล้วเราจะต้องทำยังไงอะค่ะ
4: คุณแม่บ้านทั้งหลายต่อไปเนี้ยไม่ต้องคอยปวดสแมนแตนนะเกี่ยวเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านครับเนี่ยจริงๆพวกเรื่องพวกเนี้ยเราสามารถทำเองได้ใช่ไหมเพียงแต่เราไม่รู้เฉยๆแล้วคุณแม่บ้านจะคิดว่าโอ้จะไปทำแชมพูสระผมไปทำสบู่ทำสบู่เหลวเนี่ยน้ำยาซักผ้าเป่าธนูโอ้ไม่จะทำยังไงมันต้องมีโรงงานขนาดใหญ่เป็นร้อยล้านพันล้านขอให้มีแค่นี้พอครับเนี่ย5นิ้วทำได้แล้วต่อไปนี้คุณแม่บ้านทั้งหลายครับเราก็จะต้องมาพากันมาประหยัดค่าใช้จ่ายเส้นผมก็จะนุ่มสลวยสวยเก๋ได้ด้วยเพียงอันนี้อันเดียวคุณแม่บ้านครับในมะกรูดเนี่ยถามว่ามันดียังไงครับเมื่อเรามาทำแชมพูสระผมครับข้อที่1ผิวมะกรูดจะมีน้ำมันมากเราจะเห็นว่าขาวๆใต้ผิวมะกรูดนี่นะครับมันจะมีสารตัวหนึ่งเราเรียกว่าสารแทนนินสารเนี่ยจะช่วยระงับเชื้อราและแบคทีเรียคือขจัดรังแคครับรสเปรี้ยวเนี่ยจะช่วยชำระล้างหนังศีรษะวิธีการก็คือเราก็เอาลูกมะกรูดเนี่ยไปปิ้งไฟอ่อนๆครับเพื่อกระตุ้นให้น้ำมันออกมากเสร็จแล้วเราก็มะกรูดครับผ่าเป็นชิ้นเล็กๆครับแกะเอาเม็ดออกที่แกะเม็ดออกเพราะว่าเราไม่ต้องการความขมจากเม็ดความขมจากเม็ดก็จะอาจจะทำให้ผมกระด้างนะครับเราก็ใส่ในเครื่องปั่นครับใช้เนื้อมะกรูดนะครับ1ส่วนครับผสมกับน้ำสะอาด1ส่วนครับ1:1ครับ

0: เสร็จแล้วก็เราจะนำใจไปคั้นด้วยผ้าขาวบางใช่ไหมครับเพราะเราไม่ต้องการเนื้อมันจะไปสระผมนะไม่มันติดผมไม่สะอาดแล้วก็คั้นมันก็จะได้เป็นน้ำมะกรูดออกมาใช่ไหมครับทีนี้เราต้องการไปฆ่าเชื้ออีกเพื่อเก็บไว้ให้ได้3เดือนเนี้ยเราจะอุ่นตั้งไฟอ่อนๆครับตั้งไฟครับพอเป็นไอไม่ต้องถึงขนาดเดือดนะครับเพราะน้ำมันก็จะระเหยไปนะครับเสร็จแล้วครับเราก็ไปใส่ขวดครับเป็นแชมพูมะกรูด 100%
1: สุดยอด
0: ที่ทำในขวดนี้นะครับคุณแม่บ้านผมใช้มะกรูดลูกขนาดนี้นะครับไปทั้งหมด5ลูกครับลูกละ50สตังค์2.50 บาทครับเท่านั้นคราวนี้ผมจะทำสูตรแบบแชมพูในตามท้องตลาดเลยครับที่สำคัญก็คือคุณภาพดีเหมือนกันนี่ส่วนผสมอันแรกเราเรียกว่าหัวแชมพูครับซื้อได้แถววัดตึกครับอย่างที่สองนี่เราผสมสารกันลื่น SME29 อันนี้ช่วยทำให้ผมลื่นมันเนางามครับเกลือครับในที่นี้ผมจะใช้น้ำมะกรูดครับหรือแม่บ้านจะใช้เป็นน้ำอัญชันน้ำอะไรก็ได้แล้วแต่ครับแล้วก็น้ำเปล่าครับแล้วก็สารกันเสียครับใส่เข้าไปนิดเดียวแชมพูของเราจะอยู่ได้2ปีครับสุดท้ายน้ำหอมครับโอ้โหหอมมากครับขั้นตอนแรกเกลือ30กรัมครับใส่ไปในน้ำเปล่าหรือน้ำสะอาดใช่ไหมครับ1ขีดก็คนครับคนให้ละลายครับเกลือเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสารเร่งปฏิกิริยาทำให้หัวแชมพูเนี่ยมันเหนียวและข้นขึ้นครับแล้วก็ได้ปริมาณมากขึ้นครับอ้าวใส่น้ำมะกรูดครับจะเป็นแชมพูมะกรูดนะครับแต่นี่เป็นแบบสูตรตามท้องตลาดมีฟองกลิ่นหอมฉุนครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่สารที่ทำให้ผมนุ่มลื่นครับใส่ลงไปครับเสร็จแล้วขั้นต่อไปหัวแชมพูไหมครับอันนี้เขาทำสำเร็จรูปแล้วเป็นฟองด้วยใส่สารทำให้ผมนุ่มชื้นกันรังแคเขาผสมกันอยู่ในนี้พร้อมเลยครับเข้าแล้วครับเราจะเติมเกลือที่ละลายในน้ำสะอาด1ขีดใช่ไหมครับลงไปครับเห็นไหมครับเห็นปฏิกิริยาไหมครับมันจะหนืดแล้วครับเกลือเนี่ยเขาเรียกว่าจะทำให้เซลล์ต่างๆในหัวแชมพูเนี่ยมันขยายพองตัวใหญ่ขึ้นขั้นตอนต่อไปครับเราจะใส่สารกันบูดครับ2 cc นะครับน้ำหอม10 cc นะครับแล้วแต่จะเอากินกุหลาบสตรอเบอรี่อะไรก็ได้ครับแล้วแต่กินต้มกินอะไรก็ได้หอมเลยครับกินหอมฉุยมากได้กลิ่นครับคุณแม่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วอยากมีขวดใสสวยๆก็เลือกเอาครับคุณแม่บ้านครับเสร็จแล้วครับห้าวเงินไปซื้อท้องตลาดหมดเงินไปประมาณถึง800-900 บาททำเองหมด180 บาทเท่านั้น

ัปดาห์นี้รายการวิชาพึ่งตนเองหมดเวลาลงแล้วนะครับแต่ว่าผมมีคาถาสั้นๆในการพึ่งพาตนเองมาฝากคุณผู้ชมก่อนลาจากนะครับนั่นก็คือตัวอักษร3ตัวครับนั่นก็คือทอที่แปลว่าทำทันทีเพื่อที่จะพึ่งพาตนเองได้นำความรู้เหล่านี้ไปทดลองทำดูนะครับสำหรับสัปดาห์นี้วิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: อัสสลามุอะลัยกุมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบทาง NBT ยะลาค่ะวันนี้เช่นเดิมนะคะพาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พาคุณผู้ชมมาพูดคุยเรื่องของการบริการวิชาการที่เข้าถึงชุมชนค่ะและทําเพื่อชุมชนนอกจากนั้นแล้วก็สามารถกระตุ้นเตือนค่ะให้ทุกคนได้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมในพื้นถิ่นค่ะวันนี้เรานั่งอยู่กับท่านผอ.วชช.ปัตตานีค่ะซึ่งท่านเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนะคะกิจกรรมดีงานวิชาการที่บริการเข้าถึงชุมชนนั่นก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูรดำรงรักษ์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับค่ะพอขาถ้าเราพูดถึงเรื่องของการจัดกิจกรรมพันธกิจงานของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเองเนี่ยค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดถึงพันธกิจก่อนว่าวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเนี่ยเรามีพันธกิจอย่างไรที่จะให้เข้าถึงสู่ชุมชนจริงๆค่ะ
1: ครับครับขอบคุณครับในส่วนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีนะครับเรามีบทบาทหรือพันธกิจหลักของเราอยู่4พันธกิจโดยพันธกิจที่1ก็เรื่องของการจัดการการสอนพันธกิจที่2เรื่องของการบริการวิชาการแล้วพันธกิจที่3เรื่องของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมพันธกิจที่4ก็เรื่องของการวิจัยนะครับซึ่งโดยตัวบทบาทของในชุมชนนั้นก็บอกวิทยาชุมชนเราก็เป็นของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนเพราะฉะนั้นพันธกิจทุกอย่างเราทําเพื่อชุมชนเพราะเราเป็นวิทยาชุมชนนะครับโดยการจัดการสอนนี่เราแบ่งออกเป็น3เทร็กเรียกว่า3เทร็กโดยที่เทร็กแรกคือจัดการสอนระดับอนุปริญญาเรามีอยู่ทั้งหมดอยู่7สาขาวิชานะครับแล้วก็เทร็กที่2เรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและเทร็กที่3เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนส่วนในการบริการวิชาการเราก็บริการวิชาการที่ครอบคลุมในจังหวัดปัตตานีโดยการศึกษาความต้องการของชุมชนก่อนและมาทำเป็นแผนและก็ลงบริการวิชาการที่ครอบคลุมจังหวัดปัตตานีนะครับ
0: ในส่วนของการให้บริการแต่ละครั้งแน่นอนว่า1เรื่องของการบริการวิชาการเนี่ยเราให้บรรดาผู้ที่สนใจเข้ามาสู่ที่ตั้งนั่นก็คือที่วชช.ปัตตานีก็คือเข้ามารับการบริการสาขาวิชาโดยปกติที่เราเปิดทำการเรียนการสอนอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจะเข้าถึงชุมชนจริงๆก็คือเราต้องลงพื้นที่ไปหาข้อมูลเพื่อที่จะรู้ว่าชุมชนแต่ละชุมชนมีอะไรเด่นมีอะไรดีและอะไรที่ควรค่าในการสนับสนุนถือว่าเป็นการบริการวิชาการในเรื่องของการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมทีนี้ในอีกหนึ่งส่วนของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแน่นอนว่าในจังหวัดปัตตานีเนี่ยค่ะพ่อค่ะมีหลากหลายชุมชนหลากหลายวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปะที่ค่อยๆเลือนหายไปตรงนี้ทางวชช.ปัตตานีได้นำศิลปวัฒนธรรมไหนที่มาหยิบยกแล้วก็ต้องกระตุ้นเตือนช่วยกันแล้วก็จัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับชุมชนค่ะ
1: ครับในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมหรือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดปัตตานีเรามีหลายอย่างเราทราบว่าปัตตานีนี่เป็นเมืองเก่าแก่นะครับ สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ที่เราได้ดำเนินการอยู่ก็คือเรื่องของการ

0: รักอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าวเบื่อฮมัดซึ่งอยู่ที่เทศบาลตำบลตะลุบันอำเภอสระบุรีจังหวัดปัตตานีในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมนี้เราบูรณาการไปกับการบริการวิชาการโดยที่ในปีงบประมาณ2560เนี่ยเราได้ดำเนินการศึกษาสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วกับภูมิปัญญาครูภูมิปัญญาท่านเวรมิวานินะครับและก็ท่านไวโรจน์ที่เป็นลูกชายของท่านนะครับเราก็ได้องค์ความรู้เราถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ลงไปถึงโรงเรียนเทศบาลตะลุบันที่สระบุรีนะครับเราเห็นว่าไอ้ภูมิปัญญาเหล่านี้มันเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นนะครับเพราะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องถ่ายทอดลงไปในคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่นะครับเราก็ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาอบรมครูของโรงเรียนเทศบาลตะลุบันทั้งหมด6โรงโดยการลง MOU กับ6โรงและเทศบาลด้วยนะครับก็ได้ดำเนินการถ่ายทอดได้ครูภูมิปัญญาเรียบร้อยด้วยครูที่เป็นวิทยากรแกนนำเรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะให้ครูเหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ตั้งเป้าไว้ที่ประมาณโรงเรียนละ50คนนะครับเพราะนั้น6โรงก็300คนคิดว่าเราก็จะได้คนรุ่นใหม่ที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาว่าวเบอร์มัดไว้กับชุมชนนี้ซึ่งเป็นว่าวที่เป็นของในวังสมัยก่อนนะครับเป็นตัวว่าวที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะครับเป็นลักษณะคล้ายตัวคนนะครับในตัวว่าวนะครับ
1: ค่ะอันนี้ว่าวเบอร์มัดนะคะที่ทางวิทยาลัยชุมชนลงไปให้ความรู้และก็บริการวิชาการเป็นหลักสูตรระยะสั้นสำหรับคุณครูแม่ไก่ถือว่าเป็นคุณครูที่สอนในโรงเรียนเทศบาลนะคะของอำเภอสายบุรีตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะตำนานเราก็พูดถึงลักษณะว่าวความเป็นมาว่าเป็นยังไงตรงนี้โบชัวร์นี้เราก็จะแจกให้กับผู้ที่เข้าร่วมการอบรมแล้วก็ลักษณะของว่าวอย่างที่ท่านผอ.บอกว่าจะมีลักษณะคล้ายๆคนอันนี้คือดั้งเดิมจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการกลายมานะคะให้มีวิวัฒนาการลักษณะของภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาว่าแต่ละรุ่นแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างบนพื้นฐานเดียวกันก็คือลักษณะของว่าวเบอร์ฮามัดนะคะนี่คือเป็นศิลปะที่โดดเด่นของชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็ควรค่าแก่การสืบทอดเรียนรู้ด้วยทีนี้ค่ะในส่วนตรงนี้ค่ะผอ.ค่ะเราทำไปในลักษณะของหลักสูตรระยะสั้นเนี่ยค่ะเราจัดขึ้นให้กับชุมชนเนี่ยกี่วันได้คะ
0: ในตอนนี้ที่เราจัดหลักสูตรที่คราวที่แล้วเราจัดกว่าเสร็จให้4วันน
1: ะ
0: ได้สามารถทำเป็นตัวว่าวได้เรียบร้อยนะครับซึ่งเพื่อที่จะให้เขาได้เรียนรู้เพราะว่าการทำนี่มันเริ่มตั้งแต่การเลือกชนิดไม้ไผ่การทำต้องปราณีตในการเรื่องของลายต้องปราณีตมากๆนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่ปราณีตคุณค่าของมันก็จะสูญหายไปคือต้องให้ดำรงถึงคุณค่าที่มีความสวยงามซึ่งที่แตกต่างและไม่มีใครเหมือนและเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับเพราะนั้นก็ต้องใช้ที่อบรมครูคราวที่แล้วนะ4วันก็งานก็ออกมาด้วยสมบูรณ์นะครับได้รูปว่าวตัวอย่างที่ก็เหมือนกับครูภูมิปัญญาถ่ายทอดมานั่นก็แสดงว่าถ่ายทอดจากครูภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่ได้อย่างดีนะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพักให้คุณผู้ชมไปดูนะคะว่าบรรยากาศในการสืบทอดสืบสานศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นถิ่นโดยคนในชุมชนจากวชช.ปัตตานีเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เสียงสะท้อนของผู้ที่เข้าร่วมของวิทยากรเองเนี่ยเขามีเสียงสะท้อนไว้อย่างไรแล้วก็ผู้ที่ช่วยขับเคลื่อนนั่นก็คือในส่วนของเทศบาลนะคะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลก็เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนศิลปะวัฒนธรรมนี้ด้วยค่ะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันก่อนเลยค่ะ
2: ก็คัดเลือกครูแกนนำนะครับเพื่อที่จะไปเป็นแม่ไก่ในการที่จะนำความรู้ตัวนี้ไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนนะครับซึ่งเราก็ให้โรงเรียนส่งครูแกนนำมาโรงเรียนละ2คนนะครับทั้งหมดทั้ง6โรงก็12คนด้วยกันนะครับก็เมื่อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วทางวิทยาชุมชนก็ในส่วนของหลักสูตรนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของวิทยาชุมชนนะครับร่วมกับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านตะลุบันซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำครั้งแรกที่ได้มีจัดกิจกรรมตัวนี้ก็ปรับปรุงหลักสูตรนะครับเมื่อเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็ได้เกิดกิจกรรมตัวนี้ขึ้นมานั่นก็คือการถ่ายทอดความรู้ให้กับครูแกนนำทั้ง6โรงด้วยกันนะครับเพื่อที่จะนำความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนของเราในโอกาสต่อไปนะครับซึ่งการจัดการเรียนการสอนในส่วนของเด็กนักเรียนนะครับเราก็จะจัดในส่วนของกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับ
3: เป็นที่น่าภาคภูมิใจที่เด็กๆของเราเนี่ยมีความสนใจแล้วก็ตั้งใจแล้วก็คิดว่าว่าวเบอร์มัดเนี่ยจะเป็นชื่อเสียงหนึ่งของจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของอำเภอสายบุรีซึ่งเป็นที่มาของว่าวเบอร์มัดซึ่งเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในพื้นที่อีกระดับหนึ่งนะครับ
4: ชื่นใจแล้วก็ขอบคุณทางเทศบาลทางไอวชชเที่ยวหยิบยกของนี้ออกมาแกเป็นคนตัวตั้งตัวตีมาก่อนเนี่ยผมทำอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้ออกหน้าออกนะอันนี้มีลูกสืบทอดมาลูกศิษย์ก็เยอะสอนมาประมาณหลายปี
5: วันนี้ถ้ามีโอกาสอยากจะบอกอะไรกับลูกศิษย์รุ่นนี้บ้างคะ
4: นั่นแหละพยายามลูกศิษย์นะทุกคนที่ได้ความรู้มาใช่ไหมผมอยากให้เก็บไว้ในใจคิดถึงทำให้เสร็จทำให้จริงจังให้มันถูกของดั้งเดิมใช่ไหมนั่นแหละผมภูมิใจแล้ว

0: ครูผู้สอนนะครับก็มีกิจกรรมสามารถมีกิจกรรมเพิ่มในการสอนเด็กๆให้มีความรู้สึกรักและก็ห่วงแหนวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะครับก็สามารถทำให้เด็กมีความใจรักในวัฒนธรรมนี้แล้วก็สามารถต่อยอดเป็นอาชีพต่อไปนะครับ
1: คาดหวังว่าเมื่อเขาเข้าใจมรดกภูมิปัญญาตัวนี้ไปแล้วสามารถที่จะต่อยอดหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆจากสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ในพื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะฮะ
2: ก็จะรู้สึกดีใจอะค่ะคือในฐานะที่วิทยาลัยของเราอะค่ะจะเป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมในเรื่องการจัดการความรู้ซึ่งความรู้ตรงนี้ค่ะถ้ามันอยู่กับที่อะค่ะมันไม่ได้ใช้ประโยชน์มันก็ไม่ได้เกิดคุณค่าอะไรแต่ความรู้ที่เราศึกษาในครั้งนี้ค่ะเรานำไปต่อยอดโดยส่งให้ชุมชนเป็นผู้รับความรู้ตรงนี้ต่อไปอะค่ะแล้วความรู้ตรงนี้ก็จะคงอยู่แทนคือจะคงอยู่จะร่วมสืบสานกันในชุมชนของทุกคนนะคะ

0: กลับเข้าสู่รายการตะวันยิ้มนะคะคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการตะวันยิ้มแล้วก็พูดคุยเรื่องของการสืบสานศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่โดยวชช.ปัตตานีหรือว่าวิทยาลัยชุมชนปัตตานีค่ะซึ่งเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนะคะทำให้ชุมชนเพื่อชุมชนแล้วก็ให้ชุมชนได้เกิดความยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะท่านผอ.ค่ะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้พูดถึงกิจกรรมการจัดหลักสูตรระยะสั้นในการสืบทอดการเรียนรู้แล้วก็ฟื้นฟูคืนตำนานว่าวเปอร์ฮามัสของอำเภอสายบุรีแล้วทีนี้จากบรรยากาศที่พอไปเห็นไปสัมผัสค่ะคุณครูแม่ไก่ที่เรารับเป็นคุณครูเทศบาลของสายบุรีเองเนี่ยค่ะเราจะเห็นความตั้งใจหรือว่าภาพสะท้อนอะไรบ้างจากกิจกรรมที่เราจัดค่ะ
1: ครับก็จากที่เราทำมาในครั้งแรกก่อนในปีประมาณ2560นะคร
0: ับ
1: เราพบว่าคุณครูทั้งหมดตั้งใจในการที่จะขับเคลื่อนถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าวเปอร์ฮามัสนี้นะครับเพราะนั้นเราก็ขยายผลมาในปีที่2โดยอบรมครูทั้ง6โรงเรียนนะครับครูทั้งหมดตั้งใจทำงานนะครับผมเองก็อยู่ร่วมในวันงานในร่วมในปีเปิดแล้วก็ร่วมทานข้าวพูดคุยแลกเปลี่ยนว่าเป็นยังไงบ้างเขาให้ความสนใจผมถือเป็นเรื่องดีครูเหล่านั้นก็เป็นครูรุ่นหนุ่มทั้งหมดเหมือนกันก็ถือว่าอย่างน้อยก็นั่นคือถ่ายทอดมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับถ่ายทอดจากครูปริญญาอีกรุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็ต่อไปครูเหล่านี้ทั้ง6โรงจะถ่ายทอดลูกให้ลูกศิษย์อีก50คนนะครับเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนในการอนุรักษ์ว่าวเปอร์ฮามัสไว้กับชุมชนเทศบาลตะลุบันเป็นของสายบุรีของประเทศไทยและของโลกต่อไปนะครับนั่นก็คือเรื่องที่วิทยุชนหวังไว้เกิดจากนั้นนะครับนี่ก็ผมคิดว่า

0: หลังจากนี้ระยะหนึ่งพวกวิทยุชุมชนเราก็จะลงไปติดตามการถ่ายทอดองค์ความรู้นี้เมื่ออยู่ในนักเรียนซึ่งอายุน้อยๆสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าว่าวเป็นสิ่งหนึ่งที่เด็กชอบเล่นนะครับเราเองก็วิทยุชุมชนตั้งเป้าว่าในงานวันตกปลาของเทศบาลตะลุมบันเราจะจัดการแข่งว่าวของโรงเรียนนักเรียนของโรงเรียนเนี่ยเข้าร่วมอย่างน้อยเราก็มีผู้ที่ทำว่าวเข้าร่วมกิจกรรมของเรานี้นะครับ
1: ค่ะในส่วนของกิจกรรมแน่นอนว่าเข้าปีที่2แผนงานของการจัดกิจกรรมก็เข้มข้นมากขึ้น คุณครูก็สามารถตอกย้ำการเรียนรู้แล้วก็ขยายผลไปสู่ตัวผู้เรียนนั่นก็คือน้องๆลูกศิษย์เด็กๆนักเรียนในโรงเรียนค่ะ
0: เป็นหลักสูตรระยะสั้นเป็นหลักสูตรให้กับโรงเรียนเป
1: ็
0: นเขาเรียกหลักสูตรท้องถิ่นที่ทำไป
1: ค่ะก็จะใช้ในช่วงของวิชาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับน้องๆเยาวชนแล้วทีนี้ในส่วนล่าสุดทราบว่าทางวชช.เองเนี่ยก็ได้จัดกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือการทำ MOU ร่วมกันตรงนี้ทำ MOU ขยายผลในเรื่องใดบ้างคะ
0: ก็เรื่อง MOU หลักๆเราก็ทำครอบคลุมในเรื่อง3ด้านเรื่องการจัดการสอนเร
1: ื่อง
0: วิจัยเรื่องบริการวิชาการแล้วก็ที่เน้นย้ำมาตรงนี้ก็คือเรื่องของการทำว่าวมัดเพื่อที่จะให้เทศบาลเองก็จะให้เขาเองก็ให้ความร่วมมือดีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นการผูกมัดระหว่างเทศบาลวิทยาชุมชนทั้ง6โรงเรียนนะครับเราได้ลงร่วมกันในการขับเคลื่อนให้การเกิดการอนุรักษ์ว่าวเบื่อมัดไว้กับชุมชนของสายบุรีของเรานะครับตอนนี้ก็ได้ลงนามเรียบร้อยแล้วก็จะมีนักเรียนเข้ามาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนั้นก็มีท่านปลัดอำเภอหุโสเข้ามาร่วมอย่างวิทยาชุมชนเราก็มีท่านกรรมการสภานะครับเข้าไปร่วมเป็นสักขีพยานด
1: ้
0: วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้ทำสิ่งดีๆให้กับพื้นที่ของเราตรงนี้นะครับซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมที่เราควรกู้รับไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะคร
1: ับ
0: เป็นทุนทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่านะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมค่ะในส่วนของหลักสูตรนะคะไม่ว่าจะจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใดก็ตามจะอยู่ในระบบหรือนอกระบบการศึกษามีความสำคัญค่ะที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพสร้างกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์และก็ต่อยอดอย่างยั่งยืนสู่การมีรายได้มีงานทำนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดฝากทิ้งท้ายในอีกหนึ่งส่วนของความสำคัญของการศึกษาว่าการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเรามีความสำคัญอย่างไรที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของบุคคลในพื้นที่ค่ะ
0: ครับในส่วนผมจะต่อยอดนิดเดียวในเรื่องของว่าวมัดในส่วนว่าวมัดนี่เราจะขยับไปจนถึงทำเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพด้วยนะครับในส่วนการจัดการศึกษาของชุมชนของเรานะครับโดยบทบาทที่กล่าวเบื้องต้นว่าเรามีการจัดการสอนในส่วนชุมชนเราเปิดทั้งหมดหลักสูตรอยู่ทั้งหมด7หลักสูตรตอนนี้นะครับเป็นหลักสูตรอนุปริญญานะครับเรามีหลักสูตรการปกครองท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาชุมชนหลักสูตรการจัดการทั่วไปหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจหลักสูตรศึกษาปฐมวัยหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนและหลักสูตรอิสลามศึกษานี่เป็นหลักสูตรที่เราจัดสำหรับประชาชนทั่วไปไม่จำจัดอายุเข้าเรียนได้นะครับแล้วก็อยากเรียนที่ไหนตอนนี้เราเปิดศูนย์เรียนอยู่ที่2ศูนย์คือที่สายบุรีกับที่ตั้งของในชุมชนที่อยู่ในอำเภอเมืองจ
1: ัง
0: หวัดปัตตานีนะครับนั่นก็คือเรื่องของการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญานอกจากนั้นในเรื่องของจัดบริการวิชาการสร้างอาชีพซึ่งของเราก็เป็นบทบาทหลักที่เรามีในข้างภายในเราเองนี่เราจัดการเรียนเรื่องของมีโรงงานเรื่องโรงเรียนโรงงานซึ่งตอนนี้ก็เรื่องของตัดเสื้อผ้าตัดเย็บเสื้อผ้าของชุดมลายูต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วเราก็มีโรงงานอาหารร้านของเราก็อบรมหลักๆเรื่องขนมต่างๆเหล่านี
1: ้
0: นอกจากนั้นเราไปถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชนซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปัตตานีทุกอำเภอนะครับตอนนี้ไปไม่ว่าจะเป็นที่สระบุรีที่โคกโพที่ยาบีของที่อยู่ติดหนองจิกนะครับติดหนองจิกยะรังปนเรศนอกจากนั้นเรามีในเรื่องของภูมิปัญญาไอ้เรื่องของผู้สูงอายุเราก็ไปส่งเสริมผู้สูงอายุให้ดูแลสุขภาพตัวเองไอ้นี้เราร่วมมือกับวิทยาลัยสาธารณสุขทอนยศยะลาต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อดูแลสุขภาวะต่างๆให้เขาอยู่ดีมีสุขอายุยิ่งยืนยาวนานโดยที่เรามีคอนเซ็ปต์ว่าให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีทัศนคติที่ดีต่อการมีอายุยืนยาวนะครับซึ่งเราทำทุกวันศุกร์นะครับลงไปใน

0: ุมชนตอนนี้เราทำอยู่ที่ยางแดงและที่ปานาเละต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากนั้นในเรื่องของการจัดการขยะซึ่งเราเองก็ทำในพื้นที่บ้านโผงนอกนะครับตอนนี้ตั้งร้านเรียกว่าโอเคศูนย์บาทนะครับซึ่งให้ชาวบ้านเอาขยะมาแลกและจะได้สินค้ากลับโดยที่ไม่ต้องใช้ตังค
1: ์
0: นะครับไม่ต้องใช้สักบาทก็ได้อาหารกลับไปบ้านนะครับตั้งแต่เหล่านี้นอกจากนั้นก็ที่ช่างให้ตกของตำบลช่างให้ตกเองเราก็ไปคุยพูดคุยกับชุมชนซึ่งเขาก็มีปัญหาขยะซึ่งปัญหาขยะนี้ตอนนี้มีปัญหาของระดับประเทศระดับโลกนะครับเราก็ลงไปช่วยให้เขากำจัดขยะโดยเอาขยะมารวมและก็ทำบัญชีอันนี้ขายตรงเลยนะครับที่นั่นนะครับนอกจากนั้นกลุ่มขยะเปียกเราก็ทำเป็นแก๊สชีวภาพให้กับชุมชนนะครับได้ใช้ให้เขาได้เรียนรู้ทำเป็นแหล่งเรียนรู้ไว้นะครับตอนนี้ในส่วนที่เราขับเคลื่อนครับ
1: ค่ะนั่นก็ทำให้เราได้เห็นว่าการศึกษานั้นมีความสำคัญอย่างไรเพราะว่าทุกรูปแบบทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนค่ะเมื่อเราเห็นว่ามีความสำคัญร่วมการศึกษาเรียนรู้ทำการนี่ก็คือถือว่าเราให้ความสำคัญของการเรียนรู้และก็ร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ไม่เพียงแค่สถานศึกษาอย่างเดียวชุมชนก็มีส่วนสำคัญค่ะท้ายสุดค่ะท่านผอ.ขาฝากไว้สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจค่ะอยากจะเข้ามาติดต่อสอบถามเรื่องของกิจกรรมบ้างการสอบเข้าบ้างหรือว่ามีสาระดีๆอะไรที่อยากจะมาศึกษาค้นหาเนี่ยสามารถติดต่อได้อย่างไรบ้างคะ
0: ในส่วนที่ติดต่อเราก็หนึ่งติดต่อโดยตรงที่บริษัทชุมชนปัตตานีเราอยู่ที่ตำบลสมิรูสมิแลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์ของวิไลนะครับ073460205นะครับงั้นหรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้อำนวยการก็063-265-3408นะครับติดต่อได้ตลอดเวลานะครับผมไม่มีปิดเครื่องนะครับเราสามารถที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริษัทชุมชนได้ตลอดเวลานะครับก็อาจจะติดต่อทางเว็บไซต์ของเราเข้าดูที่เว็บไซต์ www.pncc.ac.th ก็ได้นะครับก็จะมีกิจกรรมอยู่ตรงนั้นนะครับ
1: ค่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นการพูดคุยแล้วก็พาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมนะคะการสืบทอดสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นถิ่นค่ะช่วยกันยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยวิทยาลัยชุมชนปัตตานีค่ะที่ลงพื้นที่ทำงานอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้และการศึกษาค่ะนั่นก็เพื่อในการที่จะช่วยกันยกระดับคุณภาพการศึกษานอกจากนั้นก็ยังเป็นการต่อยอดคุณภาพชีวิตให้เกิดความยั่งยืนในการมีรายได้มีงานทำในอนาคตนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ.นะคะมานั่งพูดคุยกับเราค่ะครั้งหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับประเด็นการเรียนรู้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ค่ะรายการตะวันยิ้มจะเป็นกิจกรรมของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนที่มีความหลากหลายหรือว่าแหล่งเรียนรู้ใดหรือว่าวิทยากรท่านไหนจะมาพูดคุยประเด็นด้านการศึกษานะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ค่ะในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ทาง NBT ยะลานะคะสำหรับคุณผู้ชมค่ะเน้นย้ำทุกครั้งนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้อยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มแล้วก็รวมไปถึงท่านผอ.ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะวัสสลาม

ประเกยหายไปแต่เพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งธรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

0: พราะว่าล็อกใจกับผ้าผมแค่ผ้าผู้ชายผมแค่มีอยู่เฉย
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของละพูนเลยนะ
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกอ่ะ
1: คอยดูนะผู้หญิงล้ำค่าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: เพราะมันแตะใช่ไหม

ความงามความล้ำค่าตี้อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: การพัฒนาคนเพื่อพัฒนาชาติถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิอนันทมหิดลที่ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลในสาขาต่างๆได้ทำงานสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิอนันทมหิดลในครั้งนี้นะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้มีโอกาสเดินทางมาที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากที่นี่ค่ะมีหลายโครงการโดยเฉพาะด้านการเกษตรที่ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ได้ลงพื้นที่มาสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับชาวบ้านเพื่อสร้างงานสร้างรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นที่สำคัญนะคะมุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกด้วยค่ะยังงานวิจัยในครั้งนี้นะคะเป็นการใช้ประโยชน์จากสั่งข้าวโพดในพื้นที่สูงด้วยฝายไบโอชาและการผลิตปุ๋ยหมักเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำรวมกับระบบหญ้าแฝกค่ะงานวิจัยในครั้งนี้นะคะทำให้เราได้เห็นประโยชน์ของไบโอชาอย่างมากรวมถึงเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรดีกว่านำไปทำลายหรือเผาทิ้งสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมค่ะไบโอชาคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้างไปติดตามรับฟังจากรองศาสตราจารย์ดร.อภินิติโชติสังกาศอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ปี2543กันค่ะ
1: กิจกรรมของนักเรียนทุนอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์นะครับเราได้ร่วมกับศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและก็ความรู้ด้านการเกษตรนะครับให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการหลวงที่เลอต่อนี่นะครับก็ในส่วนจริงๆแล้วของนักเรียนทุนเนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายนะครับก็จะมีในเรื่องของเรื่องการประมงนะครับเรื่องของการแนะนำการปลูกพืชแล้วก็ในส่วนของผมเองเนี่ยก็คือการจัดการเศษจากการปลูกข้าวโพดนะฮะเป็นเศษวัสดุนะครับเช่นพวกแกนข้าวโพดพวกต้นข้าวโพดอะไรต่างๆซึ่งก็ในปัจจุบันเนี่ยก็คิดว่าเกษตรกรก็คงจะใช้การเผาในพื้นที่เป็นหลักนะครับซึ่งอาจจะก่อมลพิษมลภาวะนะครับทางอากาศพวกฝุ่นควันต่างๆทีนี้เราก็ได้มาแนะนำนะครับให้กับเกษตรกรเนี่ยโดยผ่านทางโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับก็คือในการทำไบโอชานะครับจากตัวแกนข้าวโพดนะครับแล้วเทคนิคที่เรานำมาแนะนำให้กับทางโรงเรียนตรวจจะเป็นชายแดนเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคซึ่งง่ายๆนะครับใช้เราเรียกว่าเตาตายักษ์นะครับก็ลักษณะก็คือจะเป็นการเผาในระบบเปิดนะฮะแต่ว่ามีมลพิษค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็จริงๆแล้วเทคนิคในการทำไบโอชาหรือว่าตัวฐานชีวภาคเนี่ยมีหลากหลายมากนะครับมีตั้งแต่ง่ายที่สุดเลยนะฮะก็เขาเรียกว่าเตา0บาทนะครับก็คือการขุดหลุมนะครับแล้วก็เอาเศษวัสดุเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็เผานะฮะโดยการเผาไหม้เนี่ยก็คือจะใช้อากาศในส่วนบนแต่ส่วนด้านล่างนะครับที่จะมีพวกเศษแกนข้าวโพดเนี่ยก็คือจะเป็นการอบจะเป็นการเผาแบบไพโลไรซิสซึ่งจะได้ถ่านมานะฮะซึ่งถ่านที่เราได้จากการเผาแบบเนี้ยนะฮะเราเรียกว่าไบโอชาก็คือเป็นถ่านซึ่งใช้ในการปรับปรุงดินจะไม่ใช่ถ่านที่ใช้ในการหุงต้มนะฮะก็คือว่าในต่างประเทศเนี่ยมีการศึกษาวิจัยเรื่องถ่านชีวภาพหรือว่าไบโอชาเนี่ยนะฮะมาค่อนข้างนานละเขามีการแนะนำถึงการเปลี่ยนแปลงเกษตรที่เรียกว่า slash and burn นะฮะก็คือลักษณะที่ว่าการทำไร่หมุนเวียนการแผ้วถางทำไร่เลื่อนลอยอะไรอย่างนี้ไปเป็น slash and char นะฮะก็คือตัดแล้วก็ทำถ่านนะฮะซึ่งก็มีการคำนวณเรื่องของการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จากการที่ว่านำไบโอชามาใช้ประโยชน์แล้วก็นำไปฝังดินนะฮะทีนี้ฝังดินเพื่ออะไรนะฮะฟังดูแปลกๆเหมือนก็ว่าเราลงทุนทำถ่านแล้วก็เอาไปฝังดินจริงๆแล้วนะฮะการเอาไบโอชานะฮะเอาไปปรับปรุงดินเนี่ยก็มีมานานละนะฮะเรียกว่ามีหลักฐานทางโบราณคดีนะฮะในลุ่มน้ำอเมซอนเนี่ยก็บอกว่ามีการใช้ไบโอชานะฮะจริงๆแล้วก็คือใช้ถ่านเนี่ยในการเรียกว่าดับกลิ่นหรือว่าลดมลภาวะจากพวกอะไรสิ่งปฏิกูลอะไรต่างๆนะฮะไม่ว่าจากสัตว์จากคนจากชุมชนแล้วก็ตัวถ่านตัวเนี้ยก็จะชาร์จเอาพวกแร่ธาตุนะฮะก็จะเก็บเอาแร่ธาตุไปในช่องว่างในตัวถ่านนะฮะก็ทำให้ชุมชนในยุคโบราณเนี่ย เขาสามารถที่จะปลูกพืชทำการเกษตรกรรมเลี้ยงคนจำนวนมากในตัวลุ่มน้ำอเมซอนซึ่งดินในบริเวณนั้นเนี่ยถ้าเป็นดินธรรมชาติเลยมีคุณภาพค่อนข้างจะแย่มากนะฮะทีนี้นักวิทยาศาสตร์ก็นำเอาองค์ความรู้เนี่ยมาพัฒนาเป็นเตารูปแบบต่างๆนะฮะซึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็เขาเรียกว่าเตาควอนติกิในประเทศไทยนี่เป็นเรียกว่าเตาตายักษ์นะฮะก็คือจะมีคุณกิตตินะฮะคุณกิตติก็คือชื่อเล่นชื่อคุณตายักษ์นะฮะก็เลยในประเทศไทยก็เลยจะเรียกว่าเตาตายักษ์แล้วก็นำเตาตายักษ์เนี่ยนะครับก็มาใช้สอนชาวบ้านนะฮะสอนคุณครูแล้วก็น้องๆที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสเกลเป็นขนาดเล็กนะฮะก็คือชุมชนสามารถทำได้ง่ายนะฮะแต่จริงๆจะมีการเตาแบบรูปแบบอื่นๆด้วยนะฮะเช่นเตาแบบ200ลิตรแล้วก็มีปล่องอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะเป็นเตาลักษณะแบบโรงงานอุตสาหกรรมเลยเป็นพวกเตาชีวมวลนำเอาพลังงานไปใช้ประโยชน์ได้นะครับสิ่งที่เราเข้ามาแนะนำทางโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยทางน้องๆเนี่ยก็อยากจะจุดประกายนะครับว่าเศษวัสดุทางการเกษตรเนี่ยที่ปกติแล้วบางทีชาวบ้านเกษตรกรอาจจะมองว่าเป็นขยะเป็นอะไรที่ไม่มีค่านะครับก็คือต้องกำจัดทิ้งด้วยการเผาอะไรต่างๆนะเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่นำมาหมุนเวียนได้นำมาใช้ประโยชน์ได้เป็นสิ่งที่มีค่านะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่าพอเราทำไบโอชาแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะนำไปใช้เรียกว่าในการปศุสัตว์ก็คือการเลี้ยงหมูนะฮะก็คือทำเป็นวัสดุรองพื้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้หมูเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าตัวถ่านก็จะไปดูดซับพวกสารพิษอะไรต่างๆนะฮะก็มีข้อมูลยืนยันว่าหมูที่เลี้ยงในพื้นที่ที่รองพื้นด้วยตัวถ่านเนี่ยก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับก็ตัวถ่านเองเนี่ยก็จะดูดซับเอาพวกมูลสัตว์อะไรต่างๆพวกแร่ธาตุพวกนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นการหมักเป็นการชาร์จตัวปุ๋ยเนี่ยแล้วก็พอเวลาผ่านไปก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยก็จะลดกลิ่นลดอะไรต่างๆนะครับยังมีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยไปส่วนเป็นส่วนผสมของอาหารนะฮะพวกเลี้ยงไก่พวกเลี้ยงเป็ดอะไรต่างๆในการทำการเกษตรเนี่ยนะครับปัจจุบันเราจะเน้นไปที่ว่ามีการตรวจสอบมีการใช้ระบบตรวจวัดอะไรพวกนี้เข้ามานะฮะก็คือบางทีเราอาจจะดูได้สายตาว่าดินน่าจะใช้ดานได้ละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีการตรวจสอบเลยเนี่ยบางทีความแม่นยำในการทำการเกษตรก็จะน้อยลงถ้าเกิดว่าส่งไปที่แล็บนะฮะก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบค่อนข้างนานนะฮะเป็นการทดสอบโดยใช้พวกสารเคมีนะครับแต่ทีนี้ว่ามันมีพวกนวัตกรรมใช้เซ็นเซอร์ต่างๆซึ่งราคาค่อนข้างจะถูกลงนะฮะก็เรียกว่าเป็นเกษตรอัจฉริยะนะฮะ smart agriculture อย่างนั้นเราก็เลยเอาพวกอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยเอามาให้ทางน้องๆ นักเรียนเขาได้ใช้แล้วก็คือเป็นส่วนหนึ่งเป็นการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยคุณครูก็สามารถที่จะเอาอุปกรณ์พวกนี้มาสอนน้องๆ นะฮะอาจจะมีการเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับเช่นอาจจะมีการวัดค่า NPK จากเซ็นเซอร์นะฮะแต่ก็แน่นอนว่าเซ็นเซอร์พวกนี้อาจจะมีคำถามเรื่องความแม่นยำนะฮะเราก็ได้แนะนำบอกว่าจริงๆควรจะต้องมีการสอบเทียบพวกอุปกรณ์วัดเนี่ยกับการทดสอบตามมาตรฐานนะฮะก็คืออาจจะส่งไปที่ห้องแลบของทางกรมวิชาการเกษตรอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการสอนน้องๆให้ได้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจว่าในการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะได้มาเนี่ยนะฮะต้องมีการสังเกตมีการตรวจวัดมีการตั้งสมมติฐานมีการวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลต่างๆนะครับเพราะเราคิดว่าเราอยากจะจุดประกายต่างๆเหล่านี้นะครับให้น้องๆในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยนะครับมีแนวคิดนะฮะทางวิทยาศาสตร์มีแนวคิดทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะฮะเอาความรู้ทางวิชาการก็มาช่วยคือผมเข้าใจว่าเรื่องทักษะการใช้ชีวิตของน้องๆในโรงเรียนเนี่ยคือมีสูงมากนะฮะเมื่อเทียบกับเด็กในเมืองเองนะฮะแต่เราเสริมให้เขาเสริมเอาความรู้นะฮะที่เป็นสากลเสริมเอาเทคนิคเสริมเอาเรียกว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับก็เชื่อว่าน้องเขาก็จะมีสามารถนำไปปรับใช้นะฮะเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาเองให้ดีมากยิ่งขึ้น

ตอนนี้เรามีหลักการเกษตรซึ่งใช้การหมุนเวียนของแร่ธาตุสารอาหารนะฮะซึ่งเขาก็มีชื่อเรียกว่า regenerative agriculture นะครับก็คือเป็นการเกษตรซึ่งอนุรักษ์ดินและน้ำนะฮะอนุรักษ์ทรัพยากรอะไรต่างๆนะครับหลักการอย่างเช่นการปลูกหญ้าแฝกนะฮะการทำนาขั้นบันไดอะไรต่างๆนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นการเรียกว่าทำการเกษตรอย่างยั่งยืนนะครับในปัจจุบันก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเกษตรพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยอย่างเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับก็เป็นที่นิยมปลูกมากนะครับบางทีอาจจะขาดการอนุรักษ์ดินและน้ำไปบ้างนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงอยู่แล้วนะฮะซึ่งจะมาสนับสนุนนะฮะให้เกษตรกรบนดอยบนพื้นที่สูงเนี่ยทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์อาจจะมีเรื่องของวรรณเกษตรนะฮะการที่เราจะปลูกพวกไม้ผลนะฮะแซมไปในป่าธรรมชาตินะฮะแล้วก็มีการจัดหาเรียกว่าแหล่งน้ำนะครับให้กับเกษตรกรเพราะว่าปัญหาแรกสุดเลยของเกษตรบนพื้นที่สูงก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีแหล่งน้ำเนี่ยจะทำเกษตรรูปแบบอื่นๆนะฮะที่ไม่ใช่พืชไร่ก็ทำได้ค่อนข้างนะฮะขั้นตอนแรกเลยก็จะต้องมีการจัดหาแหล่งน้ำนะฮะมีการขุดสระขุดบ่ออะไรต่างๆนะฮะทำระบบประปาภูเขาลงมาเพื่อที่จะต่อระบบน้ำมาจากพื้นที่สูงลงมาบนพื้นที่เกษตรนะฮะจากนั้นพอได้น้ำแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องใช้น้ำเหล่านั้นอย่างรู้ค่าที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการอนุรักษ์ดินและน้ำนะฮะเริ่มมีการปลูกไม้ผลก็จะเริ่มจากพวกพืชพวกสับปะรดต่างๆซึ่งผลผลิตค่อนข้างไวนะฮะแล้วก็จะมีพวกกาแฟอะไรต่างๆพวกปลูกผักอะไรต่างๆผมเข้าใจว่าเราทุกท่านก็คงจะคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าทุกครั้งที่เราซื้อผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงเนี่ยเป็นการที่เราได้ช่วยชาวบ้านช่วยชาวเขานะฮะในอดีตนะฮะอาจจะเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงดั้งเดิมซึ่งลดการปลูกฝิ่นใช่ไหมฮะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะมองว่าเพื่อการอนุรักษ์แล้วก็รักษาป่าต้นน้ำนะฮะรวมไปถึงการลดการเกิดมลภาวะพวกหมอกควันจากการเผาด้วยนะครับในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมนะฮะมันกระทบไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่ในระดับภูมิภาคแต่เป็นระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการเชื่อมโยงกันนะครับผมคิดว่าระหว่างชาวเขานะครับแล้วก็ชาวเราแล้วก็ชาวโลกก็คือเป็นการเรียกว่ามองถึงทั้งเรื่องของสังคมเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับทำยังไงให้ชาวเขาเนี่ยนะครับมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ชาวเราคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะครับก็มีสิ่งแวดล้อมมีอาหารที่ปลอดภัยนะครับที่สะอาดนะครับถ้าย้อนกลับมาเรื่องของไบโอชาเนี่ยนะฮะไบโอชาแล้วจริงๆผมได้พูดไปบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนะฮะมาปรับปรุงดินผสมกับปุ๋ยหมักได้ดินที่ดีนำไปปลูกพืชได้แต่จริงๆแล้วตัวไบโอชาเนี่ยนำมาใช้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะฮะเช่นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในเมืองนะครับในต่างประเทศเนี่ยมีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยนะฮะมาปรับปรุงดินในพื้นที่สวนสาธารณะต่างๆนะฮะอย่างในประเทศฟินแลนด์นะครับเขาก็มีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยผสมกับตัวพื้นดินนะฮะในสวนสาธารณะแล้วเขามองว่าจะเรียกว่าเป็นคาร์บอนซิงค์นะฮะก็คือการเก็บกักคาร์บอนไว้ข้างในดินแล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องของการใช้ไบโอชานะครับเป็นวัสดุกรองนะฮะเป็นวัสดุกรองเช่นถ้าเกิดบริเวณซึ่งมีแหล่งน้ำซึ่งมีมลภาวะนะฮะก็เหมือนอาจจะทำเป็นเขื่อนเป็นกั้นเอาไว้เป็นช่วงซึ่งส่วนนี้เราก็นำแนวคิดเนี่ยก็จะมาสนับสนุนให้ชาวบ้านที่อยู่บนดอยที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยทำเป็นลักษณะฝายไบโอชาก็คือบริเวณที่มีการกัดเซาะนะฮะถ้าเกิดเราสังเกตได้ว่าบนพื้นที่บนภูเขาสูงเนี่ยที่ปลูกข้าวโพดเยอะๆเนี่ยนะฮะมันจะมีการกัดเซาะเป็นร่องลึกนะฮะเราสามารถที่จะสร้างฝายก็คือทำเหมือนกับเป็นเตาศูนย์บาทในบริเวณนั้นแล้วก็ชาวบ้านสามารถที่จะตัดต้นข้าวโพดนะฮะแทนที่จะเผานะฮะก็จะต้องออกแรงตัดสักนิดนึงนะฮะเอาต้นข้าวโพดนั้นมาเรียกว่ากระบวนการทำให้เกิดเป็นฐานเอามาเผานะฮะทำให้เกิดกระบวนการเป็นฐานในบริเวณนั้นตรงนั้นก็จะกลายเป็นฝายนะฮะซึ่งจะมีตัวฐานซึ่งกรองเอาพวกมลภาวะสารเคมีนะฮะนะครับมลภาวะต่างๆก็จะไม่ลงไปที่แหล่งน้ำด้านล่างแล้ว

็ในอนาคตนะครับแล้วก็คงจะเข้ามาดูว่าติดตามผลนะฮะว่าเมื่อเราได้แนะนำนะฮะการใช้เตาตายักษ์ในเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยชาวบ้านปรับใช้แล้วมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างนะฮะต่อไปก็คงจะแนะนำพวกเตารูปแบบอื่นๆนะครับที่อาจจะใช้งานยุ่งยากมากขึ้นนะฮะแต่ว่าสามารถผลิตถ่านได้ในปริมาณที่มากขึ้นนะครับอะไรอย่างนั้นแล้วก็พยายามปรับแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็ในอนาคตคิดว่าอยากจะพยายามเชื่อมโยงนะครับก็คือเรียกว่างานที่เกิดขึ้นในเมืองหรือว่างานที่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆนะครับให้มาเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นเช่นอาจจะดูเรื่องของการตลาดนะฮะเช่นบอกว่าสมมติเกี่ยวว่าทำไบโอชาได้แล้วเนี่ยสามารถที่จะมีเหลือใช้พอที่จะนำไปขายนะครับได้ไหมหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาในภาพรวมนะฮะก็คืออาจจะต้องเรียนเชิญชวนนักเรียนทุนอนันต์ท่านอื่นๆมานะฮะแล้วก็ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองเข้ามาดูนะฮะในเรื่องของการจัดการระบบน้ำอนุรักษ์ดินน้ำป่านะครับแล้วก็การลดต้นทุนในการผลิตทางการเกษตรแล้วก็ดูเรื่องการตลาดนะฮะก็คือผ่านทางมูลนิธิโครงการหลวงนะครับก็ส่วนนี้เป็นเรามองว่าในภาพรวมเนี่ยก็อยากจะดึงเอาภาคส่วนอื่นๆนะฮะอาจจะเป็นพวกภาคเอกชนนะฮะซึ่งเขาอาจจะมีโครงการทาง CSR สามารถที่จะมาลงทุนทำพวกเตาที่จะเผาตัวชีวมวลตัวเนี้ยนะฮะแล้วก็ทำตัวถ่านชีวภาพตัวเนี้ยในสเกลที่ใหญ่ขึ้น

0: การมาลงพื้นที่ทำงานในลักษณะพื้นที่อย่างเงี้ยนะครับก็เราต้องการความร่วมมือจากชุมชนต่างๆคืออาจจะเห็นภาพว่าทางนักเรียนทุนเนี่ยไปสอนชาวบ้านไปสอนคุณครูสอนน้องๆนักเรียนเนี่ยเราไปให้เขาแต่จริงแล้วที่เราไปเนี่ยเราไม่ได้ได้ให้นะเราได้จากเขาด้วยสิ่งที่เราได้ก็คือเป็นความสุขจากการให้คือหนึ่งละสองก็คือที่ได้มาก็คือเราได้ข้อมูลความรู้ต่างๆซึ่งเราก็นำไปปรับปรุงงานวิจัยของเราได้ด้วยนะฮะมันเป็นไปตามหลักที่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้ครับนะครับก็ได้จากความสุขจากการให้ด้วยอันนี้ก็คือสิ่งแรกเลยนะฮะก็เป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับตามหลักคิดของมูลนิธิโครงการหลวงก็คือช่วยชาวเขาช่วยชาวเราแล้วก็ช่วยชาวโลกครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็อยู่บนโลกนี้ร่วมกัน
1: ถือเป็นความมุ่งมั่นที่จะนำองค์ความรู้และสิ่งใหม่ๆไปพัฒนาชุมชนชาวเขาในพื้นที่โครงการหลวงให้ก้าวหน้าและยั่งยืนนะคะและพร้อมที่จะเป็นฐานการเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยตรงตามความขวัญของโครงการหลวงที่ว่าโครงการหลวงช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: วัดพระยาแมนตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศเหนือพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระเพทราชาทรงปฏิสังขรณ์วัดนี้ขึ้นใหม่ในราวปีพุทธศักราช2234เนื่องจากเป็นวัดที่พระศรีสัจจยานมุนีพระอาจารย์ผู้ซึ่งพยากรณ์ว่าสมเด็จพระเพทราชาจะได้เสวยราชสมบัติจำพรรษาอยู่วัดมีพระอุโบสถเป็นประธานเป็นอาคารที่ไม่มีเสาอยู่ภายในใช้ผนังอาคารเป็นตัวรองรับเครื่องบนหลังคามีการเจาะช่องหน้าต่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมซึ่งการสร้างอาคารลักษณะนี้เป็นรูปแบบที่นิยมตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นต้นมานอกจากนี้ที่ผนังด้านในโดยรอบของพระอุโบสถมีการเจาะช่องเพื่อใช้เป็นช่องใส่ตะเกียงตามประทีปเพื่อให้แสงสว่างในเวลากลางคืนเช่นเดียวกับกำแพงพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศที่จังหวัดลพบุรีด้านหน้าของพระอุโบสถมีเจดีย์ย่อมุมไม้12อยู่1คู่เจดีย์นี้น่าจะเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของผู้มีความสำคัญของวัดโดยอาจจะเป็นเจ้าอธิการองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของพระศรีสัจจยานมุนีนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่สำคัญเช่นเจดีย์รายหอระฆังและถังน้ำประปาเป็นต้นจากการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีพบปะการังจำนวนมากบริเวณโบสถ์และกำแพงแก้วสันนิษฐานว่าแต่เดิมอาจมีการนำปะการังมาประดับอ่างน้ำพุหรือตกแต่งเป็นภูเขาจำลองภายในบริเวณวัด
1: ภาพสลักประดับบนสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่าปราสาทมักเป็นเรื่องราวในศาสนามีทั้งเรื่องในศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธภาพสลักบนหน้าบันและทับหลังเหล่านี้จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกได้ว่าศาสนสถานแห่งนั้นสร้างขึ้นในศาสนาใดภาพสลักเล่าเรื่องทางศาสนาส่วนใหญ่จะนิยมทำตอนต่างๆอันเป็นตอนสำคัญในเรื่องนั้นๆเราจึงได้พบภาพสลักเรื่องเดียวกันตอนเดียวกันซ้ำๆศาสนาฮินดูและลัทธิไสยวนิกายซึ่งนับถือพระศิวะหรือพระอิศวรสำคัญกว่ามหาเทพองค์อื่นๆศาสนสถานที่สร้างขึ้นเพื่อถวายพระองค์จึงมักจะเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะนั่นเองภาพสลักเล่าเรื่องพระศิวะที่พบบนทับหลังและหน้าบันของปราสาทหินในประเทศไทยที่พบมากได้แก่ภาพศิวะนาตราชและอุมามเหสวนศิวะนาตราชคือภาพแสดงการฟ้อนรำของพระศิวะที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับจักรวาลแสดงถึงพลังที่ไม่มีวันจบสิ้นในการกระทำกิจกรรม5ประการคือการสร้างการดูแลรักษาการทำลายการปิดบังและการอนุเคราะห์ในภาพสลักเป็นรูปพระศิวะ10กรยืนฟ้อนรำบนแท่นแวดล้อมด้วยเหล่าเทวดาซึ่งหมายถึงการฟ้อนรำบนเขาไกรลาดเช่นที่หน้าบันปราสาทพนมรุ้งปราสาทพิมายเป็นต้นภาพสลักเรื่องพระศิวะที่นิยมมากอีกภาพหนึ่งคือภาพพระศิวะและพระอุมาประทับอยู่คู่กันเหนือโคนนทิพระอุมาประทับนั่งเผ่าซ้ายขององค์พระศิวะทั้งสองพระองค์ทรงอกประคองซึ่งกันและกันภาพอุมามเหสวนโดยปกติมักจะสลักอยู่บนหน้าบันและทับหลังเช่นบนหน้าบันที่ปราสาทเปื่อยน้อยอำเภอเปื่อยน้อยจังหวัดขอนแก่นปราสาทพนมรุ้งปราสาทเมืองต่ำในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นต้น

รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตู

0: ตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: นายคือใครเนี่ย
0: ฉันชื่อ DLTV
1: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ตาพระพุทธรูปปางต่างๆที่นิยมสร้างกันนั้นพระพุทธรูปปางสายญาติเป็นพระพุทธรูปที่มักจะสร้างให้มีขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะมีที่มาจากเรื่องราวในพุทธประวัติตอนโปรดอสุรินทราหูผู้สำคัญตัวว่ามีร่างกายใหญ่โตกว่าพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมแสดงความอ่อนน้อมต่อพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงประสงค์จะลดทิฐิของอสุรินทราหูอสูรจึงทรงเนรมิตกายให้ใหญ่โตกว่าอสุรินทราหูอสูรทรงนอนในลักษณะเสด็จสีหาสายญาติพระเศียรหนุนภูเขาต่างพระเขนยพระบาททั้งสองข้างที่วางซ้อนกันอยู่จนอันทราหูต้องแงนคอเพื่อชมพุทธลักษณะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพระพุทธรูปปางสายญาติหลายองค์ด้วยกันแต่องค์ที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญมากที่สุดองค์หนึ่งได้แก่พระพุทธรูปปางสายญาติที่วัดโลกยสุธาเป็นพระพุทธรูปปางสายญาติทรงเครื่องหันพระเศียรไปทางด้านทิศเหนือผินพระพักไปทางด้านทิศตะวันตกลักษณะขององค์พระที่เห็นในปัจจุบันเป็นรูปแบบที่เกิดจากการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2497โดยผู้จัดการโรงงานแอลกอฮอล์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในขณะนั้นเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณพระพุทธรูปสายญาติองค์นี้เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งได้รับการเคารพนับถืออย่างแพร่หลายทั้งจากชาวไทยและชาวต่างประเทศนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกหลายอย่างประกอบไปด้วยปรางประธานอุโบสถวิหารหลวงวิหารรายและเจดีย์รายเป็นต้น

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังและทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลท่าหาดยาวอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดภารกิจเด็ดๆของภัตตาคารบ้านทุ่งได้เวลาพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของผักขี้บอจะแซ่บจังใดหนอไปลุยกันเลยครับเช้าวันนี้สตางนัดหมายไว้กับป้ารองลุงจั่นแล้วก็ลุงหอยนะครับจะพาสตางไปดูต้นกำเนิดของผักกี้บ่อในแหล่งธรรมชาติมันอยู่ที่ไหนอ่ะ
1: อยู่ที่ตะลิงมูลค่ะ
0: อยู่ที่ตะลิงมูลก็คืออยู่ที่ลำน้ำมูล
1: จ้า
0: ไปไกลไหม
1: ไม่ไกลค่ะ
0: โอเควันนี้ได้เวลาที่เตรียมแว้นนะครับกับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเดี๋ยวเราไปลุยกันครับผมนั่งคันลุงจั่นนะ
1: จ้า

0: แรงอ่ะเนี่ยอย่างซิ่งอ่ะลุงอ่ะโอ้โหป้าลองซิ่งมากมายเลยอ่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงจุดแหล่งกำเนิดของผักกี้บอร์นะครับคุณลุงบอกว่ามันจะอยู่บริเวณริมตลิ่งของลำน้ำมูลครับโดยในแหล่งธรรมชาติเนี่ยป้าลองบอกว่าผักกี้บอร์นะครับมันจะขึ้นอยู่บริเวณริมตลิ่งสองข้างบริเวณริมตลิ่งเนาะแล้วก็ป้าลองมาเก็บจากในธรรมชาติ
1: เก็บแต่พระท่านเห็นเพิ่นพระท่านมาดูดทรายคุณค่ะ
0: อ๋อ
1: กี้มันมีหาดค่ะ
0: อ๋อสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีชายหาดแล้วก็จะมีน้ำแบบคล้ายๆป้าบอกว่าน้ำต้มน้ำที่มันแบบเป็นน้ำขังแล้วก็จะมีผักกี้บอร์ขึ้นแต่ในปัจจุบันนี้เขามาดูดทรายชายหาดก็เลยหายไปเพราะว่าเขาดูดทรายขึ้นไปใช้ประโยชน์นะฮะในแหล่งธรรมชาติก็จะพบเจอได้น้อยป้าลองก็เลยเอาจากธรรมชาติเนี่ย
1: ธรรมชาติมาปลูกค่ะ
0: ไปปลูกเลยนะครับกลายเป็นเรื่องราวจริงจังเลยจากที่ต้องหาอยู่ก็สามารถเพาะขยายได้เดี๋ยวเราไปดูว่าแปลงปลูกผักกี้บอร์ของป้าลองจะเป็นอย่างไรไปลุยกันต่อครับ

ผักขี้บ่อเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเองในแหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นน้ำซับหรือตามริมตลิ่งปัจจุบันหาผักขี้บ่อตามธรรมชาติได้ยากชาวบ้านจึงนำมาเพาะขยายในบริเวณแปลงนา

0: ผักขี้บ่อนั้นมีชื่อเรียกอื่นว่าผักวานอนผักซี่โคกผักบ่อมักจะนิยมกินส่วนยอดและลำต้นนิยมกินสดมีความกรอบให้รสมันมีความขมเล็กน้อยผักขี้บ่อนั้นมีชื่อเรียกสั้นๆว่าผักบ่อเป็นผักพื้นบ้านของภาคอีสานที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติตามที่โล่งแจ้งในพื้นที่แฉะริมแม่น้ำหรือทุ่งนาที่เป็นดินร่วนปนทรายเรามักจะพบผักกี้บ่อตามริมฝั่งแม่น้ำมูลตามหาดทรายซึ่งถือได้ว่าเป็นผักพื้นถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษร้อยเอ็ดและสุรินทร์ผักกี้บ่อนั้นจะเจริญเติบโตหลังจากน้ำในแม่น้ำลดหรือหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวจะออกดอกช่วงเดือนมกราถึงเมษายนจะหยุดการเจริญเติบโตเมื่อความชื้นในดินแห้งไปแล้วเจริญงอกงามใหม่เมื่อมีความชื้นในดินเพียงพอลักษณะทางกายภาพลำต้นของผักขี้บ่อเป็นไม้ล้มลุกทอดคลานที่ผิวดินมีความสูงได้ประมาณ 5-15 เซนติเมตรเนื้อใบหนาอวบน้ำมีเส้นใบเพียง1เส้นที่กลางใบไม่มีก้านใบดอกนั้นจะเป็นดอกเดียวออกตามซอกใบก้านดอกยาน 3-5 มิลลิเมตรดอกนั้นจะมี2สีคือสีขาวและสีม่วง
1: วิธีการดึงถอนก็ไม่ยากครับมันขึ้นง่ายมากเลยนะป้าเนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็ล้างน้ำเสด็จ1รอบแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็ส่งขายได้เลยครับในนี้มันจะเป็นดินเลนเนาะด้านหลังสตังเนี่ยด้านล่างสตังที่สตังย่ำอยู่เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยมันจะเป็นดินเลนแบบเนี้ยคือมันจะมีความอ่อนนิ่มนะ

คุณลุงคุณป้าบอกว่าการขายแล้วแต่ออเดอร์แม่ค้าบางคนก็ซื้อเป็นกรัมบางคนก็ซื้อเป็นกระสอบเป็นกิโลกรัมรายได้ต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ200ถึง300บาทหากคิดเฉลี่ยรายได้ต่อเดือนจากการปลูกผักขี้บอคุณลุงคุณป้าบอกว่ามีรายได้อยู่ประมาณเดือนละ 15,000 บาทเลยล่ะครับ

0: ลับมาจากไปเก็บค้นหาผักขี้บ่อมานะครับสตางค์โชคดีวันนี้ลาบปากมื้อเที่ยงนะติ๋มเตรียมตำส้มตำใส่ปลาแดกหรือว่าใส่ต่อนปลาร้าไว้ให้แล้วก็นี่คือก้อยกุ้งเต้นนะครับคุณป้าคุณน้าบอกว่าเหมาะที่จะมากินกับผักขี้บ่อสดๆเอาเลยลุยโลดมา
1: ผมอำลำ
0: ผมอำลำ
2: คือเป็นสดเดี๋ยวบ้าง
3: ใ
0: ช่รสชาติถ้าเกิดว่ากินแบบผักขี้บ่อสดๆเนี่ยมันจะมีรสชาติขมหน่อยๆนะครับแต่ว่ามันจะปลายมันจะหวานด้วยนะป้าเนาะ
2: ค่ะ
0: พี่ป้านาที่นี่เรียกว่าขมอ่ำลำครับแล้ววิธีการกินก็คือเราจะเด็ดรากแล้วก็ต้องกินเยอะๆม้วนๆพันๆเด็ดรากออกเด็ดรากออกแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะม้วนหัวมันกรอบมากเลยอ่ะ
3: ครับ
0: หักเข้าไปพอม้วนเข้าไปเนี่ยมันจะหักกรอบเลยแล้วเราก็มาตุ้ยกินก้อยกุ้งก่อนนะ
2: ก้อยกุ้งค่ะ
3: ได
0: ้เอาเลยลุงเอาเลยแซ่บเลยแซ่บมาก
2: ค่ะ
1: อร่อยไหม
0: แซ่บอีหลี
1: แซ่บมาก
0: เลยแซ่บ
3: เด็ดน้ำเด็ดน้ำ
0: กินไอ้ผักนี่นะ
1: ผักลืมผัวมันน่ะ
0: ผักลืมผัว
1: จ้ะอันนั้นเขาเรียกผักลืมผัว
0: มือนี้แซ่บเลยฮะ
1: บ้านเฮากินกับผักกระเงี้ย
3: อร่อยนี่แม่กินเป็นตาลอยเครื่อง
0: คุณลุงบอกว่าผักที่บ่อที่เราไปเก็บเนี่ยมันกำลังอ๋อก็คือมันยังกรอบๆเลยพอกินเลยไม่ถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้ก็อาจจะแบบไม่กรอบเท่าขนาดนี้เนาะ
1: มันจะแก่ค่ะ
0: มันจะแก
1: ่อย่างนี้มันกำลังเป็นบ่าวเป็นสาวอยู
0: ่อ๋อตอนนี้กำลังเป็นบ่าวเป็นสาวอยู
1: ่มันกำลังนม
0: เอ้ยเป็นตาแซ่บเลยไงผสมกันนะ

มาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากป้ารองแล้วก็ลุงจั้นมาร่วมด้วยช่วยกันประชันความอร่อยกับเมนูที่มีชื่อว่าป่นกบกินคู่กับหอยเชอรี่ย่างแล้วเราจะแหนมด้วยผักขี้บ่อสดครับ

0: ปอกหอมสตางค์เตรียมซอยคาตามมาฟาดทุบตะไคร้ก่อนจะหั่นไว้เป็นชิ้นท่อนด้านลุงจั้นช่วยทำกบฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดแกะเตรียมไว้คือกระเทียมสตางค์เตรียมก่อเตาจุดไฟแล้วล้างทำความสะอาดกบเตรียมนำหม้อตั้งเตาลุงจั้นนำเอาหอยเชอรี่มาล้างก่อนจะเทน้ำลงใส่ตามไปคือข่าตะไคร้ใบมะกรูดและหอยเชอรี่ต้มไปให้หอยสุก
1: จริงๆแล้วหอยเชอรี่ที่ตัวที่ยังไม่ได้ต้มเนี่ยมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าบรรดาแม่ครัวของเราใจดีน้องเตรียมทำไว้ให้เนี่ยอันนี้คือต้มเรียบร้อยแล้วแล้วแกะตาออกมาแล้วแต่ว่าสตังค์อยากให้คุณผู้ชมเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราได้หอยเชอรี่สดๆมาเนี่ยเราก็จะเอามาต้มก่อนหลังจากนั้นเราก็จะเอามาแกะตามันออกถ้าเกิดว่ารับประทานตาของหอยเชอรี่เข้าไปนะครับถ้าเกิดอาการแพ้อย่างเช่นเป็นโรคภูมิแพ้ก็อาจจะเกิดอาการผดผื่นขึ้นได้ครับ
0: ต้มไปไม่นานหอยก็สุกเปิดฝาออกมาได้เวลาเตรียมนำกบมาย่างจากนั้นสตางค์และคุณลุงช่วยกันใช้ไม้เสียบลูกชิ้นดึงตัวหอยเชอรี่ออกมาเคล็ดลับเราจะต้องเอาดวงตาหอยเชอรี่ออกด้วยนะครับเราจะเอาเพียงแค่ส่วนของเนื้อหอยส่วนของเครื่องในแบบนี้ทิ้งไปนะครับด้านป้าลองช่วยเด็ดพริกย่างไปไม่นานกบก็เกรียมสุกใช้ได้แล้วล่ะครับจากนั้นคุณลุงจึงขยำคลุกเคล้าหอยเชอรี่กับเกลือ
1: หลังจากที่เราเอาตาออกแล้วนะครับเราก็จะมาคลุกขยำเค้ากับเกลือเพื่อช่วยให้เมือกลื่นมันออกอีกรอบ
0: ได้เวลาล้างสมุนไพรก่อนจะนำไปคั่วในกระทะแล้วนำกระเทียมลงครกตามตกด้วยพริกไทยขาวแล้วถึงคราวคือรากผักชีโขลกไปให้แหลกแล้วจึงตัดเกลือเล็กน้อยก่อนจะนำมาหมักกับหอยเชอรี่ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยและซอสปรุงรสขยำคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อ

รียมตั้งหม้อต้มน้ำตามไปจึงนำกบย่างลงไปต้มปรุงผสมด้วยน้ำปลาร้าและเกลือขั้นตอนต่อไปจึงมาช่วยกันเสียบหอยเชอรี่เรียงใส่ไม้

ลิ่นความหอมจากกบย่างต้มน้ำปลาร้ามันช่างหอมชวนหิวเลยล่ะครับจากนั้นจึงมาเตรียมโคลกปนนำพาสมุนไพรลงครกโคลกไปให้แหลกสตางและคุณลุงช่วยคัดแยกเนื้อกบออกจากกระดูก

เมื่อโขลกสมุนไพรแหลกแทรกตามคือเนื้อกบป้าลองโขลกไปจนกว่า

0: ป้าลองเตรียมล้างทำความสะอาดผักขี้บ่ออีก2น้ำส่วนสตางและคุณลุงเตรียมย่างหอยเชอรี
1: ่เคล็ดลับในการย่างหอยเชอรี่นะครับคุณลุงบอกว่าเราจะไม่ย่างให้มันแห้งจนเกินไปย่างให้มันพอเหลืองๆเพราะว่าเราต้มสุกมาแล้วถ้าเราย่างแห้งเกินไปนะครับมันซีหยาบมันจะหย่ำยากก็คือมันจะเหนียวแล้วก็จะเคี้ยวยากนั่นเองแมนบอ
2: คร
1: ับ ถ้าใครฟันไม่ดีมันจะเด้งเอาฟันหลุดออกมาได้นะ อันนี้ได้แล้วเนาะนี่ย่างให้มันพอเหลืองๆแบบนี้ครับเรียบร้อย

0: เดี๋ยวสตังจะขอทดสอบรสชาติตอนที่แบบย่างหอยใหม่ๆร้อนๆอยู
1: ่ป้าลอง
0: เปิดแมสกินได้นะ
2: ได้เลยครับ
0: ลุง
3: ครับ
0: ป้าอีกตัวลุงอีกตัวลุงชอบไหมเนี่ย
3: ร้อนไหมครับ
0: อร่อยมันจะแบบกึบๆแล้วก็หอมกลิ่นสมุนไพรที่เราหมักอร่อยมากเนาะยิ่งได้กินตอนร้อนๆแบบนี้

แซ่บนัวหอมกลิ่นน้ำปลาร้าเปรี้ยวเค็มเข้าท่าเนื้อกบเด้งหวานประสานความอร่อยยิ่งกินคู่กับหอยเชอรี่ย่างสุกใหม่หอมกลิ่นสมุนไพรที่เราหมักทายทักกินคู่กับผักขี้บอคุณลุงบอกว่าคำเดียวไม่เคยพอเพราะความกรอบสดและรสชาติขมอำลำหน้ามัมแซ่บหลายๆเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติเพิ่มเติมจากน้องเปิ้ลแล้วก็น้าติ๋มจะมาทำให้เรามีรอยยิ้มกับการชิมรสชาติของความอร่อยกับเมนูที่มีชื่อว่าต้มส้มปลานางใส่ผักขี้บอแซ่บบอ
1: แซ่บจ้า

0: เริ่มต้นสตางค์เตรียมเติมถ่านใส่เตาน้องเปิ้ลนำเอาหอมแดงมาปอกส่วนน้าติ๋มช่วยจัดการทำปลาเนื้ออ่อนสตางค์ช่วยล้างทำความสะอาดผักต่างๆ
1: ปลานางก็คือปลาเนื้ออ่อนนะครับซึ่งจะมีรสชาติหวานแล้วก็เนื้อจะมีความมันพี่ป้านาที่นี่นิยมมักจะนำมาทำเมนูต้มส้มนะครับ
0: แล้วจึงลงคมหั่นเตรียมไว้เป็นชิ้นบ้องจากนั้นจึงล้างทำความสะอาดตะลิงปลิงน้าติ๋มเด็ดเตรียมไว้คือใบแมงลัก

0: ทางทายทักซอยหั่นผักชีฝรั่งตามไปคือผักชีณติ๋มช่วยเด็ดผักขะแยงสตางจัดแจงเด็ดรูดไว้คือยอดมะดัน
1: โดยปกติแล้วต้มส้มพี่ป้าหนาที่นี่ก็จะใช้ลูกมะดันใส่ลงไปด้วยแต่วันนี้เราช่วยไม่ได้เพราะว่าหาไม่ได้ก็เลยใช้ยอดมะดันลงไปแทนแต่วันนี้เราจะทดแทนความเปรี้ยวก็คือจะใส่ลูกตะลิงปิงลงไปครับ
0: จัดการฟาดทุบตะไคร้หั่นไว้เป็นชิ้นท่อนตามไปคือคาแล้วล้างทำความสะอาดหอมแดงก่อนจะบุบเตรียมไว้จากนั้นจึงเด็ดขั้วพริกฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดก่อนจะละลายมะขามเปียกเรียกมะเขือเทศมาลงคมผ่าตามมาจึงหั่นชิ้นตะลิงปลิงส่วนน้องเปิ้ลเตรียมล้างผักขี้บอสารต่อณติ๋มเตรียมโขลกพริกกับเกลือน้องเปิ้ลช่วยหั่นผักขี้บอไว้เป็นท่อนๆแบบนี้ได้เวลานำพริกแห้งลงไปทอดเมื่อพริกแห้งสุกรุกต่อตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำปล่อยให้เดือดสักครู่แล้วตามลงไปอยู่คือข่าและตะไคร้ตามไปคือพริกที่โขลกไว้จากนั้นจึงใส่หอมแดงแล้วจัดแจงเติมความเปรี้ยวด้วยตะลิงปลิงปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าตามมาคือน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาปล่อยต้มให้ความเปรี้ยวจากตะลิงปลิงออกมาในน้ำต้มส้มแล้วนำลงไปชมคือปลานางโรยเพิ่มเติมความเปรี้ยวอร่อยด้วยใบมะดันต่อจากนั้นจึงใส่มะเขือเทศเพิ่มกลิ่นความหอมด้วยใบมะกรูดและผักขะแยงจากนั้นจึงใส่ผักขี้บอรอให้ผักยุบยวบสักพักแล้วถ่ายทักตามลงใส่คือผักชีฝรั่งใบแมงลักและผักชีปิดท้ายจึงโรยพริกทอดเพียงแค่นี้ก็น่ากินสุดยอดพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูต้มส้มมันช่างสุขสมดังใจปรารถนาได้รสเค็มหวานประสานความเปรี้ยวจากตะลิงปลิงและยอดมะดันเนื้อปลานางนั้นก็ช่างหวานมันอร่อยเผ็ดร้อนด้วยพริกทอดหอมสุดยอดคือใบแมงลักและผักขะแยงอร่อยแรงคือผักขี้บอรสชาติคลายความขมเข้ากันเหมาะสมกับเมนูต้มส้มมันช่างสมใจแซ่บอีหลีอีหลอเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้สตังขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของผักขี้บอสัปดาห์หน้าสตังจะพาไปเรียนรู้เรื่องราวของวิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านที่ใดโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานลาไปก่อน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เมืองหนองหานหลวงหรือจังหวัดสกลนครหนึ่งในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความหลากหลายทั้งในด้านประวัติศาสตร์ศิล

0: วัฒนธรรมสังคมตั้งแต่สมัยของโบราณทำให้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันและสิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับธรรมชาติได้เป็นอย่างดีก็คือผ้าย้อมครามผ้าย้อมครามถือเป็นการส่งต่อความรู้มาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงรุ่นลูกหลานเป็นสิ่งที่เกิดจากความคิดของชาวบ้านในการย้อมสีผ้าจากต้นครามกับเส้นได้จากนั้นก็ถักทอร้อยเรียงให้เห็นลวดลายเส้นที่สวยงามเกิดเป็นเอกลักษณ์และสร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนในจังหวัดสกลนครเสมอมากรรมวิธีทำผ้าย้อมครามมีความซับซ้อนแตกต่างจากการทอผ้าในรูปแบบอื่นๆที่ต้องเริ่มจากกระบวนการปลูกต้นฝ้ายแล้วผลิตมาเป็นเส้นฝ้ายย้อมสีด้วยน้ำครามเกิดจากต้นครามที่ปลูกไว้ในหมู่บ้านเช่นกันทำให้ผ้าย้อมครามของจังหวัดสกลนครเรียกกันว่าผ้าผิวสวยเพราะทุกขั้นตอนของการทอผ้าทำด้วยมือและมีส่วนผสมจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีและทำให้ไม่เกิดอันตรายต่อผิวของผู้ใช้ผ้าและผู้ผลิตกระบวนการทอผ้าเริ่มต้นจากการจัดเรียงเส้นได้เป็นเส้นอย่างเป็นระเบียบสวยงามก่อนจากนั้นก็เริ่มกระบวนการมัดหมี่ซึ่งจะใช้เชือกฟางมามัดให้แน่นเพื่อป้องกันสีซึมเข้าข้อหมี่และขึ้นลวดลายต่างๆได้ส่วนกระบวนการทำน้ำครามเริ่มจากการนำกิ่งไปมัดเป็นฟ่อนหรือท่อนเล็กแล้วแช่ลงในโอ่งดินจากนั้นทิ้งไว้ประมาณ2วันแล้วนำกากจากกิ่งใบออกพร้อมเติมปูนขาวที่ละลายน้ำแล้วใส่ลงในโอ่งดินที่มีน้ำครามแล้วกวนให้เกิดฟองให้จากกลิ่นเน่าของใบครามกลายเป็นกลิ่นที่ดีต่อจากนั้นปล่อยให้ตกตะกอน 2-3 วันเมื่อน้ำอยู่เหนือตะกอนเริ่มใสแล้วรินน้ำทิ้งพร้อมเทน้ำด่างที่เกิดจากขี้เถ้าลงในโอ่งไม่ให้ครามแห้งเพื่อเก็บเนื้อครามไว้ใช้ย้อมได้ตลอดทั้งปีแล้วเข้าสู่ขั้นตอนการก่อหม้อครามซึ่งมีส่วนผสมทั้งเปลือกเพกาเปลือกสมอใบมนที่จะมาต้มให้ออกสีเหลืองแล้วก็มาเทใส่ถังที่จะเตรียมก่อหม้อได้ผสมน้ำด่างกับน้ำที่เตรียมไว้หรือเหลือจากการทำน้ำครามใส่ในโอ่งดินเผาแล้วนำเนื้อครามประมาณ1กำมือกับปูนขาวประมาณเท่าหัวแม่มือผสมลงไปในน้ำด่างแล้วกวนให้เข้ากันซึ่งอาจจะมีการผสมมะขามเปียกหรือน้ำตาลทรายแล้วแต่โอกาสเพื่อให้น้ำในหม้อเข้ากันกับเนื้อครามและเริ่มขั้นตอนการโจกครามด้วยการใช้ขันตักน้ำครามให้สูงพอประมาณแล้วเทลงไปในโอ่งดินเผาตามเดิมการโจกครามควรโจกวันละ2ครั้งทั้งตอนเช้าและตอนเย็นซึ่งแต่ละเวลาต้องเทน้ำประมาณ 3-5 ครั้งรอดูจนน้ำครามขึ้นฟองเป็นเส้นม่วงแสดงว่าหม้อครามพร้อมที่จะย้อมฝ้ายได้แล้วหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเป็นหม้อหรือหม้อขึ้นเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการย้อมนำเส้นฝ้ายที่ผ่านการทำความสะอาดแล้วมาเตรียมไว้โดยจับเป็นวงฝ้ายที่เตรียมไว้ผ่านกระบวนการแช่น้ำแล้วทุบเพื่อให้ฝ้ายอ่อนตัวบิดเส้นฝ้ายให้หมาดแล้วจุ่มลงในหม้อครามใช้มือขยำเส้นฝ้ายเบาๆเพื่อให้น้ำครามซึมเข้าสู่เส้นฝ้ายฝ้ายสีขาวที่จุ่มลงไปจะได้ผ้าสีเขียวและเมื่อบิดน้ำออกผ้าจะกลายเป็นสีครามและย้อมอย่างน้อย3น้ำเพื่อให้สีครามซึมเข้าไปในเนื้อผ้าจนกว่าจะได้สีอ่อนหรือแก่ตามต้องการซึ่งการย้อมแต่ละครั้งสามารถย้อมได้ทั้งผืนหรือย้อมเฉพาะบางส่วนโดยหากส่วนไหนไม่ต้องการย้อมก็จะใช้เชือกฟางมัดหมี่ไว้ตามขั้นตอนแรกหลังจากนำผ้าไปย้อมแล้วล้างผ้าที่ย้อมไว้ให้สะอาดเพื่อไม่ให้สีตกและนำเส้นได้ไปตากในที่ร่มเพราะการตากเส้นใยหลังการย้อมในที่ร่มจะช่วยให้เส้นใยแห้งเสมอกันและสีของเส้นใยยังคงสดอยู่จากนั้นก็เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการทอผ้าต่อไปการทอผ้าฝ้ายย้อมครามจะมีวิธีการทอแบบขิดและแบบมัดหมี่ การทอผ้าครามในปัจจุบันจะทอแบบไม่มีลวดลายและมีลวดลายส่วนผ้าครามที่มีลวดลายจะมีลายธรรมชาติลายสัตว์ลายใบไม้ดอกไม้ลายเรขาคณิตแม้ว่าในจังหวัดสกลนครจะมีการจำหน่ายและจัดทำผ้าทอย้อมครามอย่างหลากหลายแต่หนึ่งในพื้นที่สำคัญที่มีการทำงานอย่างจริงจังจากสภาวัฒนธรรมระดับอำเภอทั้งการให้ความรู้สนับสนุนและสร้างรายได้ให้กับชุมชนนั่นคือกลุ่มทอผ้าบ้านดอนกอยอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครทำให้สินค้าจากหมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อป5ดาวเมื่อปี2562โดยปัจจุบันกลุ่มทอผ้าแห่งนี้มีรายได้เดือนละประมาณ 300,000 ถึง 500,000 บาทสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดีซึ่งคุณทวินอุปรีประธานกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยเล่าว่าจากการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆทำให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนท้องถิ่นเริ่มดีขึ้นตามลำดับ
1: ตอบว่ามากได้เลยค่ะเพราะว่าที่เราทำผ้าครามขึ้นมาแล้วก็มีงานทำจากที่เมื่อก่อนเราไม่เคยมีงานทำอยู่บ้านหลังจากทำนาเสร็จแล้วก็ไปทำมาหากินตามวิถีชีวิตทีนี้พอได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาได้ทำผ้าย้อมครามขึ้นมาทำให้เรามีงานทำมีรายได้ได้มาอยู่รวมกันแล้วก็มีความสุขมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความร่วมแรงร่วมใจและก็สามัคคีปองดองช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความสามัคคีกันแบบญาติสันติพี่น้องนะคะด้วยความภาคภูมิใจในส่วนนี้ทำให้มีรายได้หลังจากสิ้นเดือนแล้วก็เราก็มีเงินกลับบ้านไปจุนเจือครอบครัวให้ลูกให้หลานไปเล่าไปเรียนด้วยค่ะทุกๆหน่วยงานในจังหวัดสกลนครท่านให้ความร่วมมือมาให้องค์ความรู้มาให้งบประมาณส่งเสริมต่อยอดหลังจากเราที่เป็นกลุ่มเล็กๆน้อยๆท่านมาต่อยอดให้เราสูงขึ้นสูงขึ้นระดับสูงนะคะดีมากค่ะท่านยังมองเห็นวิถีชีวิตชาวบ้านเป็นมีคุณค่าแล้วก็ทำให้ชุมชนเรามีงานทำแล้วขายได้ในส่วนนั้นค่ะส่วนที่เราพึงพอใจเรามีงานทำค่ะเราไม่อยู่นิ่งนะคะพอมีงานทำแล้วก็มีรายได้เข้ามาในชุมชนเยอะมากค่ะ
0: ภาพของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนสะท้อนถึงการทำงานของสภาวัฒนธรรมระดับอำเภอที่ได้ดูแลอย่างจริงจังซึ่งนอกจากที่หมู่บ้านดอนกอยแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครยังได้ส่งเสริมการทอผ้าครามเพื่อให้เป็นรายได้ในชุมชนในทุกอำเภออีกด้วย
2: ในนามนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครนะครับก็จะมีทั้งงบประมาณแผนงานนะครับในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและกลุ่มต่างๆนะครับทั้งกลุ่มผ้าครามนะครับทุกๆกลุ่มนะครับเกี่ยวกับกลุ่มอาชีพนะครับซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครก็จะมีงบประมาณนะครับที่จัดสรรและตั้งให้แต่ละกลุ่มนะครับเพื่อส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มีการใช้จ่ายนะครับอย่างประหยัดและส่งเสริมอาชีพให้ทุกๆองค์กรนะครับในพื้นที่จังหวัดสกลนครนะครับทั้งกลุ่มอาชีพกลุ่มสตรีกลุ่มอสมทุกๆกลุ่มนะครับที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครนะครับและทีมผู้บริหารสมาชิกสปจ.นะครับได้ประชุมปรึกษาหารือกันนะครับแล้วก็จะมีนโยบายนะครับเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพนะครับให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสกลนครนะครับได้มีอาชีพนะครับยิ่งเกี่ยวกับกลุ่มผ้าย้อมครามนะครับซึ่งสกลนครเรามีด้วยกัน18อำเภอมี125ตำบลนะครับก็จะมีผ้าย้อมครามนะครับทุกๆอำเภอนะครับซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครนะครับก็จะมีงบประมาณนะครับในการสนับสนุนงบเกี่ยวกับผ้าย้อมครามนะครับเหมือนทุกๆปีนะครับจะทำทุกๆปีนะครับซึ่งกับผู้บริหารต่างๆในปีนี้ก็จะเป็นปีแบบพิเศษนะครับซึ่งท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับท่านได้มีนโยบายนะครับนอนนาแก้จนนะครับ

0: ะดูพวกพื้นที่ในจังหวัดสกลนครนะครับทุกๆหมู่บ้านทุกๆตำบลทุกๆอำเภอนะครับอันนี้เป็นนโยบายหลักนะครับในทีมบริหารในชุดนี
1: ้นอกจากเรื่องของรายได้จากการขายสินค้าท้องถิ่นชุมชนแล้วกระแสความนิยมของการสวมใส่ผ้าย้อมครามสกลนครก็เป็นอีกประเด็นที่สำคัญเช่นกันที่ทำให้สินค้าผ้าย้อมครามได้รับการต่อยอดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและยังสามารถจำหน่ายให้กับคนทุกเพศทุกวัยได้ดังเช่นความเห็นของอาจารย์เจษดากัลยาบาลนักออกแบบที่มองว่าผ้าย้อมครามสกลนครยังคงมีเสน่ห์โดยเฉพาะเรื่องกลิ่นจากผ้าที่ถือว่าเป็นธรรมชาติและไม่เหมือนใคร
2: ผ้าย้อมครามด้วยเสน่ห์ของเขาคือหนึ่งเรื่องกลิ่นมีกลิ่นเฉพาะที่มันเป็นเหมือนอโรมาเนาะถ้าคนทำครามจะรู้ว่าแม้แต่กลิ่นตั้งแต่เป็นต้นมาจนมาย้อมกระบวนกลิ่นก็จะมีความแตกต่างกันชัดเจนเราก็จะรู้เลยว่านี่คือกลิ่นครามตั้งแต่ต้นพืชจนมาเป็นน้ำหมักย้อมนะครับในส่วนของเรื่องของผ้าเสน่ห์ของผ้าครามเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ตัวเสน่ห์ของเนื้อผ้าอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่เสน่ห์หลักของเขาคือเฉดสีที่ได้มาเพราะว่าครามเวลาย้อมได้ตั้งแต่สีฟ้าอ่อนจนถึงน้ำเงินเข้มดำครับผมข้อเสนอใช่ไหมครับในการที่จะให้คนรุ่นใหม่หรือปัจจุบันทำยังไงนะครับพื้นฐานของตัวชุมชนต้องช่วยกันด้วยนะครับไม่ใช่หน่วยงานรัฐหรือใครๆเราเป็นมาพูดถ้าตัวชุมชนยังคิดจะทอผ้าก็ต้องมีคนสืบทอดเนาะมีการสืบทอดและถ่ายทอดด้วยไม่ใช่สืบทอดแต่ไม่ถ่ายทอดเหมือนเราเหมือนก็ไปเรียนรู้จากคนอื่นไปนะฮะที่เหมือนใกล้เกลือกินด่างแต่คราวนี้ด้วยบริบทของการอยู่ในชุมชนมันชุมชนในแต่ในจังหวัดเขาสามารถคุยกันหรือสืบทอดกันได้อันนี้ก็คือเป็นเจนใหม่หรือเด็กรุ่นใหม่ลูกหลานก็ต้องสืบทอดกันแล้วก็เป็นการเข้าใจง่ายเพราะว่าบางอย่างมันจะมีเคล็ดลับแม่บอกลูกอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีอยู่แต่เพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้กระตุ้นการหลงรักแบบนั้นนะตอนนี้เรากำลังหลงรักว่าลูกไม่ต้องทอแม่ทอให้แล้วก็ลูกไปขายแต่ว่าถ้าแม่เปลี่ยนว่ามาทอถ้าแม่หมดอายุไขไปแล้วจะได้มีคนทำต่อเพราะอย่าลืมว่าผ้าที่เป็นมูลค่าในปัจจุบันและคุณค่าด้วยก็คือผ้าที่แม่ทอ
1: การสืบทอดงานผ้าย้อมครามให้ส่งต่อไปถึงรุ่นต่อไปนั้นสถาบันการศึกษาในพื้นที่ก็มีส่วนสำคัญในการพัฒนางานวิจัยให้ความรู้และมีข้อเสนอแนะสำหรับชุมชนในการสืบทอดความรู้ไปสู่คนรุ่นใหม่ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกกสิงชาทิพย์พจน์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครระบุว่าการส่งต่อความรู้นั้นจะต้องทำให้เกิดคุณค่ากับมูลค่าไปพร้อมกัน
3: แนวทางสำหรับการสืบสารนะครับผมมองอย่างนี้ครับผมมองเป็น2 ส่วนแรกก็คือการนำคุณค่าขึ้นมานะครับให้มีมูลค่าเพราะผมมองว่าอย่างเดียวเนี่ยถ้ามองไปที่คุณค่าอย่างเดียวผมมองว่าผ้าจะไปไม่รอดคือการทำยังไงก็ได้ที่ทำให้คุณค่าตัวนี้ขึ้นมากลายเป็นมูลค่านะฮะแล้วก็ส่งต่อไอ้ตัวคุณค่ากับมูลค่านี้ไปยังเด็กรุ่นใหม่ซึ่งมองว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่เฉพาะแต่ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนแต่เป็นการฝึกปฏิบัติแล้วก็สามารถที่ทำให้เขาเห็นว่าไอ้ตัวผ้าเหล่านี้นะสามารถนำไปสร้างสรรค์เป็นมูลค่าให้เขาได้กลับมาใช้สอยในครัวเรือนนะฮะและสร้างจิตสำนึกให้เขาเห็นบาลานซ์หรือให้น้ำหนักคุณค่ากับมูลค่านี้ที่เท่าๆกันนะฮะแล้วก็ให้พ่อแม่เนี่ยได้สอดแทรกเรื่องพวกนี้ให้กับเขาทุกๆวันทุกๆวันจนกลายเป็นสิ่งที่มันอยู่ในจิตสำนึกของเขาผมมองว่าการอนุรักษ์หรือการสืบสานและสร้างสรรค์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นไปโดยธรรมชาติไม่ได้เป็นการบีบบังคับครับ
1: ผ้าย้อมครามสกลนครถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงมรดกทางภูมิปัญญาที่ได้รับการต่อยอดเสริมคุณค่าของผ้าย้อมครามให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และยังสามารถเพิ่มรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนจึงทำให้ผ้าย้อมครามได้รับการประกาศขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2554อีกด้วย

ในบริเวณทุ่งภูเขาทองนอกเกาะเมืองทางด้านทิศเหนือมีวัดสำคัญคือวัดภูเขาทองตั้งอยู่พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา

ระบุว่าสมเด็จพระราเมศวรโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1930สิ่งก่อสร้างที่สำคัญที่สุดของวัดคือพระเจดีย์ภูเขาทองส่วนฐานของเจดีย์เป็นฐานแบบมอญพม่ารองรับองค์เจดีย์เพิ่มมุมซึ่งเป็นรูปแบบของเจดีย์อยุธยาโดยแท้เชื่อว่าเจดีย์องค์นี้กองทัพพม่าได้สร้างไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์เมื่อครั้งมีชัยชนะเหนือกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2112แต่ต่อมาเมื่อสมเด็จพระนเรศวรสามารถกอบกู้เอกราชได้และมีชัยชนะเหนือสมเด็จพระมหาอุปราชาแห่งพม่าจึงสร้างเจดีย์แบบอยุธยาบนฐานเจดีย์แบบมอญพม่าเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการประกาศชัยชนะของพระองค์ที่มีเหนือพม่าเนื่องจากเป็นเจดีย์ที่มีความสำคัญจึงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เรื่อยมาตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์โดยที่สำคัญได้แก่ในรัชสมัยพระเจ้าบรมโกศและในสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งครั้งนั้นได้หุ้มปลียอดองค์เจดีย์ด้วยทองคำมีน้ำหนัก 2,500 กรัมอันหมายถึงการบูรณะในวาระฉลอง25พุทธศตวรรษนอกจากพระเจดีย์ภูเขาทองแล้วภายในวัดยังมีโบราณสถานอื่นที่มีความสำคัญอีกอาทิเช่นพระอุโบสถซึ่งประดับด้วยลวดลายปูนปั้นที่งดงามมากวิหารแกลบและเจดีย์รายเป็นต้น

0: วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผมสองคนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: เจเจเจเจ
2: เอ้ยเอเจเมยตะโกนอะไรมีอะไร
1: ตะลองสวัสดีครับ
2: สวัสดีลูกตะโกนหาเจเจมีอะไรเหรอ
1: ก็เจเจน่ะสิครับไม่รู้หายไปไหนเมื่อกี้ผมไปเข้าห้องน้ำมาแล้วบอกให้ยืนรออยู่ตรงนี้พอผมออกมาก็หายไปแล้วครับมือถือก็ติดต่อไม่ได
2: ้โอ้เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะไปรีบไปตามหากันทะลุไป
1: ได้ได้ครับ
2: โอ้โหเจเจเอ้ยนี่มันนั่งทำอะไรอยู่เนี่ยฮะ
1: ผมรู้ซึ่งในรถธรรมแล้วครับ
2: เฮ้ย
1: ผมจะปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งขัดครับ
3: โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมาแป๊บเดียวทำไมดูเรียบร้อยขึ้นเยอะเลยเนี่ย
2: มันก็ไม่น่าแปลกอะไรหรอกเพราะว่าที่วัดระฆังแห่งเนี้ยเป็นศาสนสถานที่เก่าแก่แล้วก็ยังมีปูชนียสถานหลายสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งของกรุงรัตนโกสินทร์อยู่ภายในวัดแห่งนี้แหละ
1: โอ้จริงเหรอครับเนี่ย
2: จริงสิวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารเนี่ยเดิมชื่อวัดบางว่าใหญ่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็สมัยกรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงทรงโปรดเกล้าให้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงเลยทีเดียวนะแล้วต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยก็มีการขุดพบระฆังในวัดนี่แหละก็น่าจะเป็นเหตุที่ทำให้เรียกชื่อใหม่ว่าวัดระฆังตอนนั้นก็น่าจะรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็เลยโปรดเกล้าให้นำระฆังที่ขุดได้เนี่ยไปไว้ที่หอระฆังในวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วแล้วจึงโปรดเกล้าให้สร้างหอระฆังและสร้างระฆังขึ้นอีก5ใบมาถวายแขวนไว้แทนเมื่อบูรณาปฏิสังขรณ์วัดครั้งใหญ่แล้วเสร็จจึงพระราชทานนามใหม่ว่าวัดระฆังโคสิตารามและพระองค์ยังทรงสร้างพระปรางถวายนะซึ่งถือว่าเป็นพระปรางที่สร้างถูกที่สุดนับว่าเป็นพระปรางต้นแบบของกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีสวดทรงงดงามมากเลยทีเดียวและสิ่งที่จะทำให้พวกเราว้าวที่สุดในวัดระฆังแห่งนี้ก็น่าจะเป็นหอพระไตรปิฎกเดิมเป็นพระตำหนักของรัชกาลที่1ครั้งสมัยรับราชการอยู่กรุงธนบุรีลักษณะก็เ

0: เป็นตำหนักสามหลังแฝดและภายในนั้นยังมีตู้พระไตรปิฎกขนาดใหญ่อยู่หอละตู้เนี่ยนะนี่ยังไม่หมดนะภายในวัดแห่งนี้ยังมีพระวิหารสมเด็จพระสังฆราชสีซึ่งท่านเป็นสังฆราชองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็วิหารฝั่งตรงข้ามนั่นก็จะเป็นวิหารที่ประดิษฐานรูปหล่อของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารแห่งนี้ในสมัยรัชกาลที่4ที่5ก็ถือว่าท่านเป็นพระมหาเถระรูปสำคัญที่มีผู้คนนับถืออย่างมากในประเทศไทย
1: ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5พระนามของท่านเนี่ยก็ยังคงเป็นที่กล่าวถึงในสมัยนี้เลยนะครับ
0: ใช่นอกจากนี้ที่วัดระฆังแห่งนี้ยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายเลยนะ
1: ถึงแม้ว่าประเทศไทยเรานะครับจะเป็นประเทศที่นับถือศาสนาได้อย่างหลากหลายแต่มีสิ่งนึงเลยครับที่ปฏิเสธไม่ได้นั่นก็คือศาสนาพุทธที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานนั่นเองครับและวัดแห่งนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสุดยอดศาสนสถานของกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะครับและในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์อีกติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ผม AJ และ JJ ครับและตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดี

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสุราต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัดตะไคร่ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศเหนือใกล้กับวัดหน้าพระเมียนไม่ปรากฏหลักฐานทางเอกสารเกี่ยวกับประวัติการสร้างแต่ชื่อของวัดตะไคร่นี้ปรากฏในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนโดยกล่าวถึงว่าเป็นสถานที่ฝังและชาปนกิจศพของนางวันทองจากการศึกษาพบว่าวัดตะไคร่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นและมีการใช้งานสืบเนื่องมาจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลายและถูกทิ้งร้างไปในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2และมีการใช้พื้นที่อีกครั้งในช่วงรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดได้แก่เจดีย์แปดเหลี่ยมซึ่งเป็นประธานของวัดเจดีย์ตั้งอยู่บนฐานเขียงสี่เหลี่ยมฐานนี้เชื่อมเจดีย์ประธานกับวิหารซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเจดีย์เข้าด้วยกันวิหารเป็นอาคารก่ออิฐสอปูนมีมุกหน้ามุกหลังล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วที่ภายในมีเจดีย์รายจำนวน16องค์ตั้งเรียงกันนอกกำแพงแก้ววิหารด้านทิศตะวันออกมีสระน้ำ2สระตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือ1สระส่วนอีก1สระตั้งอยู่ทิศใต้ใกล้กับสระน้ำเป็นพระอุโบสถซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีระเบียง4ด้านมีประตูทางเข้าทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกด้านละ2ประตูมีการใช้ช่องหน้าต่างแทนช่องแสงลวดลายที่ใช้ประดับเป็นรูปแบบที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนปลาย

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ

ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญผาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อศิลป์ตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อศิลป์ปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอ่ะครับถ้ามันไม่มีตรงเนี้ยถ้ามันโดนทำลายไปอ่ะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรูก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอ่ะเพราะนั้นเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาใช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในแก๊งนะภาษาบลูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังตอนนั้นเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับในความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วยครับมีคือเขามีภาษาของเขา

เจ้าละเจ้าเดาได้หันว่าเขาสิเอานี้เจ้ายังต้องขอมาเนี่ยเจ้าเจ้าตายแล้วมอเห็นจะได้สกปรกป่าให้ได้เป็นบ่เจ้าที่มาเตียงเนี่ยเอ้าโอเคคือซอยนี้ซอย3นี่ฝากบอกว่าเออมื้อที่กันบ่นี่เป็นการผู้บ้านที่ทักกะลาผู้ช่างไปเป็นหยังยังมาบ้ามาบนอยู่นี่มาแก่อยู่นี้ต่อ

0: ไข่บ้างไฟพญานาคขึ้นให้ดู
1: กันตะลกธรรมดาแล้ว
0: จ้ะมาๆมา
1: ไก่กับเ
2: มียมากมากเศร้านั่ง
0: ลองลองดูจ้ะลองบนดูก็ขึ้นไงเขาดูเขาก็มาแก้ทำประจำทุกปี
3: อันนี้คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นไหว้ตาประจำหมู่บ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากหมู่ก่อนเราก็มาปิ้งรับประทานเอง

0: 30 31
1: 32
2: 33 34 35

0: ซัมปาเกาแก้วกระมนผึ่งปลาเกิดกล้วยวีในเกิดกล้วยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตะงานสะเลทะแนนตึงนุงเรียนยูงอีซอประถมเลอนุบาล1กับอนุบาล2ตึงนุงเรียนบิถลงลักลักตึงนุงเรียนตึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังตึงภาษากระใสตึงวีนคันมองเละตาขาวใจเอ็ดภาษาไทยอะลึงลักลักคือสอนภาษาบลูอะลึง
1: ภาษาบลูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครับ

0: าษาบรูถึงวิทะลงชนวนและเนิ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เปมพัวยาจวยแหนกระถางทะแนนและใส่เกิดเตอกระใส่เพราะว่าไอซึมซับแต้มเปมพัวหรือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส
1: ่สัมปาเกาละมือเด็กชายธวัชชัยละครวงเกาเกิดกวนรูเปมพัวเกาละเกิดกวนรูเอ็มไอเกาละเกิดกวนรู
2: ตะกืดไม่แหละดังเรืองตุกีเพราะว่าปะกับมูกเลยต้องเบ้าภาษาเลี้ยวปัจจุประดองเลยก็อีเบ้าภาษาบรูกําเปมปัวน่ะเตียมาให้กระตานตั้งภาษาบรูตลอดพอเลยปะเรียนหนังสือกี่แล้วก็คบกับมูกเลยก็เบ้าภาษาเลี้ยวปะตึปะเปมปัวประดองจูประดองกะมาให้ก็เบ้าภาษาบรูออนกอนสงัดอันในตังปะตะเวตระณะลันตังภาษาบรูมาให้ตะเบิ้นเบ้าเลี้ยวมาให้ตะเบิ้นเบ้าแบบว่าเบ้าเลี้ยวเบ้าเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลี้ยวออนไลน์ให้ก็เบ้าภาษาพื้นบ้านออนไลน์เบ้า

0: ណែនចោតេរូនជិរេនេះអញក៏តុំតុំពឺតក៏ວ່າໄດ້ណាណាครับពួកញ៉ាយក៏ວ່າໄດ້ប្រសាប្រួរតុំពឺតក៏ວ່າໄດ້ណាครับតែວ່າជួអត់ជួជួចានេះខណ្ឌនឆែតតពូនកក់ពូនដនគីគូលអញត້ອງពូនអឺតែວ່າហ៊ីនមិនត້ອງផុនណាគូលត້ອງពូនណាครับអគីជួងួជួចាក៏សំបាយអណ្ដោឆែតជឺអញតអបនជួងួជួចាប៉កថែវណៃលក់សពប៉ងគីលបូនតងឡាយអឺតងឡាយតាតងឡាយតងឡាយតាណាអឺអូននេះនេះបតាក់បកកណោះអយុតាដកខងណៃអឺបងពើយ៉ាននេះ
1: อาคนปูจะมีลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานเล่นเริงแล้วก็ชอบทำมาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ำนะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
2: กล้วยบลูสำหรับนิสัยเกิดกล้วยทีค่อนข้างอิมากอิสระถึงการดำเนินชีวิตถึงการตานเดาเสืออย่างเอเกิดกล้วยทีเดาหลายๆอย่างใส่ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองเดาเอิร์ดตึงวีลเอโยระอายเป็นความสามัคคีเอิร์ดตึงวีลตึงพเนยถ้าสงัดตามประวัติตามเต่าอีดังไปไกลเดอะเตอะแต่วีนโตเดอะคองเลื่อยเบิร์นความสำคัญกับป่วยบลูเพราะว่าต้องตะจั่วจาตึงเดอะคองจั่วอากางมกลอตัวสวมเสยยางเดอะคองเลยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของป่วยบลูในเรื่องของการตะจาเอเตอะแจมขอบครัวตึงดอง
3: ញ៉ាំមូគណាញ៉ាំវិតឡងមិនសែងធ្វើដាក់ខងបាយធ្វើដាក់ខងញ៉ាំគូណាដាក់ខងកណៃហើយយករៀងតាយ៉ាអន់តកាត់សោះតាយ៉ាអំផ្នែកភយានាបើនអន់ភយានាខោះសើយអើយជាកាតាយ៉ាអន់កិសតអាកាពវិបាហៃបាហៃនៃអ៊ីអាយុដាក់ខងដាក់ត្រឡប់ជន់បាហៃថៅអានេះគូចេត
2: បងគីកៅលើករចោទឹងដកខងគឺបច្ចិទួរចោបច្ចោរបាយទឹងអាយទឹងមូគឺពេលទួរចោបលរចោដើអងដើកើតមូកើតគ្រប់យ៉ាងទីเวลาให้เบิ่นปัญหาหรือให้เบิ่นทุกความเจ้าให้หลายปรจอทั้งดกคองเพื่ออ่อนความเครียดความเจ้าปิดปอบดกคองก็ช่วยเบิ่นทุกอย่าง
4: ให้อาตอนหรืออาตะวัน
5: อาตะวัน
4: อาตะวันให้ตังยอดได้ครับไหมให้อีเอตะกาให้เอตะกาถือไปดะเช่นไรนะเตี้ย
5: จะอีไปจะ
4: อ่อนตะกาไปให้จะอ่อนปื้ดซะสมัยที่ยังไปเลยฟาดซ้ำเกียงโอ้ก็เอาเกียงลุ้นเลยฟาดซาปากบี
2: สำหรับปัญหาเดอะคองที่ซองอตึไกเบิร์นในส่วนตรงในก้าวคือว่านายเบิร์นปัญหาผลกระทบที่แนมมาเตอะเสื่อยาง

0: รวมทั้งการเอิดงวยเอิดจาของกวยวีลที่เอิดเพราะว่าเดอะคองเนี่ยก็คือเตียอากากลอส่วมไหลตะเบิร์นเตียถ้าปัญหาตัวนายมูเตอของกวยที่เอิดถึงเจเดอะคอง
1: เดอะคองเลยกับวีและนายเลยเดอะคองกับดี

0: สภาพเดิมๆ
1: ไอออสเนี่ย
2: กาวนปะจุอากาปะดะคองมิลไฮเกาเบิร์นอากาสะเอ้ยเจกาเบิร์นอากาพืชประมาณ10กว่าโตเบิ้นอากาคือสะเอ้ยที่สุดแต่กะบ่ให้ให้ยาออนเดอะคองอากาบ่ให้ออนอากาสะเอ้ย1ดอกคองอากาปื้สะเอ้ยอาการแต่ละทอยออนอัน1ดอกคองออนสะเอ้ยเอ้ย
3: ที่เวาเตอร์ทาออนเปรียบเทียบเดอะคองออนากาออนเดอะนี่แห่งอีรถอีสวนทางระอายแซงทาปัญหาจุมในสางซอละเลอไกลเปรียบเทียบนะภาษาบลู
4: กำลังจ
3: ะกุมวีนสิ่งต่างๆที่ประเอตเตอร์นัวโดยเอตเตอร์สื่อยทาตะเบินสิ่งที่ไต่ตองหรือการเดาหยุ่งเกตาออนภาษาไฮในอีใส่เบียแซงก็คือนาทีอ่ะยาออน

ยออ่อนทะแนนในสะเลรักษาภาษาของบีนไฮยอผาดอกตั้งแต่รุ่นเกตแก๊สซอกาวไหลเกิดส่วนหนึ่งอโยภาษาเบิมพอปืดซอภาษาไหลแต่จะไหลปอไก่ตาอ่อนภาษากับกล้วยไฮเอิร์ดพนือภาษาบลูไหลคือดะดะคองกล้วยบลูไหลเอิร์ดกับดะคองดาบจนอายะจวยจนไหลเท่าที่อาจพเนยเปาะ

รู้สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแบบคนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างเลยผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอ่ะในอนาคตอ่ะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้ววันแล้วอาชีพตรงเนี้ยแล้ววัฒนธรรมเดิมๆอ่ะ

เปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันนึงเราอยากวันนึงลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมันน่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะยังต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่อ่ะติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมอ่ะจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบ

0: วัดกษัตราธิราชตั้งอยู่นอกเกาะเมืองทางด้านทิศตะวันตกริมแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัตกองทัพพม่าได้ใช้วัดนี้เป็นที่ตั้งปืนใหญ่ยิงเข้ามาในพระนครภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองวัดนี้ถูกทิ้งร้างไปจนกระทั่งในสมัยรัตนโกสินทร์สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศทองอินในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอารามในปีพุทธศักราช2349สิ่งก่อสร้างภายในวัดประกอบด้วยพระปรางเป็นประธานของวัดบริเวณเรือนธาตุขององค์พระปรางมีซุ้มจรนำทั้ง4ทิศภายในประดับปูนปั้นเป็นรูปเจดีย์ย่อมุมไม้12พระอุโบสถตั้งอยู่ด้านหน้าพระปรางประธานหลังคาซ้อน2ชั้นหน้าบันประดับลายเครือเถาลงรักปิดทองประดับกระจกภายในประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยพระนามว่าพระพุทธกษัตราธิราชที่เพดานและขื่อประดับลายจำหลักปิดทองเป็นช่องกระจกดอกจอกอย่างงดงามด้านหน้าพระอุโบสถเป็นพระวิหารสองหลังตั้งอยู่คู่กันมีการตกแต่งลวดลายที่หน้าบันและซุ้มประตูหน้าต่างอย่างงดงามนอกจากนี้ภายในวัดยังมีศาลาการประเรียนซึ่งเป็นอาคารทรงไทย2ชั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องพุทธประวัติและชาดกอันเป็นงานช่างในสมัยรัตนโกสินทร
1: ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: จ้าของปู่น้องเจียว
3: ปู่แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อย่างนี้ไข่เจียวอ่ะ
2: รู้สิ
3: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
2: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
3: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
2: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
3: มาหาอะไรบ้านน้อง
4: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่น
1: หนุ่นไปสวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์นี้ก่อนครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

วัสดีครับพบกับผมสิทธาฉลองธรรมกับรายการจากรากสู่เรารายการที่จะพาทุกคนรู้จักกับอดีตเพื่อเข้าใจในปัจจุบันและมองหาแนวทางในการพัฒนาเมืองที่เหมาะสมกับคนทุกคนในอนาคตครับวันนี้เราอยู่กันที่ย่านตลาดพลูฝั่งธนบุรีนะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักย่านนี้ดีเพราะว่าเป็นย่านอาหารอร่อยอาหารที่มีชื่อเสียงและก็มีเรื่องราวอย่างที่ปัจจุบันเขาชอบพูดกันว่ามีสตอรี่นะครับโดยจะเป็นมีกรอบข้าวหมูแดงไอติมกะทิไข่แข็งเกาเหลาเนื้อตุ๋นแล้วก็ขนมกุ้ยช่ายวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับย่านตลาดพลูให้มากกว่าที่ทุกคนเคยรู้จักไปกันครับ

0: กรุงธนบุรีเป็นเมืองที่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรหรือที่ฝรั่งเรียกกันว่าบางกอกนั้นนอกจากจะเป็นเมืองหน้าด่านขนอนเก็บภาษีเรือสินค้าที่จะล่องไปที่อยุธยาแล้วก็ยังเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินของน้ำนะครับเป็นเมืองที่ผลิตอาหารผลหมากรากไม้มากมายนอกจากนั้นก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของหลากหลายชุมชนทั้งคนไทยคนมอญคนมุสลิมและที่สำคัญที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือชุมชนของคนจีนครับ
1: คือร่องรอยของคนจีนที่ฝั่งทนเนี่ยนะคะก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเคลื่อนย้ายมาอยู่พร้อมกับสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็เป็นชุมชนชาวจีนที่อาจจะเหลืออยู่นะคะในกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เคลื่อนมาเพราะว่าขุนนางหลายๆท่านเนี่ยท่านก็มีเชื้อจีนอยู่แล้วก็ในบริเวณที่เป็นย่านคนจีนแล้วก็มีเชื้อจีนอยู่ก็อาจจะเป็นตั้งแต่แถบริมแม่น้ำเจ้าพระยานะแล้วก็เข้ามาด้านในตามลำคลองเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็มีจุดที่น่าสังเกตแล้วก็สำคัญอยู่อ่ะก็คืออย่างกรณีของวัดกัลยาวัดกัลยานี่ก็สร้างโดยคุณนางในตระกูลกัลยาณมิตรนะคะซึ่งท่านเนี่ยท่านก็เป็นเชื้อจีนจากกรุงศรีอยุธยาอีกส่วนหนึ่งก็คือด้านใกล้ๆกันเนี่ยศาลเจ้าเกียนเกงเนี่ยซึ่งเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยนะคะก็จะเป็นศาลเจ้าที่ถูกดูแลโดยตระกูลของชาวจีนจากกรุงศรีอยุธยาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ด้านในๆเข้ามาเนี่ยก็จะมีศาลเจ้ากวนอูนะที่สำคัญนะคะก็อยู่ในแถบของริมแม่น้ำเจ้าพระยาคล้ายกันพอมาเขตด้านในเนี่ยนะจากบริเวณที่เขาเรียกว่ากดีจีนเข้ามาใช่ไหมคะมันก็จะสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่จากปากคลองบางหลวงเนี่ยหรือคลองบางกอกใหญ่เข้ามาด้านใน
2: ย่านของตลาดภูเนี่ยเป็นที่รู้จักในประเทศจีนนะอย่างคำว่าคลองบางหลวงเนี่ยนะคนจีนใต้จิ๋วเนี่ยในประเทศจีนก็รู้จักเรียกว่าหมั่งล้วงนะหมั่งล้วงก็คือเป็นเสียงจีนที่ทับศัพท์ภาษาไทยนะอันเนี้ยคำเหล่านี้ก็เป็นที่รู้จักหรือว่าชื่อตลาดภูเนี่ยผมไปเยี่ยมญาติที่ประเทศจีนเนี่ยเขารู้จักตลาดภูคืออย่างไม่เคยมาก็จริงแต่เขารู้ว่าอ๋อจุดศูนย์รวมคนจีนก็มาตลาดภู
0: ที่ตลาดภูหรือที่เรียกว่าบางยี่เรือบริเวณนี้นะครับก็จะมี3วัดบางยี่เรือสำคัญที่มีความเป็นมากรุงศรีอยุธยามีวัดบางยี่เรือใต้หรือวัดอินทารามวรวิหารที่เราอยู่กันตอนนี้ถัดไปก็จะเป็นวัดจันทารามวรวิหารหรือวัดบางยี่เรือกลางแล้วก็ต่อด้วยวัดราชคฤห์วรวิหารหรือว่าวัดบางยี่เรือเหนือทั้ง3วัดนี้มีความสำคัญสืบเนื่องต่อมายังกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ครับ
1: สามวัดที่กล่าวมาเนี่ยนะคะเป็นวัดที่สำคัญในสมัยกรุงธนบุรีนะคะเพราะว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยใช้วัดอินทารามซึ่งตอนนั้นมีพื้นที่ค่อนข้างจะใหญ่นะคะเป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระราชมารดานะคะเมื่อสิ้นแผ่นดินกรุงธนบุรีเนี่ยก็มีการบันทึกไว้ว่าได้นำพระศพของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนเนี่ยไปฝังเอาไว้ที่วัดอินทารามหลังจากสิ้นพระชนมา2ปีก็ขุดพระศพขึ้นมาทำการถวายพระเพลิงพร้อมกับสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิของท่านเนี่ยไว้ที่วัดอินทาราม2องค์นะคะก็คือพระอัครมเหสีด้วยนะคะ

0: ที่ยืนยันได้ว่าเป็นวัดที่มาตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือแต่เดิมเนี่ยคลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่เส้นนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมเพราะฉะนั้นก็จะมีวัดต่างๆเนี่ยสร้างอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมเนี่ยมากมายตั้งแต่ปากคลองยันจนถึงบริเวณที่เป็นคลองบางขุนศรีต่างๆนะครับอันนี้คือความสำคัญของคลองบางหลวงหรือแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้นะครับ
1: วัดราชคฤห์เนี่ยเมื่อก่อนก็เรียกว่าเป็นวัดมอญด้วยนะคะก็คือเป็นกลุ่มของคนมอญที่อาจจะเข้ามาอาจจะเป็นกรุงศรีอยุธยาตอนปลายหรือว่าช่วงกรุงธนบุรีก็ได้นะคะมีชุมชนที่กล่าวถึงว่าเป็นชาวมอญอยู่แต่ว่าร่องรอยหลักฐานหลงผู้คนโดยรอบของวัดราชคฤห์เนี่ยอาจจะไม่พบเจอว่าเป็นคนมอญอยู่แล้วแต่ว่าจะไปปรากฏที่วัดประดิษฐารามที่อยู่ด้านบนขึ้นไปนะคะตรงนั้นก็จะเป็นวัดมอญอีกเหมือนกัน
0: อันนี้คือสำคัญก็คืองานประจำปีของวัดเนี่ยจะเป็นที่รวมกิจกรรมต่างๆของชุมชนเลยนะครับอันหนึ่งของวัดมอญนี้เป็นวัดที่สำคัญคืองานประจำปีจะสำคัญนะ
1: โดยเฉพาะรัชกาลที่3เนี่ยการที่ท่านธนุบำรุงนะเรื่องของทางวัดหรือพระพุทธศาสนาแล้วกลายเป็นพระราชนิยมหมายถึงว่ามีอิทธิพลจีนเนี่ยเข้ามาในการประดับตกแต่งในเรื่องของการสร้างสรรค์อาคารหรือรูปแบบศิลปกรรมต่างๆเนี่ยภาพจิตรกรรมที่ใช้สัญลักษณ์มงคลในเรื่องของวัฒนธรรมจีนเนี่ยเข้ามาประดับตกแต่ง
0: รูปแบบก็จะเป็นสิ่งที่เป็นมงคลของจีนต่างๆนะครับเช่นอันนี้คือฟักทองนะครับ
2: ฟักทอง
0: แล้วก็กระถางธูปนะครับแล้วก็หางนกยูงอันนี้นะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นมงคลอื่นๆดอกไม้ต่างๆเช่นนกกระยางเป็นต้นมีง้าวมีดาบอะไรเงี้ยครับอันนี้คือเรียกว่าตะขอเกี่ยวทรัพย์ครับคือการนำเงินเข้ามาในบ้านจะเป็นส่วนใหญ่ครับอันนี้เป็นโต๊ะเครื่องบูชาจีนครับที่หน้าบันของพระอุโบสถก็มีลักษณะของตะขอเกี่ยวทรัพย์เหมือนกันลองไปสังเกตดูได้นะครับ
1: เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตั้งแต่ปากคลองมะกอกใหญ่เข้ามาเนี่ยจนถึงคลองด่างก็เป็นย่านที่เป็นศิลปกรรมหลวงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เป็นแนวทางที่เขาเรียกว่าพระราชนิยมในรัชกาลที่3ก็คือมีความเป็นศิลปะจีนเนี่ยนะเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยอย่างชัดเจนมากนะคะ
3: ตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าน้ำตลาดวัดกลางหรือวัดจันทารามซึ่งเป็นตลาดสำคัญนะครับเป็นตลาดสดขนาดใหญ่ในย่านตลาดพลูฝั่งทนนะครับตั้งแต่บางไส้ไก่ลงมาบริเวณนี้บางยี่เรือแล้วก็เลยไปถึงคลองด่านข้างหลังที่เห็นนะครับในอดีตเป็นแหล่งปลูกพลูนะครับเป็นสังของสวนพลูที่ไว้ใช้กินหมากนะครับคนเก่าคนแก่เล่าให้ฟังนะครับว่าบริเวณนี้จะมีแม่ค้าพายเรือเอาพลูมาขายนะครับขายทั้งในเรือบนน้ำแล้วก็วางขายอยู่บนบกเต็มไปหมดเลยบริเวณนี้จึงเป็นศูนย์กลางการค้าขายพลูที่สำคัญขนาดใหญ่นะฮะจึงเป็นที่มาของคำขานเรียกชื่อย่านว่าตลาดพลูไงครับ
4: บริเวณตลาดพลูเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานการค้าชัดเจนก็คือต้นรัตนโกสินทร์เป็นชุมชนชาวสวนก็มีการปลูกพลูแล้วก็มีการค้าขายพลู
5: พลูจะมี2ชนิดพลูเหลืองกับพลูเขียวแต่คนส่วนใหญ่จะนิยมกินพลูเหลืองเพราะว่ามันจะไม่เผ็ดถ้าพลูเขียวมันจะเผ็ด
1: ก็จะมีชาวจีนนะที่ถนัดในเรื่องของการปลูกพืชผักต่างๆอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของชาวเคด้าที่เป็นชุมชนชาวมุสลิมที่อพยพโยกย้ายเข้ามาในสมัยกันที่3เนี่ยอยู่ทั้งแถบคลองสันแสบด้วยแล้วกลุ่มใหญ่ก็อยู่ในแถบนี้เขาก็จะสร้างชุมชนเกิดขึ้นมาก็เรียกว่ามัสยิดสวนพลูข้อมูลจากมัสยิดสวนพลูก็ระบุเลยนะคะว่าเขาก็ปลูกพลูเช่นเดียวกันกับคนจีนมีการปลูกเป็นพลูเขาเรียกว่าค้างทองหลางเป็นต้นทองหลางต้นใหญ่ๆให้เป็นพืชหลักแล้วให้พลูเนี่ยไต่ขึ้นไปนะเป็นสวนแบบนั้นซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญนะเป็นหนึ่งในอากรสวนใหญ่ด้วยก็คือพลู
3: เนี่ยมีคนนี้ก็ซื้อเยอะไหมครับ
5: ก็ทีก็เป็นร้อย
3: เป็นร้อยคันเลย
5: เขาไปไหว้เนี่ยจากถ้าซื้อกินก็อาจจะสองเรียงอะไรเงี้ย
1: หลังจากที่แบบเป็นย่านซึ่งเอาพลูมาลงแล้วเนี่ยนะเสร็จแล้วมันก็จะมีเรื่องของการค้าขายนำเอาออกจากตัวตลาดพลูเนี่ยไปสู่ย่านตลาดที่ใหญ่ศูนย์รวมเลยก็ต้องไปท่าเตียนตัวตลาดพลูก็ดึงดูดคนจีนซึ่งแบบอยู่ทางฝั่งทางพระนครเนี่ยนะที่ค้าขายอยู่แล้วเข้าม

0: ตั้งบ้านเรือนนะก็ย่านตลาดภูก็กลายเป็นแบบทำเป็นอาคารไม้เป็นเรือนแถวนะเพื่อที่จะค้าขายกัน
1: หรือซอยเล็กๆฮะ
2: ครับเป็นซอยเล็กอย่างเงี้ยคือบรรยากาศของตลาดภูในสมัยก่อนเลยเป็นห้องแถวไม้เงี้ยร้านค้าพวกเนี้ยยังคงรักษาของตัวเองเอาไว้รักษาบรรยากาศเดิมๆเอาไว
1: ้อินทราโอสถบางยี่เรือธนบุรี
2: ครับ
1: ร้านนี้นี่ตั้งแต่สมัยอากงเลยไหม
2: ใช่ใช่เห็นมานานแล้ว
3: ร่องรอยที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าสารบัญไปรษณีย์สมัยรัชกาลที่5เนี่ยมีการตั้งไปรษณีย์ที่ตลาดพลูทีนี้ในสารบัญเนี่ยก็มีระบุถนนตลาดพลูนะซึ่งถนนเนี้ยปัจจุบันก็ยังอยู
2: ่เส้นทางเนี้ยคือเส้นบางโบราณจริงๆแล้วเส้นเนี้ยมันจะทะลุนู่นเลยนะสะพานดาวจำเนียน
3: เป็นถนนดั้งเดิมซึ่งเราเรียกถนนสายเนี้ยว่าถนนตลาดพลูปัจจุบันเนี่ยยังมีบางท่านที่มีทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนก็ยังระบุถนนตลาดพลูอยู
0: ่ตลาดพลูก็กลายเป็นตลาดที่ใหญ่ขึ้นมาแม้แต่เรื่องของใช้ที่ใช้ในพิธีกรรมของคนจีนซึ่งก็รับมาจากทางแถบสำเพ็งหรือว่าเยาวราชเนี่ยนะคะก็เอาเข้ามาขายที่ตลาดพลูด้วยเพราะฉะนั้นตลาดพลูก็ไม่ใช่เฉพาะว่าค้าขายพลูอย่างเดียวแต่ว่ามีการค้าขายอย่างอื่นๆด้วยก็เป็นย่านตลาดที่ใหญ
1: ่จากถนนตลาดพลูนะครับที่เป็นถนนสายโบราณขนานไปกับคลองบางหลวงที่เราไปดูกันเมื่อสักครู่นี้นะครับมาถึงตรงนี้ที่ในประมาณปี2444รัชกาลที่5ทรงสร้างเส้นทางรถไฟสายท่าจีนนะครับที่มีจุดเริ่มตั้งแต่คลองสารจังหวัดธนบุรีไปที่มหาชัยจังหวัดสมุทรสาครนะครับและทางรถไฟสายนี้เองก็ได้ผ่านตลาดพลูทำให้เกิดสถานีรถไฟตลาดพลูขึ้นนะครับตรงนี้เองนะครับก็ทำให้ชุมชนขยายทำให้ตลาดเฟื่องฟูมากขึ้นตลาดพลูก็กลายเป็นย่านตลาดขนาดใหญ่ในจังหวัดธนบุรี
0: การสร้างทางรถไฟทำให้ตลาดพลูเจริญนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แบบตลาดพลูเนี่ยมันมีความคึกคักนะคะเพราะว่าสินค้าเข้ามาจากในเขตของแถบทั้งมหาชัยทั้งแถบแม่กลองเนี่ยมันก็เข้ามาด้วยมาพร้อมกันด้วยนะ
2: คือโซนนี้เป็นโซนเก่าอีกอันหนึ่งที่ติดกับรถไฟบริเวณนี้เป็นศักดินาของข้าหลวงริมน้ำแล้วก็มาแบ่งซอยให้เป็นห้องแถวเล็กๆอ่ะแล้วก็เก็บเงินใช่แต่ว่าโซนนู้นเป็นโซนที่ติดกับถนนเทิดไทยยังใหม่
3: สถานีรถไฟตลาดพลูก็ยังอยู่แม้ปัจจุบันจะเหลือสั้นๆแค่วงเวียนใหญ่ก็ตามเราเห็นว่าความเจริญเนี่ยเข้ามาตลาดพลูตามยุคสมัยของการพัฒนาประเทศตลอด
1: นอกเหนือจากการค้าและเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูชุมชนย่านตลาดพลูยังมีวัฒนธรรมจากชาวจีนที่โดดเด่นไม่แพ้กันเราจะเห็นได้จากศาลเจ้าเก่าแก่หลายแห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รวมทั้งคณะเชิดสิงโตที่ถือว่าเป็นเจ้าแรกๆของกรุงรัตนโกสินทร์
4: ชุมชนสมัยก่อนเนี่ยเป็นชุมชนบ้านไม้อยู่เยอะซึ่งจะเกิดอัคคีภัยขึ้นบ่อยคนจีนในย่านตลาดพลูเราเอาองค์เจ้าพ่อเฮิงเนี่ยมาประดิษฐานที่ตลาดพลูเนี่ยเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อกันไฟ
5: คนที่ตลาดพลูหรือคนในฝั่งธนบุรีทั้งหมดเนี่ยถ้าเอ่ยชื่อตลาดพลูต้องนึกถึงสิงโตของเจ้าพ่อพระเพิงจากรุ่นแรกรุ่นที่2แล้วก็จนมาถึงรุ่นที่3เราพัฒนาการแสดงทุกอย่างเป็นสากลแต่เราก็ไม่ทิ้งรูปแบบกับการแสดงที่เป็นตำนานเพราะเจ้าพ่อเพลิงนี่ถือว่าเป็นตำนานเอาว่าทั่วทวีปเอเชียหรือกรุงเทพหรือทุกคนถ้าเอ่ยชื่อสิงโตเจ้าพ่อเพลิงเขาถือว่าทุกคนต้องบอกว่าสุดยอดแล้ว
6: ชาวจีนเนี่ยก็จะนับถือคือเป็นปุ่นเถากงเฉพาะคนอูเป็นองค์ประธาน ซึ่งเวลาค้าขายเนี่ยคนจีนจะถือว่าจะไปค้าขายหรือจะอะไรก็จะเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับที่นี่ก็จะเป็นที่สักการะก่อนที่จะออกเรือไปค้าขายเพื่อเป็นกำลังใจในการค้าขายให้โชคดีกลับมามีกำไรมากขึ้นศาลเจ้าพ่อกวนอูตลาดพลูก็จะมีศิษยานุศิษย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนกันแล้วแต่ก็จะกลับมาไหว้ขอพรช่วงต้นปีส่วนมากก็จะเป็นคนตลาดภูเก่าบ้างแล้วจากคนที่ตลาดภูก็ไปเชิญชวนคนที่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องแล้วเขามาแล้วได้สิ่งที่สมความปรารถนากลับไปก็จะกลับมาตอบแทนไหว้แล้วมาช่วยงานเจ้าพ่อ
7: ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในอดีตเกิดขึ้นกับตลาดพลูราวปี2485ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ส่วนล่มประกอบกับรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามมีนโยบายยกเลิกการกินหมากพลูทำให้การค้าขายหมากพลูลดลงไปด้วย
0: น้ำท่วมทำให้สวนพลูหมดนะ2485นี่ก็คือสวนพลูเกือบหมดไปทั้งสวนพลูเลยทั้งบางเลยนะคะเพราะว่าน้ำท่วมใหญ่อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของประเพณีนิยมรัฐนิยมว่าการกินหมากกินพลูเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอารยชนนะคะก็มีนโยบายให้เลิกกินหมากกินพลูคือแบบห้ามผิดกฎหมายหลายๆท่านใช้คำว่าหักดิบก็คือห้ามเด็ดขาดตลาดพลูมันก็เปลี่ยนแปลงก็เป็นตลาดที่แบบมีเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการค้าขายสินค้าเข้ามาส่วนหนึ่งนะคะ
1: ถนนเส้นนี้คือถนนเทิดไทยนะครับการตัดถนนเทิดไทยขึ้นในปี2480ทำให้ตลาดพลูมีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับมีการเปิดร้านอาหารมีการเปิดร้านโชห่วยนะครับแล้วก็มีการทำธุรกิจอื่นๆเช่นการทำโรงงานผลิตยาหม่องตาถ้วยทองยาหอมตา5 JD มีโรงงานน้ำปลาโรงงานปลาทูนึ่งนะฮะในช่วงนั้นเองเขาบอกว่ามีการจ้างแรงงานชาวจีนจำนวนมากเป็นช่วงที่ตลาดพลูเฟื่องฟูสุดๆนะครับและร่องรอยของยุคที่เฟื่องฟูนั้นเนี่ยก็ยังมีให้หลงเหลือถึงปัจจุบันครับ
3: ตลาดพลูในยุคที่ผมโตขึ้นมาเนี่ยก็จะมีวิกสูงวิกเตี้ยมีร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมีร้านสวยโภชนาก็เป็นอาหารจีนแล้วก็อย่างร้านหมี่กรอบล้อ5สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสีสันของตลาดพลูซึ่งชุมชนตลาดพลูเนี่ยมีทุกอย่าง
0: เคยไปว่ามันคึกคักมากพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันเต็มไปด้วยผู้คนน่ะซึ่งตรงนี้คือชุมชนนะแล้วมันเห็นคนที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของเข้ามาขึ้นรถเข้ามาลงรถแล้วก็เดินนะคนที่อยู่ริมฟุตบาทเต็มไปหมดเลย
1: หลังปี2500นะครับรัฐบาลได้มีแผนพัฒนากรุงเทพมหานครมีการสร้างเมืองสร้างสาธารณูปโภคต่างๆมากมายเยอะแยะเลยนะครับและเมื่อราว30กว่าปีที่แล้วก็มีการตัดถนนรัชดาภิเษกมีการสร้างสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ตรงนี้นะครับถนนและสะพานก็พาดผ่ากลางตลาดพลูทำให้ชุมชนที่เกิดขึ้นและพัฒนาตามธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงครับ
0: มันแปลกนะวิธีการของการตัดถนนในอดีตเนี่ยก็บทว่าจะต้องการตัดถนนขึ้นมาก็เลือกที่จะผ่าลงไปกลางตรงย่านตลาดนั้นเลย
8: สมัยก่อนนี้ตรงแถวใต้สะพานเนี่ยจะมีร้านอาหารเนี่ยมาเปิดสองแถวข้างทางนี่เต็มไปหมดเลยช่วงนั้นขายดีมากทุกคนขายดีหมดท่าน้ำเนี่ยมันเป็นบ้านเป็นโรงหนังแล้วโดนรื้อตัดสะพานไปเขาลื้อบ้านไปหมดเลยแถวนั้นลื้อหมดเลยโดนเวียนคืนไปหมดเลย
0: พอพื้นที่แตกออกไปเนี่ยหมายถึงว่าถนนผ่าเข้าไปในที่ชุมชนเนี่ยนะคะมันทำให้คนเนี่ยบ้านแตกสลายขาดจริงๆนะเหมือนกับถูกลบเลยอ่ะเหมือนกับถูกวางระเบิดแล้วก็ผู้คนก็แตกออกไปก็เลยทำให้ตลาดพลูเนี่ยมันซบเซา
1: และยิ่งในปัจจุบันที่มีการพัฒนาขนส่งมวลชนระบบรางพร้อมสนับสนุนให้มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สองข้างรางรถไฟด้วยแล้วก็ต้องเรียกว่าวิถีชีวิตของผู้คนในย่านนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ต้องปรับตัวกันขนาดใหญ่
0: การทำรถไฟฟ้าในเมืองไทยก็แปลกอีกอย่างก็คือว่าเมื่อทำรถไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยมันจะมีคอนโดมิเนียมสูงๆขึ้นนะเราเหมือนกับว่าเราถูกปรับผังเมืองโดยการสร้างทางรถไฟฟ้านี่แหละผู้ที่ทำแบบนี้เหมือนกับต้องการให้ผู้คนน่ะมันเปลี่ยนรูปแบบของการใช้ชีวิตจากการอยู่ในพื้นที่แนวราบเนี่ยนะคะเป็นบ้านเป็นหลังๆเนี่ยให้ขึ้นไปอยู่ในคอนโดมิเนียมเพราะนั้นวิถีชีวิตเนี่ยคนไทยกำลังเปลี่ยนแปลงและสิ่งเหล่านี้วิ่งเข้าสู่ฝั่งธนบุรีอย่างกระหน่ำเลยมันไม่หยุดยั้งอ่ะนะคะมันไม่จำเป็นต้องอาศัยตลาดอีกแล้วมันไม่จำเป็นต้องกินอาหารแบบคนที่อยู่ในตลาดอีกแล้วหรือว่าต้องซื้อของที่แบบไปไหว้ประจำปีของคนจีนเนี่ยนะคะในพิธีกรรมต่างๆอีกแล้วนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือวิถีชีวิตมันเปลี่ยนปัจจุบันฝั่งทนก็คือเปลี่ยนแปลงรองรับกับสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะย่านตลาดพลูนะคะ
7: ย่านเก่าชุมชนเก่าที่มีความเป็นมาสามารถเชื่อมโยงกับการก่อร่างสร้างเมืองเมื่อต้องปะทะกับความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในนามของความทันสมัยในนามของการพัฒนาที่ไม่คิดหน้าคิดหลังของทางราชการและของทุนใหญ่ย่านเก่าก็ต้องปรับตัวถ้าโชคร้ายก็ต้องรวยร้างหรือว่าล้มหายตายจากไปนะครับ
0: คนที่เอาเส้นถนนขีดเข้าไปเนี่ยเขาคิดว่าเอานำความเจริญไปให้แต่เป็นความเจริญของผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถจะมีการซื้อที่โดยรอบได้จากเส้นทางคมนาคมนั้นนะซึ่งตอนนี้ร้านค้าที่สามารถอยู่ได้ก็อาจจะเป็นร้านค้าที่อยู่ในความสนใจเรื่องของอาหารการกินนะเป็นหลักแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวที่อาจจะมีเข้ามาบ้างปรายนะคะแต่ว่าถามว่าผลประโยชน์ที่เขาควรจะได้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาได้ไหมไปถามเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปแล้วคุณก็กำลังนำคนที่แบบเป็นคนกลุ่มใหม่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ซึ่งตัดขาดโดยสิ้นเชิงกับประวัติศาสตร์ของพื้นที่แต่เดิมซึ่งมันผิดปกติของชุมชนของสังคมมนุษย์นะที่มันควรจะเป็นนะ
7: ย่านตลาดพลูมีรากที่แข็งแรงมีต้นทุนที่ดีไม่ใช่น้อยเลยนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของอาหารและแน่นอนครับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งเดียวที่เมืองนี้นิยมทำกันไม่ผิดหรอกครับแต่ว่ามันควรจะเป็นการส่งเสริมแบบไหนควรจะเป็นการท่องเที่ยวแบบไหนถึงจะเปิดโอกาสให้คนภายนอกได้เข้าใจเปิดโอกาสให้คนภายในคนในย่านนี้ได้ฟื้นคืนชีวิตนอกเหนือจากเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวครับ
0: การท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้เนี่ยมันอาจจะทำโดยคนที่จากที่ไหนก็ได้นะคะแต่ว่าการท่องเที่ยวเพื่อทำความเข้าใจเนี่ยมันจะทำให้คนในพื้นที่เนี่ยได้รับผลประโยชน์ด้วยกันอย่างน้อยเนี่ยเขาควรจะต้องมีเสียงสำหรับการตัดสินใจในพื้นที่ของตัวเองซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ควรจะต้องเป็นต้นทางของการท่องเที่ยวทุกๆแห่งทุกๆที่นะคะเขาจะรักษาไว้เพื่ออะไรเขาควรจะต้องตอบได้ก่อนนะคะรักษาสภาพแวดล้อมแบบนี้เพื่ออะไรเขาควรจะต้องตอบได้ก่อนซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเองเนี่ยก็พัฒนาตัวเองไม่เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้คือไม่ได้ท่องเที่ยวเพื่อจะรู้จักพื้นที่แต่ท่องเที่ยวเพื่อจะกินจะใช้แล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ได้เห็น
3: ผมมองว่าการพัฒนาตลาดพลูเนี่ยมันน่าจะพัฒนาทั้ง2ด้านด้านหนึ่งเนี่ยก็คือด้านการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบันซึ่งตัวเนี้ยผมคิดว่าจริงแล้วมันไปอยู่แต่ว่ามันไปแบบไม่มีทิศทางเราก็ควรจะมีการให้ความรู้แล้วก็มีการใช้หลักการทางชุมชนเนี่ยเข้าไปกับอีกด้านหนึ่งก็คือตัวการพัฒนาแบบอนุรักษ์คุณค่าของตลาดพลูเดิมซึ่งมันมีคลองบางหลวงนะมีถนนเก่านะฮะมีตึกเก่าแล้วก็มีทางรถไฟมีสถานีเก่ารวมทั้งมีวัดมีศาลเจ้านะสิ่งเหล่านี้เป็นจิตวิญญาณของตลาดพลูบรรยากาศตลาดพลูเดิมมันอาจจะไม่คึกคักเท่าเดิม แต่มันก็อาจจะเรียกกลับคืนมาได้นะเราอาจจะสามารถยังเห็นชุมชนตลาดพลูซึ่งคนไทยคนจีนอยู่ร่วมกันมีทั้งการละเล่นแบบจีนอย่างเชิดสิงโตเชิดมังกรสิ่งเหล่านี้น่าจะอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ส่งถ่ายทอดจิตวิญญาณเนี่ยให้แก่คนรุ่นใหม่

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你要 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้จะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงไหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

การทางโบราณคดีนอกจากพบโบราณสถานจำนวน8แห่งแล้วยังพบโบราณวัตถุอย่างหลากหลายที่มาจากดินแดนภายนอกพ้นทะเลมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยโบราณวัตถุที่พบเป็นสินค้าชั้นดีหรือสินค้าฟุ่มเฟือยที่ผู้มีฐานะจะแลกซื้อเพื่อแสดงสถานภาพของตนเองในสังคมสมัยนั้นโบราณวัตถุเหล่านี้เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงว่าทุ่งตึกเป็นเมืองท่าการค้าที่สำคัญอย่างมากในอดีตโบราณวัตถุที่พบมีหลากหลายประเภทประเภทดินเผาได้แก่ภาชนะดินเผาพื้นเมืองเครื่องถ้วยจีนเครื่องถ้วยเปอร์เซียหรือบัสราแวร์ประเภทแก้วได้แก่ลูกปัดแก้วประเภทต่างๆและภาชนะแก้วประเภทโลหะชิ้นส่วนประติมากรรมเช่นพระหัตถ์ขวาสำริดถือลูกประคำเครื่องประดับแหวนทองคำและชิ้นส่วนประดับทองคำเมืองท่าทางการค้าทุ่งตึกได้ถูกทิ้งร้างไปราวปลายพุทธศตวรรษที่16สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการค้าทำให้เมืองท่าเหล่านี้ซบเซาและหมดความสำคัญในที่สุด

0: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ดิฟไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่ผู้กันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษ

าลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้นิ้วที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้

0: ระปฐมเจดีย์ตั้งอยู่ที่วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารตำบลพระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นพุทธเจดีย์ที่เก่าและมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสันนิษฐานว่าเดิมมีรูปทรงคล้ายสถูปสารจีประเทศอินเดียเมื่อพุทธศักราช2374พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระวชิรญาณมหาเถระในขณะนั้นเสด็จทุดงไปพบพระปฐมเจดีย์ถูกทิ้งร้างทรงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งสร้างขึ้นในระยะแรกที่พระพุทธศาสนาเข้ามาประดิษฐานในประเทศไทยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษารูปแบบดั้งเดิมขององค์พระปฐมเจดีย์พร้อมทั้งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดแต่งบูรณะและสร้างพระเจดีย์แบบลังกาครอบองค์เจดีย์เดิมเพื่อเป็นการบันทึกหลักฐานจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างสถูปเจดีย์จำลองแบบองค์เดิมไว้พร้อมทั้งวาดภาพพระปฐมเจดีย์องค์เดิมอยู่ภายในพระปฐมเจดีย์ประติมากรรมที่สำคัญได้แก่พระพุทธรูปสลักด้วยศิลาขาวพระประธานในพระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์เป็นพระพุทธรูปปางแสดงธรรมประทับนั่งในท่าห้อยพระบาททั้งสองรองรับพระบาทด้วยฐานบัวพระหัตถ์ซ้ายวางเหนือพระเพลาด้านซ้ายพระหัตถ์ขวายกขึ้นสูงระดับพระอุระหันฝ่าพระหัตถ์ออกปลายพระอังคุดกับพระดัชนีงอโค้งจดกันส่วนอีก3นิ้วกางออก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
3: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
4: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัว

0: ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
0: มโนราในสุราษฎร์ธานีเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
2: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
0: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
3: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

พุทธศักราช 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณฑียนภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิม

อันสามหลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตภิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้งสามหลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุกหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักตร์ส่วนมุกหลังเป็นท้องพระโรงหลัง

สำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแมนซึ่งเป็นมารดาของนักองอีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตฉัตรแทนเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสพขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณฑียนทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางพิมุกและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุกมณเทียนพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณเทียนทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุกพระที่นั่งทักษิณาพิมุกพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุกและพระที่นั่งอุตราพิมุกทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุกมณเทียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมา
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัด

แห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและส่งย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนาถขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑลในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

0: ลมคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลยสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูค่ะวันนี้นะคะเราพบกันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากค่ะเนื่องจากใกล้วันสำคัญทางศาสนาเด็กๆทราบไหมคะว่าเป็นวันอะไรเดี๋ยวครูจะบอกใบ้ให้นะคะว่าวันนี้เป็นวันอะไรนะคะวันนี้ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8ค่ะเดี๋ยวจะให้เด็กๆลองทายดูนะคะว่าวันนี้เป็นวันอะไรเดี๋ยวครูจะให้เวลา5วินาทีนะคะในการลองทายดูนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องนะคะวันเข้าพรรษาค่ะและในวันนี้นะคะครูเป็ดก็มีนัดกับน้อง EQ ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาถวายสังฆทานนะคะโดยที่ครูเป็ดเนี่ยเลือกของสังฆทานที่มีประโยชน์ต่อพระสงฆ์ค่ะและที่เพิ่มเติมเข้ามาในวันเข้าพรรษานะคะก็คือการถวายผ้าอาบน้ำฝนผ้าไตรจีวรและเทียนพรรษาค่ะ
1: สิ่งของจำเป็น5อย่างสำหรับทำบุญเข้าพรรษา 1. ยารักษาโรค 2. สบงจีวรและผ้าอาบน้ำ 3.สบู่ของใช้ต่างๆ 4. ข้าวสารอาหารแห้ง 5. หลอดไฟเทียนหรือไฟฉาย

0: วัสดีครับคุณครู
1: สวัสดีจ้ะ EQ
0: สวัสดีครับเพื่อน
1: ๆ EQ มาตรงเวลาดีมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: EQ เคยมาที่วัดนี้ก่อนไหมคะ
0: เคยมาแล้ว1ครั้งครับ
1: ครั้งที่แล้วที่มาเนี่ยค่ะมาทำอะไรบ้างที่นี
0: ่มาไหว้พระทำบุญเฉยๆครับ
1: อ๋อมาไหว้พระทำบุญเฉยๆดีเลยงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูจะพา EQ มาถวายสังฆทาน EQ เคยทำบุญถวายสังฆทานมาก่อนไหมคะ
0: เคยครับแต่ไม่เคยทำด้วยตัวเองเลยครับเคยแต่มากับครอบครัวครับ
1: ดีเลยงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูนะคะจะมีกิจกรรมท้าทายนะคะมาให้ EQ นะคะได้ทำบุญถวายสังฆทานด้วยตัวเองเลยดีไหม
0: ดีครับ
1: เดี๋ยวเราเข้าไปในโบสถ์กันเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวถอดรองเท้าก่อนนะ
0: ครับ

0: พี่คิวรู้ความสำคัญของวันเข้าพรรษาไหมคะ
1: รู้บ้างนิดหน่อยครับ
0: รู้อะไรบ้างไหนลองเล่าให้ครูฟังหน่อย
1: อย่างเช่นว่าวันเข้าพรรษาเนี่ยครับพระต้องอยู่วัด3เดือนนะ
0: แล้วรู้ไหมคะว่าทำไมพระต้องจำพรรษาอยู่ในวัดหรือว่าที่ใดที่หนึ่งเป็นระยะเวลา3เดือน
1: ไม่รู้เหมือนกันครับ
0: คืออย่างนี้นะคะในสมัยก่อนเนาะในช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงฤดูฝนนะคะเป็นช่วงที่เกษตรกรเนี่ยเขาก็จะหว่านเมล็ดข้าวนะคะเมล็ดพืชต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พระภิกษุสงฆ์นะคะออกไปเดินเหยียบย่ำโดนเมล็ดพันธุ์ต่างๆเหล่านั้นของชาวบ้านนะคะแล้วก็เหยียบย่ำแมลงด้วยนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยกำหนดให้ช่วงนี้เนี่ยให้พระสงฆ์นะคะได้จำพรรษาอยู่ในวัดนะคะหยุดการเผยแพร่พระพุทธศาสนานะคะเพื่อที่จะได้กลับมานั่งทบทวนนะคะแล้วก็สนทนาธรรมการกับพระรูปอื่นๆเรานะคะพุทธศาสนิกชนอย่างเราเนี่ยจะได้ทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝนหรือที่เรียกว่าผ้าวัสสิกาสาดกรวมถึงได้ถวายเทียนพรรษาด้วยนะและในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้นะคะพุทธศาสนิกชนชายชาวไทยเมื่ออายุครบ20ปีนะคะก็จะนิยมถือบวชเอาพรรษาในช่วงนี้ด้วยค่ะ
1: แสดงว่าถ้าเกิดผมอายุ20ปีผมก็ต้องบวชแล้วครับ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในการบวชเนี่ยขึ้นอยู่กับความพร้อมและก็ความสมัครใจของแต่ละบุคคลด้วยนะคะในการที่เราจะสืบทอดพระพุทธศาสนานะคะก็จะมีอยู่หลากหลายวิธีด้วยกันค่ะถึงแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปนะคะพุทธศาสนิกชนชายชาวไทยเนี่ยก็ยังนิยมที่จะบวชตอนอายุ20อยู่ดีค่ะเพื่อที่จะช่วยทดแทนบุญคุณพ่อแม่แล้วก็เป็นหน้าที่ชาวพุทธค่ะอีคิวอยากฟังความรู้สึกของพระที่บวชช่วงเข้าพรรษาไหม
1: อยากรู้ครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กัน

0: นี่คือสัปดาห์แรกของพระบวชใหม่ในพรรษานี้ที่จะต้องจำวัดเพียงลำพังภายในกุฏิขนาดย่อมซึ่งไม่มีไฟฟ้าใช
1: ้กลัวอะไรเป็นพิเศษไหมครับพี่มีตอนที่บวช
2: ก็กลัวผีกลัวผีตอนนี้ก็ยังกลัวอยู
1: ่มีสัตว์ที่กลัวไหมฮะอยู่ตรงนี้
3: มีครับกลัวงูครับหลักๆครับแล้วก็ที่นี่บอกว่าเป็นธรรมดาด้วย

จากนี้ไปอีก3เดือนพระแต่ละท่านจะเริ่มต้นศึกษาวิชาสำคัญวิชาหนึ่งกันอย่างเข้มข้นวิชาที่ว่านี้ไม่ได้พาไปเรียนรู้โลกกว้างแต่พากลับมาเรียนรู้ภายในจิตใจของตนเองวิชาที่ไม่ได้สอนให้นำความรู้ไปแสวงหาทรัพย์สินเงินทองหากแต่สอนให้สละสิ่งที่ตัวเองมีออกไปให้มากที่สุดเป็นวิชาที่จะใช้เวลาเรียน3เดือนนับจากวันนี้

คยสงสัยกันไหมครับว่าทุกวันนี้การบวชยังเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือไม่เราสามารถเป็นคนดีโดยไม่ต้องผ่านการบวชได้หรือเปล่าบวชเป็นพระแล้วได้อะไรเป้าหมายและคุณค่าที่แท้จริงของการบวชอยู่ตรงไหนพื้นที่ชีวิตสัปดาห์นี้เราเดินทางมาที่วัดป่าสุกโตจังหวัดชัยภูมิในช่วงเข้าพรรษาเพื่อหาคำตอบเหล่านี้ครับ

พระแฟ้มคือพระใหม่ในพรรษานี้ที่ผมได้มาคุยด้วยท่านเพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยทำงานได้พักนึงก็ลาออกเพื่อบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่วันที่คุยกันท่านอยู่วัดมาได้1สัปดาห์แต่กุฏิหลังเนี้ยเพิ่งย้ายมาจำวัดได้ไม่กี่คืนเรียกว่าอยู่โซนท้ายวัดกว่าจะเดินมาถึงก็ค่อนข้างไกลทีเดียว

0: ที่เราเห็นอยู่นี้คือกุฏิของพระที่นี่ครับขนาดก็จะเล็กประมาณนี้เพื่อฝึกไม่ให้สะสมสิ่งของใดๆยกเว้นอัฐบริขารหรือของใช้ที่จำเป็นสำหรับพระเท่านั้น
1: เขาเลือกให้เลยว่าให้อยู่กุฏินี้
2: ใช่ครับเราไม่มีใช่ใช่ครับเขาเลือกให้เลยแล้วก็ตามน้ำเพราะว่าหลวงพี่ที่เขาดูแลเรื่องนี้เขาก็บอกแต่แรกอยู่แล้วว่าแบบที่นี่ไม่มีไฟนะอยู่ได้หรือเปล่าก็มีเหมือนตอนแรกเรานึกว่าขู
1: ่
2: แต่ก็จริงๆ
1: มันไม่มี
2: ไฟจริงๆครับจะใช้เทียนตัวส่วนใหญ่แล้วก็มีพวกไฟฉายแล้วก็ตะเกียงไฟตะเกียงประมาณนี้ ใช่ครับ
1: ยากไหมครับวันแรก
2: แรกไม่ยากมากครับแต่ถามว่ามันก็ผิดจากอยู่บ้านนะครับ
1: มันแค่ไม่ชินใช
2: ่ไหมใช่ครับแต่คือตอนแรกเราก็คิดว่าอยู่ไม่ได้นะแต่พออยู่จริงๆมันก็พอที่จะได้ครับเพิ่งเจอ
1: มูเขียวท่านบอกให้ทำยังไงอ่ะ
2: ท่านบอกว่าให้ยืนนิ่งๆแล้วก็รอ เขาไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ต้องเชื่อท่านครับแต่ก็เขาก็ไม่ได้
1: ก็คือท่านนิ่งๆก็ไม่น่าจะมีปัญหา
2: ใช่ครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ที่นี่เป็นป่าอยู่แล้วด้วยเหมือนแบบมาท่านบอกว่าเรามาอาศัยเขาอยู
1: ่ตั้งแต่มาปวดเนี่ยปรับตัวยากหรือว่ารู้สึกว่าปฏิบัติยากมากอะไรเงี้ย
2: ยากที่สุดใช่ไหม
1: ครับ
2: มีอย่างนึงนะเป็นทุกครั้งที่ทำนะคือการนั่งคุกเข่าไหว้พระฮะแล้วก็นี่ตอนนี้ยังปวดอยู่เลยครับผ่านมา6วันทำได้5วันแล้วปวดเป็นทุกครั้งครับตอนแรกๆประมาณ3วันแรกนี่ทำวัดอีกละทำวัดแล้วเราจะนึกถึงตอนที
1: ่อ๋อถึง
2: นั่งคุกเข่าไปละเราก็จะปวดมากแล้วแบบเราไม่อยากทำวัดเลยผมก็ยังคิดอยู่ผมเป็นพราหมณ์แล้วต้องมานั่งทรมานอะไรอย่างเงี้ย
0: ทำวัดเช้าเสร็จพระสงฆ์ก็จะเตรียมตัวออกบิณฑบาตสำหรับพระใหม่แล้วนี่คือช่วงเวลาที่ลำบากอีกช่วงหนึ่ง
2: ที่นี่ที่วัดสุขโตจะบิณฑบาตอยู่ทั้งหมด3สายด้วยกันคลายแม็กซ์อยู่ตรงสาย3กับสาย1ฮะสาย1นะไกลขาไปเดินถนนขากลับเนี่ยเข้าป่าฮะเข้าป่าลัดเลาะตามป่าแล้วกลับมาที่วัดนะแล้วก็สาย3นี่ผมไปมา2-3 วันนะเท้าเริ่มระบมมันเป็นดินแดงครับแล้วก็หินมันจะคมมากครับแต่เราก็ต้องเดินแบบทั้งอย่างนั้นอันนี้เจ็บมากครับสาย3เจ็บสุดแล้วแต่ที่นี่ก็เรื่องบิณฑบาตปรับตัวพอสมควรนะทุกวันนี้ก็เจ็บทั้งเท้าตอนนั่งคุกเข่าใช่ไหมแล้วก็เจ็บเท้าตอนไปเดินบิณฑบาตเนี่ยคูณไปเลย
0: กลับจากบิณฑบาตผมก็ได้คุยกับพระอีกรูปหนึ่งคือหลวงพี่โจ้ท่านอายุ33ปีกุฏิของท่านจะอยู่โซนบนเขาซึ่งก็มีไฟเฉพาะตรงห้องน้ำแต่ข้างในก็ใช้ตะเกียงท่านเคยบวชที่นี่เมื่อ3ปีก่อนตอนนั้นบวชได้7เดือนผมก็อยากรู้ว่าทำไมท่านถึงได้คิดกลับมาบวชอีกครั้ง
1: ตอนหลังจากที่บวชครั้งแรกครับทำไมถึงสึกไปเป็นฆราวาส
3: เหตุผลง่ายๆเลยก็คือนั่นอยากไปเที่ยวต่างประเทศใช่นี่เป็นเหตุผลจริงๆนะที่สึกตอนนั้นเพราะเรารู้สึกว่าอยากไปเที่ยวต่างประเทศสักครั้งหนึ่ง
1: เราได้ไปไหมครับ
3: ได้ไปแล้ว
1: แล้วการที่พอเราบวชแล้วหลังจากที่เราบวชครับเราสึกไปเป็นฆราวาสการที่เราไปใช้ชีวิตเป็นคนธรรมดาการบวชช่วยในชีวิตประจำวันของหลวงพี่ในช่วงที่สึกไปบ้างไหมครับ
3: ช่วยเยอะเลยถ้าไม่ได้การปฏิบัติธรรมนี่ก็ชีวิตคงจะแย่กว่านี้เพราะว่าตัวเองจะมีปัญหาทางด้านความคิดอารมณ์อะไรเงี้ยนั้นพวกนี้มันก็จะกวนอยู่มากตอนสึกไปแรกๆก็ยังได้ผลจากปฏิบัติอยู่หลายเดือนอยู่หลายสัปดาห์อยู่แต่หลังจากนั้นเราก็แบบเหมือนคืนไปกับโลกอะโลกข้างนอกวิถีชีวิตทั่วไปการกินการอยู่อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่คนข้างนอกเขาทำกันใช่ไหมมันก็จะกลับตกไปอยู่ในร่องเดิมวิธีเดิมแล้วก็นิสัยความเคยชินอย่างเดิม
1: ๆมัน
3: ก็จะกลับมาใช่นั่นแหละมันก่อให้เกิดปัญหา
0: อ
1: แล้วหลวงพี่มีสิ่งที่คาดหวังกับการบวชครั้งนี้ไหมครับหมายถึงว่าที่ตัดสินใจบวช
3: คาดหวังคงไม่ได้คาดหวังอะไรเพียงแต่เรามีความตั้งใจที่ครั้งนี้เราจะเอาจริงกว่าครั้งที่แล้วแล้วก็คือเอาจริงแต่ไม่ซีเรียสนะก
1: ็
3: คือแบบตั้งใจที่จะปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติตัวให้ดีตั้งใจไว้อย่างน้อย3เดือนแต่หลังจากนั้น
1: เดี๋ยวเราดูกันอีกที
3: อนาคตมันไม่มีใครรู้เนาะ
1: ถ้าสมมติเป็นโยมเป็นคฤหัสถ์แล้วทำดีคิดดีจริงไม่ต้องบวชก็ได้ใช่ไหมครับหลวงพี่หรือว่าหลวงพี่คิดว่ามันยาก
3: ได้ตอบเลยว่าได้ก็คำสอนพุทธเจ้าก็ท่าน3ข้อเนาะทำดีแล้วก็ละชั่วแล้วก็ภาวนาอย่าลืมภาวนาให้ครบเพียงแต่ว่าโลกภายนอกมันเหมือนอยู่ในกระแสน้ำที่รุนแรงแล้วมันก็พร้อมที่จะพัดพาเราไปได้โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวพอรู้สึกตัวอีกทีก็อาจจะสายไปแล้ว
4: อีคิวได้ฟังความคิดเห็นของพระที่บวชแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
5: รู้สึกว่าการบวชเนี่ยครับทำให้จิตใจเราสงบนะครับไม่คิดเรื่องฟุ้งซ่านแล้วก็เรื่องไร้สาระครับ
4: ทีนี้อีคิวรู้สึกอยากจะอุปสมบทหรือว่าบวชบ้างหรือยัง
5: ยังไม่แน่ใจเลยครับยังมีข้อสงสัยอยู่เองนิดหน่อยอะคร
4: ับ โอเคงั้นถ้ามีเรื่องที่อยากรู้นะงั้นเดี๋ยวเราไปสนทนาธรรมกับพระท่านกันเลยดีกว่าไปกันเลยนะ
5: ครับ
4: ไปค่ะ

0: นมัสการพระคุณเจ้าค่ะวันนี้ค่ะเป็ดก็ได้พาน้องอีคิวนะคะมาทำบุญถวายสังฆทานเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาค่ะ
1: ก็ขอเจริญพรนะทั้งสองท่านนะที่ได้มาเรียนรู้นะวัฒนธรรมแล้วก็ความสำคัญของพระศาสนานะที่เราในฐานะเยาวชนที่จะต้องเรียนรู้เพราะเป็นหลักแห่งการดำเนินชีวิตขอเจริญพร
0: ขั้นตอนในการถวายสังฆทานเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: แน่นอนที่สุดการทำบุญถวายสังฆทานนั้นหรือทำบุญอะไรต่างๆก็ตามเราจะต้องมีองค์ประกอบในการทำบุญอยู่3อย่างด้วยกันก็คือ1เราต้องมีทานทานก็คือการให้2ต้องมีศีลศีลก็คือเป็นเครื่องชำระใจของเราแล้วประการสุดท้ายก็คือต้องมีภาวนาภาวนานั้นก็คือต้องมีจิตใจที่จดต่อก็คือมีความศรัทธาอันนี้การทำบุญต้องมีทั้ง3อย่างนี้นะแล้วต่อไปก็เราพร้อมแล้วก็จะได้อาราธนาศีลนะเพื่อที่จะรับศีลแล้วก็รักษาศีลต่อไปนะ
0: มายังพันเต
2: มายังพันเต
0: วิสุงวิสุง
2: วิสุงวิสุง
0: ลัคนาทายะ
2: ลัคนาทายะ
1: นะต่อไปนะตั้งใจนะรับศีลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตะติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: บัดนี้เธอก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะต่อไปนะอ้าวตั้งนะโม3จบพร้อมกันนะว่าให้ประสงค์ได้ยิน
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: กล่าวคำถวายนะเอากล่าวคำนำน้องก็ได
0: ้อิมานิ
2: อิมานิ
0: มะยังพันเต
2: มะยังพันเต
0: สังฆทานานิ
2: สังฆทานานิ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ซึ่งสังฆทาน
2: ซึ่งสังฆทาน
1: จับนี้จับอันนี้นะจับด้วยกันอ้าวสาธุข้างอ้าวครับนะการถวายสังฆทานนะของเธอทั้งหลายนั้นก็นะสำเร็จประโยชน์นะตามที่เราได้ตั้งใจเดี๋ยวเธอทั้งสองตั้งใจนะรับพรนะต่อไปนี้ไม่ได้มีกวดน้ำแต่ก็ตั้งใจรับพรนะยะถาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังขอบุญบารมีทั้งปวงนั้นจงโปรดประทานพรให้เธอทั้งสองจงมีแต่ความสุขความเจริญจะคิดสิ่งหนึ่งประการใดด้วยความมีสติตั้งตนเองอยู่ในความไม่ประมาทในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไซขอพรทั้งหลายขอความดีทั้งหลายจงประสบความสำเร็จแก่เธอทั้งสองและครอบครัวทุกประการเทอญพระวันตุเต
0: อีคิวมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอยากสอบถามพระอาจารย์ไหมคะ
2: ผมอยากรู้ว่าวิธีปฏิบัติของเด็กในวัยนี้ครับสามารถทำอะไรได้บ้างครับ
1: 1. อย่าได้กลัวว่าการเข้าวัดนั้นจะต้องทำตัวให้เรียบร้อยเสมอไปอันนี้เป็นข้อสำคัญที่สุดเพราะว่าเด็กทั้งหลายเนี่ยนะได้รับการสอนมาแบบว่าเข้าวัดจะต้องเรียบร้อยนะก็เลยไม่อยากให้ไม่เข้ามาวัดไปร้านเกมดีกว่าสนุกทำตัวสบายอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยบอกตัวเองเลยว่าการเข้าวัดอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้มีความรู้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราจะต้องเป็นเด็กที่สมัยใหม่สมัยใหม่แก่ชีวิตของตนเองการเข้าวัดอย่างที่พระอาจารย์บอกเนี่ยหนึ่งอย่างน้อยที่สุดเสาร์อาทิตย์นี้เลิกจากเรียนไม่ได้ไปเรียนก็ชวนผู้ปกครองไปวัดอย่างน้อยที่สุดวัดเนี่ยมีอะไรมีกิจกรรมฝาผนังมีโบสถ์ที่สวยงามมีวัฒนธรรมต่างๆมากมายอันนี้เป็นประการแรกที่พระอาจารย์อยากจะบอกไว้ว่าไม่ต้องกลัววัดเพราะวัดมีอะไรมากมายแล้วประการที่สองเมื่อเข้ามาวัดเนี่ยมาพบพระ ไม่ใช่มาแค่ทำพิธีกรรมอย่าคิดว่ามาวัดจะต้องมาทำบุญโดยการถวายของการถวายปัจจัยไม่ใช่พระอาจารย์บอกแล้วการมาทำบุญไม่ใช่แค่ว่าสำเร็จด้วยการถวายของแต่มันสำเร็จด้วยการรักษาศีลนะสำเร็จด้วยการทานทานก็ไม่ใช่ว่าต้องถวายของใช่ไหมการที่เราเข้ามานั่งสมาธิการที่เราได้มานั่งสนทนาธรรมก็ถือว่าเป็นบุญนะฮะอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมอันเนี้ยสิ่งที่สำคัญพระอาจารย์อยากจะบอกแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดการเข้ามาวัดเนี่ยใช่ไหมเยาวชนทั้งหลายเนี่ยอย่าไปกลัวพระสงฆ์ท่านถ้าเราเรียนรู้อะไรอยากรู้อะไรถามท่านเลยหลวงพี่ครับพี่เนนครับหลวงพ่อครับทำไมโบสถ์มันทำไมถึงต้องสร้างโบสถ์ครับทำไมพระพุทธรูปต้องอย่างนี้ครับทำไมพระต้องผมจีวรสีอย่างนี้ครับมีอะไรสงสัยก็ถามพระท่านเลยไม่ต้องกลัวหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อเราที่จะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นสองแล้วก็ได้ส่งเสริมพระด้วยส่งเสริมอย่างไรเมื่อหนูถามพระอาจารย์พระอาจารย์ตอบไม่ได้ทำไมก็ต้องกลับไปหาความรู้มาเฮ้ยเดี๋ยวกลัวเด็กต่อไปตอบไม่ได้ดังอายเด็กต้องศึกษาธรรมเห็นไหมส่งเสริมแก่กันและกันหนูก็เหมือนกับช่วยพระอาจารย์ให้พระอาจารย์เนี่ยไปขนขายหาธรรมะที่ถูกต้องอยากให้เรานั้นได้รู้ว่าการเข้าวัดนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องยากลำบากก็ขอแจ้งเป็นลำดับดังนี
0: ้งั้นวันนี้ก็ขอกราบนมัสการลานะคะพระอาจารย
1: ์นะเจริญพรแล้วก็ขออนุโมทนาหวังว่าเธอทั้งสองนั้นจะเป็นแบบอย่างเป็นแบบฉบับและเป็นแบบแผนให้กับเยาวชนทั้งหลายหวังสิ่งที่เธอนั้นได้เรียนรู้นี้จะทำให้ประเทศชาติของเรานั้นได้พัฒนาไปสู่ความสันติสุขได้เพราะฉะนั้นก็ขอเจริญพรและอนุโมทนามาณโอกาสนี้ขอเจริญพร
3: วัดอินทรวิหารเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายแต่เดิมวัดนี้มีชื่อว่าวัดบางขุนพรมนอกและหลังจากนั้นได้มีการบูรณะครั้งสำคัญจึงทำให้วัดได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดอินทรวิหารหากใครเคยผ่านไปผ่านมาแถวสะพานพระราม8ก็จะมองเห็นพระพุทธรูปยืนองค์สูงใหญ่สีทองอารามที่เราเรียกว่าหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตนี้สร้างโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรใช้เวลาในการสร้างเกือบ60ปีเริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ขณะนั้นท่านสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีเป็นเจ้าอาวาสแต่ลงมาควบคุมการก่อสร้างด้วยตัวเองเมื่อการก่อสร้างดำเนินมาได้เพียงพระนาภีหรือว่าสะดือท่านก็มรณภาพลงณศาลาใหญ่ณวัดอินทรวิหารการก่อสร้างดำเนินต่อมาด้วยแรงศรัทธาของเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหารรูปต่อๆมาโดยใช้เวลาทั้งสิ้น60ปีหลวงพ่อโตจึงแล้วเสร็จในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7บนยอดเกศของหลวงพ่อโตองค์นี้มีพระบรมสารีริกธาตุที่รัฐบาลประเทศศรีลังกามอบให้รัฐบาลไทยประดิษฐานอยู่ส่วนองค์ของหลวงพ่อโตนั้นก็ประดับด้วยกระจกโมเสกทองคำแท้จากประเทศอิตาลีทั้งองค
0: ์แล้วหลังจากที่ทำบุญแล้วเรามีความรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: มีความรู้สึกอิ่มบุญนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ความรู้นะครับว่าอย่างเช่นสมมติว่าเราไม่ต้องกลัวการเข้าวัดนะครับเราเข้าวัดมาเราไม่ต้องเกรงนะครับไม่ต้องเครียดเราอยากรู้อะไรนะครับเราสามารถถามหลวงพ่อได้เลยนะครับ
0: และกิจกรรมในวันนี้นะคะตั้งแต่เช้าเนาะที่เรามาทำบุญร่วมกันนะคะเราได้เรียนรู้เรื่องประวัตินะคะของวันเข้าพรรษานะคะแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการถวายสังฆทานเนาะค่ะแล้วก็อยากเชิญชวนนะคะให้น้องๆทุกคนนะคะได้เข้าวัดกันด้วยอยากให้อีคิวลองฝากแล้วก็เชิญชวนเพื่อนๆมาเข้าวัดกันด้วยค่ะ
4: เพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากได้ความรู้ดีๆนะครับเราก็สามารถเข้าวัดกันมาได้เลยนะครับเราสามารถจับกลุ่มพาเพื่อนๆนะครับเข้ามาด้วยกันหลายๆคนนะครับเหมือนกับมาทัศนศึกษากันเองครับเพื่อหาความรู้ดีๆนะครับไปประกอบการเรียนครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้อง EQ มากนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะ
4: ครับผมก็ขอขอบคุณครูเป็ดด้วยนะครับ
0: ค่ะและในตอนต่อไปนะคะครูเป็ดจะพาไปสัมผัสประสบการณ์ไหนนะคะเราจะไปเที่ยวในสถานที่ใดและเรียนรู้เรื่องสังคมอะไรกันบ้างนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะในรายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะพบกับช่วงเวลาแห่งความหันษาช่วงเวลาวรรณคดีสุขสันต
1: ์กับครูพี่เอิญ
0: และครูพี่ถุงเด็กๆคะสำหรับคาบเรียนนี้นะคะก็เป็นคาบสุดท้ายสำหรับบทเรียนนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีตอนการผจญภัยของสุดสาคร
1: เด็กๆคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเรื่องราวที่เรียนผ่านมานั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรจำได้ไหมเอ่ย
0: มีเด็กๆตอบกลับมาแล้วนะคะว่าจำได้ค่ะคุณครูเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆของเรา
2: แต่เอ๊ะครูพี่ถุงคะเมื่อตะกี้นี้ครูพี่เอิญได้ยินแว่วๆนะคะว่ามีเด็กบางคนที่ยังจำไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้เราจะทำอย่างไรกันดีครับครูพี่ถุง
3: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆถ้าอย่างนั้นในคาบเรียนนี้ครูพี่ถุงจะทบทวนบทเรียนในการเล่าเนื้อเรื่องโดยย่อให้เด็กๆฟังเองค่ะ
2: ดีเลยค่ะครูพี่ถุงเด็กๆคะอยากฟังเรื่องราวโดยย่อหรือยังถ้าอยากฟังแล้วเชิญครูพี่ถุงเลยค่ะ
3: ได้ค่ะครูพี่เอิญเรื่องราวโดยย่อของเรานะคะเริ่มตั้งแต่ที่พระอภัยมณีเดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารในขณะนั้นเองนางเงือกนะคะก็ได้ตั้งครรภ์อยู่แล้วก็ได้คลอดสุสาครน้อยของเราออกมาภายหลังนะคะได้พระเจ้าตาค่ะคอยอบรมเลี้ยงดูและสั่งสอนวิชาความรู้รวมถึงวิชาอาคมให้อยู่มาวันหนึ่งสุสาครนะคะได้ออก

0: จนภัยทะเลและก็ได้พบกับพี่ม้าในมังกรเข้าจึงได้กลับไปแจ้งพระเจ้าตาพระเจ้าตาจึงได้บอกวิธีการจับพี่ม้าในมังกรในท้ายที่สุดนะคะพี่ม้าในมังกรก็กลายเป็นพาหนะคู่ใจของสุดสาครเรานั่นเองเมื่อสุดสาครอายุได้3ขวบก็ได้ถามกับพระเจ้าตาว่าบิดาของตนเป็นใครทำไมถึงไม่เคยพบกันเลยเมื่อทราบว่าบิดาของตนเองคือพระไพมณีที่เดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารไปเมื่อ3ปีที่แล้วก็มีความตั้งใจอยากที่จะออกติดตามพระโยคีจึงได้จับสุดสาครบวชเป็นโยคีน้อยให้ไม้เท้ากายสิทธิ์รวมทั้งสอนวิชาอาคมไว้ใช้เพื่อป้องกันตัวขณะเดินทางค่ะเมื่อสุดสาครเดินทางไปเรื่อยๆจนไปพบกับชีเปลือยเข้าจึงได้ถูกชีเปลือยหลอกและเสียรู้จนถูกชีเปลือยพักตกหิวในที่สุดในท้ายที่สุดนะคะก็ได้พระเจ้าตาที่มาช่วยไว้ได้ทันและได้สอนไว้ว่าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าเพราะจิตใจมนุษย์นั้นยากแท้อย่างถึงดังที่ปรากฏในบทกลอนท้ายบทเรียนของเรานั่นเองค่ะ
1: เด็กๆคะเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องราวโดยย่อจากครูพี่ถุงที่ได้เล่าไปแล้วนะคะเด็กๆคงจะสนุกสนานมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ
2: เด็กๆกรอบกลับมาแล้วค่ะว่าสนุกสนานมากๆเลยค่ะครูพี่เอิญแต่เมื่อกี้ได้ยินแว่วๆว่ามีบางคนนะคะยังจำไม่ได้เลยค่ะครูพี่เอิญทำอย่างไรกันดีล่ะคะทีนี้
1: เราพาเด็กๆร้องเพลงกันดีไหมคะครูพี่ถุงเด็กๆคะอยากร้องเพลงกันไหมเอ่ย
2: โอ้โหได้รับเสียงตอบรับดีมากเลยค่ะว่าอยากร้องเพลงอยากร้องเพลงเอ๊ะว่าแต่ว่าร้องเพลงเนี่ยเกี่ยวกับบทเรียนของเราอย่างไรล่ะคะครูพี่เอิญ
1: ก็ต้องเกี่ยวแน่นอนค่ะครูพี่ถุงว่าแต่จะเกี่ยวกับบทเรียนอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยสำหรับบทเพลงนะคะที่เราจะนำมาร้องในวันนี้นะคะมีชื่อเพลงว่าเจ้าสุดสาคร
2: ใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆเพลงนี้นะคะคือทริคในการจำเนื้อเรื่องโดยนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีตอนการผจญภัยของสุดสาครของเรานั่นเองค่ะ
1: โดยเพลงนี้นะคะเด็กๆจะเป็นเพลงที่มีทำนองของเพลงเจ้าขุนทองนั่นเองค่ะ
2: แต่ก่อนอื่นนะคะครูพี่ถุงและครูพี่เอิญอยากให้เด็กๆนะคะลองอ่านตามทีละวรรคเพื่อเป็นการจดจำและเพิ่มความแม่นยำในเนื้อเพลงของเราก่อนนะคะ
1: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มอ่านกันเลยค่ะไปกันเลย
3: กุมารตัวน้อยเจ้าคอยเที่ยวเล่นมีม้านินมังกรคู่ใจออกเที่ยวทะเลเล่นสนตามวัยพลบค่ำยามใดฤาษีตามพลันเป็นลูกพ่อภัยแถมว่ายน้ำเก่งว่ายเร็วรีบเร่งได้เหมือนมารดาพอได้3ขวบตามหาพระบิดาพอได้3ขวบตามหาพระบิดาชีเปลือยหลอกข้าท่านตามาช่วยทันขี่ม้าขี่ม้าเที่ยวเล่นเที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็น
2: ซ้ำที่เครื่องหมายดอกจันอีกครั้งนะคะเด็ก
3: ๆขี่ม้าขี่ม้าเที่ยวเล่นเที่ยวเล่นก็เพราะว่าฉันนั้นเป็นเจ้าสุดสาคร
2: เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อเพลงเจ้าสุดสาครของเราไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะทีนี้นะคะเด็กๆขอให้เด็กๆนะคะร้องตามครูพี่ถุงและครูพี่เอิญไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย

เด็กๆคะอีกครั้งนึงนะคะเพื่อความแม่นยำและความคล่องแคล่วของเราถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย

0: บกันไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อเพลงเจ้าสุสาครของเราต่อไปนะคะเราก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมถ่ายบัตรภาพฉันเป็นใครฉันทำอะไรอยู่มาดูกันที่ภาพแรกเลยค่ะครูพิทุมคะเชิญหยิบภาพขึ้นมาเลยค่ะ
1: มาดูกันเลยค่ะชาดามมาดูภาพแรกของเรากันเลยค่ะเด็กๆตัวละครในภาพเนี่ยมีใครกันบ้างคะเด็กๆลองทายกันดูสิคะ
0: อ
1: ้
0: าวเด็กๆก็ได้ตอบมาแล้วนะคะว่ามีพี่ม้านินมังกรมีสุดสาครแล้วก็มีชีเปลนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะ
1: แม่มีหลายตัวละครเลยนะคะครูพี่เอิญว่าแต่ว่าตัวละครในภาพเนี่ยเขากำลังทำอะไรกันอยู่คะเด็กๆลองช่วยกันทายดูสิคะ
0: อ
1: ้
0: าวเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าทั้ง3ตัวละครเนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่อ้าวก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะครูพี่ถุงว่าพี่ม้านินมังกรของเรานะคะก็ยืนอยู่นิ่งๆละค่ะส่วนสุสาครนะคะก็นั่งสมาธิแล้วก็มีชีเปลือยนะคะทำท่าที่จะผลักสุสาครให้ตกลงไปในเหวนั่นเองค่ะครูพิทุง
1: โอ้โหร้ายกาจจริงๆเลยนะคะชีเปลือยของเรา
0: อ้าวต่อไปนะคะเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะครูพิทุงท่าเดินเด็กๆคะภาพนี้นะคะจะมีตัวละครอยู่2ตัวเด็กๆคิดว่าตัวละคร2ตัวนี้เป็นใครกันคะเด็กๆลองตอบเข้ามาดูนะคะเผื่อว่าคำตอบของเด็กๆจะถูกต้องและตรงใจกับครูพิทุง
1: ก็มีเสียงตอบกลับมาแล้วนะคะว่าตัวละครในภาพก็คือพระโยคีหรือพระเจ้าตาแล้วก็เด็กน้อยนั่นเองค่ะว่าแต่ว่าเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าตัวละครทั้ง2ตัวนี้ทำอะไรกันอยู่
0: รู้ไหมคะลองทายกันเข้ามาดูนะคะว่าตัวละครสองตัวนี้กำลังทำอะไรกันอยู
1: ่ให้เวลาคิดนะคะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาฟังเฉลยกันเลยนะคะตัวละครทั้งสองตัวในภาพนะคะพระโยคีกำลังซ้อนหนังสือเด็กน้อยอยู่นั่นเองค่ะโดยที่เด็กน้อยเนี่ยก็ขยันและตั้งใจเรียนมากๆเลย
0: ครูพี่ถุงขาว่าแต่เด็กน้อยคนนี้เป็นใครกันคะช่วยบอกเด็กๆของเราด้วยนะคะ
1: เขาไม่ใช่ใครที่ไหนไกลเลยค่ะเด็กๆเขาก็คือสุดสาครน้อยพระเอกของบทเรียนเรานั่นเองค่ะ
0: ครูพี่ถุงคะปกติสุดสาครต้องใส่เสื้อผ้าเหมือนพระเจ้าตาไม่ใช่หรอคะแล้วก็กล้าผมแล้วก็มีไม้เท้าวิเศษแต่ทำไมในภาพสุสาครถึงเหมือนกับเด็กธรรมดาคนนึงล่ะคะครูพิทุง
1: อ๋อนั่นก็เพราะว่าสุสาครในตอนนี้ของเรานะคะยังไม่ได้เดินทางออกจากเกาะแก้วพิสดารนั่นเองภาพจำของเราที่ว่าสุสาครเป็นโยคีน้อยนุ่งห่มหนังเสือกล่าวผมถือไม้เท้าและขี่ม้านินมังกรเป็นช่วงเวลาที่อายุได้3ขวบและได้เดินทางออกตามหาพระอภัยมณีนั่นเองค่ะโดยก่อนออกเดินทางพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเราเนี่ยได้จับสุสาครน้อยนะคะบวชเป็นโยคีน้อยและได้สอนอาคมรวมทั้งให้ไม้เท้ากายสิทธิ์ไว้ป้องกันตัวขณะเดินทางนั่นเองค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวสุสาครน้อยของเราเป็นคนเก่งมากๆเลยนะคะเด็ก
1: ๆทีนี้เด็กๆสังเกตหรือเปล่าคะว่าตัวละครแต่ละตัวของเราเนี่ยมีนิสัยที่แตกต่างและหลากหลายกันมากเลยนะคะ
0: อ้าวเด็กๆคะต่อไปก็กิจกรรมค้นหานิสัยของตัวละครนะคะมาให้เด็กๆเล่นกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยค่ะไปกันเลย
1: มาเริ่มกันที่ตัวละครแรกเลยนะคะท่าดาเด็กๆคะเขาคือใครกันคะลองทายดูสิคะ
0: อ
1: ้
0: าวก็มีคำตอบหลากหลายนะคะครูพี่ถุงว่าตัวละครในภาพนะคะเป็นคนสวยเป็นนางเงือกบางคนก็บอกว่าเป็นปลานั่นเองค่ะเด็กๆอยากรู้คำตอบไหมคะว่าตัวละครในภาพเนี่ยเป็นใครถ้าอยากรู้คำตอบแล้วไปดูคำตอบกันเลยใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือนางเงือกของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะ
1: ทีนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าแม่นางเงือกของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไรกันคะ
0: อ้าวก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะครูพี่ถุงว่านางเงือกของเรามีลักษณะนิสัยที่เป็นแม่ที่ดีคอยอบรมสั่งสอนสุสาครให้เป็นคนดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระเจ้าตานั่นเองค่ะครูพี่ถุง
1: โอ้โหเป็นแม่ที่ดีจริงๆนะคะครูพี่เอิญว่าแต่ว่าเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยแบบนี้สมควรหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตกันล่ะคะลองทายมากันดูนะคะ
0: สมควรหรือไม่สมควรคะเด็กๆลองตอบกันเข้ามาเลยนะคะ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: อ้าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะเราไปเฉลยกันเลยค่ะว่าตัวละครนี้สมควรหรือไม่สมควรเอาเป็นแบบอย่างอ้าวตัวละครนางเงือกของเรานะคะมีลักษณะนิสัยที่สมควรเอาเป็นแบบอย่างมากๆเลยค่ะครูพี่ถุงเพราะเขานั้นเป็นแม่ที่ดีอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีนั่นเองค่ะครูพี่ถุง
1: เป็นแม่ที่ดีจริงๆเลยค่ะครูพี่เอิญถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะคะ
0: อ้าวครูพี่เอิญจะซุ่มหยิบแผ่นภาพต่อไปกันนะคะเด็กๆตัวละครต่อไปนะคะก็คือท่านนี่ค่ะเด็กๆคิดว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครอะไรกันคะ
1: ลองทายกันดูสิคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมีเสียงตอบกลับมาแล้วค่ะครูพี่เอิญบ้างก็ว่าเป็นม้ายูนิคอร์นแต่บ้างก็ว่าเป็นม้านิลมังกรถ้าอย่างนั้นเรามาฟังเฉลยกันเลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือเป็นม้านิลมังกรนั่นเองค่ะเด็กๆ
0: เด็กๆคะแล้วรู้ไหมคะว่าม้านิลมังกรของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไร
1: ลองทายกันดูนะคะมีเด็กๆตอบเข้ามาแล้วค่ะว่ามีความซื่อสัตย์ค่ะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆที่ม้านิลมังกรของเรานะคะมีความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์มากๆต่อเจ้าของด้วยล่ะค่ะทีนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าพฤติกรรมของพี่ม้านิลมังกรเนี่ยสมควรหรือไม่สมควรนำไปเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตคะลองทายกันดูสิคะ
0: สมควรหรือไม่สมควรคะเด็กๆทายกันเข้ามาเลยนะคะเผื่อว่าคำตอบของเด็กๆจะไปตรงใจกับคำตอบของครูวิทุง
1: ทีนี้เรามาฟังคำตอบพร้อมๆกันเลยนะคะลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมของพี่ม้านิลมังกรนะคะเป็นพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะเพราะพี่ม้านิลมังกรเนี่ยมีความจงรักภักดีและมีความซื่อสัตย์ต่อผู้เป็นเจ้าของจงรักภักดีซื่อสัตย์แถมยังน่ารักซะขนาดนี้เด็กๆคะเด็กๆจะต้องเอาไปเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตแล้วล่ะค่ะ
0: เอาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคุณครูพี่ถุงคะซูมหยิบภาพต่อไปได้เลย
1: ค่ะชาดามมาดูที่แผ่นนี้กันดีกว่าค่ะเด็กๆเอ๊ะว่าแต่ว่าตัวละครในภาพเนี่ยเป็นใครกันคะครูพี่เอิญ
0: อ้าวเด็กๆคะสามารถร่วมตอบคำถามได้นะคะว่า

0: พอในภาพเป็นใคร
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: อ้าวครูพี่ถุงคะมีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าตัวละครในภาพคือพระเจ้าตาของเรานั่นเองค่ะจะถูกต้องไหมนั้นเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือพระเจ้าตาหรือพระโยคีของเรานั่น

0: ตอบสิคะ
1: อ้าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบเข้ามาแล้วนะคะว่าพระเจ้าตานั้นมีคนเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาชอบช่วยเหลือนะคะซึ่งดูได้จากเหตุการณ์ที่พระเจ้าตานั้นได้ลงไปช่วยสุสาครขึ้นมาจากก้นหิวของเรานั่นเองค่ะ
2: โอ้พระเจ้าตาของเรานี่ใจดีจริงๆเลยนะคะครูพี่เอิญแล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยนี้ของพระเจ้าตาเป็นลักษณะนิสัยที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะเด็กๆลองทายกันดูสิคะ
1: อ
2: ้
1: าวมีเด็กๆตอบมาว่าสมควรเอาเป็นแบบอย่างค่ะงั้นเราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆถูกต้องแล้วล่ะค่ะลักษณะนิสัยของพระเจ้าตานะคะเป็นลักษณะนิสัยที่ควรเอาเป็นแบบอย่างนะคะเพราะว่าพระเจ้าตานั้นเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้วยค่ะเด็ก
2: ๆโอ้โหใจดีจังเลยนะคะพระเจ้าตาของเราถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกับแผ่นภาพต่อไปของเรากันเลยนะคะ
1: ครูพี่เอิญก็จะซูมหยิบแผ่นภาพต่อไปกันเลยนะคะท่านันตัวละครต่อมานะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครอะไรเอ่ย
2: ให้เวลาคิดนะคะ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
2: มีเด็กๆตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นโยคีน้อยหรือสุสาครนั่นเองและเด็กๆคิดว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆตัวละครในภาพนะคะก็คือสุสาครของเรานั่นเองว่าแต่ว่าเด็กๆคะรู้หรือเปล่าคะว่าสุสาครของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไร
1: อ้าวครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมานะคะว่าสุสาครของเรานั้นเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรศึกษาเล่าเรียนนะคะและเป็นคนที่เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาครูบาอาจารย์นะคะแต่ก็มีอีกลักษณะนิสัยหนึ่งนะคะครูพี่ถุงสุสาครของเราเนี่ยก็เป็นคนที่ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจคนแปลกหน้าง่ายๆด้วยล่ะค่ะครูพี่ถุง
2: อย่างนี้นี่เองแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าคะครูพี่เอิญ
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ถุง
2: โอ้ลักษณะนิสัยนี่มีเยอะมากเลยนะคะสำหรับตัวละครตัวนี้ของเราแล้วทีนี้เด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยที่กล่าวมาสมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะลองทายดูสิคะเด็ก
1: ๆครูพี่ถุงคะก็มีเด็กๆตอบมาว่าสมควรและก็ไม่สมควรทั้งสองคำตอบเลยล่ะค่ะแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะครูพี่ถุง
2: ถ้าอย่างนั้นมาฟังเฉลยกันเลยนะคะเด็กๆคำตอบก็คือมีทั้งพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างและมีพฤติกรรมที่ไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างนั่นเองค่ะพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างสำหรับสุสาครของเรานะคะนั่นก็คือตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาร่วมถึงครูบาอาจารย์แต่พฤติกรรมที่ไม่สมควรจะเป็นแบบอย่างก็มีเหมือนกันค่ะนั่นก็คือไว้ใจคนง่ายเกินไปค่ะโดยเฉพาะคนแปลกหน้านะคะซึ่งมันทำให้สุสาครเนี่ยเดือดร้อนจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดในตอนที่โดนชีเปลือยผักตกเหวนั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กๆคะนอกจากจะตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดารวมทั้งครูบาอาจารย์แล้วเด็กๆอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าง่ายๆด้วยนะคะ
1: อ้าวครูพี่ถุงคะไปดูกันที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะครูพี่ถุงส่งหยิบมาเลย
2: เป็นภาพนี้แล้วกันค่ะครูพี่เอิญชาดามเป็นใครกันนะลองทายกันดูสิคะเด็กๆคือใครกันนะ
1: มีเด็กๆตอบมาว่าเป็นฤาษีหรือเปล่าคะครูพี่ถุงเพราะว่ามีหนวดค่ะแต่ก็มีบางคนนะคะตอบว่าเป็นชีพเลื่อยของเรานั่นเองค่ะคำตอบไหนจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไปดูเฉลยกันเลยค่ะอ้าวใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆตัวละครนี้ก็คือตัวละครชีพเลื่อยของเรานั่นเองค่ะ
2: แล้วว่าแต่ว่าชีพเลื่อยของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรล่ะคะครูพี่เอิญดูเขาไม่น่าไว้วางใจเลยนะคะ
1: อ
2: ้
1: าวสำหรับลักษณะนิสัยของชีพเลื่อยนะคะก็คือเป็นคนที่ชอบทำร้ายร่างกายผู้อื่นเพื่อที่จะ

0: ชิงสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของของตัวเองนะคะซึ่งจะเห็นได้จากเหตุการณ์ที่ชีเปลือยนะคะได้ผลักสุสาครลงไปลึกในก้นเหวนะคะแล้วก็ได้ชิงไม้เท้าแล้วก็ม้านินมังกรไปนั่นเองค่ะครูพิถุง
1: โอ้โหร้ายกาจมากเลยนะคะชีเปลือยของเราแล้วทีนี้เด็กๆคะเด็กๆคิดว่าลักษณะนิสัยดังกล่าวเนี่ยสมควรนำมาเป็นแบบอย่างหรือไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างกันล่ะคะเด็กๆให้เวลาคิดนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ก็มีเด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าชีเปลือยเนี่ยมีลักษณะนิสัยที่ไม่สมควรเอาเป็นแบบอย่างเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะครูพิถุงถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆชีเปลือยของเรานะคะมีลักษณะนิสัยที่ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างเลยนะคะเพราะว่าเขานั้นทำร้ายร่างกายคนอื่นแล้วก็แย่งชิงของของคนอื่นมาเป็นของของตัวเองด้วยค่ะลักษณะนิสัยแบบนี้เด็กๆอย่าเอาเป็นแบบอย่างเด็ดขาดเลยนะคะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมทายแผ่นภาพตัวละครของเรา
0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมกันจบลงไปแล้วหวังว่าเด็กๆคงได้รับความรู้แล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องนะคะว่าพฤติกรรมใดควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างบ้าง
1: และในตอนนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคาบเรียนกันแล้วถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันสรุปความรู้ที่เราได้เรียนกันมาดีไหมคะเด็กๆว่ามีลักษณะนิสัยของตัวละครใดบ้างที่สมควรจะไม่เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
0: ครูพิถุงคะเมื่อกี้นี้เด็กๆก็ได้ตอบมาแล้วนะคะว่าเป็นสุดสาครนั่นเองค่ะที่ควรเอาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
1: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะเด็กๆสุดสาครนะคะเป็นหนึ่งในตัวละครที่สมควรจะมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตอย่างมากเลยค่ะเพราะนอกจากจะตั้งใจเรียนแล้วเขายังเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาและครูบาอาจารย์อีกด้วยค่ะเด็กๆก็ควรจะเอามาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตเหมือนกันนะคะ
0: อ
1: ้
0: าวเด็กๆคะแล้วมีตัวละครไหนอีกไหมคะที่ควรนำเอามาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตครูพิถุงคะมีเด็กๆตอบมาว่าพี่ม้านินมังกรของเราค่ะครูพิถุง
1: พี่ม้านินมังกรของเรานี่เองค่ะน่ารักแถมยังจงรักภักดีด้วยเด็กๆก็สมควรนำมาเป็นแบบอย่างเหมือนกันนะคะเพราะพี่ม้านินมังกรของเราเนี่ยแม้ว่าจะถูกชีเปลือยนะคะลักพาไปพร้อมกับไม้เท้ากายสิทธิ์ตอนที่ได้พลักสุสาครเนี่ยตกลงเหวแต่เขาก็ยังหนีกลับมาไปตามพระเจ้าตาให้มาช่วยสุสาครขึ้นจากเหวนั่นเองในชีวิตจริงของเด็กๆนะคะก็ควรจะมีความซื่อสัตย์นะคะเพราะความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติของคนที่ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรก็ควรจะมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันนั่นเองค่ะ
0: เด็กๆคะมีตัวละครไหนอีกไหมคะที่เรานั้นควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตไหนลองตอบมาอีกสักหนึ่งตัวละครให้ครูพี่เอ๋แล้วก็ครูพี่ถุงชื่นใจหน่อยค่ะ
1: เมื่อกี้ได้ยินมาแว่วๆค่ะคือพระเจ้าตาของเรานั่นเองถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆพระเจ้าตาของเรานะคะเป็นหนึ่งในตัวละครที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะเพราะพระเจ้าตาเนี่ยมีความเมตตากรุณาและชอบช่วยเหลือนั่นเองค่ะจะเห็นได้จากตอนที่ว่าสุดสาครนั้นชีเปลือยผักลงหิวพระเจ้าตาก็ได้ตามมาช่วยนะคะในชีวิตจริงของเด็กๆถ้าเกิดว่าเด็กๆนั้นมีความเมตตากรุณาและพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อถึงยามที่ตัวเองนั้นเดือดร้อนพวกเขาเหล่านั้นก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเรากลับมานั่นเองค่ะสมควรที่จะนำเป็นแบบอย่างอย่างยิ่งเลยนะคะเด็กๆ
0: อ้าวเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆคงจะได้รับความรู้เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะทั้งทริคการจำเรื่องราวการผจญภัยโดยเป็นเนื้อเพลงเจ้าสุดสาครที่มีทำนองเพลงเจ้าขุนทองอีกทั้งยังได้รู้ด้วยนะคะว่าตัวละครไหนในเรื่องบ้างที่ควรเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต
1: ใช่แล้วล่ะค่ะครูพี่เอิญครูพี่เอิญและครูพี่ถุงนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆนั้นจะสามารถนำลักษณะพฤติกรรมที่สมควรนำมาเป็นแบบอย่างไปปรับและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กๆได้
0: สำหรับวันนี้ครูพี่เอิญแล้วก็ครูพิถุงก็ต้องขอตัวลากันไปก่อน
1: แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าก
0: ับช่วงเวลาแห่งความหันษา
1: ช่วงเวลาวรรณคดีสุขสันต์

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำ
1: คุณผู้ชมครับแม่น้ำวังลำน้ำสายสำคัญซึ่งไหลหล่อก่อชีวิตอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยไหลบ่าผ่านการเวลามายาวนานหลายร้อยปีหลักหมุดจุดเริ่มล่องของแม่น้ำวังเริ่มจากเทือกเขาผีปันน้ำบริเวณดอยหลวงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายไหลผ่านจังหวัดลำปางก่อนไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดตากล่องเลื่อนเคลื่อนทาราไปรวมกับแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมจนก่อเกิดกำเนิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามหานาทีอันยิ่งใหญ่ตรงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์รวมระยะทางถึง460กิโลเมตรแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวเลี้ยวลดคดเคี้ยวไปตามโตกผาดังที่ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือ The Laws of North Siam ซึ่งเขียนโดยมิสซิสลิลเลียนจอห์นสันเคอร์ติสผู้สอนศาสนาชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในประเทศไทยช่วงปีพุทธศักราช2439ความตอนหนึ่งระบุว่าแม่น้ำวังมีขนาดเล็กกว่าแม่น้ำปิงมากทั้งอย่างคดเคี้ยวกว่าแม่น้ำเริ่มแคบลงตรงบริเวณช่องเขาแล้วไหลพุ่งลงไปเหนือโขดหินและก้อนหินใหญ่ซึ่งถูกน้ำซ้อจนหมดเหลี่ยมด้วยความแรงอย่างยิ่งเพื่อไปสู่ระดับต่ำเบื้องล่างอันเป็นที่ซึ่งแม่น้ำสายนั้นกว้างออกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไหลเป็นปกติสถานที่ซึ่งแม่น้ำไหลเชี่ยวอย่างนี้มีอยู่ประมาณ30แห่งซึ่งทุกแห่ง

ร้างความหวาดเสียวตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งทีนี้นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางด้วยรถม้าพาหนะโบราณที่บรรพชนคนในสมัยอดีตใช้สัญจรไปมา

เพื่อเรียบไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกมนต์ขลังแห่งแม่วังสายนาทีที่ยิ่งใหญ่ตรงบริเวณอู่บ้านย่านเมืองโบราณที่ถูกเรียกขานขนานนามกันว่าเขลางนครกระแสศิลป์แห่งประวัติศาสตร์ที่เคยใช้เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้สักไม้สูงเข้าสู่พระนครจนเต็มไปด้วยอัตลักษณ์แห่งศิลปะสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาของนคราแห่งนี้มายาวนานนับร้อยปีเมืองเก่าการที่มีอายุยาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วเมืองซึ่งในยุคปัจจุบันรู้จักกันในนามของนครลำปาง

0: นครลำปางแว่นแคว้นดินแดนโบราณแห่งล้านนานคราที่ปรากฏชื่อบ้านนามเมืองแตกต่างกันออกไปหลายที่มาดังปรากฏอยู่ในตำนานวัดสีล้อมเรียกชื่อว่ากุกกุตะนครซึ่งแปลว่าเมืองไก่โดยเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกโปรดสัตว์และได้เสด็จมาประทับอยู่ยังเมืองแห่งนี้จนล่วงรู้ถึงพระอินทร์พระอินทร์เกรงว่าชาวบ้านจะตื่นไม่ทันใส่บาตรพระพุทธเจ้าได้ทันจึงได้เนรมิตไก่ขาวขึ้นมาเพื่อให้ไก่ขาวได้ขันปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมาใส่บาตรพระพุทธเจ้าเมืองนี้จึงได้ชื่อว่ากุกกุตะนครแต่หากกล่าวตามตำนานจามเทวีวงศ์และตำนานชินการมาลีปกรณ์มีข้อความปรากฏคล้ายคลึงกันว่าเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นโดยดำริพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์ศรีหริพุนชัยซึ่งทรงมีพระประสงค์ในการสร้างเมืองใหม่ให้เจ้าอนันตยศกุมารราชโอรสแฝดองค์น้องเพื่อมีให้น้อยหน้าเจ้ามหันตยศกุมารแฝดองค์พี่ที่ได้ครองเมืองหริพุนชัยต่อจากพระนางจามเทวีโดยพระราชทานนามของเมืองใหม่นี้ว่าเขลางนครหลังจากเจ้าอนันตยศกุมารปกครองเมืองใหญ่อยู่ไม่นานจึงดำริให้สร้างอีกเมืองขึ้นใหม่ทางด้านทิศตะวันตกเพื่อเป็นที่ประทับแก่พระนางจามเทวีและให้ชื่อเมืองใหม่นี้ว่าอาลัมพังนครอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีอาณาเขตติดกับเขลางนครจึงทำให้ผู้คนมักเรียกรวมกันว่านครเขลางอาลัมพังซึ่งต่อมาภายหลังกรนเสียงมาเป็นนครลำปางแต่กล่าวถึงการสร้างเมืองตามตำนานพระธาตุลำปางหลวงฉบับสาขาสมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรมประจำจังหวัดลำปางระบุเอาไว้ว่าเมืองแห่งนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคราที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้25พรรษาพระองค์ได้เสด็จมาประทับบนดอยม่อนน้อยได้มีชาวลัวเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำน้ำผึ้งบรรจุในกระบอกไม้ป้างก้อนมะพร้าวและมะตูมอย่างละสี่ผลนำมาน้อมถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับพร้อมพยากรณ์ไว้ว่าในอนาคตสถานที่แห่งนี้ต่อไปจะมีผู้มาสร้างบ้านแปลงเมืองตั้งเป็นนครใหญ่และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีชื่อว่าลำพะกัปปะเจดีเมื่อทำนายเสร็จแล้วพระองค์ได้ประทานพระเกศาให้แก่ชาวลัวไว้สักการะบูชาสถานที่นั้นจึงเรียกว่าลัวก่อนลำปางซึ่งมาจากที่ชาวลัวหาบไม้ลำปางต่อมาคำนี้ได้กรอนเสียงมาเป็นละก่อนลำปางจนกลายมาเป็นนครลำปางนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นที่เลื่องลือระบือนามมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้คำว่าลำปางนี่จากภาษาบาลีบอกว่าลำพะกัปปะแล้วทีนี้ก็ในภาษาพื้นเมืองก็บอกลำปางแล้วก็มันมีชื่อที่อยู่คู่กันก็คือถ้าพูดถึงลำปางก็ต้องพูดถึงเมืองนครด้วยความสำคัญของเมืองลำปางเนี่ยนะครับรัชกาลที่6นะทรงตราไว้ในพระราชนิยมให้กำหนดว่าบนคุ้งแม่วังเนี่ยจะมีเมืองที่ชื่อนครที่เรียกว่าละครอยู่2เมืองนครสวรรค์กับนครลำปางเพียง2แห่งเป็นอารยธรรมในสมัยทวารวดีที่มาตามลุ่มน้ำวังเนี่ยแต่ว่าเมืองนครลำปางนี่ตกคำว่านครไปตอนที่เขามีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเมืองเป็นจังหวัด
2: จริงๆแล้วคำว่าเมืองนครกับเมืองลำปางเนี่ยเป็นเมืองเป็นคนละเมืองกันเมืองลำปางเนี่ยหมายถึงเมืองที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงในปัจจุบันส่วนเมืองนครเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลำปางปัจจุบันก็คือสองฝากแม่น้ำวัง
1: เมืองนครลำปางเนี่ยในสมัยศักดินานี่นะผู้ครองนครมีอำนาจวันนี้ก็ได้ทำสัมปทานอะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการขนส่งสองฝั่งน้ำผลที่สุดทำให้เมืองลำปางนี้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

0: ในเขตบ้านย่านเมืองลำปางวิถีแห่งความเจริญเริ่มต้นขึ้นบนเส้นทางลัดเลาะเลียบริมฝั่งน้ำวังที่ผู้คนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาตั้งแต่ครั้งสมัยอดีตกาลจนเมื่อเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้จากภาคเหนือเข้าสู่พระนครจึงทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าไม้แห่งสยามดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในบัญชีรายวันเมื่อปีพุทธศักราช2378เรื่องส่งไม้ขอนสักหัวเมืองล้านนาเข้ามาถวายเป็นส่วยบรรณาการให้กับรัฐบาลสยามระบุว่าเมืองแพร่ปีละ200ต้นลำพูน200ต้นน่าน400ต้นลำปาง400ต้นอีกทั้งยังมีจดหมายจากกงสุลแบ็กเก็ตที่เขียนรายงานเกี่ยวกับค่าต่อไม้ซึ่งเก็บโดยเจ้านายฝ่ายเหนือที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2444ความตอนหนึ่งระบุว่าส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการเก็บค่าต่อไม้ตามฐานะและตำแหน่งของตนตามที่ข้าพเจ้าได้ทราบมาในช่วงปีคริสตศักราช1900ถึง1901นั้นเจ้าผู้ครองนครลำปางได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์เป็นจำนวนเงิน 75,000 รูปีนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักของนครลำปางซึ่งโด่งดังแพร่หลายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกถึงการทำสัมปทานป่าไม้
1: กิจค้าไม้สักในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเริ่มขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2428ซึ่งตรงกับรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหล่นเกล้ารัชกาลที่5โดยพระเจ้าทีบอกษัตริย์แห่งราชวงศ์อลองพยาซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าได้ประกาศขึ้นค่าต่อไม้ที่ถูกตัดและนำออกนอกประเทศชาวอังกฤษที่ทำกิจการปางไม้อยู่ที่เมืองพม่าในขณะนั้นจึงจำเป็นต้องหาพื้นที่สำรองเพื่อขยับขยายย้ายถิ่นกอบกับยุคนั้นชาวสยามยังไม่มีความชำนาญในด้านการทำไม้อย่างถูกหลักวิชาการรัฐบาลสยามจึงได้มีการจ้างนายหน้าชาวอังกฤษชื่อนายเอสเลดเข้ามาจัดระบบการทำไม้ให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้นนครลำปางในยุคนั้นยังคงบริบูรณ์ไปด้วยป่าดงพงไพรอุดมด้วยไม้ใหญ่

0: วกไม้สักไม้ตะเคียนอีกทั้งยังตั้งติดประชิดอยู่กับแม่น้ำวังซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับขนส่งลำเลียงไม้ขอนสักเข้าสู่พระนครดังเห็นได้จากในช่วงปีพุทธศักราช2443มีบริษัทอังกฤษมาเปิดสาขาเพื่อขอทำสัมปทานดำเนินธุรกิจไม้สักในลำปางถึง4แห่งด้วยกันอันได้แก่บริษัทลุยทีลีโอโนเวนส์บริษัทสยามฟอเรสต์บริษัทบอมเบย์เบอร์มาเทรดดิ้งและบริษัทบอร์เนียวนอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการทำป่าไม้สักในเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้มีความรุ่งเรืองมากกว่าเมืองใดๆในเขตล้านนานั่นคือรายงานราชการมณฑลมหาราชอันกล่าวถึงการชักลากไม้สักออกจากป่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2459ถึง2463ระบุว่าไม้สักที่ชักลากออกจากนครลำปางมีทั้งสิ้น 321,438 ต้นในขณะที่แพร่มีจำนวน 92,314 ต้นและน่านซึ่งมีเพียง 85,482 ต้นเท่านั้น
1: ในเรื่องของการทำไม้สักเนี่ยนะครับก็ในเอกสารเนี่ยก็จะปรากฏในเรื่องของเอกสารหลักฐานร่วมสมัยก็จะปรากฏเรื่องราวของไม้สักเป็นส่วนใหญ่เข้าใจว่าในช่วงเวลานั้นไม้สักเนี่ยเป็นไม้ที่มีคุณค่ามากในทางเศรษฐกิจนะส่วนไม้อื่นก็อาจจะมีนะก็จะมีไม้เต็งไม้รังแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะมากเท่ากับไม้สักนะ
2: ลำปางเนี่ยมันเป็นป่าไม้ภาคลำปางซึ่งควบคุมการทำไม้ที่จังหวัดแพร่ด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าในจุดเนี้ยเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางในการคมนาคมที่จะเดินทางขึ้นไปทางเหนือคือนครเชียงใหม่หรือลำพูนแล้วก็จากลำปางก็ไปที่จังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์หรือไปเชียงรายก็สะดวกเพราะนั้นจังหวัดลำปางเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการคมนาคมที่จะไปในจังหวัดอื่น
3: สาเหตุสำคัญที่ว่าที่นี่คือเส้นทางลำเลียงป่าไม้ที่สำคัญที่สุดก็เพราะว่าเป็นน้ำสำคัญสายเศรษฐกิจเช่นน้ำแม่ตุ๋ยน้ำแม่จางอะไรต่างๆนะมาสบกันนะแล้วที่นี้จึงมาล่องกันที่นี่เพราะถ้าเหนือจากลำปางขึ้นไปนะมันก็เป็นห้วยนะเป็นลำห้วยแล้วก็เป็นเกาะแก่งอะไรต่าง
2: ๆลักษณะการคมนาคมการล่องไม้เนี่ยเนื่องจากว่าตลอดลำน้ำเนี่ยมันแคบเพราะฉะนั้นการล่องเป็นแพเนี่ยทำไม่ได้ในช่วงต้นน้ำนะครับก็จะปล่อยซุงไหลลอยตามน้ำตามฤดูที่มีการน้ำหลากซุงก็จะไหลไปเพราะฉะนั้นเวลาน้ำหลากเนี่ยไม้ทุกท่อนของบริษัทมันก็จะไปปนกันในลำน้ำสมัยนั้นก็เลยมีการกำหนดกันว่าไม้ซุงนี้เป็นของผู้สัมปทานรายใดก็จะทำสัญลักษณ์ไว้พอในพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ไม่มีอุปสรรคเรื่องแก่งเรื่องโขดหินที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการล่องไม้ซุงจำนวนมากก็จะไปจับไม้ซุงที่ไหลลอยตามน้ำเนี่ยไปจับผูกแพจากแพเล็กไปรวมเป็นแพใหญ่จนกระทั่งถึงนครสวรรค์และเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะล่องเป็นแพใหญ่เข้ากรุงเทพ
4: จริงๆแล้วไม้สักก็คือไม้สักนะมีอยู่ชนิดเดียวทั่วโลกนะครับมาชื่อของเขาเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ teak teak นะครับชื่อวิทยาศาสตร์คือ tectona gandis นะครับเรื่องของชนิดไม้สักมีสักอยู่ชนิดเดียวเพียงแต่เราเอาสีของเนื้อไม้มาตัวกำหนดประเภทมันสักจะเห็นสีว่ามันต่างกันอันนี้เลื่อยใหม่นะครับอันนี้ทิ้งไว้ประมาณสักสองวันนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปที่เราเรียกกันว่าสักทองก็เรียกว่าสีมันขึ้นนะครับความสวยของไม้เนี่ยที่นี่ถือว่าใช้ได้เลยที่ผมผ่านมาทั้งหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่ประสบการณ์ทำงานมาที่ลำปางเราเนี่ยมีต้นไม้สวยที่สุดและเป็นสักทองที่ดีที่สุดแล้วเกี่ยวกับธาตุอาหารในดินนะครับสภาพพื้นที่ก็มีส่วน
1: หลังจากที่มีการทำป่าไม้เข้ามาในลำปางเนี่ยนะฮะก็มีบริษัทอังกฤษเข้ามาแล้วก็มีลูกจ้างของอังกฤษก็คือชาวพม่าชาวไทยใหญ่เข้ามาเป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยในการทำป่าไม้แล้วก็มีแรงงานก็คือชาวขมุหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดชุมชนชาวพม่าชุมชนไทยใหญ่เกิดขึ้นในลำปางหลังจากที่มีชุมชนชาวพม่ามากมายเนี่ยก็ได้ทำให้เกิดเศรษฐีพม่าพ่อเลี้ยงพม่าหลายๆท่านก็มีจิตศรัทธาในการสร้างวัดก็ได้ทำให้เกิดวัดศิลปะพม่ามากมายในลำปาง
0: นครลำปางนักคาราโบราณที่ราย

0: ครอบคลุมไปด้วยวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่ามากที่สุดในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ชาวพม่ามีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเมื่อใดที่ได้โค่นไม้ใหญ่ในป่าบรรดาชาวพม่าก็จะสร้างบุญกุศลด้วยการสร้างวัดวาอารามเพื่ออุทิศให้กับผีสางนางไม้ที่สิงสถิตอยู่ยังต้นไม้ที่ตนเองได้โค่นทำลายลงไปสถาปัตยกรรมแบบพม่าในนักคราแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การนิยมสร้างด้วยไม้ภายในอาคารมักประกอบด้วยเสาไม้อันใหญ่โตมีลวดลายอันวิจิตรการตาบางก็แกะสลักอย่างละเอียดละออบางก็ใช้เทคนิคการปิดทองล่องชาติบางก็พราวระยับด้วยการประดับกระจกสีแต่ลักษณะที่เด่นที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการสร้างวิหารหรือจองเป็นรูปยอดปราสาทหลังคาซ้อนชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปเรียกว่าพญาธาตุอันเป็นสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมีการประดับลวดลายจำหลักไม้แบบขนมปังขิงลูกไม้ช่องลมและส่วนอื่นๆของอาคารก็มีการฉลุลายอย่างงดงามวัดพม่าบางวัดจะมีการใช้ลวดลายสไตล์ฝรั่งอย่างคิวปิดหรือเถาองุ่นมาตกแต่งเนื่องจากพม่าเคยตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานจึงได้รับเอารูปแบบของงานศิลปกรรมอังกฤษมาผสมผสานกับหัตถศิลป์บนฝีมือช่างของชาวพม่ารังสรรค์บรรดาลความประณีตวิจิตรบรรจงคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์แห่งศิลปะพม่ามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
1: ้คำว่าวัดพม่าคือวัดที่ในอดีตวัดนั้นจะต้องมีพระที่เป็นเชื้อสายของชาวพม่าเข้ามาจำวัดอยู่แต่ปัจจุบันนี้การปกครองทางด้านพระสงฆ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นคำว่าวัดพม่าส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นวัดที่มีการตกแต่งด้วยงานศิลปกรรมของพม่านำกระจกหรือแก้วมาประดับในวิหารหรือแต่งในส่วนของอาคารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถือว่าตรงนั้นจะได้อานิสงส์สูงแล้วก็ได้บุญ

สำหรับงานศิลปะจากพม่านะครับที่โดดเด่นของวัดนี้นะครับคือวัดป่าฝางนี่นะครับจะมีสิ่งที่โดดเด่นเลยคือพระพุทธรูปจะเรียกว่าพระพุทธรูปเกล็ดนินนะครับผมจะมาจากการประดับองค์พระพุทธรูปด้วยกระจกหรือว่าแก้วสีแดงจะเป็นเกล็ดเหมือนเป็นเกล็ดของปลานะครับผมดูเผินจะดูเหมือนสีนินในการสังเกตว่าพระองค์นี้จะเป็นแบบพม่านะครับคือจะมีการใส่เสิร์ตนะครับหรือว่ากระบังด้านหน้าขององค์พระรูปนะครับผมแบบของจีวรที่จะดูพริ้วกว่านะครับกว่าพระของไทยอันนี้จะเป็นลักษณะของพระพม่าจะดูอ่อนช้อยมากกว่ากัน

บรุปราสาทพระพิฆาตดอนต้าแห่งนี้มีทรงเรียกว่าทรงพญาธาตุหรือว่าทรงเตียตัดในภาษาพม่านะครับผมความสำคัญของมณฑปหลังนี้นะครับก็คือการวางตำแหน่งของพระประธานซึ่งจะวางพระประธานเนี้ยจะตรงยอดกับส่วนที่สูงที่สุดของมณฑปหลังนี้ครับผมการประดับในชั้นของเพดานภายในมณฑปแห่งนี้นะครับก็จะมีการประดับรูปนกยูงนะครับซึ่งในศิลปะแบบพม่าเนี่ยนะครับจะมีการนิยมใช้นกยูงกับกระต่ายนะครับซึ่งจะแทนความหมายคือนกยูงนี่จะแทนกับพระอาทิตย์ส่วนกระต่ายจะแทนพระจันทร์นะครับซึ่งจะแทนถึงลักษณะของการบอกถึงกลางวันและกลางคืนในทางศาสนานะครับ

วัดบ้านผู้ยักษ์นะครับจะมีงานสถาปัตยกรรมหรือว่างานศิลปกรรมที่โดดเด่นนะครับก็คือองค์พระเจดีย์ที่จะมีรูปแบบพม่าลักษณะการตกแต่งนะครับจะมีสิงประจํามุมหมด4ตัวประดับมุมแต่ละมุมขึ้นไปอีกอันนึงที่โดดเด่นนะครับคือจะมีนรสิงห์นรสิงห์ก็คือสิงห์ที่มีส่วนบนเป็นคนส่วนล่างเป็นสิงห์นะครับความเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่คอยปกปักรักษาองค์พระเจดีย์นอกจากจะมีสถาปัตยกรรมหรือว่ารูปแบบของพม่าแล้วนะครับยังจะมีวิหารเป็นแบบตะวันตกวิหารหลังนี้มีการก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตกแล้วก็มีการใช้ช่องวงโค้งนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้จะเป็นงานศิลปกรรมตะวันตกนะครับ

ความโดดเด่นของอาคารเพราะว่าสีลมเมืองนะครับจะเป็นอาคารที่ทําจากไม้นะครับผมสมัยก่อนอาคารแห่งนี้นะครับจะเป็นไม้ทั้งหมดทั้งหลังเลยนะครับแต่ว่าได้มีการบูรณะซ่อมแซมนะครับบานนะครับพื้นล่างเป็นการเกาะอิฐถือปูนส่วนด้านบนนั้นเป็นโครงสร้างไม้เหมือนเดิมครับผมซึ่งความสวยงามนี้นะครับจะดูได้จากส่วนที่เป็นหลังคานะครับผมจะมีการซ้อนชั้นของหลังคานะครับในแต่ละส่วนก็จะมีกลุ่มหลังคาเป็นลักษณะศิลปกรรมแบบพม่าซึ่งผสมผสานกับไทยใหญ่นะครับผม

0: ดสีชุมก็คือปฐมานะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมความโดดเด่นของวัดสีชุมนะครับก็จะเป็นพวกงานแกะสลักไม้นะครับผมเรียกว่าสาหร่ายลงพึ่งนะครับที่จะเป็นงานแกะสลักไม้ที่มีความงดงามจะมีการแกะสลักไม้เป็นรูปเครือเถาแล้วจะมีการประดับรูปของเทวดาอยู่ในทางเข้าวิหารเนี่ยนะครับผมศิลปกรรมอีกชิ้นนึงที่ว่ามีคุณค่าของวัดสีชุมนะครับก็คือดาวเพดานซึ่งจะอยู่ในกุฏิไม้นะครับผมหลังเดิมซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับว่ากุฏิหลังนี้นะครับได้ถูกไฟไหม้ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเองนะครับ
1: การเปลี่ยนแปลงที่ปัจจุบันที่มีผลกระทบมากที่สุดอย่างเช่นกรณีไฟไหม้กุฏิของวัดสีชุมเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็การสร้างอาคารสถานต่างๆก็เริ่มที่จะลดน้อยลงฝีมือช่างก็ลดน้อยลงตรงนี้สำคัญเพราะว่างานช่างฝีมือของอดีตนั้นเขามีความงดงามแล้วก็ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเองทางด้านงานศิลปกรรมเองก็เริ่มที่จะทำให้ความเป็นวัดพม่าลดน้อยลง
2: แม้การเวลาจะผ่านไปแต่เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้ที่เป็นดั่งประวัติศาสตร์บนถิ่นฐานย่านเมืองลำปางยังคงอบอวลหวนให้คิดถึงว่าครั้งหนึ่งในดินแดนแห่งนี้เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่อารยธรรมโบราณถิ่นฐานที่คนหน่อเนื้อเชื้อลำปางหวังให้เป็นมรดกของแผ่นดินแต่สิ่งเหล่านี้จะมีอยู่ดังความตั้งใจของบรรพชนคนในอดีตได้อย่างไรหากขาดไร้ซึ่งความใส่ใจจากผู้คนในยุคปัจจุบันนี้

0: ประวัติศาสตร์ในช่วงยุคการทำธุรกิจป่าไม้มีสิ่งที่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือสะพานรัศดาภิเษกสะพานซึ่งสร้างค่อมขวางแม่น้ำวังมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีขาวความยาวสะพานอยู่ที่120เมตรลักษณะเป็นรูปโค้งคันธนู4โค้งมีพวงมาลาประดับอยู่บนยอดเสาทั้ง4ต้นบนเสาแต่ละต้นยังประกอบไปด้วยตราคุดหลวงสีแดงด้านหน้าเสาที่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินสยามส่วนด้านข้างประดับรูปไก่ขาวสัญลักษณ์ของนครลำปางแต่หากย้อนกลับไปในสมัยอดีตการสะพานแห่งนี้มีลักษณะเป็นโครงไม้ก่อร่างสร้างขึ้นในสมัยเจ้าบุญยวาทวงศ์มานิตเจ้าผู้ครองนครลำปางก่อนได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ถึงสองคราจนปรากฏให้เห็นดังเช่นในปัจจุบันนี
1: ้สะพานรัศดาภิเษกนี้จะเป็นสะพานถาวรแห่งแรกนะครับที่สร้างขึ้นข้ามแม่น้ำวังครับเป็นสะพานสร้างในตำแหน่งเดิมนะ

0: ระหว่างแขวงเมืองนครลำปางกับแขวงเวียงเหนือ
1: เรื่องของสะพานรัษฎาเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นสะพานไม้แต่ภายหลังสะพานนั้นถูกกระทบเนื่องจากว่ามีการล่องสุ่มก็ทำให้สะพานเนี่ยได้พังลงแล้วก็ได้สร้างสะพานหลายรุ่นขึ้นมานะฮะ

จากสะพานรัชดาภิเษกผมจะพาคุณผู้ชมมุ่งหน้าไปยังชุมชนการค้าโบราณของย่านเมืองลำปางภูมิสถานที่พาดผ่านเงาแห่งกาลเวลามาช้านานที่นี่ตลาดจีน

0: ชุมชนตลาดจีนริมแม่น้ำวังมีจุดเริ่มต้นมาจากในอดีตช่วงที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเป็นแหล่งการค้าที่ลือเลื่องที่สุดการขนส่งสินค้าจากเมืองเหนือเข้าสู่พระนครจะลำเลียงผ่านเส้นแม่น้ำวังเป็นหลักกอบกับการเกิดขึ้นของธุรกิจป่าไม้ในลำปางทำให้มีผู้คนจำนวนมากมาประกอบสัมมาอาชีพในนครราแห่งนี้เส้นทางริมน้ำแม่วังจึงขยายตัวจากชุมชนริมน้ำธรรมดาให้มีพ่อค้าแม่ขายมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างคึกคักลำปางในยุคนั้นรุ่งโรจน์เป็นอย่างมากเพราะที่นี่คือจุดรับส่งสินค้านานาชนิดที่ต้องส่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยจะมีเรือบรรทุกสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรือหางแมงป่องเรือสีดอหรือเรือกระแชงล่องมาไม่เว้นแต่ละวันบ้างก็มารับสินค้าพื้นเมืองอาทิเครื่องเขินของป่ายาสมุนไพรไปจำหน่ายบ้างก็นำสินค้าอุปโภคบริโภคจากพระนครเข้ามาขายโดยในบางคราก็มีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศติดมาสำหรับขายให้กับชาวตะวันตกที่เข้ามาทำป่าไม้ในนครลำปางจากแรกเริ่มเดิมทีชาวจีนที่มาค้าขายสินค้าในตลาดชุมชนริมน้ำจะเป็นชาวจีนไหหลำและจีนแคะเสียเป็นส่วนใหญ่ต่อมาได้ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีการสร้างโกดังไว้เก็บสินค้าและเปิดหน้าร้านทำการค้าอย่างเป็นกิจจลักษณะซึ่งสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพ่อค้าจีนเป็นอย่างมากจนสามารถเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของเมืองลำปางความเจริญของชุมชนตลาดจีนไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นยังเติบโตขึ้นมาควบคู่ไปกับความรุ่งเรืองของเหล่าคหบดีที่มีเชื้อสายจีนก่อให้เกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูจนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ความเจริญในอดีตที่สูงสุดของชุมชนตลาดจีนนี้นะครับเป็นความเจริญที่ก่อนทางรถไฟสายเหนือจะมาถึงถือเป็นศูนย์รวมการค้าน่าจะเป็นหัวเมืองเหนือเลยก็ว่าครับเพราะว่าไม้ซุงเป็นจำนวนมากที่ล่องผ่านแม่น้ำบังเนี่ยทำให้เกิดปริมาณหมุนเวียนของจำนวนเงินนะครับรายได้ของคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับป่าไม้นี้มั่งคั่งมากนะครับแม้กระทั่งบ้านข่าบดีชาวพม่าจำนวนมากในลำปางก็มีขนาดใหญ่น่าจะเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีความเจริญสูงสุดนะครับในระยะต่อมาก็คือกลุ่มชนชาวอินเดียนะครับแล้วก็มีการสร้างวัดขึ้นเพียงหนึ่งแห่งนะครับคือวัดซิกนะฮะกลุ่มชนชาวจีนหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนนอกเหนือจากบ้านเรือแล้วก็คือศาลเจ้านะครับมีศาลเจ้าอยู่สองหลังนะครับคือศาลเจ้าพุ่งเทากงและศาลเจ้าแม่ทับทิม
2: อาคารหลังนี้นะคืออาคารมงเวยซินเป็นเพชรน้ำเอกของย่านตลาดจีนเป็นหนึ่งในสี่ของอาคารขนมปังขิงที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนฮะเริ่มตั้งแต่หลังคานะครับหลังคาแยกเป็นส่วนๆชัดเจนแบบปราสาทราชมณีแบบพม่านะครับส่วนที่ระเบียงก็จะมีตัวชื่อมงเวยซินติดอยู่ที่ระเบียงเช่นกันนะครับแล้วก็มีการนำลวดลายของศิลาแรงนะครับมาประดับเสาอาคารแล้วก็มีแผ่นดีบุกดุลลายมาประดับเพดานของอาคารทั้งหลังนะครับทำให้อาคารหลังนี้มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากบ้านหลังนี้นะคือบ้านจันแก้วนะครับจุด

เด่นที่สุดของอาคารจันแก้วก็คือการนำลวดลายปูนปั้นมาประดับเหนือประตูนะฮะทางเข้าอาคารนะซึ่งเป็นอาคารหลังเดียวเท่านั้นที่มีการนำปูนปั้นแบบพม่ามาประดับส่วนของลวดลายฉลุของไม้เชิงชานที่ระเบียงมีความอ่อนช้อยกว่าอาคารหลังใดๆทั้งสิ้นครับซึ่งในอดีตเนี่ยไม่มีเครื่องจักรในการทำงานนะทุกอย่างฉลุด้วยมือทั้งสิ้นครับ

ี้นะครับคืออาคารฟองหลีนะครับลักษณะเด่นก็คือเป็นอาคารที่ว่ามีการใช้อิฐมาประยุกต์ในการสร้างอาคารนะครับแล้วก็มีการนำศิลปะแบบจีนก็คือเป็นประตูลูกฟักนะฮะแล้วก็มีบานเฟี้ยมแบบจีนนะครับช่องแสงเหนือประตูเป็นไม้ฉลุแบบพม่านะฮะลวดลายพันพฤกษาแล้วยังมีการนำบัวปูนปั้นมาประดับอาคารฮะปรับเหนือประตูหน้าต่างทำให้อาคารมีความอ่อนช้อยสวยงามนะฮะอาคารหลังนี้ได้พังทลายลงในปีพ.ศ. 2538นะครับแล้วก็ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะบ้านหลังนี้คือบ้านศินานนท์ครับเจ้าของบ้านคือคุณหลวงกำจรวานิชคหบดีชาวจีนลวดลายปูนปั้นที่นำมาประดับอาคารมีลวดลายเลขาคณิตนะครับที่ประกอบด้วยส่วนของวงรีรูปไข่รูปปูนปั้นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ประดับรอยต่อระหว่างชั้น1ชั้น2ของอาคารนะครับลวดลายเถาองุ่นที่ประดับตรงค้ำยันบริเวณหน้าต่างนอกจากนี้ยังมีลวดลายดอกไม้ที่ขอบล่างของหน้าต่างฮะแล้วก็มีการใช้กระจกสีมาประดับประตูทางเข้าอาคารเมื่อมองจากภายในออกมาเนี่ยจะทำให้มีความสวยงามมากนะครับ

0: ร้านนี้เป็นร้านยาแผนโบราณชื่อร้านขายยาบุญส่งโอสถเป็นร้านเก่าแก่ของในจังหวัดลำปางขายยาสมุนไพรลูกค้าก็มีพวกคนไทยพม่าคนเมืองที่อยู่ในละแวกนี้ก็มา
1: สิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของตลาดจีนก็คือน้ำท่วมทุกปีนะครับในฤดูน้ำหลากด้วยเหตุตั้งอยู่ริมแม่น้ำและก็ในอดีตในแม่น้ำวังเนี่ยไม่มีการสร้างขับปัญหาที่สองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลาดจีนอย่างมากมายนะครับก็คือการมาถึงทางรถไฟสายเหนือนะครับทำให้ศูนย์กลางของทางเศรษฐกิจนะครับการค้าเนี่ยได้ขยับไปอยู่ย่านการค้าบริเวณสุขุมวิทแทนนะครับทำให้ตลาดจีนค่อยๆลดความสำคัญลงนะครับปัจจุบันได้สรุปบทเรียนจากข้อผิดพลาดต่างๆในอดีตเนี่ยทำให้ปัจจุบันนี้นะครับในศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนลำปางแล้วก็เป็นศูนย์รวมกลางแจ้งที่คึกคักแล้วก็มีความเป็นพื้นบ้านแล้วก็เป็นเอกลักษณ์คนนิยมเรียกกันว่ากาดกองต้านะครับกาดแปลว่าตลาดนะครับกองแปลว่าถนนต้าก็คือริมท่าน้ำนะก็เหมือนกับเป็นตลาดบนถนนเลียบแม่น้ำในวันเสาร์อาทิตย์

0: ล่วงการผ่านสมัยมาถึงในยุคปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในตลาดจีนแห่งนี้ก็ยังคงเรืองรองผ่องอำไพอยู่ในวิถีชีวิตของอนุชนคนลำปาง
1: ต่างจากไม้สักวิถีแห่งเงาไม้อันยิ่งใหญ่ที่ห่างหายกลายเป็นเพียงตำนานหลงเหลือเอาไว้แต่เพียงอัตลักษณ์แห่งงานช่างฝีมือครู
2: หัตถศิลป์บนแผ่นดินโบราณที่เป็นดั่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของสลากท้องถิ่นซึ่งรังสรรค์บรรดาลงานศิลปะจนเป็นอัตลักษณ์แห่งงานแกะสลักไม
1: ้หัตถศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้คนบนนครลำปางมาเป็นเวลาช้านาน
3: ลำปางเป็นเมืองไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเป็นแหล่งกำเนิดของไม้สักเป็นสาเหตุที่มีธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับไม้เยอะแยะสำหรับงานแกะสลักเนี่ยคุณค่าของมันอยู่ที่ในตัวเองนะฮะว่าทำไมเราเห็นคุณค่าของไม้แกะสลักหนึ่งเราจะเห็นความเป็นไม้เราจะเห็นว่ามันใหญ่โตแค่ไหนมันผุพังแค่ไหนแต่ว่าคนที่เป็นช่างเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอได้ไหมว่าความงาม

0: ของมันมีอยู่ในตัวไม้ทุกไม้เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่งานว่าเราออกยังไงแต่ที่ผมเป็นช่างแกะสลักไม้สักเนี่ยเพราะว่าวัสดุดีเนื้อดีแกะง่ายงานของผมเนี่ยอย่างที่เห็นใช่ไหมเป็นช้างเป็นอะไรต่างๆอันนี้คือกรรมพืชเดิมของผมคือความเป็นช่างพื้นบ้านที่ต้องแกะช้างแกะทรัพยากรของท้องถิ่นให้เห็นว่าเรามาจากไหนผมว่าเรื่องงานแกะสลักไม้เนี่ยเอกลักษณ์ของลำปางมันมีหลายอย่างอย่างที่แม่ทะอย่างที่งาวบ้านหลุกที่โดยมากมันจะเป็นลักษณะของการแกะสลักที่ใช้สอยในชีวิตประจำวันได้เป็นเงินเป็นทองอะไรต่าง
1: ปัจจุบันของผมนี่แกะไม้สำฉาครับผมแกะเป็นรูปสัตว์ต่างๆครับได้ทุกอย่างครับผมแล้วแต่ลูกค้าสั่งงานแกะสลักที่คนนิยมซื้อก็คือพวกม้ากับช้างครับผมเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเราครับ
2: คือการแกะเป็นสิงโตหรือแกะเป็นช้างเขาต้องดูไม้ลักษณะของไม้ด้วยไม้ที่เขาเลือกมานี่เขาพยายามดูเลือกไม้ว่าอันนี้ชิ้นนี้ควรจะตัดยังไงอย่างนี้เป็นสะโพกเขาก็ตัดส่วนนี้มาเพื่อที่เป็นไม้อีกแบบหนึ่งเนื้อไม้นี่มันจะเป็นสีที่ธรรมชาติสีต่างแตกต่างกันมันแล้วแต่พื้นที่ด้วยบางทีข้างในเราไม่เห็นนะฮะพอเลือกออกมาแล้วเป็นโพรงบ้างอะไรบ้างเขาก็สามารถที่จะประติดประต่อคือการใช้ศิลปะในการตัดไม้นี่ก็ต้องเลือกไม้ที่เป็นธรรมชาติเมื่อเป็นธรรมชาติแล้วส่วนที่กว้างที่สุดเขามาแกะไม้
0: คือผมเองผมไม่ได้ทำขายผมอยากจะเก็บงานไว้ตามที่สุภาษิตคนโบราณเขาบอกว่าสลาแปลงบ้านอยู่เฮือนลุสลาทำประตูทำหน้าต่างเอากระสอบปิดนะสลาแกสลักควักจีมันจะมีอย่างเหลือมันเป็นคำพังเพยที่คนโบราณให้ไว้ว่าช่างปลูกบ้านอยู่กระท่อมผุช่างทำประตูทำหน้าต่างขายหมดเอากระสอบปิดไว้และช่างแกะสลักควักช้อนชัยเนี่ยจะมีอะไรเหลือไหมผมก็เลยว่าเอ๊ะเราต้องเก็บไว้สิเผื่อให้ลูกให้หลานได้ดู

0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของนครลำปางกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนอกเหนือจากความงดงามทางสถาปัตยกรรมล้ำค่าบนร่องรอยของขอนไม้สักอันยิ่งใหญ่ในเมืองแห่งนี้การที่เราได้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเพราะความชะล่าใจที่ในยุคหนึ่งผู้คนต่างรู้สึกนึกคิดกันไปว่านักคราแห่งนี้มีป่าไม้เป็นทรัพย์มหาศาลโดยเฉพาะป่าไม้สักที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาถึงตัดเท่าไหร่ย่อมไม่มีวันหมดแต่เมื่อไม่ได้คิดถึงวันที่ไม่มีก็ไม่ได้คิดถึงการวางแผนผ่านถึงการขาดความยับยั้งชั่งใจทำให้ผืนป่าพนาไพรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตกลับลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหาย
1: โดยส่วนตัวนะครับรู้สึกเสียดายนะครับที่คนรุ่นหลังส่วนใหญ่ยังละเลยนะครับในการดูแลศิลปะหรือว่าวัฒนธรรมของบ้านเมืองเราเองนะครับแม้คนลำปางเองนะครับยังไม่รู้เลยว่าสิ่งไหนนะครับที่เป็นสิ่งสำคัญหรือไม่สำคัญนะครับขาดการดูแลนะครับทำให้งานบางชิ้นเนี่ยถูกทำลายไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการ
2: เสียดายแล้วก็เสียใจที่ไม่สามารถที่จะดูแลอาคารสถานโบราณสถานโบราณวัตถุแม้กระทั่งงานศิลปกรรมที่ถูกทำลายโดยที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้
3: ของมีค่าที่หายไปก็เพราะเศรษฐกิจของเราไปล่ามติดอยู่กับการทำลายทรัพยากรขาดแผนการป้องกันที่ดีนะขาดแผนการอนุรักษ์อย่างจริงจัง

0: ทัศนาจร
1: แต่สิ่งที่ผมได้พบอยู่ภายใต้เปลือกแห่งความสวยงามของบ้านเมืองแห่งนี้คือแก่นแท้ของความเกรียงไกรในหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแม้ในปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างได้สูญสลายหายไปจากนคราแห่งนี้เหลือทิ้งไว้เพียงบทเรียนแห่งวันวานซึ่งเป็นสำหรับทุกคนในวันนี้ได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่มีอยู่ย่อมมีวันสูญไปหากเราขาดไร้ซึ่งสติและปัญญา
0: สติที่จะทำให้เราดำเนินการใดๆอย่างรู้เท่าทันกับปัญญาที่จะทำให้เรากระทำการใดๆอย่างมีแบบแผนเพื่อที่จะรักษาสิ่งที่เรามีให้คงอยู่ตลอดไปสวัสดีครับ

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมากมากวิ่งน้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: เวนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของ

0: ไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
1: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือ

0: ันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
1: How you feel and the flavor?
2: It's so good.
1: Yeah.
3: No. Yeah.
1: I think in like 1 year you'll be perfect.
2: You'll right, be
1: eating,
2: right.
1: You'll be eating like 10 chilies.
4: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
5: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
5: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชีย

0: ่ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่ายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็เรื่อยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม
2: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยน

ความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, Kapun Ka.
1: How much?
2: Oh, no.
1: Oh, thank you, Kapun Ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: มาแล้วจ้าของปูน้องเจล
1: โอ้โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ

0: ตาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
1: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: พร้อมยังครับมา
3: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญผาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีการมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอะครับถ้ามันไม่มีตรงนี้ถ้ามันโดนทำลายไปอะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปอะครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรูก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารัก

รักอ่ะขนาดเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาใช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในตามแก๊งนะภาษาบลูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังตอนนั้นเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับในความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาครับมีคือเขามีภาษาของเขา

เจ้าละเจ้าเดาได้หันบ่าเขาสิเขานี่เจ้ายังต้องเข้ามาเจ้าจิ้มมาเที่ยงเด้อเอ้าโอเคคือซอยนี้ซอย3นี่สะดวกล่ะมีพี่เป็นการผู้บ้านที่ทักกะลาผู้ช่างไปเป็นหยังๆมาบ้ามาบนอยู่นี่ มาแก่อยู่นี้ถ้ามาแก่นี่บนให้บั้งไฟพญานาคขึ้นให้ดูอ่ากันตะลกธรรมดาแล้วก็น่ะมามาไก่ก็มีมาลองดูจ้ะลองบนดูถ้าก็ขึ้นเขาดูเขาก็มาแก้ทำประจำทุกปีอันนี้คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นไหว้ ตาประจำหมู่บ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากผู้ก่อนเราก็มาปิ้งรับประทานเอง

0: จอก
1: มันใหญ่อ่ะเนี่ยที่ต้องเป็นแถว
0: แถวอ่ะ
2: สามสิบ
3: สามสิบเอ็ด
4: สามสิบสอง
5: สามสิบสาม
6: สามสิบสี่สามสิบสี่เช็ดตัวเพื่อน

0: ซัมปาเกาแก้วกระมนผึ่งปลาเกิดกล้วยวีในเกิดกล้วยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตะงานสะเลทะแนนตึงนุงเรียนยูงอีซอปฐมเลอนุบาล1กับอนุบาล2ตึงนุงเรียนบิถลงลักลักตึงนุงเรียนตึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังตึงภาษากระใสตึงวีนคันมองเละตาขาวใจเอ็ดภาษาไทยอะลึงลักลักคือสอนภาษาบลูอะลึง
1: ภาษาบลูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครับ
2: ซัมปา
3: ซัมปา

0: ภาษาบรูถึงวิทะลงชนวนและเนิ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เปมพัวยาจวยแหน่กระถางทะแนนและใส่เกิดเตอกระใส่เพราะว่าไอ้ซึมซับแต้มเปมพัวหรือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส่
1: ซำปาเการะมือเด็กชายธวัชชัยละครวงเกาเกิดกวนรูเปปัวเกาละเกิดกวนรูเอ็มไอเกาละเกิดกวนรู
2: ปะกึดไม่แหละดังเรืองทุกทีเพราะว่าปะกับหมู่กี่เลยต้องเว้าภาษาเลียวปัจจุบันร้องกี่เลยกับอีเว้าภาษาบรูกำเปมปัวน่ะเตี้ยมาให้กระตันตั้งภาษาบรูตลอดพอเลยปะเรียนหนังสือกี่เลยก็คบกับหมู่กี่เลยกับเว้าภาษาเลียวปะเตปะเปมปัวปะร้องจูปะร้องกะมาให้กับเว้าภาษาบรูอ่อนกรชะงัดอันในตองปะตะเวียตะระนาหลังตองภาษาบรูมาให้ตะเบิ้นเว้าเลี่ยวมาให้ตะเบิ้นเว้าแบบว่าเว้าเลี่ยวเว้าเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลี่ยวออนไลน์ให้กับเว้าภาษาพื้นบ้านแบบว่าตะออนไลน์เว้าภาษาเลี่ยว

0: ងណែនចុតេរូនជារ៉េណែអង្កតតុំតុំពឺក៏ວ່າໄດ້ណាណាครับពួកញ៉ៃក៏ວ່າໄດ້ប្រសាប់រួតុំពឺក៏ວ່າໄດ້ណាครับតែວ່າជួអត់ជួចាណែខណ្ឌនឆែតតពូនកក់ពូនដនគីគូលអន្តងពូនអឺបែបថាហ៊ីនមិនត້ອງផុនណាគូលមិនត້ອງពូនណាครับអាគីជួងក់ជួចាក៏សំបាយអណ្ដោតឆែតជឺអានតអបនជួងក់ជួចាប៉ថែវណៃលក់សោះប៉ប៉ងគេលបូនមិនត້ອງឡៃអឺតងឡៃតាតងឡៃតងឡៃតាណាអឺអូននេះនេះបតាក់បកកណោះអយុតាដកខងណៃបបនពើយ៉ាងនេះ
1: អាគុនពូជមានស្ថានីស័យชอบสุขสันต์ลื่นเลิงแล้วก็ชอบทํามาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ํานะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
2: กล้วยบลูสําหรับนิสัยเกิดกล้วยที่ค่อนข้างอิมักอิสระถึงการดําเนินชีวิตถึงการตานเตาสะเอยอย่างเออีกัดกล้วยที่เตาหลายๆอย่างใช้ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองเตาเอออตึงวีลเอออโยระอายเป็นความสามัคคีเออตึงวีลตึงพะเนยถ้าสงัดตามประวัติตามเตาอีดังไปไกลเดอตึแต่วีนโตเดอคองเลยเบิ่นความสําคัญกับป่วยบลูเพราะว่าต้องตะจั่วจาถึงเด

0: คองจูอากางมกลอตัวสวมเสยยางดะคองเลยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของกวยบลูในเรื่องของการตะจาเอเตอร์แจมครอบครัวตึงดอง
1: มันแซงเฟยดะคองบายเฟยดะคองยิปูนาดะคองกันในหายโยเรงแต่อย่าอ่อนเต่ากัดซอแต่อย่าอ่อนพยานาคเบิร์นอ่อนพยานาคซอเซยเอ้ยจะกัดแต่อย่าอ่อนกัดซอตะกาปวีบาฮายบาฮายในอีอายุดะคองดะตลอดจนบาฮายเท่าในกูเจต
0: บางทีเก่าละเคยระเจาะถึงดะคองเคยปะจีตัวระเจาะปะเจาะระบายถึงอายถึงมูเคยเปียตัวระเจาะปะระเจาะดะถึงคองดะเกิดมูเกิดทุกอย่างที่เวลาให้เบิร์นปัญหาหรือให้เบิร์นทุกความเจ้าให้หลายปะระเจาะถึงดะคองเพื่ออ่อนความเขียดความเจ้าปิดปอบดะคองกะช่วยเบิร์นทุกอย่าง
2: ให้อาเติร์นหรืออาตะเวิน
3: อาตะเวิน
2: อาตะเวินให้ตั้งเยอะได้ครับไหมให้อีเอตกาให้เอตกาตื่นไปละเชียนได้นะเตี้ย
4: จะอีปล่อยยา
2: ตอนนักกาไปให้จุดมันปื้ดซาซาไม่เกี่ยงไปเลยฟาดซ้ำเกี่ยงโอ้ก็เกี่ยงหล่นเลยฟาดซาปั๊บบี
0: สำหรับปัญหาเดอะคองทีซองอาตื้อไกเบิร์นในส่วนเก้าคือว่านายเบิร์นปัญหาผลกระทบทีน้ำมาเตอเสื่อยางรวมทั้งการเอิดงวยเอิดจาของกวยวีลที่เอิดเพราะว่าเดอะคองแล้วก็คือเตียอากากรอส่วมไหลตะเบิร์นนาเตียถ้าปัญหาตัวนายมูเตอร์ของกวยที่เอิดถึงเจเดอะคอง
5: เดอะคองเลยกอดกับวีลและนายเลยเดอะคองกะดีอย่างหนึ่งเดาะบนเกาะเดาะทะเลเดาะเต่านั้นตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กินนะแบบบาตะเฮิมดอนตะเฮิมเต่าตะคือเตี้ยเป็นไปได้อย่าเอิดแบบสภาพเดิม
1: เกาบนปะจุอากาปะดะคองวิลไฮเกาเบิร์นอากาสะเอ้ยจะกาเบิร์นอากาพืชประมาณสิบกว่าโตเบิร์นอากาคือสะเอ้ยที่สุดจะกาบะไฮไฮยาออนดะคองอากาบะไฮออนอากาสะเอ้ยหนึ่งดะคองอากาพืชสะเอ้ยอาการเต่าละทอยออนอันหนึ่งดะคองออนสะเอ้ยเอ้ย
6: ลอยเฉยมันจะอะไรพลิกอะไรไหมไปไหนก่อนที่พี่จับปลาที่สไตล์
2: ปลาอันไหนจับปลาที่เมก
6: ไปเอาที่จับปลา
0: หาหนัวทีเวลเตอร์ทาออนเปรียบเทียบเดอะคองออนากาออนเดอะเนี่ยแห่งอีรถอีสวนทางระอายแซงถาปัญหาจุมนายสางซอละเลอไกลเปรียบเทียบนะภาษาบลูจุมบีนสิ่งต่างๆที่ประเอ็ดเตอร์นัวโดยเอเตอร์เซอุยถาตะเบิร์นสิ่งที่ไต่ตองหรือการเดาหยุ่งเกตาออนภาษาไฮในอิสัยเบียแซงตะคืนอาเตียยาออน

ยาอ่อนทะแนนเนี่ยสะเลรักษาภาษาของบีนไฮยาพาดอตั้งแต่หลุนแก๊ดกระสอบเกาไหลเกิดส่วนหนึ่งอโยภาษาเบิ่มพอปืดสอบภาษาไหลแต๊ดจะไหลเปาะไก่ตาอ่อนภาษากับกล้วยไฮเอิร์ดพนุยภาษาบลูไหลคือเดอะคองกล้วยบลูไหลเอิร์ดกับเดอะคองสามอายะอจวยจนไหลเท่าที่อาจพเนยเปาะ

ู้สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแบบคนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างเลยผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอะในอนาคตอะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้วอาชีพตรงนี้แล้ววัฒนธรรมเดิมอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันหนึ่งเราอยากวันหนึ่งลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมันน่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: ที่เบื้องการ
6: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
5: สถานที่แห่งนี
7: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
5: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: ำเภอจานวันนี้ค่ะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และที่นี่ก็คือบ้านปางควายค่ะชาวบ้านที่บ้านปางควายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่าอิวเมียนเชื้อสายจีนยุนนานและวันนี้ค่ะมินนี่จะพาทุกคนมารู้จักกับอาหารท้องถิ่นของคนเชื้อสายจีนยุนนานที่ทำกินกันได้ในเฉพาะช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนั่นก็คือหมูน้ำค้างนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้มินมาถึงบ้านแม่หลวงกอยแล้วนะคะทุกคนกำลังทำหมูน้ำค้างกันอยู่เลย
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหหนูขอดูหน่อยนี่หมูอลังการมากนะคะตรงนี้ที่มินเห็นนี่คือมีแบบเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเยอะมากแล้วก็มีหมู3ชั้นเส้นใหญ่ๆแล้วก็เครื่องเทศก็คือหอมมากนะคะ
2: อย่างหมูน้ำค้างเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคืออะไรคะ
4: มันเป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวของคนทางนี้นะ คือถ้าใกล้ตุ๊จีนเนี่ยคนเมียนเขาจะทำบุญก่อนตุ๊จีนเนาะคือจะล้มหมูทำบุญบ้านก่อนตุ๊จีนพอเนื้อหมูมันเหลือเยอะเนี่ยเราก็จะมาถนอมอาหารทำเป็นตัวนี้จะเป็นหมูน้ำค้างตัวนี้จะเป็นไส้กรอกยูนานน้ำค้างคือถ้าเวลาเราทำเสร็จแล้วเอาไปตากใช่ไหมกลางวันก็จะโดนแดดพอกลางคืนมามันจะมีน้ำค้างมาเกาะใช่ไหมมันจะอร่อยมันจะอร่อยตรงนั้น
2: แล้วก็หมูน้ำค้าง
4: ค่ะ
2: อันนี้ที่เห็นเนี่ยเราทำเป็นหมูความจริงแล้วเนื้อสัตว์อย่างอื่นนี่เราทำได้
4: ค่ะถ้าเป็นอิสลามยูนานแถวๆนี้ค่ะก็เห็นเขาทำเป็นเนื้อกันเนาะเขาไม่ทานหมูกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำขิงกับเหล้านะคะที่ปั่นมานะคะเสร็จแล้วก็จะใส่เกลือแล้วก็จะใส่เยอะหน่อยเนาะชาวก้อนะคะชาวก้อผงเครื่องเทศจีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปลากอนะคะปลากอตัวนี้จะหวานแล้วก็จะใส่น้อยนิดนึง
2: ก็คือปวยกัก
4: ปวยค่ะปวยกักของเนี่ยนะคะเป็นภาษาไทยนะเป็นเม็ดผักชีบดนะคะตัวนี้เป็นเม็ดยี่หร่าบดค่ะ
2: อย่างสูตรนี่คือแบบเรามาจากไหนยังไงคะ
4: ตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วเนาะแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนเครื่องเทศอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้มันก็ปรับปรุงมาตามยุคตามสมัยถ้าเกิดสมัยนี้ก็เครื่องเทศเยอะหน่อยนะ
2: คะแล้วอย่างนี้พอทำแล้วเราเก็บได้นานแค่ไหนคะ
4: จริงๆแล้วมันอยู่ที่วิธีการทำถ้าเกลือเราพอเราตากให้มันแห้งพอเนี่ยเรา

0: มากเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณปีค่ะจริงๆแล้ว
1: โอ้เหรอคะ
0: ค่ะก็กินไปเรื่อยๆ
1: แต่หนูว่าน่าจะหมดก่อน
0: ใช่ใช่
1: เพราะที่ได้กลิ่นนี่คือหอมมากนะคะ
0: ค
1: ือน่ากินมากยังไม่สุกแต่มินว่ามันต้องเข้มข้นอ่ะเพราะกลิ่นเครื่องเทศคือฉุนหอม
0: ค่ะ
1: เครื่องเทศคือถึงมาก
0: พอเราตักไปประมาณนึงเราก็ต้องนวดด้วยนะคะ
1: นวดก่อนอย่างอันนี้ภาษาไทยเรียกหมูน้ำค้างภาษาถิ่นบ้านเรานี่เรียกว่าอะไรคะ
0: เรียกว่าออลลาบนะคะถ้าภาษาอิวเมียนเลยนะคะบางคนเขามาทานแล้วเขาก็บอกต่อๆกันไปเนี่ยไปทานแฮมยูนานจากหมู่บ้านนู้นหมู่บ้านนี้มาอย่างเงี้ยนะคะแตกต่างกันที่เครื่องเทศเฉยๆนะคะ
2: จะออลาบกังปาหรือว่าแฮมยูนานนี่ก็เป็นชื่อเรียกของหมูน้ำค้างทั้งนั้นเลยนะคะเพราะการทำหมูน้ำค้างก็คล้ายๆกับการทำแฮมนี่แหละค่ะมักจะเลือกใช้เนื้อหมูติดมันหรือว่าหมู3ชั้นถนอมอาหารด้วยการหมักเกลือแล้วก็อาศัยความเย็นเพื่อไล่ความชื้นทำให้เนื้อหมูนั้นเก็บไว้ได้นานค่ะแต่ว่าความพิเศษของหมูน้ำค้างนะคะคือจะมีการเพิ่มรสชาติด้วยการหมักเครื่องเทศจีนทำให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและเพื่อให้เครื่องเทศนะคะซึมเข้าเนื้อจนได้รสชาติก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ1 คืนแล้วค่อยนำไปตากค่ะ

0: หมูน้ำค้างแล้วก็หมูน้ำค้างที่เราหมักได้ที่แล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอามา
1: ตาก
0: ตากไว้เน
1: า
0: ะ
1: อันนี้มีอันที่แม่ตากไว้แล้วด้วยโอ้อันนี้ตากไว้นานหรือยังอะคะแม
2: ่ก็ตากไว้ประมาณสัก 4-5 วันแล้วค่ะ
1: อันนี้คือหมูน้ำค้างไส้น้ำค้างนะคะตากกันเป็นแผงเลยคือทำราวเอาไว้สำหรับตากหมูน้ำค้างโดยเฉพาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เหมือนตากผ้าเลยตากเป็นหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างนะคะแล้วก็ตากบนที่สูงแบบนี้ด้วยอันนี้พี่น้ำฝนต้องตากไว้อีกนานไหมคะกว่าที่เราจะกินได้อะค่ะ
2: ตากไว้ประมาณ 5-7 วันเลยค่ะให้มันแห้งนะคะพอกลางคืนน้ำเหมยเนาะน้ำเหมยจะลงมาเคลือบไว้นะคะ
1: น้ำเหมยคือน้ำค้าง
2: น้ำค้าง
1: อ๋อเราเรียกน้ำเหมย
2: ค่ะค่ะกลางคืนน้ำค้างจะลงมาเคลือบไว้และตอนเช้าพอแดดออกมันจะทำให้มันแห้งเนาะแห้งมันจะเคลือบไว้มันจะมีความอร่อยตรงนี้
1: ค่ะ
2: ช่วยให้นุ่มขึ้นแล้วก็การมันเสียด้วยภาพปกติถ้าหน้าร้อนเราทำคือแดดอย่างเดียวเนี่ยมันจะเสียเร็วนะคะถ้าเราตากเนี่ยค่ะ
1: การจะทำหมูน้ำค้างหรือไส้น้ำค้างเนี่ยจะต้องได้ทั้งแดดก็สำคัญ
2: ค่ะ
1: น้ำค้างก็สำคัญ
2: ค่ะ
1: ไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ใช่นึกอยากตากก็ตากได้
2: ใช่ใช่ถ้างั้นก็ตากได้ทั้งปีเนาะมันต้องเนี่ยถ้าเป็นหมูน้ำค้างก็ทำได้ช่วงเดียวช่วงหน้าหนาวเนาะค่ะ
1: ค่ะนี่ยากอันนี้มินจะให้ดูนะคะอันนี้คือไส้น้ำค้างที่เราเพิ่งตากเลยแล้วก็อันนี้คือไส้น้ำค้างที่พี่น้ำฝนได้ตากไว้แล้ว5วันอันนี้มินขอจับได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะได้มันก็เริ่มแห้งเริ่มแข็งแล้วนะคะ
1: ผิวคือตึงๆแห้งๆแข็งๆนะคะ
2: อีกสัก2วันพอแห้งได้ที่ก็เก็บได้แล้ว
1: นอกจากหมูน้ำค้างนะคะที่เป็นการถนอมอาหารในหน้าหนาวของคนอิวเมียนเชื้อสายจีนยูนานเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันมีอีกหนึ่งอย่างเนาะพี่น้ำฝนที่ทำกินเหมือนกันแล้วก็เป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เลยเส้นหนึ่งนี่ยาวเฟ้ยเลยโอ้โห

0: 3อำเภอจานวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่บ้านปางควายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับการถนอมอาหารของคนไทยเชื้อสายจีนยูนนานช่วงที่แล้วนะคะมินพาไปรู้จักกับอาหารที่ทำได้แค่ช่วงหน้าหนาวอย่างหมูน้ำค้างกันมาแล้วอีกหนึ่งอย่างค่ะที่เป็นการถนอมอาหารเหมือนกันก็คือการทำผักดองค่ะแต่ว่าผักดองที่นี่นะคะจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงเดี๋ยวเราตามพ่อหลวงวิชัยไปเก็บผักกันก่อนเลยค่ะ
1: ตอนนี้นะคะพ่อหลวงพามินมาที่แปลงผักของชาวบ้านซึ่งเขาก็จะปลูกระหว่างทางขึ้นดอยอ่างขางแล้วก็ทำเป็นแปลงๆปลูกแซมในสวนลิ้นจี่น่ารักมากอันนี้เป็นสวนของแม่อัมพรนี่แม่กำลังตัดผักอยู่แม่จ๋าสวัสดีค่ะ
2: ดูก่อน
1: ผักที่เห็นเนี่ยมีหลายชนิดเลยค่ะข้างหลังนี่จะมีผักคอสหนูเคยกินในสลัดมีคะน้ากวางตุ้งและอย่างอันนี้ที
2: ่นี่เป็นผักกาดดอย
1: ผักกาดดอย
2: ครับนี่ผักกาดดอยต้นใหญ
1: ่
2: ใหญ่มาก
1: ผักกาดดอยค่ะที่แม่เพิ่งตัดคือแบบสดสดดูกรอบกรอบมากแล้วผักนี่คือเย็นเลยนะคะแล้วใบเขาใหญ่ด้วยค่ะเขียว

0: ดมากคือสวยมากอะค่ะ
1: ส่วนมากก็มาใช้ทำอาหารเป็นผักกาดดองผักกาดส้มนั่นก็ได้ครับ
0: ค่ะผักกาดดอยเนี่ยทำได้หลายอย่างเลย
1: ทำได้หลายอย่าง
0: ทำเป็นผัดผักก็ได
1: ้
0: เอาไปทำเป็นผ
1: ัก
0: ดองก็ได้ต้มก็ได
1: ้
0: ก็เหมือนผักกาดท
1: ั
0: ่วไปเนี่ยออกเป็นกลางๆกลมๆเขียวๆอยู่นั่นแหละกรอบมากอะค่ะโหตัดไม่ยากนะคะก
2: ็
0: คือเนี่ยตัดตรงโคนมาเลยแล้วก็อันนี้ที่แม่ทิ้งนี่คือ
2: มันดีละ
0: ไม่สวยแล้ว
2: มันหักละ
0: นี่แล้วก็ได้ออกมาเป็นต้นแบบนี้เลยนะคะแล้วอันนี้อย่างผักกาดดอยอะค่ะเรา
2: ผักกาดดอย
0: ได้ตลอดทั้งปีไหมคะ
2: ไม่ได้ช่วงหนาวช่วงฤดูหนาวนี่มันจะโตช่วงแล้งมันไม่ใหญ
0: ่ค่ะ
2: ต้นมันเล็ก
0: ต้องอากาศหนาวหนาวทั้งนั้น
2: อากาศหนาวนี่มันจะสวย
0: อ่ะเดี๋ยวแม่พาหนูตัดผักกาดหน่
2: อ
0: ย
2: ตัด
0: ก้อนไหนดี
2: ตัวก้อนนี้ก็ได
0: ้แค่นี้
2: ได้แล้ว
0: โอ้เสร็จแล้วมันจะไปยากอะไรตัดผักนี่ค่ะผักกาดดอยค่ะสดสดกรอบต้นใหญ่มากโอ้ข้างล่างหนูว่าใหญ่แล้วนะข้างบนนี่ใบใหญ
2: ่กว่านะ
0: ข้างบนใบใหญ่กว่าค่ะมีให้ดูอันนี้มันก็ผักกาดดอยเหมือนกันค่ะอ๋อมันคนละพันกันเหรอ
2: คนละพันแต่มันก็ดองได
0: ้
2: แม่ก็ดองอยู่แต่มันก็ไม่ขม
0: เป็นผักกาดดอยอีกชนิดนึงค่ะอันข้างล่างเนี่ยใบมันจะกลมกว่าแล้วก็เล็กกว่าแต่ต้นเนี้ยคือใบเนี่ยยาวแล้วก็ใหญ่กว่านะคะนอกจากผักกาดดอยสดๆแล้วนะคะเราจะเก็บยอดถั่วลันเต้าเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างด้วยค่ะ
2: แถวนี้ก็ตัดเดะได้แล้วเนี่ยดูมันยาวหน่อยเราก็เดะได้แล้ว
0: ดูอันที่ยอดยาวหน่อย
2: ใช่แล้ว
0: แล้วก็ต้นแบบอวบๆหน่อยลักษณะของยอดถั่วลันเตาเนี่ยเขาก็จะออกเป็นต้นเล็กๆแล้วก็แทงออกมาเป็นใบคู่กันแบบนี้แล้วก็มียอดแหลมๆแบบนี้อย่างนี้คือใช้ได้เลยนะคะเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างผักกาดดอยที่เก็บมาสดๆแบบนี้นะคะก็สามารถนำไปทำอาหารได้ทันทีเหมือนผักทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะแต่สำหรับการทำผักดองแบบจีนยูนนานจะต้องนำผักไปตากแดดไว้ประมาณ 1-2 วันค่ะเพื่อให้น้ำในผักนั้นแห้งที่สุดเพราะถ้าเกิดว่านำผักสดๆแบบนี้มาดองนะคะน้ำในตัวผักกาดนั้นจะออกมาเยอะมากค่ะทำให้ผักดองนั้นเน่าง่ายแล้วก็เก็บได้ไม่นานนั่นเองค่ะ
3: อันดับแรกตัดหัวตัดหัวทิ้งไปหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
3: ตัดประมาณนิดนึงนิดนึง
0: ประมาณนี
3: ้โอเคค่ะแต่ถ้าต้นมันใหญ่ให้ผ่าหน่อยนะคะ
0: ค่ะ
3: ค่ะผ่าค่ะโอเคโอเคค่ะ
0: ปึ
3: ๊บโอ้ผ่าแล้วค่ะ
0: ค่ะ
3: ซอยเลยค่ะ
0: ซอยเลย
3: หั่น
0: ประมาณนี้เหรอคะแม่
3: ค่ะหั่นบางๆหน่อยเลยค่ะ
0: ผักดองนะคะก็จะมีผักกาดดอยแล้วก็จะมีขิง
3: okay.
0: รากซูมีพริกป่นแล้วก็มีเกลือเท่านี้เลยได้เลยนะคะแล้วปกตินี่ผักดองแล้วนี่คือใช้ผักอะไรบ้างคะแม่นอกจากผักกาด
3: ใช้ผักกาดดอยได้ใช้ผักกาดกวางตุ้งก็ได
0: ้
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะ
3: ขอเป็นผักกาดต้นเขียวๆคือผักกาดเป็นผักกาดเจ้าหม่อมก็ได
0: ้ค่ะคือเป็นผักใบเขียว
3: ผักใบเขียว
0: เป็นตระกูลผักกาด
3: ใช่ค่ะ
0: ได้หมดเนาะจะเป็นผักกาดดอยกวางตุ้งอะไรก็ได้หมดเลย
3: ใช่ค่ะ
0: เราใส่เยอะไหมคะแม
3: ่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะให้ได้กลิ่นพอ
0: แล้วก็หัวซูหรือว่ารากซูนะคะกลิ่นก็จะเหมือนกระเทียม
3: ใส่เกลือนวดก่อนนะคะ
0: นี่คือแม่ขยำเลยนะ
3: ขยำค่ะขยำใช้แรงขยำเลย
0: ผักดองที่เราทำนี่คือเราเอาไปกินกับอะไรยังไงบ้างคะแม
3: ่ไม่ได้อย่างว่ากินกับข้าวต้มก็ได้มายำกินแล้วกินกับข้าวซอยกินกับก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ขนมจีนก็ได้ค่ะ
0: คือเป็นเครื่องเคียง
3: เครื่องเคียง
0: กินกับเมนูอาหารได้หลายอย่างเลย
3: โอเคนะคะตอนนี้นวดเสร็จแล้วค่ะตอนนี้นวดแล้วมันจะออกเป็นน้ำน้ำ
0: จ
3: ะสุกสุกช้ำช้ำเป็นน้ำน้ำไปแล้วตอนนี้เราก็ใส่พริกค่ะใส่พริกเลยค่ะ
0: อันนี้แล้วเดี๋ยวพอเราขยำเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงต
3: ่
0: อ
3: ต้องใส่ในถุงมัดไว้ไม่ให้ออกอากาศเลยถ้าออกอากาศมันจะเน่า
0: ไม่ให้ออกอากาศเลยแล้วคุณผู้ชมจะดูได้ไงอ่ะ

0: แม่แบงค์ไปละ
1: แม่หมายถึง
2: ไม่ให้อากาศ
1: ไม่ให้อากาศเข
2: ้
1: า
2: ใช่ไม่ให้อากาศเข้าออก
1: เข้าออก
3: ผักดองยูนานนะคะจะเน้นเรื่องของรสชาติที่จัดจ้านมีกลิ่นหอมค่ะผักดองที่อร่อยนะคะแม่หลวงบอกว่าจะต้องดองทิ้งไว้ประมาณ15วันโดยที่ไม่ต้องใส่ในตู้เย็นนะคะก็จะได้ผักดองสูตรจีนยูนานรสชาติเปรี้ยวเค็มเป็นเครื่องเคียงที่เพิ่มรสชาติให้อาหารได้เป็นอย่างดีค่ะตอนนี้นะคะเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองกันต่อค่ะ
0: อุ้ยหอมมาก
3: วันนี้เราจะมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองยูนานกันค่ะซึ่งหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างที่เห็นอยู่นี้นะคะผ่านการตากจนแห้งมาแล้วประมาณ10วันค่ะอันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่แม่ตากเอาไว้แล้วมีทั้งเนื้อแล้วก็มีทั้งไส
2: ้
3: เดี๋ยวมันจะให้ดูนะคะอันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่ทำจากหมู3ชั้นแม่ตากเอาไว้แล้ว10กว่าวันแล้วคือแห้ง
2: แห้ง
3: หนังนี่คือแห้งๆแข็งๆนี่เนื้อหมูคือเปลี่ยนสีเข้มขึ้นเลยนะคะแต่ว่ายังหอมเหมือนเดิม
2: ค่ะ
3: ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำหมูน้ำค้างทอดแล้วก็ทำเป็นผัดผักโอเคเดี๋ยวเราจะหั่นกันเนาะ
2: ตัดเฉียงเลยอย่าบางเกินแล้วก็อย่าหนาเกิน
3: แบบนี้ได้ไหมคะ
2: โอเคค่ะ
3: พอหั่นดูนี่คือเนื้อข้างในนี่คือแห้งเลยนะคะแล้วก็สีเข้มขึ้นเนื้อหมูน้ำค้างที่เราจะนำไปทอดกินนะคะจะหั่นเป็นชิ้นบางๆเหมือนกับไส้น้ำค้างเลยค่ะแต่สำหรับหมูน้ำค้างที่จะนำไปผัดกับยอดถั่วลันเตานะคะแม่หลวงบอกว่าจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อแดงๆเพราะถ้าเกิดว่ามีมันเยอะเนี่ยจะทำให้ผัดผักของเรานั้นมันเกินไปจะไม่อร่อยค่ะ
1: เริ่มทอดกันเลยน้ำมันไม่ต้องเยอะเน
2: า
1: ะ
2: ไม่ต้องเยอะค่ะ
1: เพราะว่าตัวไส้ของเราก็คือมีมันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมินจะให้ดูนะคะว่าตัวไส้เนี่ยพอหั่นออกมาแล้วด้านนอกนี่คือผิวเขาจะตึงเลยส่วนด้านในก็ยังนุ่มๆอยู่แล้วก็แห้งเลยนะคะมีทั้งเนื้อมีทั้งมันคล้ายๆกุนเชียงเหมือนกัน
2: คล้ายกุนเชียงใช่ๆค่ะ
1: กระทะร้อนแล้ว
2: กระทะร้อนแล้ว
1: ใส่หมดเลยนะคะ
2: ใส่หมดเลยค่ะ

0: อมมาก
1: หอมมาก
2: อยากให้โทรทัศน์มีกลิ่น
0: เสร็จแล้ว
1: คือจะเสร็จแล้วนะคะ
0: โอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะทอดหมูน้ำค้างกันเลยใส่น้ำมัน

0: หรือเอามาซอยซอยใส่จานอย่างเงี้ยแล้วไปนึ่งใส่พริกไทยดำเลยพริกไทยดำข้างบนหอมมาก
1: อีกหนึ่งจานอร่อยจากหมูน้ำค้างที่เราจะทำกันก็คือหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเต้าค่ะ
2: เดี๋ยวนี้จะลวนหมูก่อนเลยอันนี้แม่จะเตรียมพริกกระเทียมนะคะผัดผักของเราเนี่ยก็จะมียอดถั่วลันเตานะคะมีหมูน้ำค้างที่แม่หั่นเอาแต่เฉพาะเนื้อแดงไปส่วนใหญ่แต่ก็ติดมันด้วยซอสหอยนางรมเกลือนะคะแล้วก็มีพริกแห้งมีกระเทียมเดี๋ยวเราใส่กระเทียมกันก่อนนะคะเจียวให้ออกเหลืองๆหน่อยเนาะ
0: ค่ะเจียวให้เหลืองๆหน่อยให้กระเทียมกับพริกมันหอมหน่อยแล้วก็ใส่หมูน้ำค้างลงไปเลยค่ะโอเคลงได้เลยค่ะหมู
2: โอ้จะไหม้แล้วค่ะ

0: ลังจากที่ใส่ผักลงไปไม่นานนะคะเราก็จะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยปรุงรสด้วยน้ำมันหอยแค่นี้เลยค่ะหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเตาก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ
1: โอเคเสร็จแล้ว
2: เสร็จแล้ว
3: ไวมาก
2: ไวมาก

0: กับหมูสับเต้าหู้หรือว่าถั่วงอกก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มความอร่อยขึ้นอีกด้วยการยำกันแบบง่ายๆสไตล์บ้านปางควายกันค่ะเติมพริกขี้หนูต้นหอมผักชีซอยมาคลุกกับผักกาดดองค่ะ
1: ใส่พริกนะคะคลุกก่อนนะคะเวลา

0: เดี๋ยวก่อนใส่มีขอชิมก่อนนะคะว่ารสชาติประมาณไหนอันนี้ดองไว้15วัน
1: ใช่อันนี้ดองไว้15วันรสชาติเปรี้ยวจัดจ้าน
0: เค็มเปรี้ยวรสมันจัดมากนะ
1: คะ
0: แต่ว่าผักนี่คือสดกรอบแล้วก็
1: สดกรอบ
0: เผ็ดนิดๆหอมขิงหน่อยๆแต่คือแต่รสจัดหนูว่าอย่างเงี้ยคือกินกับข้าวต้มก็อร่อยเลย
1: ใช่ค่ะใช่
0: ค่ะแต่ที่นี่คือกินหลายอย่าง
1: กินหลายอย่างใส่ผักดองไป
0: ค่ะ
1: ย้ำหมดเลยนะคะ
0: จ้ะเสร็จแล้วแค่นี
1: ้แค่นี้เองค่ะได้เมนูแล้ว

0: ันนี้มินเริ่มจากไส้น้ำค้างก่อนนะคะไส้น้ำค้างทอด
1: ออกเค็มๆนะกินกับข้าวร้อนๆนะอร่อยนะ
0: เอาเริ่มจากตัวไส้น้ำค้างที่มินชิมก่อนคืออันเนี้ยแม่ตากเอาไว้นี่คือ10กว่าวันแล้วเอามาทอดคือหอมเครื่องเทศมากนะคะหอมมากคือมันเหมือนหมูลมควันผสมหมูแดดเดียวอ่ะแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะที่มินเคยกินส่วนตัวหมูเนี่ยค่ะก็คือเหมือนหมู3ชั้นทอดเลยแหละแต่ว่าเขาก็จะมีรสชาติเค็มนำแล้วก็จะมีความหอมเครื่องเทศที่ใส่ลงไปอร่อยมากนะคะอันเนี้ยยิ่งกินเนี่ยคือยิ่งได้กลิ่นเครื่องเทศแล้วมันไม่ได้ฉุนหรือเหม็นนะคะคือมันออกหอมๆมาที่ยำผักดองกันบ้างนะคะเข้มข้นมากค่ะ
1: เข้มข้นจัดจ้าน
0: คือออกเปรี้ยวเค็มเข้มข้นเลยนะคะแล้วอันเนี้ยพอเราเอามายำเพิ่มเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นของตัวหอมผักชีแล้วก็ได้ความเผ็ดของพริกเพิ่มจัดจ้านมากนะคะมาต่อกันที่ตัวนี้หมูน้ำค้างผัดกับยอดถั่วลันเตาผักนะคะคือกรอบสดมากจริงๆแล้วก็คล้ายๆมันว่ารสชาติเขาคล้ายๆกับผักขมอะค่ะคือไม่เหม็นเขียวไม่ขมไม่ฝาดอะไรเลยออกหวานด้วยหวานกรอบสดแล้วก็หอมเลยนะคะพอผัดกับหมูน้ำค้างคือตัวหมูน้ำค้างเนี่ยเขามีรสชาติเค็มอยู่ในตัวแล้วแล้วก็มีความหอมอยู่ในตัวพอผัดแล้วคือจะได้รสชาติแบบกลมกล่อมพอดีเลยเป็นว่าไม่ว่าจะทอดหรือผัดเนี่ยจะออกเป็นแห้งๆหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเขาเอาไปตากน้ำค้างตากแดดเนาะน้ำในหมูมันก็จะออกหมดค่ะอันนี้อร่อยเลยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่คือเยี่ยมเลยของเราวันนี้อร่อยมากนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่หลวงมากนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้มีกินนะคะขอบคุณนะคะรวมไปถึงพ่อหลวงแล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยนะคะแม่อมพรเจ้าของสวนผักด้วยขอบคุณนะคะวันนี้นะคะตามเพอร์จาของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้มินนี่และแม่หลวงลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: อร่อยมากหมูน้ำค้างก็จะมีผักชีต้นหอม
2: ผักชีต้นหอม
0: แต่มินจะให้ดูผักชีต้นหอมบ้านนี
1: ้สวยมากเหมือนเจ้าของ
0: โอ้ยดูชมด้วยชมตัวเองเฉยว่าสวยมากเหมือนเจ้าของเออสวยจริงคือต้นใหญ่มากนะคะอันนี้ปลูกบนดอยเหมือนกัน
1: ปลูกบนดอยเหมือนกัน
0: นี่ก็ผักชีต้นหอมดอยเหมือนกันอมรินทร์ทีวี

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรมั้ยนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวัน

0: ันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

การแสดงตลกเป็นสิ่งที่สร้างความสนุกสนานแล้วก็สร้างเสียงหัวเราะกับคนไทยมาเนิ่นนานแล้วนะคะแต่คุณผู้ชมเคยชะงนไหมคะว่าการแสดงตลกที่เราคุ้นเคยกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมีต้นแบบมาจากไหนและมีประวัติความเป็นมายังไงเริ่มอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมินว่าเราไปคลายชะงนด้วยกันดีกว่าค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นี่เตรียมรอยยิ้มกว้างๆเอาไว้เลยนะคะเพราะว่ามิ้นมีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับตลกค่ะพูดถึงตลกแล้วเนี่ยที่แรกที่มิ้นนึกถึงก็คือสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยและที่สำคัญนัดผู้คลายสงวนคนแรกเอาไว้แล้วด้วยรับประกันเลยว่าแค่คุณผู้ชมเห็นหน้าคุณผู้ชมก็ต้องรู้แล้วว่าคนนี้ตลกชัวร์ไปเจอเขากันเลยค่ะอาถั่วแระค่ะ
1: สวัสดีครับน้องมิ้น
0: เคยเห็นแต่ในทีวีวันนี้ได้เจอตัวจริงวันนี้มิ้นมีเรื่องฉงนเกี่ยวกับตลกค่ะก็เลยต้องมาถามอาถั่วแระเลย
1: ตลกทำไมต้องฉงนนะตลกก็คือตลกฉงนมันก็อะไรมันทำไมมันเป็นตลกฉงน
0: เราก็ต้องทำความเข้าใจทำความรู้จักกันได้ตลกมากยิ่งขึ้นหนูถามก่อนเลย
1: ว่า
0: ตลกคาเฟ่เนี่ยคืออะไรจริงๆแล้วแล้วเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: หนูไม่เคยเข้าคาเฟ่เลยหรอไม่เคยเที่ยวเลยหรอขับบาร์เทคถนัดมาก
0: ไม่อย่าพูดอย่างนั
1: ้
0: น
1: ก็ดูหน้าตาแล้วมันถึงได้ทำไมมาถามว่าคาเฟ่เป็นยังไงอ่ะเอาไม่เป็นไรอธิบายฟังอธิบายฟังแล้วกันผับเทคหรืออะไรพวกดิสโก้อะไรพวกนี้มันก็จะเป็นรูปร่างของหน้าตาของวัยรุ่นที่ไปเที่ยวไปอะไรกันเนี้ยไปสังสรรค์กัน
0: ปัจจุบันอย่างงี้ใช่ไหม
1: ปัจจุบันอย่างนี้แหละแต่ว่าคาเฟ่เนี่ยมันไม่เหมือนกับบรรยากาศในนั้นมันไม่ใช่เป็นบรรยากาศของวัยรุ่นแต่มันเป็นบรรยากาศของครอบครัวตั้งแต่เด็กๆเลยรุ่นแรกเลยนะที่เขาเปิดคาเฟ่กันขึ้นมาเนี่ยก็คือว่ามีอาหารให้ทาน
0: เป็น
1: แขกครอบครัว
0: เป็นร้านอาหารเหรอ
1: เป็นร้านอาหารซึ่งอยู่ข้างในเนี่ยใครจะแต่งวิสมาระใครจะทำยังไงให้มากไปกว่านั้นก็ได้เราจะเล่าถึงบรรยากาศของคาเฟ่ให้ฟังความจริงคาเฟ่กับสวนอาหารเนี่ยมันจะประมาณใกล้กันคือสวนอาหารก็พูดได้นะมันก็กึ่งของคาเฟ่แต่ว่าสวนอาหารเนี่ยเป็นโอเพ่นหมายถึงเปิด
0: เปิด
1: เห็นเนี่ยเปิดเห็นมีบรรยากาศมีเวที
0: ต้นไม้อะไร
1: มีโต๊ะอาหารวางอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสวนอาหารแล้วมีเวทีสำหรับนักร้องนักดนตรีขึ้นไปเล่นแล้วก็มีเม็ดเล่มีอะไรต่ออะไรแต่คาเฟ่เนี่ยมันจะปิดบังมิดชิดหน่อย
0: อยู่ในอาคาร
1: แอร์เป็นห้องแอร์แล้วก็จะวิสมาราตรงที่ว่ามีนักร้องสาวสวยเป็นร้อยๆชีวิต
0: เป็นร้อยเลยเหรอคะ
1: เป็นร้อยครับเป็นร้อยชีวิตครับอยู่ที่สถานที่ใครจะใหญ่โตขนาดไหนนะครับ
0: งั้นก็เป็นโชว์แบบ
1: เป็นโชว์อะไรต่ออะไรเนี่ยตะการตามากครับเพราะฉะนั้นเด็กๆสมัยก่อนเนี่ยสามารถเข้าไปนั่งดูได้นี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็จะมีตลกเข้าไปแทรกบางสถานที่เนี่ยคาเฟ่เนี่ยเขาจะโชว์ตลกล้วนๆเลยเป็นมหกรรมตลกเลยแต่บางสถานที่เขาจะมีคาเบเร่ร่วมอยู่ด้วยตั้งแต่6โมงเย็นเนี่ยยันสัก3ทุ่ม4ทุ่มเนี่ยจะเป็นเรื่องบรรยากาศของครอบครัวแต่พอดึกไปหน่อยก็อาจจะมีดื่มกันมั่งอะไรกันมั่งก
0: ็ไฟเริ่มสลัว
1: ไฟเริ่มสลัวก็ตาม
0: นั่นคือยุคสมัย
1: นั่นยุคสมัยนั้นคือเขาเรียกคาเฟ่
0: อ๋อนี่คือคาเฟ
1: ่นี่คือคาเฟ่
0: ทุกวันนี้พูดถึงคาเฟ่ก็กินกาแฟอย่างเดียว
1: โอ้โหเหรอ
0: แล้วตลกคาเฟ่คะอะไร
1: มันก็เกิดมาจากตรงนี้แหละแต่เมื่อก่อนมันไม่มีตลกคาเฟ่ไงมันเป็นตลกลูกทุ่งสมัยเก่าสมัยดั้งเดิมแต่โบราณคือเมื่อไหร่ที่มีวงดนตรีหนึ่งวงไม่ว่าจะเป็นสอนชัยไม่วิเชียนหรือไวยพจน์เพชรสุพรรณสายันสัญญาก็จะมีตัวตลกประจำวงเขา
0: อ๋อคือวงดนตรีต้องมีตลกด้วย
1: วงดนตรีต้องมีตลกครับมีมานานแล้ว
0: เพื่อ
1: ที่จะให้ผ่อนคลายไม่ใช่ฟังเพลงกันอย่างเดียวนั่นคือลูกทุ่งระบบของลูกทุ่งตลกลูกทุ่ง
0: อ๋อจริงๆมาจากการ
1: มาจากตลกลูกทุ่งก่อนและก่อนหน้าของตลกลูกทุ่งมันก็ยังมีอีกมันก็อาจจะเป็นตลกในรั้วในวังในอะไรอย่างนั้นไปนะครับนี่ตลกคาเฟ่เนี่ยมาไงมาจากลูกทุ่งเนี่ยหลังจากที่ประเทศไทยจะมี3ฤดู
0: คือ
1: ฤดูฝนนี่แย่มากไม่สามารถออกงานออกการที่ไหนได้
0: เพราะว่าต้องจัดกลางแจ้งใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่เขาก็ต้องพักสายกันดิไม่เดินสายหัวหน้าไม่ไปหัวหน้าไม่มีงานอ่ะผู้ว่าจ้างก็ไม่มีก็ต้องหยุดสัก3เดือนทีนี้ระหว่าง3เดือนนี้ก็มีคนที่คิดกันไกลว่าเฮ้ยทำไมไม่ลองเข้ากรุงเทพดูมั่งวะไปเล่นตลกในร้านอาหารในสวนอาหารในคาเฟ่อะไรเงี้ย
0: มัน
1: ก
0: ็เลยว่างงาน
1: ใช่ในระหว่างนั้นก็เลยก่อเกิดขึ้นมาว่าตลกคาเฟ่ทำไมมันบูมขนาดนี้รายได้ทำไมมันเหนือลูกทุ่งขนาดนี้ทุกคนก็เทมาที่คาเฟ่
0: อ
1: ๋
0: อเลยเป็นตลก
1: คาเฟ่บูมคาเฟ่ขึ้นมาอะไรขึ้นมานะมันก็มีที่มาที่ไปอีกว่าใครเข้ามาก่อนใครมาบูมใครมาทำอะไรให้มันเกิดประกายของตลกคาเฟ่
0: แต่ว่าช่วงนั้นนี่เป็นยุคทองเลยไหมคะ
1: สุด
0: ถ้าอย่างนี้แล้วตลกคณะแรกๆเลยนี่ใครคะ
1: โอ้โห ถ้านู้นต้องสมัยร .2 แล้วทยอยแล้ว
0: งั้นเอาอายุคาเฟ่แล้วกัน
1: อายุคาเฟ่มันก็เริ่มมาจากนู่นเลยนะถ้ายายพูดกันจริงๆเนี่ยตลกขายหัวเราะเนี่ยเป็นตลกที่ก่อเกิดและกำเนิดขึ้นมาในเรื่องราวของตลกมากๆเป็นยุคที่ปาต๊อกเนี่ยจัดตั้งเป็นชมรมก่อนที่จะมาเป็นสมาคมสมาคมเนี่ยพี่เป็ดเป็นผู้ก่อตั้งตลกคณะแรกเลยเนี่ยไม่ทราบจริงๆว่ามาจากไหนมาจากตรงไหนมันก่อเกิดกันมายังไงแต่ด้วยเรื่องของตลกคาเฟ่นี่แหละที่มูฟมาจากตลกของลูกทุ่งแรกๆเลยยุคแรกที่ออกทีวีมากถ้าตลกไม่มีการบูมหรือสินค้าใดไม่มีการบูมเนี่ยมันก็คงจะไม่มีสรรพคุณที่จะนำเสนอกับผู้ชมใช่ไหมนั้นรู้สึกจะเป็นของเรื่องราวของสี่สี
0: สี่สี
1: สี่สีคือสีหมึกเพชรเชิญชัยสีสุริยาอะไรพวกนี้ครับ
0: มูเคยได้ยินชื่อสีหมึก
1: พี่สีหมึกก็เป็นทหารบกครับนะก็เป็นตัวปู่แล้วพวกสีสุริยาแล้วก็เทพเชนชัยนี่ก็อยู่ในเครือข่ายของสี่สีนะตอนนั้นบูมมากๆในทีวีนี่จะออกคู่แข่งกับปาต๊อกเลยนะครับเนี่ยมาคู่กันมากๆนะเราก็ไม่อยากจะเจาะจงลงไปนะว่าใครเป็นคณะแรกที่มาบูมคาเฟ่
0: เอาว่าแรกๆก็มีสองอันนี้
1: ที่เห็นกับตาเนี่ยในสมัยที่ผมเด็กๆความคิดเห็นของสมัยเด็กๆที่ผมเห็นมามากกว่านะครับที่เห็นมา
0: ช่วงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นช่วงยุคทองตลกคาเฟ่นี่คือยุคทองจริงๆแล้วถ้าพูดถึงปัจจุบันนี้ล่ะคะถั่วละการสืบทอดไม่ว่าจะเป็นความเป็นตลกคาเฟ่หรืออะไรแบบนี้มันมีการพัฒนามาเป็นแบบไหนบ้างแล้วก็ความนิยมเป็นยังไงบ้างคะ
1: การเริ่มของการพัฒนาเนี่ยเมื่อก่อนยังมีตลกนี่อีกนะตลกปริญญา
0: อ่ะฮะตลกปริญญา
1: ครับตลกปริญญานี่ก็คือพวกพี่โคกพวกพี่เพชรพวกพี่ปัญญาสมัยก่อนนี่เขาเล่นตลกกันนะ
0: คุณปัญญา
1: คุณปัญญาเนี่ยแหละคุณปัญญาเขาเป็นตลกมาก่อนนะแล้วเขาถึงได้มาแตกแยกกันออกมาทำธุรกิจมาทำกิจกรรมอะไรต่ออะไร
0: อันนี้คือตลกปริญญานี่เล่นยังไงต่างๆแตกต่างกันไงคะ
1: มันแตกต่างกับเรามากไงเพราะเขาสคริปต์ล้วนๆไง
0: อ๋อคือมีการเขียนแบบ
1: มีการเขียนบทมีการเขียนรูปแบบอะไรเขาออกทีวีเนี่ยเขาเหนือชั้นพวกเรามากเขาเหนือจอมรับว่าเหนือชั้นพวกเราบ้างเพราะเขาเป็นตลกสคริปต์จะต้องเขียนสคริปต์พูดเรื่องราวนี้เขาถึงได้ทำรายการต่างๆได้ไง
0: อ๋อแปลว่ายุคที่พัฒนาต่อมาจากตลกคาเฟ่ก็คือตลกปริญญาแล้วอย่างนี้แล้วพอมันมีการพัฒนาเข้ามาอยู่ในจอร์ดอย่างเงี้ยค่ะอย่างตลกคาเฟ่ตลกลูกทุ่งต้องมีการปรับตัวไหมคะหรือว่าถูกกลืนหายไปกับตลกปริญญา
1: ช่วงนี้ตลกคาเฟ่ถูกกลืนหายไปกับบรรยากาศแล้วไม่มีคาเฟ่ให้ท่านเห็นอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเรื่องราวของ

0: เวลาที่ให้ทำการแสดงเรื่องราวของผู้บริโภคที่จะเข้าไปในคาเฟ
1: ่
0: มีการห้ามโดยที่เด็กต่ำกว่า18ห้ามเข้าแล้วเวลาก็โชว์ไม่ได้แล้วตลกจะอยู่ยังไงมันเริ่มดับลงไปดับลงไปจนพวกตอนนี้ตลกเปลี่ยนเป็นตลกหมูกระทะไอหมูกระทะนี่มันก็ไม่ใช่วิสมาราอะไรมากมายคือเขาไม่มีพื้นที่ให้เราโชว์ได้มากมายเหมือนตลกคาเฟ่ตลกคาเฟ่เนี่ย1คาเฟ่บางทีได้โชว์ถึง9คณะ10คณะต่อคืนนะ
1: ยาวเลย
0: ต่อคืนเลยคือ6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะถ
1: ึ
0: ง6โมงเช้าอ่ะ
1: อ๋อเดี๋ยวเหมือนเล่นดนตรีสดในสมัยนี้เลย
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แต่หมูกระทะเขาก็ไม่มีทุนที่จะมาจ้างตลกที3 4 5คณะบางทีได้รอบเดียวคณะเดียวหรือ2คณะยังเก่ง
1: พอถึงเวลาที่โลกมันวิวัฒนาการมาที่หลายคนติดทีวีตลกคาเฟ่ย้ายเข้ามาในทีวีมั้ยคะ
0: จะเห็นได้เลยนะครับว่าตลกที่ดังๆตอนนี้จะอยู่ในจอแก้วทั้งหมดอยู่ในทีวีทั้งหมดที่น้องเห็นใครต่อใครนั่นแหละคือตลกคาเฟ่ทั้งนั้นไม่มีรายการไหนที่จะไม่มีแจมตัวตลกเข้าไปเลย
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ไหมล่ะ
1: คือเขาเอาแบบคือเขาก็ย้ายมาเหมือนกันนี่คือยุคของตลกคาเฟ่ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นยุครุ่งเรือง
0: ครับ
1: ทีนี้มีคำหนึ่งค่ะทุกท่านที่มินเคยได้ยินมีตลกคาเฟ่มีคำว่าตลกหลวงตลกหลวงนี่คือ
0: ผมเข้าใจนะครับว่าการเล่นตลกเนี่ยมันมีมาแต่สมัยโบราณนานกาลมากมีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพราะว่าท่านจะเป็นชอบเรื่องราวเก
1: ี่
0: ยวก
1: ับ
0: ชายเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องการแสดงแล้วมาในยุคของร.6 อีกอะไรเนี่ยก็จะพัฒนากันมาเรื่อยๆคือตลกหลวงเนี่ยผมก็เข้าใจว่าต้องเป็นตลกที่อยู่ในนัวในวังจริงๆตลกหลวงมีมานานแล้วครับไม่ได้เพิ่งจะมีมาเกิดเมื่อสมัยยุคพวกเรานี่หรอกครับเกิดมาหลายสมัยมาก
1: เดี๋ยวต้องลองไปดูต่อแล้วคุณผู้ชมว่าตลกหลวงนี่เป็นไงแต่ว่าวันนี้ขอบคุณอาถรแล้วมากๆจริงๆนะคะถือว่าได้มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับตลกได้ค่อนข้าง
0: พอสมควร
1: เลยในเรื่องของยุคตลกคาเฟ่ที่เป็นยุคทองของตลกเดี๋ยวช่วงหน้าไปคลายฉงนกับมิ้นต่อดีกว่าค่ะว่าแล้วตลกหลวง

0: ค่ะ
1: สวัสดีครับน้องมิ้นสวัสดีครับ
0: พอดีหนูมีคำถามเรื่องตลกหลวงเยอะเลยค่ะครูมืดถ้าอยากรู้เรื่องตลกหลวงเนี่ยต้องหาท่านนี้เลยนะคะครูมืดเท่านั้น
1: ยินดีครับเราไปคุยกันในโรงละครแห่งชาติเลยดีกว่าไหม
0: ดีค่ะ
1: จะได้
0: แดดเริ่มมาแล้วด้วย
1: ได้กราบลาก่อนที่เดี๋ยวปิ่นเกล้าเจ้าของที่ฉันจะก่อนไปในโรงละครเลย

0: คะคำว่าตลกหลวงนี่คืออะไรคะ
1: ตลกหลวงก็คือคำจำกัดความคำว่าตลกกับจำอวดซึ่งเป็นของหลวงก็คือคำว่าตลกหลวงก็คือตลกที่เล่นอยู่ในราชสำนักซึ่งเป็นผู้แสดงเกี่ยวกับโขนละครหนังในที่นี้คือหนังใหญ่
0: อ๋อนั่นก็คือเรียกว่าตลกหลวงเหมือนก
1: ัน ใช่หนังใหญ่เพราะหนึ่งมันเป็นมหรสพซึ่งเกี่ยวกับการเทิดพระเกียรติทั้งนั้น
0: คืออะไรที่เกี่ยวกับในวังทั้งหมดพระราชวังทั้งหมด
1: ใ
0: ช่ตลกหลวงหมดเลย
1: ใช่ครับปัจจุบันนี้คำว่าตลกหรือจำอวดก็มาใช้ปะปนกันก็เลยแยกไม่ออกก็เลยอนุโลมแต่เดิมคำว่าตลกนั้นโดยมากจะใช้กับคำว่าตลกโขน
0: อ๋อตลกโขน
1: ใช่ครับส่วนจำอวดก็มักจะใช้กับละครเขามีบทความมีข้อความมีบทอะไรที่บอกย่อยเจาะจงเลยเช่นมีตลกโขนเรื่องราวอะไรต่าง
0: ๆก็คือแบ่งแยกกันชัดเจน
1: แบ่งแยกอย่างชัดเจน
0: และอย่างตลกโขนนี่คือยังไงอะคะ
1: ตลกโขนคือตลกซึ่งเล่นประกอบกับการแสดงโขน
0: อ๋อคือเวลามีการแสดงโขนแล้วก็มีตลกมาเล่นด้วยเหรอคะ
1: ใช่ตลกในเรื่องราวเลยเพราะว่าในการแสดงโขนมันมีผู้แสดงมี5ประเภทด้วยกันแต่คนจะไม่รู้คนจะนึกอยู่ว่ามีแค่4ประเภทก็คือพระ
0: นาง
1: ยักษ
0: ์ยักษ
1: ์ลิงและตัวสุดท้ายตัวสำคัญนี่ก็คือตลกหรือตัวประกอบ
0: อ๋อแล้วเข้ามาตอนไหนคือ
1: แทรกอยู่แทบจะทุกตอนของการแสดงโขน
0: อ๋อคือแทรกอยู่ในตอนนั้นๆเลย
1: 4ประเภทแรกคือพระนางยักษ์ลิง
0: นี่คือตัวหลักโขน
1: เป็นตัวเอก
0: ตัวหลัก
1: เป็นตัวหลักแต่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือผู้แสดง4ประเภทแรกพระนางยักษ์ลิงไม่พูดเองต้องมีคนพูดแทนคือคนภาคคนเจรจา
0: ค่ะ
1: เพราะแต่เดิมเขาใส่ศีรษะหมด
0: ใช่
1: ตัวพระตัวนางก็โชว์หน้
0: า
1: แต่ก็ยังไม่พูดเองที่เราเรียกกันว่าโขนใบแต่ตัวตลกตัวฤาษีหรือตัวประกอบนี้มีอิสระทั้งในการภาคเองพูดเองร้องเองเล่นเองได้หมด

0: ากจะเป็นตลกแล้วคุณจะต้องเป็นตัวประกอบอื่นๆด้วย
1: นี่เด่นไงเนี่ยนี่ค่าตัวน่าจะได้เยอะกว่านักแสดงที่เหลือ
0: ใช่ครับเป็นบุคคลสำคัญประเภทหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้คนจะไม่ค่อยนึกถึง
1: ทำไมถึงต้องมีตลกหลวงเนี่ยแทรกอยู่ในโขนด้วยอะคะ
0: ทำไมถึงต้องมีตลกแทรกอยู่ในโขนเพราะว่ามันมีผู้แสดงทั้งหมด5ประเภทอยู่แล้วพระนางยักษ์ลิงตัวประกอบเป็นตัวตลกเพราะนั้น5ประเภทนี้มันมีความสำคัญเทียบเท่ากันหมดจะเห็นได้จากสมัยก่อนการแสดงโขนบางตอนจะไม่มีตัวนางเข้ามาเกี่ยวข้องเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนางเขามีความสำคัญแต่ไม่มีของแต่ตลกต้องแทรกอยู่ในทุกตอนทำไมต้องมี1เป็นการเชื่อมเรื่องระหว่างผู้แสดงกับคนดูเป็นการพักเป็นการสอดแทรกให้มีบทตลกครบจำนวนในการให้คนดูได้มีการผ่อนคลายบ้างมันก็ดูแต่ยกทัพลบกันเจรจาก
1: ันตีกัน
0: มันได้มีแต่ตลกเข้ามาเล่นสอดแทรกให้มีคนเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนหูเปลี่ยนตาได้ดูตลกมาก
1: คือมันก็จะเหมือนแบบรื่นรมกันมากขึ้นในการดู
0: อีกประการก็เป็นการพักตัวเอกอย่างเช่นทศกัณฐ์เขาลบเหนื่อยมากเขาให้ไปเยาะเย้ยแทน
1: อันนี้สำคัญอันนี้สำคัญ
0: ให้ไปเล่นเยาะเย้ยเยาะเย้ยพระรามเสร็จแล้วเขาเยาะเย้ยพวกลิงอีกดง
1: ทิ้งทุกอย่าง
0: ดงจ้างใครก็ดงทิ้งดงสุครีมทำไมตัวแดงสุครีมทำไมตัวแดงไปกินข้าวแกงอยู่ที่บ้านยายคงเขาก็เล่นเป็นบทกลอนอย่างเงี้ยล้อกันอะไรเงี้ย
1: ทำไมกินข้าวแกงบ้านยายคงต้องตัวแดงด้วยคะ
0: มันสัมผัสไงสุครีมทำไมตัวแดงสุครีมทำไมตัวแดงไปกินข้าวแกงที่บ้านยายคงอ้าวดงทิ้งดง
1: คือใครก็ได
0: ้หนุมานทำไมอ้าปากหนุมานทำไมอ้าปากเพราะมันมีฤทธิ์มากหุบปากก็ไม่ลงอ้าวดงทิ้งดงใช่ไหม
1: ถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเอาคำเอาชื่อคนเอาอะไรก็ได้ให้มาให้มันลงคล้องจอแล้วก็สัมผัสกัน
0: ใช่
1: แบบนี้นี่ไม่ง่ายนะคะเป็นตลกหลวง
0: ไม่ง่าย
1: เรื่องก็ต้องรู้สัมผัสก็ต้องได้รับภาษาก็ต้องได้
0: แล้วก็ต้องเล่นตลกให้คนดูเขาสนุกสนานไป
1: อันนี้ยากเลยเล่นให้ตลกเนี่ยแล้วคุณสมบัติของตลกหลวงมีอะไรบ้างคะคุณ
0: ครับหนึ่งคุณจะต้องมีไหวพริบปฏิภาณคุณจะต้องรู้เรื่องรามเกียรติ์อย่างละเอียดถ้าเล่นละครคุณต้องรู้เรื่องละครว่าอารมณ์ตัวนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้คุณได้สอดแทรกแล้วเล่นจะต้องรู้เลยว่าคุณเหมาะจะเล่นแทรกตอนไหนไม่ใช่คุณอยู่พวดพลาดไปบทอื่นเขาเสียหมดคนเจรจาเขากำลังบทสำคัญ
1: แทรกเข้าไป
0: ใช่ไหมเจ้าพระนครลงกาเมื่อคร่าวเคราะห์พระชาตาจะทึ่งขาดคนก็ฟังแล้ว
1: กำลังลุ้นเลย
0: ไปเล่นตลกไม่ได้หน้าที่ของตนอยู่ตรงไหนต้องรู้หน้าที่ฐานะของตนอยู่แค่นั้น
1: อันนี้คือเขามีคิวไหมคะหมายถึงว่าม
0: ีครับ
1: มีใช่ไหมคะ
0: แต่ถ้าเล่นเป็นเอกเทศก็ได
1: ้อ๋อได้เหมือนกัน
0: ได้เช่นตอนถวายลิงหรือตอนนางลอยมาพิสูจน์ศพนางลอยนอนอยู่เขาก็ไปสวดว่าในเรื่องรามเกียรติ์น่ะทุกคนจะต้องรู้ว่าในพระพลาคือในบรรดากองทัพลิงไม่มีใครเคยเห็นนางสีดาเลยนอกจากหนุมานตัวเดียวเพราะเขาเอาแหวนไปถวายเพราะนั้นมันต้องมีการเพราะตอนนี้ยักษ์มันปลอมมา
1: เป็นศพลอยมา
0: ใช่เพราะลิงทุกตัวเขาจะเถียงกันว่ามันใช่หรือไม่ใช่ตลกเขาต้องไปหน่วยพิสูจน์ศพก็มีการเล่นจับชีพจรเล่นพิสูจน์มีกลิ่นอะไรทำนองนี้เนี่ยเอกเทศเล่นได้เช่นตอนถวายลิงตอนที่พระรามรู้แล้วว่าทศกัณฐ์ไม่ตายเพราะถอดดวงใจได้ทำยังไงถึงจะล่อลวงดวงใจมาได้หนุมานเขาอาสาในตอนนี้เรียกว่าตอนถวายลิงฤาษีต้องพาเอาลิงไปถวายให้กับทศกัณฐ์ก็มีการเล่นตลกฤาษีก็ต้องรู้ด้วยว่าคนพากย์คนเจรจาเขาจะพากย์ยังไงเขาจะพากย์ไหนต้องเล่นในคนพากย์ต้องเล่นกับตัวทศกัณฐ์เองอีกต้องเล่นกับหนุมานอีก
1: นี่ต้องรู้ใจกัน
0: ต้องรู้ใจกันหมดไปอ้าปากมันต้องรู้เลยว่าคนภาคคนนี้นิยมจะภาคนี้คนภาคคนนี้จะภาคยังไง
1: โอ้ยากอ่ะ
0: ยากครับยากมากครับ
1: ถ้าพูดถึงคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดที่ครูมืดว่านี
0: ่ไหวพริบปฏิภาณ
1: ไหวพริบปฏิภาณ
0: กล้าศึกษาไม่ใช่อยู่นิ่งเฉย
1: ๆ
0: ศ
1: ึ
0: กษารายละเอียดต้องมีความรู้แล้วก็เป็นคนที่เล่นมีอารมณ์ให้สนุกครูบาอาจารย์คือพระเสท่านสอนไว้ถ้าเราเล่นเราต้องใส่วิญญาณของความเป็นตลกให้คนเขาดูเพราะคำว่าตลกทำให้คนอื่นเขาหัวเราะเป็นผู้ที่แสดงให้คนเขาขบขันถ้าเราเล่นจืดเล่นไม่ดีคนดูที่เขานั่งดูเขาก็ไม่สนุกไปด้วย
1: อย่างนี้นี่กว่าจะมาเป็นตลกหลวงได้นี่เราต้องผ่านการฝึกผ่านขั้นตอนอะไรเยอะเลยไหมคะเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ครับหนึ่งครูบาอาจารย์ที่สอนมาเนี่ยท่านร่วมเล่นกันด้วย
1: คือให้เห็นกันชัดๆเลยแบบนั้นทำตัวอย่างให้ดู
0: ใช่ตัวอย่างดูแล้วก็ให้เล่นสดๆด้วยบางทีท่านเดี๋ยวนั้นปัจจุบันทันด่วนเราต้องแก้หรือตามให้ทัน
1: อ๋อคือมันมีมุกสดแบบนั้น
0: ใช่ต้องสดด้วยอีกประการนึงซึ่งมันขาดไม่ได้เลยมันอาจจะพลาดพลั้งไปในทางมี2แง่2งาม
1: ทะลึ่งเล็กๆ
0: 1ครูสอนไว้ต้องแก้ให้ได้ว่าที่คุณพูดออกไปเนี่ยมันยังไง
1: แล้วอย่างนี้นี่ปัจจุบันนี้ยังมีการสืบทอดการเป็นตลกหลวงอยู่อีกบ้างมั้ยคะ
0: มีครับต้องมีการฝึกแล้วก็มีการ

0: สืบทอดรุ่นต่อรุ่น
1: เป็นโรงเรียนแบบนั้นเลยเป็นสถาบันไหมคะ
0: มันเป็นสถานศึกษาของเราก็คือโรงเรียนนาฏศิลป์เดิมหรือวิทยาลัยนาฏศิลป์ในปัจจุบันหรือสถาบันบัณฑิตพระนาฏศิลป์ซึ่งเขายกระดับฐานะมาแล้วอันนั้นเป็นแหล่งผลิตครูบาอาจารย์ที่เป็นโขนตั้งแต่โบราณมีราชทินนามนะครับมียศทั้งนั้นนะครับพวกนี้ขุนสำราญ
1: เพราะว่าก็เป็นคนที่อยู่ในวังกันเกือบหมดแล้วตอนนี้ตลกหลวงนี่เล่นที่ไหนเล่นยังไงคะเล่นอะไร
0: ถ้ามีเป็นโขนก็มักจะเป็นตลกเราเรียกว่าตลกนะแต่ว่าบุคลากรก็อาจจะเป็นปัจจุบันนี้ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่เขายังใช้ไม่ได้เต็มที่นั่งแต่ที่ปัจจุบันที่เหลืออยู่ก็ยังมีผมปัจจุบันนี้ก็มีอาจารย์จรัญคุณสุรเดชคุณเกริกชัยก็ยังพอที่จะเป็นตลกที่สืบทอดมาจากรุ่นพวกผมได
1: ้คุณผู้ชมคะการเป็นตลกหลวงได้นี่ไม่ตลกเลยนะคะต้องแบบมีปฏิภาณไหวพริบมีความรู้ที่สำคัญต้องรู้เรื่องแบบวรรณคดีเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องความรู้เยอะมากๆแล้วก็ต้องมีคลังภาษาด้วยเพราะว่าต้องใช้เรื่องของภาษาไทยการสัมผัสแบบนั้นน่าดีใจมากๆที่ปัจจุบันนี้ยังมีการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมดีๆแบบนี้อยู่ด้วยขอบคุณครูมืดมากๆเลยนะคะวันนี
0: ้
1: หนูไม่เคยคิดเลยจริงๆว่าการเป็นตลกมันจะยากขนาดนี
0: ้
1: บางทีเราคิดว่าแบบก็แค่ตลกเล่นตลกเล่นๆไปเถอะคนก็ขำจริงๆแล้วมันต้องมีสอดแทรกมีความรู้มีภูมิปัญญาอยู่ในนั้นด้วยเรื่องตลกนี่ได้รู้เรื่องตลกหลวงจากครูมุ่นมาเยอะแล้วแต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่วินยังอยากรู้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าไปคลายฉงนกันต่อกับอาจารย์เผ่าทองเลยค่ะ
0: น่ารู้เกร็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องบรรดาศักดิ์ตลกหลวงซึ่งได้รับพระราชทานจากว่าเสด็จพระเจ้าหัวแต่งตั้งให้เป็นคุณนางมีเป็นสำรับสำรับละ4คนดังราชทินนามต่อไปนี้ประหาสบดีอันนี้เป็นสำหรับพิเศษคือมีคนเดียวเลยไม่คล้องจองในรุ่นต่อมามีอยู่4ท่านซึ่งมีชื่อคล้องจองกันได้รับราชทินนามดังต่อไปนี้1ราชนนทิกรสำราญสมิทมุกสนุกชวนเริงและบันเทิงชวนหัวอันนี้เป็นสำหรับที่1ต่อมาก็ในสำหรับที่2มีช่วยสำเริงสวนชวนสำเริงสราญสมานประหาสกิจและสมิทประหาสกรนี่ก็เป็นอีกสำรับหนึ่งซึ่งได้รับราชทินนามแต่งตั้งนอกจากนี้แล้วก็ยังมีคนอื่นๆซึ่งเป็นตลกหลวงหรือตลกโขนตลกละครซึ่งยังไม่ได้แต่งตั้งบรรดาศักดิ์ไม่ได้รับราชทินนามแต่ก็ถือว่าเป็นตลกหลวงทั้งสิ้นเช่นนายพันนายเกริ่นครับพวกนี้ถือว่าเป็นตลกซึ่งถวายในราชสำนักทั้งสิ้นจะสังเกตได้จากสำรับหนึ่งนั้นจะมีราชทินนาม4คนคล้องจองกันอันนี้ก็สมสันนิษฐานได้ว่าอาจจะมาจากสำรับของนักสวดแต่เดิมซึ่งเราใช้4คนเป็นนักสวดคฤหัสถ์เป็นต้นเรื่องในการแสดงตลกหลวงนั่นเอง

0: ากาศอาจจะดูไม่ค่อยคุ้นเคยไม่ค่อยคุ้นตาขอก่อนเลยอย่างแรก
1: คุณเป็นใครคะ
2: ไม่รู้จักใคร
0: พี่ทำเรือ
2: ใช
0: ่อาจารย์เผ่าทองทองเกลือ
2: สวัสดียัง
0: 1 2 3
2: สวัสดีครับ
0: โอ้ก็ตลกกันไปเนาะแม่วันนี้เราจะคลายสงวนกันเรื่องของตลกจัน
2: เออตลกแล้วตลกอีกยัง
0: รู้ขำจนท้องแข็งแล้วตอนเนี้ย
2: เหรอ
0: ถามจริงอาจารย์นี่มีที่บ้านเหรออ
2: ๋อแน่นอนตอนกลางคืนออกไปหากินหาลำไพ่เข้าใจป้ามีทุกสีเลยแล้วแต่รสนิยมลูกค้าจะหยิกจะดำจะทองจะหยองจะม่วงจะชมพูมีทุกสีหมดแล้วแต่วันก็ตามใจลูกค้า
0: ออกไปทำอะไรนะลูกค้าที่ใคร
2: ทำมาหากินหาลำไพ่เข้าใจไหม
3: หาลำไพ่
0: ไม่ได้ไม่ถามแล้ว
2: ใช่ถามแล้วใช่ไหม
0: ถามแล้ว
2: ถามแล้วถามมาเปล่าถอดวิกก่อนไม่ไหวถอดแว่นก่อน
0: มา
2: คืนไปนี่แว่นตัวเองใส่วิกนี่ตลกไหมตลกขำสิ
0: มาแต
2: ่ขำขำ

0: เกียร์นะ
1: ถอดแล้วกระโหลกฝาดไหมฮะ
0: ก็ไม่ว่าเปียกอ
1: ่
0: ะ
1: ก็ครัวเปียกอ่ะหุยก่อนโอ้โหเสียทรงหมดเลยอุตส่าห์วันนี้เขาบอกว่าเป็นเทปตลกก็เลยต้องทำผมมาให้เรียบร้อยเข้ากับเทปเข้าใจไหมอะเอมีนหัวล้ออะไรอะทำมาแล้วเข้าเรื่อง
2: อยุธยากับสุโขทัย
1: สุโขทัยนี่ไม่แน่ใจในเรื่องของตลกนะครับหลักฐานการบันทึกอะไรต่างๆน้อยมากเลยมีแต่เรื่องของการละเล่นมีแน่นอนเผาเทียนเล่นไฟอะไรต่างๆโอเคในเทศกาลนักขัตฤกษ์ในบันทึกในจารึกหลักที่1ของพระคุณรามคำแหงก็บันทึกเอาไว้นะครับถึงเทศกาลเผาเทียนเล่นไฟนะครับการละเล่นต่างๆมีก็น่าจะมีเรื่องของตลกเพราะว่าเรื่องของตลกก็คือเรื่องของการหัวเราะการหัวเราะนี่มันจะเกิดขึ้นในทุกสังคมเป็นส่วนหนึ่งของความบันเทิงหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า
2: entertainment
1: โอเคในสมัยอยุธยาเนี่ยครับมันมีบันทึกเอาไว้ว่าอยุธยาตอนปลายเนี่ยเสนาบดีเนี่ยนะมันขูดรีดภาษีอากรจากราษฎรมากมายถึงขนาดที่ว่าเก็บแม้กระทั่งภาษีผักบุ้งผักบุ้งที่มันขึ้นอยู่ตามหนองคลองบึงทอดยอดทั้งหลายใครไปเก็บมารับประทานเสียภาษีทั้งนั้นราษฎรมันเดือดร้อนคนอยุธยาเนี่ยเรากินน้ำพริกเป็นหลักคนไทยเนี่ยนะครับมีคำพูดเลยว่าน้ำพริกผักจิ้
2: ม
1: แล้วก็กินทั้งผักสดผักลวกผักต้มปรากฏว่าสมัยอยุธยาตอนปลายเก็บภาษีผักบุ้งไม่มีใครกล้ากราบบังคมทูลร้องเรียนแต่ในบันทึกเขียนว่ามีการละเล่นและมีตลกขั้นในตลกนั้นเนี่ยนะครับได้มีการเล่นตลกพูดถึงการเสียภาษีผักบุ้งซ้ำกันอยู่หลายครั้ง
2: คือซ้ำเล่นซ้ำไปซ้ำมา
1: พูดอีกเฮ้เฮ้เฮ้ก็ตลกผักบุ้งเสียภาษีเฮ้เฮ้เฮ้ก็ผักบุ้งเสียภาษีจนกระทั่งพระมหากษัตริย์เนี่ยสกิดพระทัยเลยเรียกมาถามก็ได้มีโอกาสกราบบังคมทูลว่า
2: อ
1: ันนี้เล่นจากเรื่องจริง มันมีการเก็บภาษีผักบุ้งจริงนั่นละนะครับถึงได้ออกลงไปแก้ไขแต่อันนี้ก็เป็นหลักฐานว่าตลกโบราณเนี่ยมันมีแล้ว
2: แล้วรูปแบบล่ะคะอาจารย์อย่างปัจจุบันเนี้ยเป็นคณะตลกใช่ไหมอาจารย์มีตั้งหลายคณะคณะนู้นคณะนี้ก็มีสังกัดกันไปสมัยนู้นนี่เป็นคณะหรือว่าใครอยากเล่นก็เล่นได้เลย
1: อ๋อไม่เขาเรียกว่าคณะจำอวด
2: จำอวด
1: เออจำเข้ามาอวด
2: อ๋อนี่คือความหมาย
1: ก็จำเข้ามาอวด
2: จำใครมา
1: สมัยโบราณเนี่ยนะการสวดพระอภิธรรมศพเนี่ยนะฮะก็จะมีส่วนที่เป็นพระเนี่ยมาสวดพระอภิธรร
2: ม
1: นะฮะก็พูดถึงเกิดแก่เจ็บตายเป็นอะไรต่างๆที่หนีไม่พ้นอะไรต่างๆก็ว่าไปในบางครั้งเนี่ยนะครับก็จะสวดในเรื่องของความตลกโปกฮา
2: ค่ะ
1: นะฮะถึงขนาดต้องมีประกาศออกมาว่าห้ามพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเล่นตลกในการสวดพระอภิธรรมให้เป็นโปกฮาต่าง
2: ๆ
1: พระอภิธรรมนี่ก็อาจจะสวดตั้งแต่2ทุ่ม3ทุ่มนะฮะในช่วงกลางคืนหัวค่ำหลังจากจบการสวดพระอภิธรรมแล้วเนี่ยนะครับเราเรียกว่าสวดคฤหัสถ
2: ์
1: คฤหัสถ์ก็คือคฤหัสถ์อย่างพวกเราเนี่ยคนที่ไม่ได้เป็นนักบวชเนี่ยนะฮะเราเรียกว่าคฤหัสถ์คือโบราณเนี่ยนะต้องพูดก่อนการสวดศพเนี่ยเวลาที่มีคนตายเกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่มีการต่อโลงไม่มีการไปซื้อโลงเขาก็จะต้องต่อโลงกันเดี๋ยวนั้น
2: ต่อกันอย่างนั้นเลย
1: ต่อกันเดี๋ยวนี้บ้านนั้นมีไม้กระดานบ้านนี้มีไม้กระดานยกมาช่วยกันโลงนึงเนี่ยใช้ไม้กระดานประมาณ5แผ่น5แผ่นไม่มีฝาถ้ามีฝาก็เป็น6แผ่นไม่นิยมไม้ต่อเพราะน้ำเหลืองซึมได้นะครับก็เอาศพลงไปบรรจุโบราณไม่มีการฉีดยาเพราะฉะนั้นถ้าศพปิดฝาโลงเนี่ยนะมันเน่าเร็วมันร้อนระอุนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาผ้าขาวเนี่ยหรือผ้าสวยงามแล้วแต่วัฒนธรรมคลุมเอาไว้ก็ต้องมีการอยู่เป็นเพื่อนศพแมวก็ได้สุนัขก็ได้อาจจะมาตะกุยคุยกับศพเพราะฉะนั้นต้องอยู่กันทั้งคืนเรียกกันว่าอยู่เป็นเพื่อนศพทุกคนก็บอกมาอยู่เป็นเพื่อนศพก็เล่นการพนันก
2: ันเป็นข้ออ้าง
1: ในการเล่นการพนันแต่จริงๆแล้วคนโบราณก็อยู่มาเป็นเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนศพก็พูดคุยกันอะไรต่างๆทีนี้เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่อยู่เป็นเพื่อนศพหลับไม่ใช่มานอนหลับในงานศพนะ
2: นอน
1: อย
2: ู่
1: เป็นเพื่อนศพนี่คือลืมตารู้ตัวมีสติเฝ้าก็ต้องมีเรื่องของตลกเพราะฉะนั้นหัวค่ำนี่พระสวดพระอภิธรรมหัวค่ำสวดสี่รูปตกกลางคืนสวดคฤหัสถ์ก็คฤหัสถ์ริ้งกันได้ที่คว้าตะลปัดมาสวดคฤหัสถ์เลย
2: แล้วเรามีสิทธิ์สวดได้ด้วยเหรอ
1: สวดได้ก็ขึ้นธรรมาสน์เลยสวดคฤหัสถ
2: ์สวดคฤหัสถ์นี่คือไม่ได้พระสวด
1: ไม่ใช่พระสวดคฤหัสถ์สวดขึ้นไปนั่งเตียงเวลาเนี่ย

0: ขาเรียกว่าเตียงสวดพระอภิธรร
1: ม
0: เป็นเตียงสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามีสี่เสามีหลังคาผ้าขาวดาดนะฮะแล้วก็ขึ้นไปนั่งได้สี่คน
1: เอานั่งกันสี่คนเลย
0: เรียงหน้ากระดานมีตลปัดประจำตัวนี่แหละบางทีก็จะเรียกพัดรองก็เรียกไปเรียกตลปัดก็เรียกไปเวลาสวดก็จะเป็นตลกโปกฮาคำผวนลามกอนาจารสองแง่สามง่ามอะไรก็ได้ที่มันวกลงต่ำเป็นการสนุกสนานเพื่อให้คนฟังแล้วก็เฮฟังแล้วก็ฮา
1: เฮ้ยงี
0: ้มันคงไม่เฮอย่างนั้นนะมันเฮคอนเสิร์ตเฮฮาก็ขำมันเพราะฉะนั้นคนทั้ง4คนเนี่ยมันต้องมีปฏิภาณไหวพริบที่ดีการสวดในมือขวาก็กำตะลปัดเอาไว้ตลอดแล้วก็จะตะละส่วนกำไว้เนี่ยมันจะบังหน้าไม่บังหน้าอีกเรื่องนึงกำไว้อย่างงี
1: ้
0: มันจะยกเฮฮาแล้วก็ได้แต่ว่าไม่
1: วาง
0: ม
1: ือ
0: เนี่ยมันก็ไม่ได้ห้ามวางหรอกแต่เป็นธรรมเนียมว่าสวดคฤหัสถ์เนี่ยเขาจะถือตะละปัดเอาไว้จะได้รู้ว่าเป็นคนสวดก็ตลอดเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่คือต้นแบบของจำอวด

0: ทีนี้การสวดคฤหัสถ์เนี่ยมันขึ้นไปนั่งบนเตียง
1: นั่ง
0: เขาเรียกว่าสวดได้ครึ่งท่อน
1: ครึ่งท่อน
0: คือร่างกายท่อนบนขยับขาเนี่ยมันนั่งอยู่บนเตียงนั่งคัตมาดอยู
1: ่
0: ยังเก่งก็คือขยงตัวขึ้นคุกเข่
1: า
0: แล้วก็ยังถือตะลปัดอยู่ก็อ้าวสวดไปนะฮะนานๆจะลุกขึ้นลงมาจากเตียงยืนม
1: ัน
0: ไม่ค่อยได้ยืนหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสวดคฤหัสถ์มันก็มีข้อจำกัดในเรื่องของการออกลีลาท่าทางทีนี้ไอ้การสวดมันสนุกมันมันมีคำมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไอ้จะนั่งขยงไปตัวขยงตัวไป
1: ม
0: ัน
1: ไม่ได้ฟิลใช่ไหม
0: มันไม่ได้ฟิลเข้าใจไหม
1: มัน
0: ก็จะต้องเอาวีผมเอาวีหน่อยวีผมไปด้วยมันก็ไม่ได้ฟิลเขาก็เลยเกิดการเล่นจำอวดจำอวดนี่แปลว่าต้องใช้พูดเล่นไม่น้อยกว่า4คน
1: อ๋อ4ออฟยึดเอาตาม
0: เรียนแบบสวดคฤหัสถ
1: ์
0: เรียนแบบคฤหัสถ์สวดคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็เรียนแบบสวดพระอภิธรรม
1: อ๋อก็คือจำอันนี้มาดัดแปลงแล้วก็จำอันนี้ไปดัดแปลงอีกทีนึง
0: ไอ้จำอวดก็เอาจากสวดคฤหัสถ์ไอ้สวดคฤหัสถ์ก็เอามาจากพระ
1: สวดพระอภิธรรม
0: เพราะฉะนั้นจำอวดเริ่มต้นนี่มีแค่4คน
1: แต่เป็นใครก็ได้
0: ใครก็ได้
1: จับกลุ่มมาแล้ว
0: จับกลุ่มกันมันจะต้องมีไหวพริบเข้าแข้งเข้าขากันสี่คนเนี่ยนะทำสี่หน้าที่
1: อ่ะคนละหน้าที่
0: คนละหน้าที่คนแรกเนี่ยเขาเรียกว่าแม่คู
1: ่แม่คู
0: ่มาคนเดียวนะทำหน้าที่เป็นคนอารัมภบทต่างๆเป็นคนส่งลูกเข้าใจไหมส
1: ่
0: งล
1: ู
0: กเป็นตัวชง
1: ต่อไป
0: คนที่สองเรียกว่าคอสอง
1: คอสอง
0: ก็คอสองก็คือเป็นคนรับรูปเข้าใจไหมชงตลกอะไรมาอีนี่ชงปั๊บตบปั๊บงับปุ๊บเป็นคนงับคนที่3เนี่ยเป็นภาษานี่ก็คือเอาตลก2คนเนี่ยมาล้อ2คนเนี่ยคนแรกชง
1: ไปแล้ว
0: คนที่2รับส่งตบ
1: เป็น1มุก
0: เป็นมุกนึงแล้วคนที่3เนี่ยเข้ามาเป็นตัวตลกหลังตลกเอาเรื่องทั้งหมดมารวบรวมสรุปเรื่องตลกต่างๆเอาอีกให้มันตลกอีกชี้แนวอีกแล้วคนที่4เรียกว่าตลกก็คือเข้ามาเป็นขบขันอย่างเดียวเลย
1: คือเข้ามาตลกอย่างเดียว
0: เข้ามาตลกอย่างเดียวจะทำอะไรก็ได้เข้ามาตลกอย่างเดียว
1: ในขณะที่2คนนี้เขาชงกันอีนี่ก็ตลกไปอย่างเง
0: ี้
1: ยเหรอ
0: ก็ตลกไปบางทีก็ตลกเข้าเรื่องเช่น2คนแรกรับส่งกันมีคนที่3มาสรุปแล้วคนที่4มาเล่นตลกเล่นหน้าเล่นตามเรื่องนั่นน่ะสมมติว่าเขาพูดว่าเดินดัดจริตไปดัดจริตมาคนที่2รับกันไปอีกคนที่3ก็เดินออกมาแดะเลยไหนคนที่4ออกมาก็ทำท่าแดะ
1: แดะแดะทำยังไงอ่ะไม่เป็น
0: ทำสิที่ทำอยู่ทุกวันนี้แดะแดะนั่นแหละอย่างนั้นแดะนั่นแหละแดะจ้ะเก่งมากเลยนี่คือจำอวดเข้าใจไหมทั้งหมดเรื่องทั้งหลายก็ไปจำทางโน้นจำทางนี้จำคนโน้นใครเขาคุยตลกขบขันอีพวกนี้4คนมันต้องไปจำเขามาไว้แล้วก็เลยเรียกกลายเป็นจำอวดนั่นแหละ
1: เริ่มบ้านเราป่ะเนี่ยจ๊ะเราเป็นคน
0: บ้านเราไม่ต้องมีที่อื่น
1: ดี
0: มากเลยต่อมานี่จำอวดที่ดังที่สุดช่วงระยะเวลาที่ดังสุดก็ประมาณรัชกาลที่6ปลาย6ต้น7
1: นะฮะ
0: ต่อลงมาจนถึง8เนี่ยนะฮะ8ถึงต้น8เนี่ยเรียกว่าเป็นยุคทองของตลกเลยนะบางคณะนี่นะรัชกาลที่7เนี่ยเรียกไปนะเล่นนะถูกพระราชหฤทัยพระราชทานเสมาเข็มเสมาห้อยคอนะฮะเสมารอเขียนว่ารอ7เป็นเสมาทองคำก
1: ็
0: เลยตั้งชื่อคณะว่าคณะเสมาทองเรียกว่าตลกคณะเสมาทองก็เพราะว่าได้รับพระราชทานเสมาทองคำ
1: ท่านเกิดทันไหม
0: ไม่ทันโอ้โหพอประมาณรัชกาลที่9เนี่ยต้นรัชกาลเนี่ยนะก็ปรากฏว่ามีคนไปปรึกษาตอนนั้นท่านอธิบดีกรมศิลปากรยุคแรกๆเลยท่านอาจารย์ธนิตอยู่โพบอกว่าคำว่าจำอวดเนี่ยทำไมมันดูไม่ดีมันเหมือนกับมันเป็นของล่างๆตลาดนะฮะท่านอาจารย์ธนิตก็เลยใช้คำว่าละครย่อย
1: ละครย่อยนี่เป็นการ
0: รีแบรนดิ้งเป็นละครย่อยเล่นหน้าม่านอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็เล่นหน้าม่านในที่นี้ก็คืออย่างเช่นเดี๋ยวพอถึงรุ่นรัชกาลที่9เนี่ยนะที่8ที่9เนี่ยการแสดงโขนก็ดีละครก็ดีเนี่ยมันมีเรื่องของการเปลี่ยนฉากเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่มีฉากก็ไม่มีม่านก็ไม่มี
1: ขึ้นไปแล้วก็เล่นเลย
0: จะเปลี่ยนฉากก็ยกถกฉากขึ้นคนดูก็เห็นการเปลี่ยนฉากแต่พอมาถึงรัชกาลที่6ที่7ที่8เนี่ยมันเริ่มมีการเปลี่ยนฉากก็ต้องมีการปิดม่านพอปิดม่านเสร็จจังหวะที่เปลี่ยนฉากสมัยโบราณ ยกฉากเข้ายกฉากออก
1: ยกต้นไม้ใช้เวลา
0: ใช้เวลา5นาที10นาทีนู่นสมัยโบราณมันไม่ได้มีสไลด์ไหลไปไหลมาลื่นไปลื่นมาเทิร์นเทเบิลหมุนเวทีได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีตลกมาเล่นขัดจังหวะอยู่ด้านหน้าของม่าน
1: เอามาฆ่าให้คนดูไม่เบื่อ
0: ไม่
1: ว่าไม่รอนานเด็ดแอบนี่
0: เราก็เดินมา2คนเล่นตลกกันก็เลยเรียกกันว่าตลกหน้าม่านหร
1: ือ
0: จำอวดหน้าม่าน
1: ก็ยังมีคนเลือกที่จะใช้จำอวดอยู่ด้วย
0: ก็มีซึ่งไอ้จำอวดหน้าม่านพวกนี้ก็น้อยใจว่ามันไม่อยากเป็นจำอวดซึ่งไม่ควรเลยนะจะบอกให้เพราะฉะนั้นก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนว่าเป็นละครย่อยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะมิ้นมันน่าเสียดายเข้าใจไหมแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะนี่คือต้นตำรับของตลกทั้งหลายจังหวะที่เปลี่ยนเป็นละครย่อยจากคำว่าจำอวดเนี่ยนะฮะก็เป็นจังหวะช่วงปลายที่จะมาต่อพ.ศ. 2500
1: มันช่วง
0: 2500คือช่วงเปลี่ยนถ่ายของพุทธศตวรรษนึกออกไหมเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายของพุทธศตวรรษเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราเริ่มมีโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ขึ้นมาสถานีแรกช่อง4บางขุนพรหม
1: คุณผู้ชมคะนี่เพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าคณะตลกเนี่ยเขาเริ่มมาจากการสวดอภิธรรมศพแถมเรียนแบบพระมาอีกขอไปนวดหัวก่อนนะคะคุณผู้ชมตอนนี้หัวโนมากเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคายฉนวนเรื่องตลกกันต่อค่ะ
0: โอเคครับ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงตลกคนแรกของไทยสวงทรัพย์สำรวยเกิดเมื่อวันที่1เมษายนพ.ศ. 2457ที่อำเภอบางกอกใหญ่จังหวัดธนบุรีสวงทรัพย์สำรวยโด่งดังมาจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องใกล้กินเกลือเมื่อปีพ.ศ. 2495ที่รับบทเป็นเสี่ยล้อต๊อกคนจนที่ร่ำรวยแล้วลืมกำพืชตัวเองและอีกหลายๆเรื่องเช่นไอ้แก้วไอ้ทองตลกร้องไห้เป็นต้นต่อมาในปีพ.ศ. 2538สวงทรัพย์สำรวยเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะศิลปินแห่งชาติและดาราตลกชื่อดังแห่งฟ้าเมืองไทยในนามเสี่ยล้อต๊อกนั่นเอง

0: กันไปก็พอสมควรแล้วนะคะอยากจะถามอีกเรื่องนึงนั่นก็คือคำว่ามหรสพคำนี้ได้ยินบ่อยเลยคำว่ามหรสพหนูอยากรู้อะไรหนูอยากร
1: ู้
0: ว่า
1: เรื่องของฉันเธอจะถามไปสิอ
0: ยากรู้ว่าคำว่ามหรสพเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีอะไรบ้างค่ะ
1: มหรสพมีอะไรบ้าง
0: คือเอาคืออะไรก่อนอาจารย์มหรส
1: พมหรสพก็คือการแสดงสนุกสนานตลกขบขันลื่นเริงบันเทิงใจต่างๆเข้าใจไหมเป็นการแสดงการละเล่นต่างๆที่ดูแล้วมีความสุขนะครับรื่นเริงบันเทิงใจนะครับเยอะแยะมากมายเลยโอ้การแสดงสมัยโบราณเหรอครับที่เรียกว่ามหรสพนี่นะมีตั้งแต่ลิเกเสภาสักกวากลองยาวลาวแพนละครแขกละครไทยพวกนี้ทั้งหมดรวมแล้วเรียกว่ามหรสพออกได้แล้ว
0: งั้นได้รักษาภาพลักษณ์หนูบ้าง
1: นี่เนี่ยยังตีได้อยู่ไม่มีหัวหยิกก็ตีได้อยู่ส่วนใหญ่แล้วมหรสพเนี่ยนะฮะจะเกิดขึ้นเนี่ยเวลาที่มีพระมหากษัตริย์โปรดเกล้าให้มีการสมโภชคือในสมัยก่อนเนี่ยกิจกรรมทางสังคมทั้งหมดที่ปัจจุบันเรียกว่าแอคทิวิตี้เนี่ยนะฮะมันจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งนั้น
0: เริ่มจากทางในวังก่อน
1: ในวังทั้งนั้นเลยหมายถึงว่าพระมหากษัตริย์จะสมโภชวัดสร้างวัดเสร็จก็จะมีฉลองวัดก็ต้องมีสมโภชพระมหากษัตริย์จะถวายผ้าพระกฐินก็จะมีฉลองกฐินสมโภชองค์กฐินกิจกรรมเหล่านี้ก็จะมีมหรสพสมโภชเรื่อยไปจนถึงพระมหากษัตริย์จะจัดให้มีการเทศมหาชาติตามวัดนู้นวัดนี้ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าไว้ก็มีการจัดมหรสพสมโภชนอกจากนี้นะครับในบางโอกาสเช่นมีชัยชนะต่อการศึกสงครามก็มีการจัดมหรสพสมโภชในชัยชนะนั้น
0: ก็คือเฉลิมฉลอง
1: เฉลิมฉลองหรือแม้แต่งานพระเมน
0: งานศพด้วยเหรอคะ
1: งานพระบรมศพงานพระศพต่างๆเจ้านายทั้งหลายตายเนี่ยต้องมีมหรสพ
0: ตลกเหรอ
1: สมโภชมีตลกทุกอย่างให้ลื่นเริงบันเทิงใจหัวเราะ
0: พูดถึงมหรสพเนี่ยก่อนเมื่อก่อนเวลาก่อนที่จะมีการแสดงไม่ว่าจะมหรสพอะไรก็ตามก่อนเริ่มต้องมีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: ที่พูดมานี่เมื่อไหร่
0: เมื่อก่อน
1: ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่มันมายุคหลังยุคแรกยังไม่มีตั้งแต่อยุธยารัตนโกสินทร์ตอนต้นรัชกาล1 2 3 4เนี่ยไอ้ทีนี้คือความจงรักภักดีจะได้มีความสามัคคี

0: ทุกคนเนี่ยสามัคคีหมดคนที่อยู่ภายใต้อานัตอังกฤษเพราะอย่าลืมว่าอังกฤษเป็นประเทศใหญ่มากในขณะนั้นถึงขนาดมีคำพูดว่าพระอาทิตย์ไม่เคยตกลับดินแดนของอังกฤษเพราะมีอยู่ทั่วโลก
1: ใช่เพราะว่าเขาเป็นช่วงยุคล่าอาณานิคม
0: ใช่แล้ว
1: ตีไปทุกคนเลย
0: หนังฉายจบก็เล่นเพลงนี้ประชาชนทั้งหมดพร้อมใจกันยืนขึ้นถวายความเคารพเพราะฉะนั้นอันเนี้ยรัชกาลที่5เสด็จไปทอดพระเนตรเนี่ยนะครับก็เป็นแรงพระราชหฤทัยของรัชกาลที่5แรงบันดาลใจนะเมื่อเสด็จกลับมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราก็มีโรงหนังแล้วนะมีโรงหนังในวัง
1: เข้ามาแล้วเพราะว่ารัชกาลที่5ท่านก็ทรงโปรดด้วยใช่มั้ย
0: โปรดทอดพระเนตรหนังตอนนั้นหนังที่ฉายเนี่ยเป็นหนังญี่ปุ่นเราเรียกว่าโรงญี่ปุ่นหลวง
1: ญี่ปุ่นด้วย
0: หนังญี่ปุ่นโรงญี่ปุ่นหลวงเป็นหนังใบก็มีส่วนมากไม่ใช่เป็นหนังใบก็มีเป็นหนังใบแล้วก็เป็นหนังขาวดำ
1: หนังเงียบใช่ไหมคะยุคแรกของภาพยนตร์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเสด็จที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากเพราะเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยเสด็จไปยังดินแดนของอังกฤษอังกฤษก็จะถามว่าเอ๊ะแล้วจะเล่นเพลงอะไรรับเสด็จเพราะพระมหากษัตริย์ของเขาเวลาเสด็จเนี่ย
1: มี
0: เพลง God Save the Queen ของไทยเราไม่มีการใช้เพลงอะไรเลยอย่างดีสมัยนั้นก็มหาฤกษ์มหาชัย
1: แทน
0: เพราะฉะนั้นก็จะมีฝรั่งคนนึงเนี่ยนะครับประพันธ์เพลงขึ้นมานะครับเราฝรั่งตอนนั้นเขาจะใช้คำว่า God Save the King The King ก็คือถวายรัชกาลที่5
1: อ๋อนี่คือแต่งให้เรา
0: เขาแต่งถวายเพื่อให้การรับเสด็จเนี่ยสมบูรณ์แบบเพราะว่าเวลาเล่นเพลงเนี่ยต้องเล่น2เพลงรับเสด็จเพลง God Save the King ก่อนแล้วต่อด้วย God Save the Queen ต่อเนื่องกันเลยเพราะว่าถือว่าพระประมุขทั้ง2ได้มาร่วมกันถึงแม้จะไม่มีพระราชินีของอังกฤษเสด็จมาก็ตามก็มีผู้แทนพระองค์เพลงเนี่ยนะก็เป็นต้นเขารัชกาลที่5พอพระราชหฤทัยในลำดับหนึ่งเมื่อเสด็จกลับเมืองไทยแล้วก็มาให้ฝรั่งอีกคนนึงเกลาเพลงใหม่เกลาไปจนกระทั่งพอพระราชหฤทัยจากนั้นก็โปรดให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์เนี่ยแต่งเนื้อภาษาไทยข้าวาระพุทธเจ้าและต่างๆเอามาดูและศิรการก็ว่ากันตัดใจลงไปในครั้งรัชกาลที่5การเล่นต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อกลับมาเมืองไทยแล้วก็โปรดให้มีการนำเพลงเนี้ยมาเล่นหลังจากการฉายภาพยนตร์เสร็จเป็นธรรมเนียมนะครับมาพอมาถึงในสมัยรัชกาลที่6ก็มีการแก้ไขเนื้อร้องเพลงสรรเสริญพระบารม
1: ีแก้อีก
0: แต่ก็ยังเล่นเพลงนี้ในตอนจบการฉายหนังและการแสดงมหรสพทุกชนิด
1: อ่ะแล้วมันมาเริ่มเล่นก่อนตั้งแต่ตอนไหนคะ
0: ก็มาเล่นในยังไม่ก่อนเดี๋ยวเล่าก่อนเล่นหลังก่อนนะทุกมหรสพทุกชนิดเลยเล่นตอนจบแล้วก็จากนั้นก็มีการฉายพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่6ขึ้นพร้อมกับเพลงสรรเสริญพระบารมีนะฮะเหตุการณ์ผ่านไปต้นรัชกาลที่8 2 4 7 8หลังจากที่รัชกาลทองราชได้3ปีประมาณ2ปี3ปีเนี่ยนะครับรัฐบาล

0: ตอนนั้นเนี่ยนะครับก็มีการออกเป็นประกาศคือก่อนหน้านี้ไม่มีการประกาศนะว่าต้องเล่นเพลงอย่างนี้อย่างนี้เมื่อเลิกแสดงแล้ว
1: แต่ทุกคนรู้กัน
0: ทั้งหมดเนี่ยเป็นไปโดยความจงรักภักดีมิ้นความจงรักภักดีไม่ต้องมีกฎหมาย
1: ไม่จำเป็นต้องสั่ง
0: ไม่ต้องมีการสั่งเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยนะครับราษฎรก็พากันเล่นเพลงนี้ถวายเป็นการถวายพระพรเราจะมีความสุขคนเดียวได้ไงในเมื่อเราอยู่ในประเทศของพระองค์ท่านบรรพบุรุษของพระองค์ท่านเสียสละชีวิตยักษ์การที่หนึ่งนี่ไปต่อสู้อริราชศัตรูกว่าจะได้แผ่นดินนี้กลับคืนมาเพราะฉะนั้นต้องเล่นเพลงรำลึกถึงพระองค์ท่านพอ2478ก็เริ่มเป็นระเบียบการเล่นเพลงนี้
1: คือออกมาเป็นกฎ
0: ออกเป็นระเบียบซะให้เรียบร้อยจะได้ไม่ลักลั่นให้ผมเดาก็คือว่าในรัชกาลที่9นี่แหละได้มีการเสด็จพระราชดำเนินไปตามโรงละครต่างๆมากขึ้นในที่ที่เป็นที่สาธารณะเพราะก่อนหน้านั้นที่พูดมาเนี่ยเป
1: ็
0: นโรงละครหลวงอยู่ในวัง
1: ร
0: ัชกาลที่7เองก็ทอดพระเนตรภาพยนตร์ในวังเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงโขนการแสดงละครทอดพระเนตรภาพยนตร์ต่างๆและมหรสพต่างๆอีกหลายประเภทเนี่ยในสถานที่โรงละครอันเป็นสาธารณะ
1: ก็คือไปทอดพระเนตรร่วมกับ
0: ร่วมกับประชาชนทั่วไปก็เลยเป็นธรรมเนียมเปลี่ยนจากการจบการแสดงขึ้นมาเล่นเป็นตอนต้นเข้าใจ
1: เข้าใจท่องแท้จำแจ้งสุด
0: ๆโอเคจบ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้ตลกมีสาระมากๆคือบางคนรู้สึกว่าเรื่องตลกมันเป็นเรื่องไร้สาระถูกไหมคือเหมือนกับว่าพูดอะไรก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้คนขำให้คนตลกให้คนอารมณ์ดีจริงๆแล้วตลกอ่ะมีที่มาที่ไปที่สำคัญมีจุดประสงค์มีความหมายด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่มินเพิ่งรู้เลยเพราะว่าจริงๆก็นึกเหมือนกันแหละว่าเรื่องตลกก็คือเรื่องคลายเครียดอะไรก็ได้ที่ให้เราได้พักสมองจากสาระที่อัดแน่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีที่มาที่ไปมีเรียกว่าจุดประสงค์ที่ดีที่ทำให้เกิดตลกขึ้นแล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆจนเป็นตลกแบบทุกวันนี้ที่เป็นการมอบความสุขแล้วก็มอบเสียงหัวเราะให้กับทุกคนเป็นเกียรติมากที่ได้เห็นอาจารย์เผ่าทองในอีกมุมมองนึงในอีก
0: ลุกหนึ่ง
1: หนูขอใช้คำว่ามิติละกัน
0: โอเค
1: ในอีกมิติหนึ่งคุณผู้ชมเทมนี้ตลกจริงๆแต่ถ้าไม่ตลกก็ขออภัยด้วยนะคะเราไปกินกาแฟกันไหมอาจารย์หรือเราจะเข้าร้านทำผมกันดี
0: เราไปทำผมก่อนนะ ก็เดี๋ยวจะใส่หน้ากากกลับบ้านนะเพราะตอนนี้อายไม่กล้าเดินออกจากห้องนี้แล้ว
1: ไป
0: ลาท่านผู้ชมเลย
1: ให้ยืม
0: โอเคไป
1: ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: แล้วมีผมแล้วมีผม

สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานสวยงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ครับเหมาะกับ

0: งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
1: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
2: สวัสดีครับ
3: เดลกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
1: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตะลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
3: โอ
0: ้
3: ยไม่ใช่
0: เอาไม่ใช่หรอ
3: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
1: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
3: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดชัยโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งน่ะมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
0: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
3: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่ใจเย็นลูก
0: จะรอครับ
3: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
3: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
0: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
3: อืม
1: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
3: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลุงนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับ
0: และนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
1: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
0: และผม AJ และตะลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: าแล้วจ้าของปูน้องเจล
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลท่าหาดยาวอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดภารกิจเด็ดๆของภัตตาคารบ้านทุ่งได้เวลาพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของผักขี้บอจะแซ่บจังใดน้อไปลุยกันเลยครับเช้าวันนัดหมายไว้กับป้ารองลุงจั่นแล้วก็ลุงหอยนะครับจะพาสตางค์ไปดูต้นกำเนิดของผักขี้บอในแหล่งธรรมชาติมันอยู่ที่ไหนอ่ะ
1: อยู่ที่ตลิ่งมูลค่ะอ
0: ยู่ที่ตลิ่งมูลก็คืออยู่ที่ลำน้ำมูล
1: จ้า
0: ไปไกลไหม
1: ไม่ไกลค่ะ
0: โอเควันนี้ได้เวลาที่เตรียมแว้นนะครับกับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเดี๋ยวเราไปลุยกันครับผมนั่งคันลุงจั่นนะ
1: จ้า

0: sing at lunga. Oh, oh, oh. Oh, nana lunga. Sway ngam. ประลองซิ่งมากมายเลยอ่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงจุดแหล่งกำเนิดของผักกี้บ่อนะครับคุณลุงบอกว่ามันจะอยู่บริเวณริมตลิ่งของลำน้ำมูลครับโดยในแหล่งธรรมชาติเนี่ยประลองบอกว่าผักกี้บ่อนะครับมันจะขึ้นอยู่บริเวณริมตลิ่งสองข้างบริเวณริมตลิ่งเนาะแล้วก็ประลองมาเก็บจากในธรรมชาติ
1: เก็บแต่พระท่านมาดูใต้ผมค่ะ
0: อ๋อ
1: ที่มันมีหาดค่ะ
0: อ๋อสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีชายหาดแล้วก็จะมีน้ำแบบคล้ายๆป้าบอกว่าน้ำต้มน้ำที่มันแบบเป็นน้ำขังแล้วก็จะมีผักกี้บ่อขึ้นแต่ในปัจจุบันนี้เขามาดูดทรายชายหาดก็เลยหายไปเพราะว่าเขาดูดทรายขึ้นไปใช้ประโยชน์นะฮะในแหล่งธรรมชาติก็จะพบเจอได้น้อยป้าลองก็เลยเอาจากธรรมชาติเนี่ย
1: ธรรมชาติมาปลูกค่ะ
0: ไปปลูกเลยนะครับกลายเป็นเรื่องราวจริงจังเลยจากที่ต้องหาอยู่ก็สามารถเพาะขยายได้เดี๋ยวเราไปดูว่าแปลงปลูกผักกี้บ่อของป้าลองจะเป็นอย่างไรไปลุยกันต่อครับ

ผักขี้บ่อเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเองในแหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นน้ำซับหรือตามริมตลิ่งปัจจุบันหาผักขี้บ่อตามธรรมชาติได้ยากชาวบ้านจึงนำมาเพาะขยายในบริเวณแปลงนา

0: ผักขี้บ่อนั้นมีชื่อเรียกอื่นว่าผักวานอนผักซี่โคกผักบ่อมักจะนิยมกินส่วนยอดและลำต้นนิยมกินสดมีความกรอบให้รสมันมีความขมเล็กน้อยผักขี้บ่อนั้นมีชื่อเรียกสั้นๆว่าผักบ่อเป็นผักพื้นบ้านของภาคอีสานที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติตามที่โล่งแจ้งในพื้นที่แฉะริมแม่น้ำหรือทุ่งนาที่เป็นดินร่วนปนทรายเรามักจะพบผักกี้บ่อตามริมฝั่งแม่น้ำมูลตามหาดทรายซึ่งถือได้ว่าเป็นผักพื้นถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษร้อยเอ็ดและสุรินทร์ผักขี้บ่อนั้นจะเจริญเติบโตหลังจากน้ำในแม่น้ำลดหรือหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวจะออกดอกช่วงเดือนมกราถึงเมษายนจะหยุดการเจริญเติบโตเมื่อความชื้นในดินแห้งไปแล้วเจริญงอกงามใหม่เมื่อมีความชื้นในดินเพียงพอลักษณะทางกายภาพลำต้นของผักขี้บ่อเป็นไม้ล้มลุกทอดคลานที่ผิวดินมีความสูงได้ประมาณ 5-15 เซนติเมตรเนื้อใบหนาอวบน้ำมีเส้นใบเพียง1เส้นที่กลางใบไม่มีก้านใบดอกนั้นจะเป็นดอกเดี่ยวออกตามซอกใบก้านดอกยาวประมาณ 3-5 มิลลิเมตรดอกนั้นจะมี2สีคือสีขาวและสีม่วง
1: วิธีการดึงถอนก็ไม่ยากครับมันขึ้นง่ายมากเลยนะป้าเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วหลังจากนั้นเราก็ล้างน้ำเสด็จ1รอบแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็ส่งขายได้เลยครับในนี้มันจะเป็นดินเลนเนา
2: ะ
1: ด้านหลังสตังเนี่ยด้านล่างสตังที่ดังย่ำอยู่เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยมันจะเป็นดินเลนแบบเนี้ยคือมันจะมีความอ่อนนิ่มนะ

คุณลุงคุณป้าบอกว่าการขายแล้วแต่ออเดอร์แม่ค้าบางคนก็ซื้อเป็นกำบางคนก็ซื้อเป็นกระสอบเป็นกิโลกรัมรายได้ต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 200-300 บาทหากคิดเฉลี่ยรายได้ต่อเดือนจากการปลูกผักขี้บอคุณลุงคุณป้าบอกว่ามีรายได้อยู่ประมาณเดือนละ 15,000 บาทเลยล่ะครับ

0: กลับมาจากไปเก็บค้นหาผักขี้บ่อมานะครับสตางค์โชคดีวันนี้ลาบปากมื้อเที่ยงนะติ๋มเตรียมตำส้มตำใส่ปลาแดกหรือว่าใส่ต่อนปลาร้าไว้ให้แล้วก็นี่คือก้อยกุ้งเต้นนะครับคุณป้าคุณน้าบอกว่าเหมาะที่จะมากินกับผักขี้บ่อสดๆเอาเลยลุยโลดมา
1: ผมอำลำ
0: ผมอำลำ
2: คือเป็นหนึ่งชนเดียวปะ
3: ใ
0: ช่รสชาติถ้าเกิดว่ากินแบบผักขี้บ่อสดๆเนี่ยมันจะมีรสชาติขมหน่อยๆนะครับแต่ว่ามันจะปลายมันจะหวานด้วยนะป้าเนาะ
2: ค่ะ
0: พี่ป้านาที่นี่เรียกว่าขมอ่ำลำครับแล้ววิธีการกินก็คือเราจะเด็ดรากแล้วก็ต้องกินเยอะๆม้วนๆพันๆเด็ดรากออกเด็ดรากออกแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะม้วนหัวมันกรอบมากเลยอ่ะ
3: ครับ
0: หักเข้าไปพอม้วนเข้าไปเนี่ยมันจะหักกรอบเลยแล้วเราก็มาตุ้ยกินก้อยกุ้งก่อนนะ
2: ก้อยกุ้ง
0: ค
2: ่ะ
3: เลย
0: กอดมาได้เอาเลยลุงเอาเลยแซ่บเลยแซ่บมาก
2: ค่ะอร่อยป่ะ
0: แซ่บอีหลี
1: แซ่บมาก
0: เลยแซ่บ
3: เดินน้ำเดินน้ำ
0: กินไอ้ผักนี่นะ
1: ผักลืมผัวมันน่ะ
0: ผักลืมผัว
1: จ้ะอันนั้นเขาเรียกผักลืมผัว
0: มือนี้แซ่บเลยฮะ
1: เฮากินกับผักกระเงี้ย
3: อร่อยใช่ไหมกินเป็นตาลอยเขื่อน
0: คุณลุงบอกว่าผักกี้บอร์ดที่เราไปเก็บเนี่ยมันกำลังอ๋อก็คือมันยังกรอบๆเลยพอกินเลยไม่ถ้า

0: ปล่อยไว้นานกว่านี้ก็อาจจะแบบไม่กรอบเท่าขนาดนี้เนาะ
1: มันจะแก่ค่ะ
0: มันจะแก่
1: เดี๋ยวนี้มันกำลังเป็นบ่าวเป็นสาวอยู
0: ่อ๋อตอนนี้กำลังเป็นบ่าวเป็นสาวอยู่
1: มันกำลังนม
0: เอ้ยเป็นตาแซ่บเลย

มาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากป้ารองแล้วก็ลุงจั้นมาร่วมด้วยช่วยกันประชันความอร่อยกับเมนูที่มีชื่อว่าป่นกบกินคู่กับหอยเชอรี่ย่างแล้วเราจะแหนมด้วยผักขี้บ่อสดครับ

0: ถ้วยปอกหอมสตางเตรียมซอยคาตามมาฟาดทุบตะไคร้ก่อนจะหั่นไว้เป็นชิ้นท่อนด้านลุงจั้นช่วยทำกบฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดแกะเตรียมไว้คือกระเทียมสตางเตรียมก่อเตาจุดไฟแล้วล้างทำความสะอาดกบเตรียมนำหม้อตั้งเตาลุงจั้นนำเอาหอยเชอรี่มาล้างก่อนจะเทน้ำลงใส่ตามไปคือข่าตะไคร้ใบมะกรูดและหอยเชอรี่ต้มไปให้หอยสุก
1: จริงๆแล้วหอยเชอรี่ที่ตัวที่ยังไม่ได้ต้มเนี่ยมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าบรรดาแม่ครัวของเราใจดีน้องเตรียมทำไว้ให้เนี่ยอันนี้คือต้มเรียบร้อยแล้วแล้วแกะตาออกมาแล้วแต่ว่าสตังค์อยากให้คุณผู้ชมเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราได้หอยเชอรี่สดๆมาเนี่ยเราก็จะเอามาต้มก่อนหลังจากนั้นเราก็จะเอามาแกะตามันออกถ้าเกิดว่ารับประทานตาของหอยเชอรี่เข้าไปนะครับถ้าเกิดอาการแพ้อย่างเช่นเป็นโรคภูมิแพ้ก็อาจจะเกิดอาการผดผื่นขึ้นได้ครับ
0: ต้มไปไม่นานหอยก็สุกเปิดฝาออกมาได้เวลาเตรียมนำกบมาย่างจากนั้นสตางและคุณลุงช่วยกันใช้ไม้เสียบลูกชิ้นดึงตัวหอยเชอรี่ออกมาเคล็ดลับเราจะต้องเอาดวงตาหอยเชอรี่ออกด้วยนะครับเราจะเอาเพียงแค่ส่วนของเนื้อหอยส่วนของเครื่องในแบบนี้ทิ้งไปนะครับด้านป้าลองช่วยเด็ดพริกย่างไปไม่นานกบก็เกรียมสุกใช้ได้แล้วล่ะครับจากนั้นคุณลุงจึงขยำคลุกเคล้าหอยเชอรี่กับเกลือ
1: หลังจากที่เราเอาตาออกแล้วนะครับเราก็จะมาคลุกขยำเคล้ากับเกลือเพื่อช่วยให้เมือกลื่นมันออกอีกรอบ
0: ได้เวลาล้างสมุนไพรก่อนจะนำไปคั่วในกระทะแล้วนำกระเทียมลงครกตามตกด้วยพริกไทยขาวแล้วถึงคือรากผักชีโขลกไปให้แหลกแล้วจึงตัดเกลือเล็กน้อยก่อนจะนำมาหมักกับหอยเชอรี่ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยและซอสปรุงรสขยำคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อ

ตรียมตั้งหม้อต้มน้ำตามไปจึงนำกบย่างลงไปต้มปรุงผสมด้วยน้ำปลาร้าและเกลือขั้นตอนต่อไปจึงมาช่วยกันเสียบหอยเชอรี่เรียงใส่

กลิ่นความหอมจากกบย่างต้มน้ำปลาร้ามันช่างหอมชวนหิวเลยล่ะครับจากนั้นจึงมาเตรียมโคลกปนนำพาสมุนไพรลงครกโคลกไปให้แหลกสตางและคุณลุงช่วยคัดแยกเนื้อกบออกจากกระดูกเมื่อโคลกสมุนไพรแหลกแทรกตามคือเนื้อกบป้าลองโคลกไปจนกว่าจะป่นแหลกพอประมาณปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าน้ำมะนาวแล้วถึงคราวเทใส่คือน้ำที่เราต้มกบคลุกเคล้าให้รสชาตินัวประสานเข้ากันเพียงแค่นี้ป่นกบก็เสร็จแล้วล่ะครับ

0: ป้าลองเตรียมล้างทำความสะอาดผักขี้บ่ออีก2น้ำส่วนสตางและคุณลุงเตรียมย่างหอยเชอรี่
1: เคล็ดลับในการย่างหอยเชอรี่นะครับคุณลุงบอกว่าเราจะไม่ย่างให้มันแห้งจนเกินไปย่างให้มันพอเหลืองๆเพราะว่าเราต้มสุกมาแล้วถ้าเราย่างแห้งเกินไปนะครับมันซีหยาบมันจะหย่ำยากก็คือมันจะเหนียวแล้วก็จะเคี้ยวยากนั่นเองแมนบอ
2: ครับ
1: ถ้าใครฟันไม่ดีมันจะเด้งเอาฟันดูดออกมาได้นะ อันนี้ได้แล้วเนาะนี่ย่างให้มันพอเหลืองๆแบบนี้ครับเรียบร้อย

0: เดี๋ยวสตังจะขอทดสอบรสชาติตอนที่แบบย่างหอยใหม่ๆร้อนๆอยู
1: ่ป้าลอง
0: เปิดแมสกินได้นะ
1: ได้เลยครับ
0: ลุง
2: ครับ
0: ป้าอีกตัวลุงอีกตัวลุงชอบไหมเนี่ย
2: ชอบไหมครับ
0: อร่อยมันจะแบบกรึบๆแล้วก็หอมกลิ่นสมุนไพรที่เราหมักอร่อยมากเนาะยิ่งได้กินตอนร้อนๆแบบนี้

แซ่บนัวหอมกลิ่นน้ำปลาร้าเปรี้ยวเค็มเข้าท่าเนื้อกบเด้งหวานประสานความอร่อยยิ่งกินคู่กับหอยเชอรี่ย่างสุกใหม่หอมกลิ่นสมุนไพรที่เราหมักทายทักกินคู่กับผักขี้บอคุณลุงบอกว่าคำเดียวไม่เคยพอเพราะความกรอบสดและรสชาติขมอำลำหน้ามัมแซ่บหลายๆเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติเพิ่มเติมจากน้องเปิ้ลแล้วก็น้าติ๋มจะมาทำให้เรามีรอยยิ้มกับการชิมรสชาติของความอร่อยกับเมนูที่มีชื่อว่าต้มส้มปลานางใส่ผักขี้บอแซ่บบอ
1: แซ่บจ้า

0: เริ่มต้นสตางเตรียมเติมถ่านใส่เตาน้องเปิ้ลนำเอาหอมแดงมาปอกส่วนน้าติ๋มช่วยจัดการทำปลาเนื้ออ่อนสตางช่วยล้างทำความสะอาดผักต่าง
1: ๆปลานางก็คือปลาเนื้ออ่อนนะครับซึ่งจะมีรสชาติหวานแล้วก็เนื้อจะมีความมันพี่ป้านาที่นี่นิยมมักจะนำมาทำเมนูส้มๆนะครับ
0: แล้วจึงลงคมหั่นเตรียมไว้เป็นชิ้นบ้องจากนั้นจึงล้างทำความสะอาดตะลิงปลิงน้าติ๋มเด็ดเตรียมไว้คือใบแมงลักสตางทายทักซอยหั่นผักชีฝรั่งตามไปคือผักชีน้าติ๋มช่วยเด็ดผักขยงสตางจัดแจงเด็ดรูดไว้คือยอดมะดัน
1: โดยปกติแล้วต้มส้มพี่ป้าหนาที่นี่ก็จะใช้ลูกมะดันใส่ลงไปด้วยแต่วันนี้เราช่วยไม่ได้เพราะว่าหาไม่ได้ก็เลยใช้ยอดมะดันลงไปแทนแต่วันนี้เราจะทดแทนความเปรี้ยวก็คือจะใส่ลูกตะลิงปิงลงไปครับ
0: จัดการฟาดทุบตะไคร้หั่นไว้เป็นชิ้นท่อนตามไปคือคาแล้วล้างทำความสะอาดหอมแดงก่อนจะบุบเตรียมไว้จากนั้นจึงเด็ดขั่วพริกฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดก่อนจะละลายมะขามเปียกเรียกมะเขือเทศมาลงคมผ่าตามมาจึงหั่นชิ้นตะลิงปลิงส่วนน้องเปิ้ลเตรียมล้างผักขี้บอสารต่อน้าติ๋มเตรียมโขลกพริกกับเกลือส่วนน้องเปิ้ลช่วยหั่นผักขี้บอไว้เป็นท่อนๆแบบนี้ได้เวลานำพริกแห้งลงไปทอดเมื่อพริกแห้งสุกรุกต่อตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำปล่อยให้เดือดสักครู่แล้วตามลงไปอยู่คือข่าและตะไคร้ตามไปคือพริกที่โขลกไว้จากนั้นจึงใส่หอมแดงแล้วจัดแจงเติมความเปรี้ยวด้วยตะลิงปลิงปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าตามมาคือน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาปล่อยต้มให้ความเปรี้ยวจากตะลิงปลิงออกมาในน้ำต้มส้มแล้วนำลงไปชมคือปลานางโรยเพิ่มเติมความเปรี้ยวอร่อยด้วยใบมะดันต่อจากนั้นจึงใส่มะเขือเทศเพิ่มกลิ่นความหอมด้วยใบมะกรูดและผักขยงจากนั้นจึงใส่ผักขี้บอรอให้ผักยุบยวบสักพักแล้วถ่ายทักตามลงใส่คือผักชีฝรั่งใบแมงลักและผักชีปิดท้ายจึงโรยพริกทอดเพียงแค่นี้ก็น่ากินสุดยอดพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูต้มส้มมันช่างสุขสมดังใจปรารถนาได้รสเค็มหวานประสานความเปรี้ยวจากตะลิงปลิงและยอดมะดันเนื้อปลานางนั้นก็ช่างหวานมันอร่อยเผ็ดร้อนด้วยพริกทอดหอมสุดยอดคือใบแมงลักและผักขยงอร่อยแรงคือผักขี้บอรสชาติคลายความขมเข้ากันเหมาะสมกับเมนูต้มส้มมันช่างสมใจแซ่บอีหลีอีหลอเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้สตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของผักขี้บอสัปดาห์หน้าสตางค์จะพาไปเรียนรู้เรื่องราวของวิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านที่ใดโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: อัสสลามุอะลัยกุมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบทาง NBT ยะลาค่ะวันนี้เช่นเดิมนะคะพาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พาคุณผู้ชมมาพูดคุยเรื่องของการบริการวิชาการที่เข้าถึงชุมชนค่ะและทําเพื่อชุมชนนอกจากนั้นแล้วก็สามารถกระตุ้นเตือนค่ะให้ทุกคนได้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมในพื้นถิ่นค่ะวันนี้เรานั่งอยู่กับท่านผอ.วชช.ปัตตานีค่ะซึ่งท่านเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนะคะกิจกรรมดีๆงานวิชาการที่บริการเข้าถึงชุมชนนั่นก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูรดำรงรักษ์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับค่ะผอ.ค่ะถ้าเราพูดถึงเรื่องของการจัดกิจกรรมพันธกิจงานของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเองเนี่ยค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดถึงพันธกิจก่อนว่าวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเนี่ยเรามีพันธกิจอย่างไรที่จะให้เข้าถึงสู่ชุมชนจริงๆค่ะ
1: ครับครับขอบคุณครับในส่วนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีนะครับเรามีบทบาทหรือพันธกิจหลักของเราอยู่4พันธกิจโดยพันธกิจที่1ก็เรื่องของการจัดการสอนพันธกิจที่2เรื่องของการบริการวิชาการแล้วพันธกิจที่3เรื่องของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพันธกิจที่4ก็เรื่องของการวิจัยนะครับซึ่งโดยตัวบทบาทของวิทยาชุมชนนั้นก็บอกวิทยาชุมชนเราก็เป็นของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนเพราะฉะนั้นพันธกิจทุกอย่างเราทําเพื่อชุมชนเพราะเราเป็นวิทยาชุมชนนะครับโดยการจัดการสอนนี่เราแบ่งออกเป็น3แทร็กเรียกว่า3แทร็กโดยที่แทร็กแรกคือจัดการสอนระดับอนุปริญญาเรามีอยู่ทั้งหมดอยู่7สาขาวิชานะครับแล้วก็แทร็กที่2เรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและแทร็กที่3เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนส่วนในการบริการวิชาการเราก็บริการวิชาการที่ครอบคลุมในจังหวัดปัตตานีโดยการศึกษาความต้องการของชุมชนก่อนและมาทำเป็นแผนและก็ลงบริการวิชาการที่ครอบคลุมจังหวัดปัตตานีนะครับ
0: ในส่วนของการให้บริการแต่ละครั้งแน่นอนว่า1เรื่องของการบริการวิชาการเนี่ยเราให้บรรดาผู้ที่สนใจเข้ามาสู่ที่ตั้งนั่นก็คือที่วชช.ปัตตานีก็คือเข้ามารับการบริการสาขาวิชาโดยปกติที่เราเปิดทำการเรียนการสอนอีกหนึ่งกิจกรรมที่เข้าถึงชุมชนจริงๆก็คือเราต้องลงพื้นที่ไปหาข้อมูลเพื่อที่จะรู้ว่าชุมชนแต่ละชุมชนมีอะไรเด่นมีอะไรดีและอะไรที่ควรค่าในการสนับสนุนถือว่าเป็นการบริการวิชาการในเรื่องของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทีนี้ในอีกหนึ่งส่วนของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแน่นอนว่าในจังหวัดปัตตานีเนี่ยค่ะพ่อค่ะมีหลากหลายชุมชนหลากหลายวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปะที่ค่อยๆเลือนหายไปตรงนี้ทางวชช.ปัตตานีได้นำศิลปวัฒนธรรมไหนที่มาหยิบยกแล้วก็ต้องกระตุ้นเตือนช่วยกันแล้วก็จัดกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับชุมชนค่ะ
1: ครับในเรื่องของ

0: ศิลปวัฒนธรรมหรือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดปัตตานีเราเรามีหลายอย่างเราทราบว่าปัตตานีนี่เป็นเมืองเก่าแก่นะครับ สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ที่เราได้ดำเนินการอยู่ก็คือเรื่องของการรักอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าวเบื่อมัดซึ่งอยู่ที่เทศบาลตำบลตะลุบันอำเภอสระบุรีจังหวัดปัตตานีในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมนี้เราบูรณาการไปกับการบริการวิชาการโดยที่ในปีงบประมาณ2560เนี่ยเราได้ดำเนินการศึกษาสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วกับภูมิปัญญาครูภูมิปัญญาท่านแวมิวานินะครับและก็ท่านไวโรจน์ที่เป็นลูกชายของท่านนะครับเราก็ได้องค์ความรู้เราก็ถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ลงไปถึงโรงเรียนเทศบาลตะลุบันที่สระบุรีนะครับเราเห็นว่าไอ้ภูมิปัญญาเหล่านี้มันเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นนะครับเพราะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องถ่ายทอดลงไปในคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่นะครับเราก็ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาอบรมครูของโรงเรียนเทศบาลตะลุบันทั้งหมด6โรงโดยการลง MOU กับ6โรงและเทศบาลด้วยนะครับก็ได้ดำเนินการถ่ายทอดได้ครูภูมิปัญญาเรียบร้อยด้วยครูที่เป็นวิทยากรแกนนำเรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะให้ครูเหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ตั้งเป้าไว้ที่ประมาณโรงเรียนละ50คนนะครับเพราะนั้น6โรงก็300คนคิดว่าเราก็จะได้คนรุ่นใหม่ที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาว่าวเบอร์มัดไว้กับชุมชนนี้ซึ่งเป็นว่าวที่เป็นของในวังสมัยก่อนนะครับเป็นตัวว่าวที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะครับเป็นลักษณะคล้ายตัวคนนะครับในตัวว่าวนะครับ
1: อันนี้ว่าวปฐมัตินะคะที่ทางวิทยาลัยชุมชนลงไปให้ความรู้และก็บริการวิชาการเป็นหลักสูตรระยะสั้นสำหรับคุณครูแม่ไก่ถือว่าเป็นคุณครูที่สอนในโรงเรียนเทศบาลนะคะของอำเภอสายบุรีตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะตำนานเราก็พูดถึงลักษณะว่าความเป็นมาว่าเป็นยังไงตรงนี้บัวชัวนี้เราก็จะแจกให้กับผู้ที่เข้าร่วมการอบรมแล้วก็ลักษณะของว่าวอย่างที่ท่านผอ.บอกว่าจะมีลักษณะคล้ายๆคนอันนี้คือดั้งเดิมจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการกลายมานะคะให้มีวิวัฒนาการลักษณะของภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาว่าแต่ละรุ่นแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างบนพื้นฐานเดียวกันก็คือลักษณะของว่าวปฐมัตินะคะนี่คือเป็นศิลปะที่โดดเด่นของชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็ควรค่าแก่การสืบทอดเรียนรู้ด้วยทีนี้ค่ะในส่วนตรงนี้ค่ะผอ.ค่ะเราทำไปในลักษณะของหลักสูตรระยะสั้นเนี่ยค่ะเราจัดขึ้นให้กับชุมชนเนี่ยกี่วันได้คะ
0: ในตอนนี้ที่เราจัดหลักสูตรที่คราวที่แล้วเราจัดกว่าเสร็จให้4วันน
1: ะ
0: ได้สามารถทำเป็นตัวว่าวได้เรียบร้อยนะครับซึ่งเพื่อที่จะให้เขาได้เรียนรู้เพราะว่าการทำนี่มันเริ่มตั้งแต่การเลือกชนิดไม้ไผ่การทำต้องปราณีตในการเรื่องของลายต้องปราณีตมากๆนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่คุณค่าของมันก็จะสูญหายไปคือต้องให้ดำรงถึงคุณค่าที่มีความสวยงามซึ่งที่แตกต่างและไม่มีใครเหมือนและเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับเพราะนั้นก็ต้องใช้ที่อบรมครูคราวที่แล้วนะ4วันก็งานก็ออกมาด้วยสมบูรณ์นะครับได้รูปว่าวตัวอย่างที่ก็เหมือนกับครูภูมิปัญญาถ่ายทอดมานั่นก็แสดงว่าถ่ายทอดจากครูภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่ได้อย่างดีนะคร
1: ับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพักให้คุณผู้ชมไปดูนะคะว่าบรรยากาศในการสืบทอดสืบสานศิลปะวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นถิ่นโดยคนในชุมชนจากวชช.ปัตตานีเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เสียงสะท้อนของผู้ที่เข้าร่วมของวิทยากรเองเนี่ยเขามีเสียงสะท้อนไว้อย่างไรแล้วก็ผู้ที่ช่วยขับเคลื่อนนั่นก็คือในส่วนของเทศบาลนะคะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลก็เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนศิลปะวัฒนธรรมนี้ด้วยค่ะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันก่อนเลยค่ะ
2: ก็คัดเลือกครูแกนนำนะครับเพื่อที่จะไปเป็นแม่ไก่ในการที่จะนำความรู้ตัวนี้ไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนนะครับซึ่งเราก็ให้โรงเรียนส่งครูแกนนำมาโรงเรียนละ2คนนะครับทั้งหมดทั้ง6โรงก็12คนด้วยกันนะครับก็เมื่อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วทางวิทยาชุมชนก็ในส่วนของหลักสูตรนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของวิทยาชุมชนนะครับร่วมกับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านตะลุบันซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำครั้งแรกที่ได้มีจัดกิจกรรมตัวนี้ก็ปรับปรุงหลักสูตรนะครับเมื่อเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็ได้เกิดจัดกิจกรรมตัวนี้ขึ้นมานั่นก็คือการถ่ายทอดความรู้ให้กับครูแกนนำทั้ง6โรงด้วยกันนะครับเพื่อที่จะนำความรู้เหล่านี้ไป

0: ถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนของเราในโอกาสต่อไปนะครับซึ่งการจัดการเรียนการสอนในส่วนของเด็กนักเรียนนะครับเราก็จะจัดในส่วนของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับ
1: เป็นที่น่าภาคภูมิใจที่เด็กๆของเราเนี่ยมีความสนใจแล้วก็ตั้งใจแล้วก็คิดว่าว่าวเบอร์มันเนี่ยจะเป็นชื่อเสียงหนึ่งของจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของอำเภอสายบุรีซึ่งเป็นที่มาของว่าวเบอร์มัดซึ่งเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในพื้นที่อีกระดับหนึ่งนะครับ
2: ชื่นใจแล้วก็ขอบคุณทางเทศบาลทางไอวจชที่หยิบยกของนี้ออกมาแกเป็นคนตัวตั้งตัวตีมาก่อนเนี่ยผมทำอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้ออกหน้าออกนะอันนี้มีลูกหลานสืบทอดมาลูกศิษย์ก็เยอะสอนมาประมาณหลายปี
3: วันนี้ถ้ามีโอกาสอยากจะบอกอะไรกับลูกศิษย์รุ่นนี้บ้างคะ
2: นั่นแหละพยายามลูกศิษย์นะทุกคนที่ได้ความรู้มาใช่ไหมผมอยากให้เก็บไว้ในใจคิดถึงทำให้เสร็จทำให้จริงจังให้มันถูกของดั้งเดิมใช่ไหมนั่นแหละผมภูมิใจแล้ว

0: ยกในฐานะครูผู้สอนนะครับก็มีกิจกรรมสามารถมีกิจกรรมเพิ่มในการสอนเด็กๆให้มีความรู้สึกรักและก็ห่วงแหนวัฒนธรรมของท้องถิ่นนะครับก็สามารถทำให้เด็กมีความใจรักในวัฒนธรรมนี้แล้วก็สามารถต่อยอดเป็นอาชีพต่อไปนะครับ
1: คาดหวังว่าเมื่อเขาเข้าใจมรดกภูมิปัญญาตัวนี้ไปแล้วสามารถที่จะต่อยอดหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆจากสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ในพื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะฮะ
2: ก็จะรู้สึกดีใจอะค่ะคือในฐานะที่วิทยาลัยของเราอะค่ะจะเป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมในเรื่องการจัดการความรู้ซึ่งความรู้ตรงนี้ค่ะถ้ามันอยู่กับที่อะค่ะมันไม่ได้ใช้ประโยชน์มันก็ไม่ได้เกิดคุณค่าอะไรแต่ความรู้ที่เราศึกษาในครั้งนี้อะค่ะเรานำไปต่อยอดโดยส่งให้ชุมชนเป็นผู้รับความรู้ตรงนี้ต่อไปอะค่ะแล้วความรู้ตรงนี้ก็จะคงอยู่แทนคือจะคงอยู่จะร่วมสืบสานกันในชุมชนของทุกคนนะคะ

0: กับเข้าสู่รายการตะวันยิ้มนะคะคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการตะวันยิ้มแล้วก็พูดคุยเรื่องของการสืบสานศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่โดยวชช.ปัตตานีหรือว่าวิทยาลัยชุมชนปัตตานีค่ะซึ่งเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนนะคะทำให้ชุมชนเพื่อชุมชนแล้วก็ให้ชุมชนได้เกิดความยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะท่านผอ.ค่ะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้พูดถึงกิจกรรมการจัดหลักสูตรระยะสั้นในการสืบทอดการเรียนรู้แล้วก็ฟื้นฟูคืนตำนานว่าวเปอร์ฮามัสของอำเภอสายบุรีแล้วทีนี้จากบรรยากาศที่พอไปเห็นไปสัมผัสค่ะคุณครูแม่ไก่ที่เรารับเป็นคุณครูเทศบาลของสายบุรีเองเนี่ยค่ะเราจะเห็นความตั้งใจหรือว่าภาพสะท้อนอะไรบ้างจากกิจกรรมที่เราจัดค่ะ
1: ครับก็จากที่เราทำมาในครั้งแรกก่อนในปีประมาณ2560นะครับเราพบว่าคุณครูทั้งหมดตั้งใจในการที่จะขับเคลื่อนถ่ายทอด

0: ว่าคุณพยาท้องถิ่นว่าเบอร์มัดนี้นะครับเพราะนั้นเราก็ขยายผลมาในปีที่2โดยอบรมครูทั้ง6โรงเรียนนะครับครูทั้งหมดตั้งใจทำงานนะครับผมเองก็อยู่ร่วมในวันงานในร่วมในปีเปิดแล้วก็ร่วมทานข้าวพูดคุยแลกเปลี่ยนว่าเป็นยังไงบ้างเขาให้ความสนใจผมถือเป็นเรื่องดีครูเหล่านั้นก็เป็นครูรุ่นหนุ่มทั้งหมดเหมือนกันก็ถือว่าอย่างน้อยก็นั่นคือถ่ายทอดมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับถ่ายทอดจากครูปริญญาอีกรุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็ต่อไปครูเหล่านี้ทั้ง6โรงจะถ่ายทอดลูกให้ลูกศิษย์อีก50คนนะครับเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนในการอนุรักษ์ว่าวเบอร์มัดไว้กับชุมชนเทศบาลตะลุบันเป็นของไซบุรีของประเทศไทยและของโลกต่อไปนะครับนั่นก็คือเรื่องที่วิริยชุมชนหวังไว้เกิดจากนั้นนะครับนี่ก็ผมคิดว่าหลังจากนี้ระยะหนึ่งพวกวิริยชุมชนเราก็จะลงไปติดตามการถ่ายทอดองค์ความรู้นี้เมื่ออยู่ในนักเรียนซึ่งอายุน้อยๆสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าว่าวเป็นสิ่งหนึ่งที่เด็กชอบเล่นนะครับเราเองก็วิริยชุมชนตั้งเป้าว่าในงานวันตกปลาของเทศบาลตะลุบันเราจะจัดการแข่งว่าวของของโรงเรียนนักเรียนของโรงเรียนเนี่ยเข้าร่วมอย่างน้อยเราก็มีผู้ที่ทำว่าวเข้าร่วมกิจกรรมของเรานี้นะครับ
1: ค่ะในส่วนของกิจกรรมแน่นอนว่าเข้าปีที่2แผนงานจัดกิจกรรมก็เข้มข้นมากขึ้น คุณครูก็สามารถตอกย้ำการเรียนรู้แล้วก็ขยายผลไปสู่ตัวผู้เรียนนั่นก็คือน้องๆลูกศิษย์เด็กๆนักเรียนในโรงเรียนค่ะ
0: เป็นหลักสูตรระยะสั้นเป็นหลักสูตรให้กับโรงเรียนน
1: ะ
0: เป็นเขาเรียกหลักสูตรท้องถิ่นที่ทำไป
1: ค่ะก็จะใช้ในช่วงของวิชาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้กับน้องๆเยาวชนแล้วทีนี้ในส่วนล่าสุดทราบว่าทางวชช.เองเนี่ยก็ได้จัดกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือการทำ MOU ร่วมกันตรงนี้ทำ MOU ขยายผลในเรื่องใดบ้างคะ
0: ก็เรื่อง MOU หลักๆเราก็ทำครอบคลุมในเรื่อง3ด้านเรื่องการจัดการสอนเรื่องวิจัยเรื่องบริการวิชาการแล้วก็ที่เน้นย้ำมาตรงนี้ก็คือเรื่องของการทำว่าวมัดเพื่อที่จะให้เทศบาลเองก็จะให้เขาเองก็ให้ความร่วมมือดีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นการผูกมัดระหว่างเทศบาลวิทยาชุมชนทั้ง6โรงเรียนนะครับเราได้ลงร่วมกันในการขับเคลื่อนให้การเกิดการอนุรักษ์ว่าวเบอร์มัดไว้กับชุมชนของสายบุรีของเรานะครับตอนนี้ก็ได้ลงนามเรียบร้อยแล้วก็จะมีนักเรียนเข้ามาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนั้นก็มีท่านปลัดอำเภออุโสเข้ามาร่วมอย่างวิทยาชุมชนเราก็มีท่านกรรมการสภานะครับเข้าไปร่วมเป็นสักขีพยานด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้ทำสิ่งดีๆให้กับพื้นที่ของเราตรงนี้นะครับซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมที่เราควรจะคุ้นคู่รับไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะคร
1: ับ
0: เป็นทุนทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่านะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมค่ะในส่วนของหลักสูตรนะคะไม่ว่าจะจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใดก็ตามจะอยู่ในระบบหรือนอกระบบการศึกษามีความสำคัญค่ะที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพสร้างกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์และก็ต่อยอดอย่างยั่งยืนสู่การมีรายได้มีงานทำนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านผอ.ได้พูดฝากทิ้งท้ายในอีกหนึ่งส่วนของความสำคัญของการศึกษาว่าการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเรามีความสำคัญอย่างไรที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของบุคคลในพื้นที่ค่ะ
0: ครับในส่วนผมจะต่อยอดนิดเดียวในเรื่องของว่าวมัดในส่วนว่าวมัดนี่เราจะขยับไปจนถึงทำเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพด้วยนะครับในส่วนการจัดการศึกษาของชุมชนของเรานะครับโดยบทบาทที่กล่าวเบื้องต้นว่าเรามีการจัดการสอนในส่วนชุมชนเราเปิดทั้งหมดหลักสูตรอยู่ทั้งหมด7หลักสูตรตอนนี้นะครับเป็นหลักสูตรอนุปริญญานะครับเรามีหลักสูตรการปกครองท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาชุมชนหลักสูตรการจัดการทั่วไปหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจหลักสูตรศึกษาปฐมวัยหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนและหลักสูตรอิสลามศึกษานี่เป็นหลักสูตรที่เราจัดสำหรับประชาชนทั่วไปไม่จำจัดอายุเข้าเรียนได้นะครับแล้วก็อยากเรียนที่ไหนตอนนี้เราเปิดศูนย์เรียนอยู่ที่2ศูนย์คือที่สายบุรีกับที่ตั้งของในชุมชนที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับนั่นก็คือเรื่องของการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญานอกจากนั้นในเรื่องของจัดบริการวิชาการสร้างอาชีพซึ่งของเราก็เป็นบทบาทหลักที่เรามีในข้างภายในเราเองนี่เราจัดการเรียนเรื่องของมีโรงงานเรื่องโรงเรียนโรงงานซึ่งตอนนี้ก็เรื่องของตัดเสื้อผ้าตัดเย็บเสื้อผ้าของชุดมลายูต่างๆเหล่านี้นะครับ แล้วเราก็มีโรงงานอาหารร้านของเราก็อบรมหลักๆเรื่องขนมต่างๆเหล่านี
1: ้
0: นอกจากนั้นเราไปถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชนซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปัตตานีทุกอำเภอนะครับตอนนี้ไปไม่ว่าจะเป็นที่สระบุรีที่โคกโพที่ยาบีของที่อยู่ติดหนองจิกนะครับเขตหนองจิกย่ารังปนาริกนอกจากนั้นเรามีในเรื่องของภูมิปัญญาไอ้เรื่องของผู้สูงอายุ

0: ขภาวะต่างๆให้เขาอยู่ดีมีสุขอายุยิ่งยืนยาวนานโดยที่เรามีคอนเซ็ปต์ว่าให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีทัศนคติที่ดีต่อการมีอายุยืนยาวนะครับซึ่งเราทำทุกวันศุกร์นะครับลงไปในชุมชนตอนนี้เราทำอยู่ที่ยางแดงและที่ปนเละต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากนั้นในเรื่องของการจัดการขยะซ
1: ึ่
0: งเราเองก็ทำในพื้นที่บ้านโผงนอกนะครับตอนนี้ตั้งร้านเรียกว่าโอเคศูนย์บาทนะครับซึ่งให้ชาวบ้านเอาขยะมาแลกและจะได้สินค้ากลับโดยที่ไม่ต้องใช้ตังค์นะครับไม่ต้องใช้สักบาทก็ได้อาหารกลับไปบ้านนะครับต่างๆเหล่านี้นอกจากนั้นก็ที่ช่างให้ตกของตำบลช่างให้ตกเองเราก็ไปคุยพูดคุยกับชุมชนซึ่งเขาก็มีปัญหาขยะซึ่งปัญหาขยะนี้ตอนนี้มีปัญหาของระดับประเทศระดับโลกนะครับเราก็ลงไปช่วยให้เขากำจัดขยะโดยเอาขยะมารวมและก็ทำบัญชีอันนี้ขายตรงเลยนะครับที่นั่นนะครับนอกจากนั้นกลุ่มขยะเปียกเราก็ทำเป็นแก๊สชีวภาพให้กับชุมชนนะครับได้ใช้ให้เขาได้เรียนรู้ทำเป็นแหล่งเรียนรู้ไว้นะครับตอนนี้ในส่วนที่เราขับเคลื่อนครับ
1: ค่ะนั่นก็ทำให้เราได้เห็นว่าการศึกษานั้นมีความสำคัญอย่างไรเพราะว่าทุกรูปแบบทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนค่ะเมื่อเราเห็นว่ามีความสำคัญร่วมการศึกษาเรียนรู้ทำการวิจัยนี่ก็คือถือว่าเราให้ความสำคัญของการเรียนรู้และก็ร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ไม่เพียงแค่สถานศึกษาอย่างเดียวชุมชนก็มีส่วนสำคัญค่ะท้ายสุดค่ะท่านผอ.ขาฝากไว้สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจค่ะอยากจะเข้ามาติดต่อสอบถามเรื่องของกิจกรรมบ้างการสอบเข้าบ้างหรือว่ามีสาระดีๆอะไรที่อยากจะมาศึกษาค้นหาเนี่ยสามารถติดต่อได้อย่างไรบ้างคะ
0: ในส่วนที่ติดต่อเราก็หนึ่งติดต่อโดยตรงที่บริเวณชุมชนปัตตานีเราอยู่ที่ตำบลสมิรูสมิแลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์ของวิไลนะครับ073460205นะครับนั้นหรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้อำนวยการก็063-265-3408นะครับติดต่อได้ตลอดเวลานะครับผมไม่มีปิดเครื่องนะครับเราสามารถที่ให้ประชาชนเข้าถึงประชาชนได้ตลอดเวลานะครับก็อาจจะติดต่อทางเว็บไซต์ของเราเข้าดูที่เว็บไซต์ www.pncc.ac.th ก็ได้นะครับก็จะมีกิจกรรมอยู่ตรงนั้นนะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นการพูดคุยแล้วก็พาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมนะคะการสืบทอดสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นถิ่นค่ะช่วยกันยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยวิทยาลัยชุมชนปัตตานีค่ะที่ลงพื้นที่ทำงานอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้และการศึกษาค่ะนั่นก็เพื่อในการที่จะช่วยกันยกระดับคุณภาพการศึกษานอกจากนั้นก็ยังเป็นการต่อยอดคุณภาพชีวิตให้เกิดความยั่งยืนในการมีรายได้มีงานทำในอนาคตนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ.นะคะมานั่งพูดคุยกับเราค่ะครั้งหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับประเด็นการเรียนรู้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ค่ะรายการตะวันยิ้มจะเป็นกิจกรรมของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนที่มีความหลากหลายหรือว่าแหล่งเรียนรู้ใดหรือว่าวิทยากรท่านไหนจะมาพูดคุยประเด็นด้านการศึกษานะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ค่ะในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ทาง NBT ยะลานะคะสำหรับคุณผู้ชมค่ะเน้นย้ำทุกครั้งนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้มันอยู่รอบตัวเราวันนี้ดีและทีมงานตะวันยิ้มแล้วก็รวมไปถึงท่านผอ.ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะวัสสลาม

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปี

0: ที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ช้างเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญคู่กับสังคมไทยมาช้านานในสมัยอยุธยาช้างเป็นทั้งพาหนะของชนชั้นสูงสำหรับพระราชดำเนินทางบกและเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้กับข้าศึกยิ่งถ้าเป็นช้างเผือกสิ่งมงคลคู่บ้านคู่บารมีของพระมหากษัตริย์ด้วยแล้วก็จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำมาเลี้ยงและประดับยศให้ด้วยเนื่องจากเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญในสมัยอยุธยาจึงมีการจับช้างเพื่อนำมาฝึกใช้งานโดยสถานที่จับช้างมีชื่อเรียกว่าพะเนียดแต่เดิมพะเนียดคล้องช้างของกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่บริเวณวัดซองด้านทิศเหนือของพระราชวังจันทร์เกษมครั้นถึงแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาโปรดให้ย้ายพะเนียดไปตั้งที่ตำบลทะเลย่าพะเนียดมีลักษณะเป็นข้อขนาดใหญ่สองชั้นชั้นนอกก่ออิฐเป็นเชิงเทินสูงชั้นในฝังเสาไม้เรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีช่องให้ช้างเดินผ่านได้ทีละตัวตรงกลางพะเนียดมีหอประดิษฐานพระพิฆเนศด้านนอกจะมีเสาปักเรียงกันโดยจะปักเสาให้สอบจากกว้างสุดมาแคบสุดตรงทางเข้าพะเนียดเรียกว่าปีกาบริเวณนี้เป็นที่พักช้างป่าก่อนจะต้อนเข้าสู่พะเนียดกษัตริย์สมัยอยุธยาน่าจะเสด็จมาทอดพระเนตรการคล้องช้างด้วยเสมอเพราะนอกจากจะเป็นขั้นตอนการคัดเลือกช้างไว้ใช้ในราชการหรือคล้องช้างเผือกเพื่อประดับพระเกียรติยศแล้วยังเป็นมหรสพอย่างหนึ่งที่จะทอดพระเนตรเพื่อความสำราญพระราชหฤทัยด้วย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การพัฒนาคนเพื่อพัฒนาชาติถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิอนันทมหิดลที่ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลในสาขาต่างๆได้ทำงานสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิอนันทมหิดลในครั้งนี้นะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้มีโอกาสเดินทางมาที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากที่นี่ค่ะมีหลายโครงการโดยเฉพาะด้านการเกษตรที่ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ได้ลงพื้นที่มาสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับชาวบ้านเพื่อสร้างงานสร้างรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นที่สำคัญนะคะมุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกด้วยค่ะยังงานวิจัยในครั้งนี้นะคะเป็นการใช้ประโยชน์จากสั่งข้าวโพดในพื้นที่สูงด้วยฝายไบโอชาและการผลิตปุ๋ยหมักเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำรวมกับระบบหญ้าแฝกค่ะงานวิจัยในครั้งนี้นะคะทำให้เราได้เห็นประโยชน์ของไบโอชาอย่างมากรวมถึงเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรดีกว่านำไปทำลายหรือเผาทิ้งสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมค่ะไบโอชาคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้างไปติดตามรับฟังจากรองศาสตราจารย์ดร.อภิโชติสังกาศอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ปี2543กันค่ะ
1: กิจกรรมของนักเรียนทุนอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์นะครับเราได้ร่วมกับศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและก็ความรู้ด้านการเกษตรนะครับให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการหลวงที่เลอต่อเนี่ยนะครับก็ในส่วนจริงๆแล้วของเรียนทุนเนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายนะครับก็จะมีในเรื่องของเรื่องการประมงนะครับเรื่องของการแนะนำการปลูกพืชแล้วก็ในส่วนของผมเองเนี่ยก็คือการจัดการเศษจากการปลูกข้าวโพดนะฮะเป็นเศษวัสดุนะครับเช่นพวกแกนข้าวโพดพวกต้นข้าวโพดอะไรต่างๆซึ่งก็ในปัจจุบันเนี่ยก็คิดว่าเกษตรกรก็คงจะใช้การเผาในพื้นที่เป็นหลักนะครับซึ่งอาจจะก่อมลพิษมลภาวะนะครับทางอากาศพวกฝุ่นควันต่างๆทีนี้เราก็ได้มาแนะนำนะครับให้กับเกษตรกรเนี่ยโดยผ่านทางโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับก็คือในการทำไบโอชานะครับจากตัวแกนข้าวโพดนะครับจริงๆแล้วเทคนิคที่เรานำมาแนะนำให้กับทางโรงเรียนตรวจจะเป็นชายแดนเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคซึ่งง่ายๆนะครับใช้เราเรียกว่าเตาตายักษ์นะครับก็ลักษณะก็คือจะเป็นการเผาในระบบเปิดนะฮะแต่ว่ามีมลพิษค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็จริงๆแล้วเทคนิคในการทำไบโอชาหรือว่าตัวฐานชีวภาคเนี่ยมีหลากหลายมากนะครับมีตั้งแต่ง่ายที่สุดเลยนะฮะก็เขาเรียกว่าเตาศูนย์บาทนะครับก็คือการขุดหลุมนะครับแล้วก็เอาเศษวัสดุเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็เผานะฮะโดยการเผาไหม้เนี่ยก็คือจะใช้อากาศในส่วนบนแต่ส่วนด้านล่างนะครับที่จะมีพวกเศษแกนข้าวโพดเนี่ยก็คือจะเป็นการอบจะเป็นการเผาแบบไพโลไรซิสซึ่งจะได้ถ่านมานะฮะซึ่งถ่านที่เราได้จากการเผาแบบนี้นะฮะเราเรียกว่าไบโอชาก็คือเป็นถ่านซึ่งใช้ในการปรับปรุงดินจะไม่ใช่ฐานที่ใช้ในการหุงต้มนะฮะก็คือว่าในต่างประเทศเนี่ยมีการศึกษาวิจัยเรื่องฐานชีวภาพหรือว่าไบโอชาเนี่ยนะฮะมาค่อนข้างนานละเขามีการแนะนำถึงการเปลี่ยนแปลงเกษตรที่เรียกว่า slash and burn นะฮะก็คือลักษณะที่ว่าการทำไร่หมุนเวียนการแผ่วถางทำไร่เลื่อนลอยอะไรอย่างนี้ไปเป็น slash and char นะฮะก็คือตัดแล้วก็ทำฐานนะฮะซึ่งก็มีการคำนวณเรื่องของการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จากการที่ว่านำไบโอชามาใช้ประโยชน์แล้วก็นำไปฝังดินนะฮะทีนี้ฝังดินเพื่ออะไรนะฮะฟังดูแปลกๆเหมือนก็ว่าเราลงทุนทำฐานแล้วก็เอาไปฝังดินจริงๆแล้วนะฮะการเอาไบโอชานะฮะเอาไปปรับปรุงดินเนี่ยก็มีมานานละนะฮะเรียกว่ามีหลักฐานทางโบราณคดีนะฮะในลุ่มน้ำอเมซอนเนี่ยเขาบอกว่ามีการใช้ไบโอชานะฮะจริงๆแล้วก็คือใช้ฐานเนี่ยในการเรียกว่าดับกลิ่นหรือว่าลดมลภาวะจากพวกอะไรสิ่งปฏิกูลอะไรต่างๆนะฮะไม่ว่าจากสัตว์จากคนจากชุมชนแล้วก็ตัวฐานตัวเนี้ยก็จะชาร์จเอาพวกแร่ธาตุนะฮะก็จะเก็บเอาแร่ธาตุไปในช่องว่างภายในตัวฐานนะฮะก็ทำให้ชุมชนในยุคโบราณเนี่ย เขาสามารถที่จะปลูกพืชทำการเกษตรกรรมเลี้ยงคนจำนวนมากในตัวลุ่มน้ำอเมซอนซึ่งดินในบริเวณนั้นเนี่ยถ้าเป็นดินธรรมชาติเลยมีคุณภาพค่อนข้างจะแย่มากนะฮะทีนี้นักวิทยาศาสตร์ก็นำเอาองค์ความรู้เนี่ยมาพัฒนาเป็นเตารูปแบบต่างๆนะฮะซึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็เขาเรียกว่าเตาคอนติกิในประเทศไทยนี่เป็นเรียกว่าเตาตายักษ์นะฮะก็คือจะมีคุณกิตตินะฮะคุณกิตติก็คือชื่อเล่นชื่อคุณตายักษ์นะฮะประเทศไทยก็เลยจะเรียกว่าเตาตายักษ์แล้วก็นำเตาตายักษ์เนี่ยนะครับก็มาใช้สอนชาวบ้านนะฮะสอนคุณครูแล้วก็น้องๆที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสเกลเป็นขนาดเล็กนะฮะก็คือชุมชนสามารถทำได้ง่ายนะฮะแต่จริงๆจะมีการเตาแบบรูปแบบอื่นๆด้วยนะฮะเช่นเตาแบบ200ลิตรแล้วก็มีปล่องอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะเป็นเตาลักษณะแบบโรงงานอุตสาหกรรมเลยเป็นพวกเตาชีวมวลนำเอาพลังงานไปใช้ประโยชน์ได้นะครับสิ่งที่เราเข้ามาแนะนำทางโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยทางน้องๆเนี่ยก็อยากจะจุดประกายนะครับว่าเศษวัสดุทางการเกษตรเนี่ยที่ปกติแล้วบางทีชาวบ้านเกษตรกรอาจจะมองว่าเป็นขยะเป็นอะไรที่ไม่มีค่านะครับก็คือต้องกำจัดทิ้งด้วยการเผาอะไรต่างๆนะเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่นำมาหมุนเวียนได้นำมาใช้ประโยชน์ได้เป็นสิ่งที่มีค่านะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่าพอเราทำไบโอชาแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะนำไปใช้เรียกว่าในการปศุสัตว์ก็คือการเลี้ยงหมูนะฮะก็คือทำเป็นวัสดุรองพื้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้หมูเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าตัวถ่านก็จะไปดูดซับพวกสารพิษอะไรต่างๆนะฮะก็มีข้อมูลยืนยันว่าหมูที่เลี้ยงในพื้นที่ที่รองพื้นด้วยตัวถ่านเนี่ยก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวถ่านเองเนี่ยก็จะดูดซับเอาพวกมูลสัตว์อะไรต่างๆพวกแร่ธาตุพวกนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นการหมักเป็นการชาร์จตัวปุ๋ยเนี่ยแล้วก็พอเวลาผ่านไปก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยก็จะลดกลิ่นลดอะไรต่างๆนะครับยังมีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยไปส่วนเป็นส่วนผสมของอาหารนะฮะพวกเลี้ยงไก่พวกเลี้ยงเป็ดอะไรต่างๆในการทำการเกษตรเนี่ยนะครับปัจจุบันเราจะเน้นไปที่ว่ามีการตรวจสอบมีการใช้ระบบตรวจวัดอะไรพวกนี้เข้ามานะฮะก็คือบางทีเราอาจจะดูได้สายตาว่าดินน่าจะใช้ดานได้ละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีการตรวจสอบเลยเนี่ยบางทีความแม่นยำในการทำการเกษตรก็จะน้อยลงถ้าเกิดว่าส่งไปที่แล็บนะฮะก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบค่อนข้างนานนะฮะเป็นการทดสอบโดยใช้พวกสารเคมีนะครับแต่ทีนี้ว่ามันมีพวกนวัตกรรมใช้เซ็นเซอร์ต่างๆซึ่งราคาค่อนข้างจะถูกลงนะฮะก็เรียกว่าเป็นเกษตรอัจฉริยะนะฮะ smart agriculture อย่างนั้นเราก็เลยเอาพวกอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยเอามาให้ทางน้องๆ นักเรียนเขาได้ใช้แล้วก็คือเป็นส่วนหนึ่งเป็นการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยคุณครูก็สามารถที่จะเอาอุปกรณ์พวกนี้มาสอนน้องๆ นะฮะอาจจะมีการเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับเช่นอาจจะมีการวัดค่า NPK จากเซ็นเซอร์นะฮะแต่ก็แน่นอนว่าเซ็นเซอร์พวกนี้อาจจะมีคำถามเรื่องความแม่นยำนะฮะเราก็ได้แนะนำบอกว่าจริงๆควรจะต้องมีการสอบเทียบพวกอุปกรณ์วัดเนี่ยกับการทดสอบตามมาตรฐานนะฮะก็คืออาจจะส่งไปที่ห้องแลบของทางกรมวิชาการเกษตรอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการสอนน้องๆให้ได้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจว่าในการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะได้มาเนี่ยนะฮะต้องมีการสังเกตมีการตรวจวัดมีการตั้งสมมติฐานมีการวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลต่างๆนะครับเพราะเราคิดว่าเราอยากจะจุดประกายต่างๆเหล่านี้นะครับให้น้องๆในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยนะครับมีแนวคิดนะฮะทางวิทยาศาสตร์มีแนวคิดทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะฮะเอาความรู้ทางวิชาการก็มาช่วยคือผมเข้าใจว่าเรื่องทักษะการใช้ชีวิตของน้องๆในโรงเรียนเนี่ยคือมีสูงมากนะฮะเมื่อเทียบกับเด็กในเมืองเองนะฮะแต่เราเสริมให้เขาเสริมเอาความรู้นะฮะที่เป็นสากลเสริมเอาเทคนิคเสริมเอาเรียกว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับก็เชื่อว่าน้องเขาก็จะมี

ตอนนี้เรามีหลักการเกษตรซึ่งใช้การหมุนเวียนของแร่ธาตุสารอาหารนะฮะซึ่งเขาก็มีชื่อเรียกว่า regenerative agriculture นะครับก็คือเป็นการเกษตรซึ่งอนุรักษ์ดินและน้ำนะฮะอนุรักษ์ทรัพยากรอะไรต่างๆนะครับหลักการอย่างเช่นการปลูกหญ้าแฝกนะฮะการทำนาขั้นบันไดอะไรต่างๆนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นการเรียกว่าทำการเกษตรอย่างยั่งยืนนะครับในปัจจุบันก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเกษตรพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยอย่างเช่นก็พวกเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับก็เป็นที่นิยมปลูกมากนะครับบางทีอาจจะขาดการอนุรักษ์ดินและน้ำไปบ้างนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงอยู่แล้วนะฮะซึ่งจะมาสนับสนุนนะฮะให้เกษตรกรบนดอยบนพื้นที่สูงเนี่ยทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์อาจจะมีเรื่องของวรรณเกษตรนะฮะการที่เราจะปลูกพวกไม้ผลนะฮะแซมไปในป่าธรรมชาตินะฮะแล้วก็มีการจัดหาเรียกว่าแหล่งน้ำนะครับให้กับเกษตรกรเพราะว่าปัญหาแรกสุดเลยของเกษตรบนพื้นที่สูงก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีแหล่งน้ำเนี่ยจะทำเกษตรรูปแบบอื่นๆนะฮะที่ไม่ใช่พืชไร่ก็ทำได้ค่อนข้างยากนะฮะงั้นขั้นตอนแรกเลยก็จะต้องมีการจัดหาแหล่งน้ำนะฮะมีการขุดสระขุดบ่ออะไรต่างๆนะฮะทำระบบประปาภูเขาลงมาเพื่อที่จะต่อระบบน้ำมาจากพื้นที่สูงลงมาบนพื้นที่เกษตรนะฮะจากนั้นพอได้น้ำแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องใช้น้ำเหล่านั้นอย่างรู้ค่าที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการอนุรักษ์ดินและน้ำนะฮะเริ่มมีการปลูกไม้ผลก็จะเริ่มจากพวกพืชพวกสับปะรดต่างๆซึ่งให้ผลผลิตค่อนข้างไวนะฮะแล้วก็จะมีพวกกาแฟอะไรต่างๆพวกปลูกผักอะไรต่างๆผมเข้าใจว่าเราทุกท่านก็คงจะคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าทุกครั้งที่เราซื้อผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงเนี่ยเป็นการที่เราได้ช่วยชาวบ้านช่วยชาวเขานะฮะในอดีตนะฮะอาจจะเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงดั้งเดิมซึ่งลดการปลูกฝิ่นใช่ไหมฮะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะมองว่าเพื่อการอนุรักษ์แล้วก็รักษาป่าต้นน้ำนะฮะรวมไปถึงการลดการเกิดมลภาวะพวกหมอกควันจากการเผาด้วยนะครับในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมนะฮะมันกระทบไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่ในระดับภูมิภาคแต่เป็นระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการเชื่อมโยงกันนะครับผมคิดว่าระหว่างชาวเขานะครับแล้วก็ชาวเราแล้วก็ชาวโลกก็คือเป็นการเรียกว่ามองถึงทั้งเรื่องของสังคมเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับทำยังไงให้ชาวเขาเนี่ยนะครับมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ชาวเราคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะครับก็มีสิ่งแวดล้อมมีอาหารที่ปลอดภัยนะครับที่สะอาดนะครับถ้าย้อนกลับมาเรื่องของไบโอชาเนี่ยนะฮะไบโอชาแล้วจริงๆผมได้พูดไปบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนะฮะมาปรับปรุงดินผสมกับปุ๋ยหมักได้ดินที่ดีนำไปปลูกพืชได้แต่จริงๆแล้วตัวไบโอชาเนี่ยนำมาใช้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะฮะเช่นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในเมืองนะครับในต่างประเทศเนี่ยมีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยนะฮะมาปรับปรุงดินในพื้นที่สวนสาธารณะต่างๆนะฮะอย่างในประเทศฟินแลนด์นะครับเขาก็มีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยผสมกับตัวพื้นดินนะฮะในสวนสาธารณะแล้วเขามองว่าจะเรียกว่าเป็นคาร์บอนซิงค์นะฮะก็คือการเก็บกักคาร์บอนไว้ข้างในดินแล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องของการใช้ไบโอชานะครับเป็นวัสดุกรองนะฮะเป็นวัสดุกรองเช่นบริเวณซึ่งมีแหล่งน้ำซึ่งมีมลภาวะนะฮะก็เหมือนอาจจะทำเป็นเขื่อนเป็นกั้นเอาไว้เป็นช่วงซึ่งส่วนนี้เราก็นำแนวคิดเนี่ยก็จะมาสนับสนุนให้ชาวบ้านที่บนดอยที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยทำเป็นลักษณะฝายไบโอชาก็คือบริเวณที่มีการกัดเซาะนะฮะถ้าเกิดเราสังเกตได้ว่าบนพื้นที่บนภูเขาสูงเนี่ยที่ปลูกข้าวโพดเยอะๆเนี่ยนะฮะมันจะมีการกัดเซาะเป็นร่องลึกนะฮะเราสามารถที่จะสร้างฝายก็คือทำเหมือนกับเป็นเตาศูนย์บาทในบริเวณนั้นแล้วก็ชาวบ้านสามารถที่จะตัดต้นข้าวโพดนะฮะแทนที่จะเผานะฮะก็จะต้องออกแรงตัดสักนิดนึงนะฮะเอาต้นข้าวโพดนั้นมาเรียกว่ากระบวนการทำให้เกิดเป็นฐานนำมาเผานะฮะทำให้เกิดกระบวนการเป็นฐานในบริเวณนั้นตรงนั้นก็จะกลายเป็นฝายนะฮะซึ่งจะมีตัวฐานซึ่งกรองเอาพวกมลภาวะสารเคมีนะฮะ

ในอนาคตนะครับแล้วก็คงจะเข้ามาดูว่าติดตามผลนะฮะว่าเมื่อเราได้แนะนำนะฮะการใช้เตาตายักษ์ในเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยชาวบ้านปรับใช้แล้วมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างนะฮะต่อไปก็คงจะแนะนำพวกเตารูปแบบอื่นๆนะครับที่อาจจะใช้งานยุ่งยากมากขึ้นนะฮะแต่ว่าสามารถผลิตถ่านได้ในปริมาณที่มากขึ้นนะครับอะไรอย่างนั้นแล้วก็พยายามปรับแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็ในอนาคตคิดว่าอยากจะพยายามเชื่อมโยงนะครับก็คือเรียกว่างานที่เกิดขึ้นในเมืองหรือว่างานที่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆนะครับให้มาเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นเช่นอาจจะดูเรื่องของการตลาดนะฮะเช่นบอกว่าสมมติเกิดว่าทำไบโอชาได้แล้วเนี่ยสามารถที่จะมีเหลือใช้พอที่จะนำไปขายนะครับได้ไหมหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาในภาพรวมนะฮะก็คืออาจจะต้องเรียนเชิญชวนนักเรียนทุนอนันต์ท่านอื่นๆมานะฮะแล้วก็ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองเข้ามาดูนะฮะในเรื่องของการจัดการระบบน้ำอนุรักษ์ดินน้ำป่านะครับแล้วก็การลดต้นทุนในการผลิตทางการเกษตรแล้วก็ดูเรื่องการตลาดนะฮะก็คือผ่านทางมูลนิธิโครงการหลวงนะครับก็ส่วนนี้เป็นเรามองว่าในภาพรวมเนี่ยก็อยากจะดึงเอาภาคส่วนอื่นๆนะฮะอาจจะเป็นพวกภาคเอกชนนะฮะซึ่งเขาอาจจะมีโครงการทาง CSR สามารถที่จะมาลงทุนทำพวกเตาที่จะเผาตัวชีวมวลตัวเนี้ยนะฮะแล้วก็ทำตัวถ่านชีวภาพตัวเนี้ยในสเกลที่ใหญ่ขึ้น

0: การมาลงพื้นที่ทำงานในลักษณะพื้นที่อย่างเงี้ยนะครับก็เราต้องการความร่วมมือจากชุมชนต่างๆคืออาจจะเห็นภาพว่าทางนักเรียนทุนเนี่ยไปสอนชาวบ้านไปสอนคุณครูสอนน้องๆนักเรียนเนี่ยเราไปให้เขาแต่จริงๆแล้วที่เราไปเนี่ยเราไม่ได้ได้ให้นะเราได้จากเขาด้วยสิ่งที่เราได้ก็คือเป็นความสุขจากการให้คือ1ละ2ก็คือที่ได้มาก็คือเราได้ข้อมูลความรู้ต่างๆซึ่งเราก็นำไปปรับปรุงงานวิจัยของเราได้ด้วยนะฮะมันเป็นไปตามหลักที่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้ครับนะครับก็ได้จากความสุขจากการให้ด้วยอันนี้ก็คือสิ่งแรกเลยนะฮะก็เป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับตามหลักคิดของมูลนิธิโครงการหลวงก็คือช่วยชาวเขาช่วยชาวเราแล้วก็ช่วยชาวโลกครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็อยู่บนโลกนี้ร่วมกัน
1: ถือเป็นความมุ่งมั่นที่จะนำองค์ความรู้และสิ่งใหม่ๆไปพัฒนาชุมชนชาวเขาในพื้นที่โครงการหลวงให้ก้าวหน้าและยั่งยืนนะคะและพร้อมที่จะเป็นฐานการเรียนรู้ของการพัฒนาที่สูงของประเทศไทยตรงตามความขวัญของโครงการหลวงที่ว่าโครงการหลวงช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

วัดธรรมิกราชตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของพระราชวังหลวงมีฐานะเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากติดอยู่กับพระราชวังหลวงพระมหากษัตริย์จึงเสด็จมาฟังธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะที่วัดนี้อยู่เสมอพงศาวดารเหนือระบุว่าเป็นวัด

การสถาปนากรุงศรีอยุธยาโดยพระยาธรรมิกราชพระราชโอรสของพระเจ้าสายน้ำผึ้งเดิมชื่อวัดมุขราชภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดธรรมิกราชวัดธรรมิกราชมีเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่เป็นประธานของวัดเจดีย์ประธานรองรับด้วยฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมมีประติมากรรมรูปสิงห์ปูนปั้นอิทธิพลศิลปะขอมล้อมรอบจำนวน52ตัวด้านหลังของเจดีย์คือวิหารทรงธรรมเป็นวิหารขนาดใหญ่เจาะช่องหน้าต่างที่ผนังเป็นแนวยาวคล้ายซี่ลูกกรงซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากหน้าต่างลูกกรงซี่มะหวดของปราสาทหินในศิลปะขอมวิหารนี้สันนิษฐานว่าเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงแต่พระเศียรซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าเศียรพ่อแก่พุทธลักษณะของเศียรพระพุทธรูปองค์นี้เป็นศิลปะแบบอู่ทองซึ่งเป็นแบบที่นิยมสร้างในสมัยก่อนอยุธยาถึงอยุธยาตอนต้นทางด้านทิศใต้ของพระวิหารคือพระอุโบสถมีกำแพงแก้วล้อมรอบทางด้านทิศเหนือของพระเจดีย์มีวิหารพระพุทธสายญาติภายในมีพระพุทธรูปปางสายญาติก่ออิฐถือปูนสมัยอยุธยาที่ฝ่าพระบาททำเป็นลายมงคลและมีการปิดทองประดับกระจกพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าเมื่อสมเด็จพระสุริโยไทยสิ้นพระชนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระศพมาไว้ที่ตำบลสวนหลวงหลังจากพระราชทานเพลิงพระศพแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาที่พระราชทานเพลิงพระศพนั้นและให้ชื่อว่าวัดศพสวรรค์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการปรับพื้นที่บริเวณวัดศพสวรรค์เพื่อสร้างที่ทำการกรมยุทธนาธิการมณฑลกรุงเก่าทำให้สิ่งก่อสร้างอื่นๆถูกไถปรับเหลือเพียงเจดีย์เพียงองค์เดียวอย่างที่เห็นในปัจจุบันสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าเจดีย์องค์นี้อาจจะเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระสุริโยไทยต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขนานนามเจดีย์องค์นี้ว่าพระเจดีย์ศรีสุริโยไทยเจดีย์ศรีสุริโยไทยเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้12ตั้งอยู่บนฐานประทักษิณที่มีกำแพงแก้วล้อมรอบมีบันไดทางขึ้นสู่เรือนธาตุทางด้านทิศเหนือขององค์เจดีย์ที่เรือนธาตุมีการก่อซุ้มยื่นออกมาทั้ง4ด้านยอดซุ้มทั้ง4ด้านมีการประดับด้วยเจดีย์องค์เล็กๆเหนือเรือนธาตุขึ้นไปเป็นบัลลังก์ก้านฉัตรปล้องฉไหนและปลียอดตามลำดับในปีพุทธศักราช2532มีการบูรณะพระเจดีย์เพื่อเป็นการเตรียมการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถเจริญพระชนมายุ60พรรษาในปีพุทธศักราช2535ในการดำเนินงานครั้งนั้นได้ค้นพบกรุบรรจุสิ่งของมีค่าบริเวณก้านฉัตรขององค์เจดีย์โดยสิ่งของที่พบประกอบไปด้วยเจดีย์ทรงกลมเจดีย์หกเหลี่ยมบรรจุพระอบทองซึ่งบรรจุพระอัฐิธาตุ

สวัสดีครับพบกับผมสิทธานฉลองธรรมกับรายการจากรากสู่เรารายการที่จะพาทุกคนรู้จักกับอดีตเพื่อเข้าใจในปัจจุบันและมองหาแนวทางในการพัฒนาเมืองที่เหมาะสมกับคนทุกคนในอนาคตครับวันนี้เราอยู่กันที่ย่านตลาดพลูฝั่งธนบุรีนะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักย่านนี้ดีเพราะว่าเป็นย่านอาหารอร่อยอาหารที่มีชื่อเสียงและก็มีเรื่องราวอย่างที่ปัจจุบันเขาชอบพูดกันว่ามีสตอรี่นะครับโดยจะเป็นมีกรอบข้าวหมูแดงไอติมกะทิไข่แข็งเกาเหลาเนื้อตุ๋นแล้วก็ขนมกุ้ยช่ายวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับย่านตลาดพลูให้มากกว่าที่ทุกคนเคยรู้จักไปกันครับ

0: กรุงธนบุรีเป็นเมืองที่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรหรือที่ฝรั่งเรียกกันว่าบางกอกนั้นนอกจากจะเป็นเมืองหน้าด่านขนอนเก็บภาษีเรือสินค้าที่จะล่องไปที่อยุธยาแล้วก็ยังเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินของน้ำนะครับเป็นเมืองที่ผลิตอาหารผลหมากรากไม้มากมายนอกจากนั้นก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของหลากหลายชุมชนทั้งคนไทยคนมอญคนมุสลิมและที่สำคัญที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือชุมชนของคนจีนครับ
1: คือร่องรอยของคนจีนที่ฝั่งทนเนี่ยนะคะก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเคลื่อนย้ายมาอยู่พร้อมกับสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็เป็นชุมชนชาวจีนที่อาจจะเหลืออยู่นะคะในกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เคลื่อนมาเพราะว่าขุนนางหลายๆท่านเนี่ยท่านก็มีเชื้อจีนอยู่แล้วก็ในบริเวณที่เป็นย่านคนจีนแล้วก็มีเชื้อจีนอยู่ก็อาจจะเป็นตั้งแต่แถบริมแม่น้ำเจ้าพระยานะแล้วก็เข้ามาด้านในตามลำคลองเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็มีจุดที่น่าสังเกตแล้วก็สำคัญอยู่อ่ะก็คืออย่างกรณีของวัดกัลยาวัดกัลยานี่ก็สร้างโดยคุณนางในตระกูลกัลยาณมิตรนะคะซึ่งท่านเนี่ยท่านก็เป็นเชื้อจีนจากกรุงศรีอยุธยาอีกส่วนหนึ่งก็คือด้านใกล้ๆกันเนี่ยศาลเจ้าเกียนเกงเนี่ยซึ่งเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยนะคะก็จะเป็นศาลเจ้าที่ถูกดูแลโดยตระกูลของชาวจีนจากกรุงศรีอยุธยาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ด้านในๆเข้ามาเนี่ยก็จะมีศาลเจ้ากวนอูนะที่สำคัญนะคะก็อยู่ในแถบของริมแม่น้ำเจ้าพระยาคล้ายกันพอมาเขตด้านในเนี่ยนะจากบริเวณที่เขาเรียกว่ากดีจีนเข้ามาใช่ไหมคะมันก็จะสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่จากปากคลองบางหลวงเนี่ยหรือคลองบางกอกใหญ่เข้ามาด้านใน
2: ย่านของตลาดภูเนี่ยเป็นที่รู้จักในดินนะอย่างคำว่าคลองบางหลวงเนี่ยนะคนจีนใต้จิ๋วเนี่ยในประเทศจีนก็รู้จักเรียกว่าหมั่งล้วงนะหมั่งล้วงก็คือเป็นเสียงจีนที่ทับศัพท์ภาษาไทยนะอันเนี้ยคำเหล่านี้ก็เป็นที่รู้จักหรือว่าชื่อตลาดภูเนี่ยผมไปเยี่ยมญาติที่ประเทศจีนเนี่ยเขารู้จักตลาดพลูคืออย่างไม่เคยมาก็จริงแต่เขารู้ว่าอ๋อจุดศูนย์รวมคนจีนก็มาตลาดพลู
0: ที่ตลาดพลูหรือ

0: เรียกว่าบางยี่เรือบริเวณนี้นะครับก็จะมี3วัดบางยี่เรือสำคัญที่มีความเป็นมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยามีวัดบางยี่เรือใต้หรือวัดอินทารามวรวิหารที่เราอยู่กันตอนนี้ถัดไปก็จะเป็นวัดจันทารามวรวิหารหรือวัดบางยี่เรือกลางแล้วก็ต่อด้วยวัดราชคฤห์วรวิหารหรือว่าวัดบางยี่เรือเหนือทั้ง3วัดนี้มีความสำคัญสืบเนื่องต่อมายังกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ครับ
1: สามวัดที่กล่าวมาเนี่ยนะคะเป็นวัดที่สำคัญในสมัยกรุงธนบุรีนะคะเพราะว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยใช้วัดอินทารามซึ่งตอนนั้นน่ะมีพื้นที่ค่อนข้างจะใหญ่นะคะเป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระราชมารดานะคะเมื่อสิ้นแผ่นดินกรุงธนบุรีเนี่ยก็มีการบันทึกไว้ว่าได้นำพระศพของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนเนี่ยไปฝังเอาไว้ที่วัดอินทารามหลังจากสิ้นพระชนมา2ปีก็ขุดพระศพขึ้นมาทำการถวายพระเพลิงพร้อมกับสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิของท่านเนี่ยไว้ที่วัดอินทาราม2องค์นะฮะก็คือพระอัครมเหสีด้วยนะฮะ
2: ที่ยืนยันได้ว่าเป็นวัดที่มาตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือแต่เดิมเนี่ยคลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่เส้นนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมเพราะฉะนั้นก็จะมีวัดต่างๆเนี่ยสร้างอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมเนี่ยมากมายตั้งแต่ปากคลองยันจนถึงบริเวณที่เป็นคลองบางขุนศรีต่างๆนะครับอันนี้คือความสำคัญของคลองบางหลวงหรือแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้นะครับ
1: วัดราชคฤห์เนี่ยเมื่อก่อนก็เรียกว่าเป็นวัดมอญด้วยนะคะก็คือเป็นกลุ่มของคนมอญที่อาจจะเข้ามาอาจจะเป็นกรุงศรีอยุธยาตอนปลายหรือว่าช่วงกรุงธนบุรีก็ได้นะคะมีชุมชนที่กล่าวถึงว่าเป็นชาวมอญอยู่แต่ว่าร่องรอยหลักฐานหลงผู้คนโดยรอบของวัดราชคฤห์เนี่ยอาจจะไม่พบเจอว่าเป็นคนมอญอยู่แล้วแต่ว่าจะไปปรากฏที่วัดประดิษฐารามที่อยู่ด้านบนขึ้นไปนะคะตรงนั้นก็จะเป็นวัดมอญอีกเหมือนกัน
2: อันนี้คือสำคัญก็คืองานประจำปีของวัดเนี่ยจะเป็นที่รวมกิจกรรมต่างๆของชุมชนเลยนะครับอันหนึ่งของวัดมอญนี้เป็นวัดที่สำคัญคืองานประจำปีจะสำคัญนะ
1: โดยเฉพาะรัชกาลที่3เนี่ยการที่ท่านธนุบำรุงนะเรื่องของทางวัดของพระพุทธศาสนาแล้วกลายเป็นพระราชนิยมหมายถึงว่ามีอิทธิพลจีนเนี่ยเข้ามาในการประดับตกแต่งในเรื่องของการสร้างสรรค์อาคารหรือรูปแบบศิลปกรรมต่างๆเนี่ยภาพจิตรกรรมที่ใช้สัญลักษณ์มงคลในเรื่องของวัฒนธรรมจีนเนี่ยเข้ามาประดับตกแต่ง
2: รูปแบบก็จะเป็นสิ่งที่เป็นมงคลของจีนต่างๆนะครับเช่นอันนี้คือฟักทองนะครับ
3: ฟักทอง
2: แล้วก็กระถางธูปนะครับแล้วก็หางนกยูงอันนี้นะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นมงคลอื่นๆดอกไม้ต่างๆเช่นนกกระยางเป็นต้นมีง้าวมีดาบอะไรเงี้ยครับอันนี้คือเรียกว่าตะขอเกี่ยวทรัพย์ครับคือการนำเงินเข้ามาในบ้านจะเป็นส่วนใหญ่ครับอันนี้เป็นโต๊ะเครื่องบูชาจีนครับที่หน้าบ้านของพระอุโบสถก็มีลักษณะของตะขอเกี่ยวทรัพย์เหมือนกันลองไปสังเกตดูได้นะครับ
1: เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตั้งแต่ปากคลองมะกอกใหญ่เข้ามาเนี่ยจนถึงคลองด่านก็เป็นย่านที่เป็นศิลปกรรมหลวงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เป็นแนวทางที่เขาเรียกว่าพระราชนิยมในรัชกาลที่3ก็คือมีเป็นศิลปะจีนเนี่ยนะเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยอย่างชัดเจนมากนะคะ

0: ตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าน้ำตลาดวัดกลางหรือวัดจันทารามซึ่งเป็นตลาดสำคัญนะครับเป็นตลาดสดขนาดใหญ่ในย่านตลาดพลูฝั่งทนนะครับตั้งแต่บางไส้ไก่ลงมาบริเวณนี้บางยี่เรือแล้วก็เลยไปถึงคลองด่านข้างหลังที่เห็นนะครับในอดีตเป็นแหล่งปลูกพลูนะครับเป็นศูนย์กลางของสวนพลูพลูที่ไว้ใช้กินหมากนะครับคนเก่าคนแก่เล่าให้ฟังนะครับว่าบริเวณนี้จะมีแม่ค้าพายเรือเอาพลูมาขายนะครับขายทั้งในเรือบนน้ำแล้วก็วางขายอยู่บนบกเต็มไปหมดเลยบริเวณนี้จึงเป็นศูนย์กลางการค้าขายพลูที่สำคัญขนาดใหญ่นะฮะจึงเป็นที่มาของคำขานเรียกชื่อย่านว่าตลาดพลูไงครับ
1: บริเวณตลาดพลูเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานการค้าชัดเจนก็คือต้นรัตนโกสินทร์เป็นชุมชนชาวสวนก็มีการปลูกพลูแล้วก็มีการค้าขายพลู
2: พลูจะมี2ชนิดพลูเหลืองกับพลูเขียวแต่คนส่วนใหญ่จะนิยมกินพลูเหลืองเพราะว่ามันจะไม่เผ็ดถ้าพลูเขียวมันจะเผ็ด
3: ก็จะมีชาวจีนนะที่ถนัดในเรื่องของการปลูกพืชผักต่างๆอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของชาวเคด้าที่เป็นชุมชนชาวมุสลิมที่อพยพยกย้ายเข้ามาในสมัยกันที่3เนี่ยอยู่ทั้งแถบของสันแสบด้วยแล้วกลุ่มใหญ่ก็อยู่ในแถบนี้เขาก็จะสร้างชุมชนเกิดขึ้นมาก็เรียกว่ามัสยิดสวนพลูข้อมูลจากมัสยิดสวนพลูก็ระบุเลยนะคะว่าเขาก็ปลูกพลูเช่นเดียวกันกับคนจีนมีการปลูกเป็นพลูเขาเรียกว่าค้างทองหลางเป็นต้นทองหลางต้นใหญ่ๆให้เป็นพืชหลักแล้วให้พลูเนี่ยไต่ขึ้นไปนะเป็นสวนแบบนั้นซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญนะเป็นหนึ่งในอากรสวนใหญ่ด้วยก็คือพลู
0: เนี่ยคนนี้ก็ซื้อเยอะไหมคร
2: ับ ก็ทีก็เป็นร้อย
0: เป็นร้อยคันเลย
2: เขาไปไหว้เนี่ยจากถ้าซื้อกินก็อาจจะสองเรียงอะไรเงี้ย
3: หลังจากที่แบบเป็นย่านซึ่งเอาพลูมาลงแล้วเนี่ยนะเสร็จแล้วมันก็จะมีเรื่องของการค้าขายนำเอาออกจากตัวตลาดพลูเนี่ยไปสู่ย่านตลาดที่ใหญ่ศูนย์รวมเลยก็ต้องไปท่าเตียนตัวตลาดพลูก็ดึงดูดคนจีนซึ่งแบบอยู่ทางฝั่งทางพระนครเนี่ยนะที่ค้าขายอยู่แล้วเข้ามาตั้งบ้านเรือนนะก็ย่านตลาดพลูก็กลายเป็นแบบทำเป็นอาคารไม้เป็นเรือนแถวนะเพื่อที่จะค้าขายกัน
0: นี่ซอยเล็กๆฮะ
4: ครับเป็นซอยเล็กอย่างเงี้ยคือบรรยากาศของตลาดพลูในสมัยก่อนเลยเป็นห้องแถวไม้เงี้ยร้านค้าพวกเนี้ยยังคงรักษาของตัวเองเอาไว้รักษาบรรยากาศเดิมๆเอาไว
0: ้อินทราโอสถบางยี่เรือธนบุรี
4: ครับ
0: ร้านนี้นี่ตั้งแต่สมัยอากงเลยมั้ย
4: ฮะใช่ๆเห็นมานานแล้ว
1: ร่องรอยที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าสารบัญไปรษณีย์สมัยรัชกาลที่5เนี่ยมีการตั้งไปรษณีย์ที่ตลาดพลูทีนี้ในสารบัญเนี่ยก็มีระบุถนนตลาดพลูนะซึ่งถนนเนี้ยปัจจุบันก็ยังอยู
4: ่เส้นทางเนี้ยคือเส้นทางโบราณจริงๆแล้วเส้นเนี้ยมันจะทะลุนู่นเลยนะสะพานดาวจำเนียน
1: เป็นถนนดั้งเดิมซึ่งเราเรียกถนนสายเนี้ยว่าถนนตลาดพลูปัจจุบันเนี่ยยังมีบางท่านที่มีทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนก็ยังระบุถนนตลาดพลูอยู
3: ่ตลาดพลูก็กลายเป็นตลาดที่ใหญ่ขึ้นมาแม้แต่เรื่องของใช้ที่ใช้ในพิธีกรรมของคนจีนซึ่งก็รับมาจากทางแถบสำเพ็งหรือว่าเยาวราชเนี่ยนะคะก็เอาเข้ามาขายที่ตลาดพลูด้วยเพราะฉะนั้นตลาดพลูก็ไม่ใช่เฉพาะว่าค้าขายพลูอย่างเดียวแต่ว่ามีการค้าขายอย่างอื่นๆด้วยก็เป็นย่านตลาดที่ใหญ
0: ่จากถนนตลาดพลูนะครับที่เป็นถนนสายโบราณขนานไปกับคลองบางหลวงที่เราไปดูกันเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็มาถึงตรงนี้ที่ในประมาณปี2444รัชกาลที่5ทรงสร้างเส้นทางรถไฟสายท่าจีนนะครับที่มีจุดเริ่มตั้งแต่คลองสานจังหวัดธนบุรีไปที่มหาชัยจังหวัดสมุทรสาครนะครับและทางรถไฟสายนี้เองก็ได้ผ่านตลาดพลูทำให้เกิดสถานีรถไฟตลาดพลูขึ้นนะครับตรงนี้เองนะครับก็ทำให้ชุมชนขยายทำให้ตลาดเฟื่องฟูมากขึ้นตลาดพลูก็กลายเป็นย่านตลาดขนาดใหญ่ในจังหวัดธนบุรี
3: ก การสร้างทางรถไฟทำให้ตลาดภูเจริญนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แบบตลาดภูเนี่ยมันมีความคึกคักนะคะเพราะว่าสินค้าเข้ามาจากในเขตของแถบทั้งมหาชัยทั้งแถบแม่กลองเนี่ยมันก็เข้ามาด้วยมาพร้อมกันด้วยนะ
4: คือโซนนี้เป็นโซนเก่าอีกอันหนึ่งที่ติดกับรถไฟ บริเวณนี้เป็นศักดินาของข้าหลวงริมน้ำแล้วก็มาแบ่งซอยให้เป็นห้องแถวเล็กๆอ่ะแล้วก็เก็บเงินใช่แต่ว่าโซนนู้นเป็นโซนที่ติดกับถนนเทิดไทยยังใหม
1: ่สถานีรถไฟตลาดภูก็ยังอยู่แม้ปัจจุบันจะเหลือสั้นๆแค่วงเวียนใหญ่ก็ตามเราเห็นว่าความเจริญเนี่ยเข้ามาตลาดภูตามยุคสมัยของการพัฒนาประเทศตลอด
5: นอกเหนือจากการค้าและเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูชุมชนย่านตลาดพลูยังมีวัฒนธรรมจากชาวจีนที่โดดเด่นไม่แพ้กันเราจะเห็นได้จากศาลเจ้าเก่าแก่หลายแห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รวมทั้งคณะเชิดสิงโตที่ถือว่าเป็นเจ้าแรกๆของกรุงรัตนโกสินทร
6: ์ชุมชนสมัยก่อนเนี่ยเป็นชุมชนบ้านไม้อยู่เยอะ

0: ึ่งจะเกิดอัคคีภัยขึ้นบ่อยคนจีนในย่านตลาดภูเราเอาองค์เจ้าพ่อเหิงเนี่ยมาประดิษฐานที่ตลาดภูเนี่ยเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อกันไฟ
1: คนที่ตลาดภูหรือคนในฝั่งธนบุรีทั้งหมดเนี่ยถ้าเอ่ยชื่อตลาดภูต้องนึกถึงสิงโตของเจ้าพ่อพระเพิงจากรุ่นแรกรุ่นที่2แล้วก็จนมาถึงรุ่นที่3เราพัฒนาการแสดงทุกอย่างเป็นสากลแต่เราก็ไม่ทิ้งรูปแบบกับการแสดงที่เป็นตำนานเพราะเจ้าพ่อพระเพิงนี่ถือว่าเป็นตำนานเอาว่าทั่วทวีปเอเชียหรือกรุงเทพหรือทุกคนถ้าเอ่ยชื่อสิงโตเจ้าพ่อพระเพิงเขาถือว่าทุกคนต้องบอกว่าสุดยอดแล้ว
2: ชาวจีนเนี่ยก็จะนับถือคือเป็นปุ่นเถากงเฉพาะคนอูเป็นองค์ประธานซึ่งเวลาค้าขายเนี่ยคนจีนจะถือว่าจะไปค้าขายหรือจะอะไรก็จะเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับที่นี่ก็จะเป็นที่สักการะก่อนที่จะออกเรือไปค้าขายเพื่อเป็นกำลังใจในการค้าขายให้โชคดีกลับมามีกำไรมากขึ้นศาลเจ้าพ่อกวนอูตลาดภูก็จะมีศิษยานุศิษย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนกันแล้วแต่ก็จะกลับมาไหว้ขอพรช่วงต้นปีก็จะเป็นคนตลาดภูเก่าบ้างแล้วจากคนที่ตลาดภูก็ไปเชิญชวนคนที่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องแล้วเขามาแล้วได้สิ่งที่สมความปรารถนากลับไปก็จะกลับมาตอบแทนไหว้แล้วมาช่วยงานเจ้าพ่อ
3: ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในอดีตเกิดขึ้นกับตลาดพลูราวปี2485ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่สวนล่มประกอบกับรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามมีนโยบายยกเลิกการกินหมากพลูทำให้การค้าขายหมากพลูลดลงไปด้วย
4: น้ำท่วมทำให้สวนพลูหมดนะ2485นี่ก็คือสวนพลูเกือบหมดไปทั้งสวนพลูเลยทั้งบางเลยนะคะเพราะว่าน้ำท่วมใหญ่อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของประเพณีนิยมรัฐนิยมว่าการกินหมากกินพลูเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอารยชนนะคะก็มีนโยบายให้เลิกกินหมากกินพลูคือแบบห้ามผิดกฎหมายหลายๆท่านใช้คำว่าหักดิบก็คือห้ามเด็ดขาดตลาดพลูมันก็เปลี่ยนแปลงก็เป็นตลาดที่แบบมีเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการค้าขายสินค้าเข้ามาส่วนหนึ่งนะคะ
3: ถนนเส้นนี้คือถนนเทิดไทยนะครับการตัดถนนเทิดไทยขึ้นในปี2480ทำให้ตลาดพลูมีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับมีการเปิดร้านอาหารมีการเปิดร้านโชห่วยนะครับแล้วก็มีการทำธุรกิจอื่นๆเช่นการทำโรงงานผลิตยาหม่องตาถ้วยทองยาหอมตา 5JD มีโรงงานน้ำปลาโรงงานปลาทูนึ่งนะฮะในช่วงนั้นเองเขาบอกว่ามีการจ้างแรงงานชาวจีนจำนวนมากเป็นช่วงที่ตลาดพลูเฟื่องฟูสุดๆนะครับและร่องรอยของยุคที่เฟื่องฟูนั้นเนี่ยก็ยังมีให้หลงเหลือถึงปัจจุบันครับ
5: ตลาดพลูในยุคที่ผมโตขึ้นมาเนี่ยก็จะมีวิกสูงวิกเตี้ยมีร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมีร้านสวยโภชนาก็เป็นอาหารจีนแล้วก็อย่างร้านหมี่กรอบล้อ5สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสีสันของตลาดพลูซึ่งชุมชนตลาดพลูเนี่ยมีทุกอย่าง
4: เคยไปว่ามันคึกคักมากพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันเต็มไปด้วยผู้คนน่ะซึ่งตรงนี้คือชุมชนนะแล้วมันเห็นคนที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของเข้ามาขึ้นรถเข้ามาลงรถแล้วก็เดินนะคนที่อยู่ริมฟุตบาทเต็มไปหมดเลย
3: หลังปี2500นะครับรัฐบาลได้มีแผนพัฒนากรุงเทพมหานครมีการสร้างเมืองสร้างสาธารณูปโภคต่างๆมากมายเยอะแยะเลยนะครับและเมื่อราว30กว่าปีที่แล้วก็มีการตัดถนนรัชดาภิเษกมีการสร้างสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่ตรงนี้นะครับถนนและสะพานก็พาดผ่ากลางตลาดพลูทำให้ชุมชนที่เกิดขึ้นและพัฒนาตามธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงครับ
4: มันแปล

แปลกนะวิธีการของการตัดถนนในอดีตเนี่ยก็บทว่าจะต้องการตัดถนนขึ้นมาก็เลือกที่จะผ่าลงไปกลางตรงย่านตลาดนั้นเลย

0: าน้ำเนี่ยมันเป็นบ้านเป็นโรงหนังแล้วโดนรื้อตัดสะพานไปเขารื้อบ้านไปหมดแถวนั้นรื้อหมดเลยโดนเวียนคืนไปหมดเลย
1: พอพื้นที่แตกออกไปเนี่ยหมายถึงว่าถนนผ่าเข้าไปในที่ชุมชนเนี่ยนะคะมันทำให้คนเนี่ยบ้านแตกสลายขาดจริงๆนะเหมือนกับถูกลบเลยอ่ะเหมือนกับถูกวางระเบิดแล้วก็ผู้คนก็แตกออกไปก็เลยทำให้ตลาดภูเนี่ยมันซบเซา
2: และยิ่งในปัจจุบันที่มีการพัฒนาขนส่งมวลชนระบบรางพร้อมสนับสนุนให้มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สองข้างรางรถไฟด้วยแล้วก็ต้องเรียกว่าวิถีชีวิตของผู้คนในย่านนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ต้องปรับตัวกันขนาดใหญ
1: ่การทำรถไฟฟ้าในเมืองไทยก็แปลกอีกอย่างก็คือว่าเมื่อทำรถไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยมันจะมีคอนโดมิเนียมสูงขึ้นนะคะเราเหมือนกับว่าเราถูกปรับผังเมืองโดยการสร้างทางรถไฟฟ้านี่แหละผู้ที่ทำแบบนี้เหมือนกับต้องการให้ผู้คนเนี่ยมาเปลี่ยนรูปแบบของการใช้ชีวิตจากการอยู่ในพื้นที่แนวราบเนี่ยนะคะเป็นบ้านเป็นหลังๆเนี่ยให้ขึ้นไปอยู่ในคอนโดมิเนียมเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตเนี่ยคนไทยกำลังเปลี่ยนแปลงและสิ่งเหล่านี้วิ่งเข้าสู่ฝั่งธนบุรีอย่างกระหน่ำเลยมันไม่หยุดยั้งอ่ะนะคะมันไม่จำเป็นต้องอาศัยตลาดอีกแล้วมันไม่จำเป็นต้องกินอาหารแบบคนที่อยู่ในตลาดอีกแล้วหรือว่าต้องซื้อของที่แบบไปไหว้ประจำปีของคนจีนเนี่ยนะคะในพฤติกรรมต่างๆอีกแล้วนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือวิถีชีวิตมันเปลี่ยนปัจจุบันฝั่งทนก็คือเปลี่ยนแปลงรองรับกับสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะย่านตลาดภูนะคะ
2: ย่านเก่าชุมชนเก่าที่มีความเป็นมาสามารถเชื่อมโยงกับการก่อร่างสร้างเมืองเมื่อต้องปะทะกับความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในนามของความทันสมัยในนามของการพัฒนาที่ไม่คิดหน้าคิดหลังของทางราชการและของทุนใหญ่ย่านเก่าก็ต้องปรับตัวถ้าโชคร้ายก็ต้องรวยร้างหรือว่าล้มหายตายจากไปนะครับ
1: คนที่เอาเส้นถนนขีดเข้าไปเนี่ยเขาคิดว่าเอานำความเจริญไปให้แต่เป็นความเจริญของผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถจะไปกว้านซื้อที่โดยรอบได้จากเส้นทางคมนาคมนั้นนะซึ่งตอนนี้ร้านค้าที่สามารถอยู่ได้ก็อาจจะเป็นร้านค้าที่อยู่ในความสนใจเรื่องของอาหารการกินนะเป็นหลักแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวที่อาจจะมีเข้ามาบ้างประปรายนะคะแต่ว่าถามว่าผลประโยชน์ที่เขาควรจะได้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาได้ไหมไปถามเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปแล้วคุณก็กำลังนำคนที่แบบเป็นคนกลุ่มใหม่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ซึ่งตัดขาดโดยสิ้นเชิงกับประวัติศาสตร์ของพื้นที่แต่เดิมซึ่งมันผิดปกติของชุมชนของสังคมมนุษย์นะที่มันควรจะเป็นนะ
2: ย่านตลาดพลูมีรากที่แข็งแรงมีต้นทุนที่ดีไม่ใช่น้อยเลยนะครับที่คุณเห็นอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของอาหารและแน่นอนครับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งเดียวที่เมืองนี้นิยมทำกันไม่ผิดหรอกครับแต่ว่ามันควรจะเป็นการส่งเสริมแบบไหนควรจะเป็นการท่องเที่ยวแบบไหนถึงจะเปิดโอกาสให้คนภายนอกได้เข้าใจเปิดโอกาสให้คนภายในคนในย่านนี้ได้ฟื้นคืนชีวิตนอกเหนือจากเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวครับ
1: การท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้เนี่ยมันอาจจะทำโดยคนที่จากที่ไหนก็ได้นะคะแต่ว่าการท่องเที่ยวเพื่อทำความเข้าใจเนี่ยมันจะทำให้คนในพื้นที่เนี่ยได้รับผลประโยชน์ด้วยกันอย่างน้อยเนี่ยเขาควรจะต้องมีเสียงสำหรับการตัดสินใจในพื้นที่ของตัวเองซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ควรจะต้องเป็นต้นทางของการท่องเที่ยวทุกๆแห่งทุกๆที่นะคะเขาจะรักษาไว้เพื่ออะไรเขาควรจะต้องตอบได้ก่อนนะคะรักษาสภาพแวดล้อมแบบนี้เพื่ออะไรเขาควรจะต้องตอบได้ก่อนซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเองเนี่ยก็พัฒนาตัวเองไม่เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้คือไม่ได้ท่องเที่ยวเพื่อจะรู้จักพื้นที่แต่ท่องเที่ยวเพื่อจะกินจะใช้แล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ได้เห็น
3: ผมมองว่าการพัฒนาตลาดภูเนี่ยมันน่าจะพัฒนาทั้ง2ด้านด้านหนึ่งเนี่ยก็คือด้านการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบันซึ่งตัวเนี้ยผมคิดว่าจริงๆแล้วมันไปอยู่แต่ว่ามันไปแบบไม่มีทิศทางเราก็ควรจะ มี

การให้ความรู้แล้วก็มีการใช้หลักการทางชุมชนเนี่ยเข้าไปกับอีกด้านหนึ่งก็คือตัวการพัฒนาแบบอนุรักษ์คุณค่าของตลาดภูเดิมซึ่งมันมีคลองบางหลวงนะมีถนนเก่านะฮะมีตึกเก่าแล้วก็มีทางรถไฟมีสถานีเก่ารวมทั้งมีวัดมีศาลเจ้านะสิ่งเหล่านี้เป็นจิตวิญญาณของตลาดภูบรรยากาศตลาดภูเดิมมันอาจจะไม่คึกคักเท่าเดิมแต่มันก็อาจจะเรียกกลับขึ้นมาได้นะเราอาจจะสามารถยังเห็นชุมชนตลาดภูซึ่งคนไทยคนจีนอยู่ร่วมกันมีทั้งการละเล่นแบบจีนอย่างเชิดสิงโตเชิดมังกรสิ่งเหล่านี้น่าจะอนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ส่งถ่ายทอดจิตวิญญาณเนี่ยให้แก่คนรุ่นใหม่

ุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณฑียนภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตพิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณฑียนทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแม้นซึ่งเป็นมารดาของนักองอีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบ